0: นี่ก็ได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าไว้ให้เราได้ชมกันครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนะฮะนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วยังได้รับความรู้อีกมากมายด้วยนะครับขอบคุณพี่จอยมากนะฮะที่พาเราเที่ยวชมแล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมครับ
1: ค่ะยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวความน่าทึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกมากมายติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับและเช่นกันทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับที่พักดีๆสบายๆอาวันบูทิคเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าประมาณสัก4โมงเย็นจอยคุณผู้ชมตกใจฮะฝนตกแล้วไม่ได้ตกไปแค่ฝนลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยอ่ะคุณผู้ชมเราดูลูกเห็บนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยจู่ๆลูกเห็บก็ตกมาอ่ะลองดูครับ
4: ทุกคนลูกเห็บตก
5: โอ้ไม่ก็หลังจากฝนตกน้ำท่วมตอนนี้ฝนตกหนักมีลูกเห็บอีกต่างหากโลกธรรมชาติ
3: ไม่ต้องบรรยายแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าฟังจากเสียงเนี่ยตายแล้วตายแล้วลูกเห็บตกบางคนบอกโอ้ไม่ก็
6: เห็นชัดมากแล้วที่สำคัญคือในกรุงเทพด้วยนะพี่หนุ่ม
3: อ้าวอย่างนี้วังหินลาดพร้าวรัชดารัชโยธินอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ชมลูกเห็บเวลามันกระทบกับอะไรฝ้า
6: หลังค
3: า กระจกต่างๆไม่เสียงนะแล้วบางคอนโดอ่ะคุณผู้ชมกระจกได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเต็มไปหมดเลยทุกคนบอกเฮ้ยนี่เราอยู่ในสภาพอากาศยังไงกันแน่เนี่ย
6: เกิดอะไรขึ้นเนาะ
3: ถูกไหมเตือนว่าฝนจะตกหนักเนี่ยอีกระลอกนึงคือประมาณวันที่5วันนี้ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยตกใจเพราะว่าฝนตกเม็ดใหญ่แล้วกลายเป็นลูกเห็บเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนอกจากลูกเห็บที่มันตกแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
6: นี
3: ่เฮ้ยใหญ่อยู่นะจอย
6: เนี่ยขนาดลูกเห็บนะที่ชาวบ้านเขาเก็บได้แล้วบางคนโดนหลังคารถน่ะก็กลัวแบบจะเป็นรอยเน
3: า
6: ะ
3: เออบางคนไม่เคยเห็นนะเอาจริงๆบางคนไม่เคยเห็น
6: บางคนทั้งชีวิตคือเป็นคนกรุงเทพเน
3: ี่ยใช่
6: ไม่เคยเห็นลูกเห็บน่ะ
3: เออแต่เขาน่าตกใจนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้แค่เห็นฝนตั้งเขามาเนี่ยกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้วอ่ะเขาก็ใจคอไม่ดีแล้วนะและพอผลปรากฏมาเจอลูกเห็บแบบนี้เฮ้ยนี่เราอยู่ในยุคที่มันอะไรก็เกิดก็เกิดแล้วนะสภาพอากาศมันแปรปรวนไปหมดเลยนะครับ
6: ค่ะนะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ฝากเตือนนะคะช่วงที่ฝนตกหนักลมแรงเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของการเดินทางไม่อยู่ที่โล่งแจ้งนะนี่ทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วซึ่งช่วงเลิกงานเลยคุณผู้ชมฝนเนี่ยมันตกตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสาม
3: บ่ายสามบ่ายสี
6: ่ฟ้าแรงมากลูกเห็บก็มาในบางจุดของกรุงเทพเหมือนที่ว่าไปเจอพายุฝนมาแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสักประมาณเนี่ย5โมงก็หยุดละคือมาแบบในช่วงเวลาสั้นๆแต่หลายคนก็ถามเหมือนกันเอ้าในอุตุบอกฝนจะมา5ตุลาวันนี้ไม่ได้เท่าไหร่1ตุลาทำไมมาแล้ว
3: นั่นแหละสิน
6: ะคะคือต้องบอกแบบนี้นะว่าที่อุตุประกาศเนี่ยคุณผู้ชมคือหมายถึงว่าจะเป็นฝนตกแบบสั้น
3: ๆ
6: หนักสลับเบ้ามาแล้วก็ไปไม่ได้ตกแช่เป็นเวลานานเหมือนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะและกรุงเทพจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งก็คือ5ตุลาคมมันเนี่ยเจอแน่นอนรอรับมือเลยส่วนสถานการณ์น้ำท่วม

0: ที่เคหะคลองจันทร์จุดนี้หนักเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะคะ
1: ครับ
0: อย่างที่เห็นนะน้ำต่ำกว่าฟุตบาทแล้วนะอย่างเลนขวานี่ก็สัญจรได้แล้วค่ะทีมท่อซิ่งเนี่ยระดมเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเลยเอามาสูบน้ำออกจาก4แยกนิด้าสูบไปลงคลองแสนแสบก็ทำงานร่วมกันกับเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานนะคะสถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่ก็คือระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดแห้งแล้ว
1: ครับ
0: จุดที่ท่วมก็อยู่แค่ระดับข้อเท้าเท่านั้นเองแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะปัญหาหนึ่งที่มันตามมากับน้ำท่วมคืออะไรรู้ไหมขยะพี่หนุ่มคุณผู้ชมขยะที่มันแช่น้ำมันเริ่มเน่าแล้วนะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วด้วยค่ะเบื้องต้นเนี่ยกทม.เขาจะทำยังไงเรื่องนี้เขาประสานขอสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยเก็บขยะในพื้นที่ออกนะคะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญนะมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เวลาผมลงพื้นที่หลายคนก็แบบเมื่อไหร่เขาจะเยียวยาแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการเยียวยาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าวันที่1ตุลาเนี่ยมันจะมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่รัฐบาลเขาประกาศใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: คนก็เลยถามว่าเฮ้ยที่บอกว่าถ้าน้ำท่วมอ่ะได้เลยหมื่นหนึ่งเราจะได้ป่ะถูกไหมตอนนี้บ้านหลายบ้านที่บอกเฮ้ยฉันถูกน้ำท่วมเนี่ยฉันจะได้หรือเปล่าจำนะครับตอนน้ำท่วมเราไม่ได้เกิดวันที่1นะ
0: ค่ะ
1: ประกันภัยพิบัติเนี่ยจะเริ่ม1ตุลา
0: ก็คือวันนี้
1: ใช่มันจะเริ่มวันนี้แต่เราเนี่ยท่วมเมื่อไหร่
0: ตั้งแต่25 26นี่จําแม่น
1: วันศุกร์ที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ฉะนั้นเนี่ยพอเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เป็นแบบเดิมก็คือ 9,000 ถูกไหมเพราะมันท่วมมาก่อนหน้านี้เราจะได้แบบเดิมเพื่อ 9,000
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วใครท่วม1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะได้จ่ายทันทีเลย 10,000 15วันได้เลยแต่ทีนี้เอาแล้วแบ่งยังไงอ่ะแบ่งยังไงระหว่างเรา 9,000 กับ 10,000 อ่
0: ะ
1: เขาบอกอย่างนี้เอาวันนี้ถ้าไปถามรัฐมนตรีนะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกเราจะแบ่งด้วยวิทยาศาสตร์จริงๆเพราะเราจะใช้ดาวเทียมจากจิสดาเป็นคนกำหนดเส้นแบ่งมันจะมีแหละถ้าดูผ่านดาวเทียมถูกไหมมันจะรู้เลยว่าครั้งไหนพื้นที่ไหนที่มันท่วมก่อนเพราะจิสด้ามันจะมีดิพื้นที่ไหนที่ท่วมไม่ท่วมอะไรยังไง
0: ดูผ่านแผนที่ของจิสด้า
1: ดูผ่านแผนที่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เลยเขามีระเบียบแน่นอนภาครัฐต้องมีระเบียบอยู่แล้วไอ้ประกันต้องมีระเบียบถูกไหมหลักเกณฑ์ที่เขายึดคือจังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติถ้าจังหวัดคุณอำเภอคุณไม่ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไม่เข้าคุณสมบัตินะครับ
0: ต
1: ้
0: องเช็คเน
1: า
0: ะ
1: ต้องเป็นต้องประสบภัยจริงๆและที่สำคัญคือไม่ต้องถ่ายรูปด้วยแต่ในใจผมไม่เชื่อยังไงก็ต้องถ่าย
0: นั่นน่ะสิค่ะ
1: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องถ่ายนะและที่สำคัญมันจะมีเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านด้วยนะเขาบอกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเราจะใช้ระบบเหมาจ่ายใช้ข้อมูลแบบพารามิติกในการวัดระดับน้ำและแต่ไอเกณฑ์ในเรื่องของการเหมาจ่ายมันเริ่ม1พฤศจิกายนนะครับ50เซนก็จะได้เหมาจ่ายเลย 10,000 บาททีนี้หลักเกณฑ์เรื่องของการเยียวยาต่างๆในคุณผู้ชมครับอันไหนคือของเก่าอันไหนของใหม่เนี่ยรอกระทรวงบาทไทยเขาแจงรายละเอียดดีกว่าเพราะมันจะมีนะเวลาประกันนะเวลาคนไปทำอ่ะเขาต้องอธิบายรายละเอียดถูกไหมว่าอันไหนคุมครอบคุมไม่ครอบคุมเริ่มอะไรมิฉะนั้นเนี่ยอธิบายไปเยอะเดี๋ยวคนก็งงแล้วเฮ้ยยังไงน
0: ะ
1: แต่เอาอย่างนี้9,000 กับ 10,000 เนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งอยู่แล้วเส้นแบ่งก็คือคนที่เริ่มท่วม1ตุลาถึงได้ไอ้ที่ท่วมก่อนหน้านี้หนักๆอย่างเงี้ย
0: ก็ 9,000 ไป
1: 9,000 ไปก่อนแต่คนที่อยู่ในกทม.เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์การเยียวยาของกรุงเทพมหานคร
0: ค่ะ
1: บ่ายเย็นๆวันพรุ่งนี
0: ้
1: 2ตุลาคมเนี่ยคุณเข้าไปเขาสามารถออนไลน์ได้
0: ค่ะ
1: บอกเลยกรุงเทพมหานครก็ปรับเพิ่มเพดานให้
0: ใช่ใช่ก็ออนไลน์ได้หรือว่าใครแบบจะไปที่สำนักงานเขตตัวเองก็ได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องนะ
0: นะ
1: พรุ่งนี้เริ่มแล้วถ่ายหลักฐานไว้ก่อนมีเวลาเข้าไปแล้วกันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องบอกว่าเจอกับผลกระทบน้ำท่วมหนักมากๆเลยนะ
1: ใช่
0: แต่น้ำใจคนไทยเรายังไงก็ไม่ทิ้งกันนะคะโครงการวันสร้างสุขค่ะวันนี้เราจัดครัวเคลื่อนที่ไปทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่เคหะคลองจันทร์นี่คือบรรยากาศที่เคหะคลองจันทร์แฟลต15มีครัวเคลื่อนที่โครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2569ทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนนะคะนี
1: ่ครับ
0: มีรถคันเบอร์เริ่มเลยวันนี้เนี่ยมีทีมงานของแม่บานเย็นมาทำเมนูคั่วกลิ้ง
1: อร่อยมาก
0: ทั้งคั่วกลิ้งหมูคั่วกลิ้งไก่เลยพี่หนุ่ม
1: ครับ
0: คือเรารองรับนะแล้วก็ใส่ใจผู้

0: ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นะคะโดยทีมงานบอกด้วยนะเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยได้รางวัลด้านรสชาติจากเวทีประกวดคั่วกลิ้งภาคใต้มาแล้ว
1: ผมการันตีว่าอร่อยจริงครับ
0: อร่อยแน่นอนแล้วนี่นำไปแจกให้สำหรับผู้ประสบภัยก็มีทั้งผู้สูงอายุคนวัยทำงานและครอบครัวที่เขายังไม่สามารถแบบทำอาหารได
1: ้
0: อะเพราะบ้านยังแบบเจอน้ำท่วมอยู่ก็ทยอยลงมาต่อแถวรับอาหารไปรับประทานกันนะคะส่งกำลังใจให้นะ
1: ตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมันขยายวงกว้างไปเยอะนะแล้วมีผู้ประสบภัยเยอะมากคุณผู้ชมครับเชิญชวนแบบนี้นะครับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะครับโดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและก็บรรเทาสาธารณภัยเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569เราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับนำเงินบริจาคที่ได้มาจากทานน้ำใจของทุกท่านไปทำถุงยางชีพจัดหายาสามัญเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและก็เอาไปแจกจ่ายส่งต่อในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกบาททุกสตางค์ของท่านสามารถนำมาร่วมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องชาวไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้เลขที่บัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับโครงการวันสร้างสุขนะชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีนะครับ925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือง่ายๆนะครับขวามือสแกน QR code ผ่านหน้าจอไม่สามารถหักภาษีได้แต่ว่ากราบขอบพระคุณทุกท่านนะ
0: ค่ะขอร่วมเป็นสะพานส่งสุขให้กับคนไทยทุกคนนะคะ
1: คร
0: ับขอสลับอารมณ์มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวด้านกีฬาบ้างคุณผู้ชมมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026วันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเรามีคิวแข่งขันกับทีมชาติจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะซึ่งผลปรากฏว่าเราต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติจีนไม่ไหวตกรอบไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: การแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายไทยซึ่งมีโปรแกรมลงสนามสำคัญในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยไปพบกับทีมชาติจีนก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราเข้ารอบมาในฐานะอันดับ2กลุ่ม B ค่ะขณะที่จีนเองก็จบในตำแหน่งแชมป์กลุ่ม D ต้องบอกว่าการแข่งขันวันนี้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยซึ่งนำทัพโดยกัปตันทีมอย่างบุญยฤทธิ์วงศ์ธรก็ต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติจีนไม่ไหวค่ะพ่ายไป3-0เซตด้วยสกอร์25-23 25-23 และ25-19ค่ะ
3: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GMM 25ครับ
1: เรายังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับน้ำเหนือมาแล้วครับแล้วน้ำเหนือตอนนี้มันจะมีที่น่าเป็นห่วงหลายจังหวัดนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีอะไรเจ้าพญาด้วยป่าสักด้วยเรามาเกาะติดตามน้ำเหนือกันต่อครับ
4: ร่วมเกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียเลย
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
6: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียวเท่านั้น
6: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
7: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับเหมือนที่เราบอกไปนะช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราจะเจอ3น้ำ
4: ค่ะ
7: น้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนนะฮะและยังมีน้ำที่มันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอีกนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญตอนนี้อยากจะให้ไปดูน้ำเหนือกันบ้างน้ำเหนือเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมี2ลุ่มน้ำนะเจ้าพยากับป่าสักแล้วจะมีการขอระบายน้ำเพิ่มเติ
4: ม
7: พอขอระบายน้ำเพิ่มเติมแน่นอนฮะจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยจะต้องรับผลกระทบเต็มๆนะครับเอาเราไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมน้ำเหนือเนี่ยมันจะมาจากอะไรตาบ้านของทุกๆคนที่อยู่2แม่น้ำเนี่ยรับรู้แล้วนะครับคือเจ้าพยากับป่าสักนะครับจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเพราะปริมาณน้ำปิงที่นครสวรรค์เพิ่มขึ้นรวดเร็วตลอด3วันที่ผ่านมาคือคนที่อยู่ในพื้นที่บอกโอ้โหจู่ๆน้ำมันก็ไหลมาอย่างรวดเร็วนะครับกรมชลเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ฮะระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มสูงสุด 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอบอกการระบายน้ำมา 3,000 กว่าเดี๋ยวทุกคนเริ่มแบบ
4: ใจแป้วเนาะ
7: ไอ้น้ำท่วมหนักๆเนี่ย 3,000 กว่าทั้งนั้นนะคุณผู้ชม
4: ค่ะ
7: พออยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ 3,000 กว่าถูกไหมครับมันก็จะไหลลงมารวมกับลำน้ำสาขาอย่างแม่น้ำชะแกกลางก็จะทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเยอะนะครับแต่ขณะนี้นะเขื่อนเจ้าพระยาสามารถระบายน้ำได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเมื่อเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเข้ามามากแต่ระบายได้น้อยแน่นอนนะครับจังหวัดเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนเนี่ยมันต้องมีน้ำสูงแน่นอนฮะทีนี้ก็เลยต้องมาเตือนกันไว้นะ
4: นะแล้วจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวัน2วันนี้นะคุณผู้ชมก็คือ4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก
7: ครับ
4: เริ่มที่อยุธยาอยุธยาเนี่ยทั้งเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะคะนอกจากอยุธยาและอ่างทองอ่างทองก็จะมีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและอำเภอเมือง
7: ครับ
4: สิงห์บุรีก็ด้วยนะคะต้องจับตาที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและอำเภอเมืองส่วนชัยนาทเนี่ยให้เฝ้าระวังที่สัพพยานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่ว่าไปทั้งหมดนี้บนหน้าจอนะ
7: ครับ
4: ทีนี้บริเวณแม่น้ำป่าสักบ้างหลังจากเขื่อนป่าสักตอนนี้เนี่ยเขาก็มีระดับน้ำสูงถึง 109% ของความจุและเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้ทีนี้เนี่ยน้ำก็จะไหลผ่านสระบุรีนะคะมาดูเส้นทางน้ำป่าสักนะเขื่อนป่าสักจะไปไหนไปผ่านสระบุรีเข้าที่อำเภอท่าเรืออยุธยาผ่านเขื่อนพระราม6และลงสู่พื้นที่อยุธยาค่ะ
7: ครับ
4: ทำให้เราต้องจับตาเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมเพราะอยุธยาเท่ากับว่ารับทั้งจากแม่น้ำเจ้าพระยารับทั้งจากเขื่อนป่าสักโอ้น่ากังวลนะก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอยากให้จับตาดูนะคะว่าน้ำป่าสักชุดนี้จะถูกผันไปทางไหนและปริมาณเท่าไหร่เพราะถ้าหากระบายลงแม่น้ำป่าสักแล้วก็น้ำก็จะไปสมทบกับเจ้าพระยาที่อยุธยาแต่ถ้าหากผันเข้าคลองระพีพัฒน์อ
7: ัน
4: นี้ก็ต้องเฝ้าระวังจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือรังสิตหนองจอกมีนบุรีซึ่งก็ยังหนักอยู่เลยเน
7: า
4: ะตอนนี้
7: นั่นแหละสิคือนะหนองจอกมีนบุรีเนี่ยคลองสามวาเขายังหนักอยู่นะคุณผู้ชมนะทีนี้เอาลองถามอาจารย์เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับคือหลายคนก็กังวลแหละไอ้ที่เราบอกไปอ่ะตัวเลข 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าคือตัวเลขนี้มันเป็นปริมาณน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ใช่ทั้งหมดที่มันจะไหลพรวดมาที่กรุงเทพเลยนะครับเพราะมันจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำของระบบชลประทานแล้วเขาจะต้องมีการตัดยอดซ้ายขวาครับ อ่ะระบายไปซ้ายระบายไปขวาคุณผู้ชมครับก่อนควบคุมระบบผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ระบายเพิ่มอีกประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ต้องคุมยอดน้ำให้ไหลลงมากรุงเทพเนี่ยไม่ให้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวิธีนี้ก็จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาถึงกรุงเทพและปริมณฑลได้แต่ในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะอยุธยาเนี่ยคุณก็จะต้องได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับ
8: ยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคุมไม่ให้ผ่านเกิน 3,000 มาที่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็คือหมายว่าถ้าปล่อย 2,400 มาเจอป่าสัก500ก็ 2,900 ไงยังคุมได้อยู่ไม่ให้เกิน 3,000 นะนี่คือเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดคือที่น่าห่วงก็คือลงมาแค่อยุธยาก็น่าห่วงที่สุดก็คือตอนนั้น
7: เนี่ยคุณผู้ชมพอนับเป็นห่วงแบบนี้เราก็เตือนว่าอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลายจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณก็ต้องรับมือถูกไหมครับ
4: ค่ะ
7: เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนมันจะสูงขึ้นถูกไหมครับแล้วมันก็จะเอ่อไปพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำตอนนี้ก็คือหลายพื้นที่แหละไล่เรียงมาเนี่ยที่เราบอกรูปน้ำเจ้าพระยาที่เป็นพื้นที่ต่ำๆเนี่ยผมว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้วนะครับตำบลที่ได้รับผลกระทบก่อนเลยก็คือสัพพยาจังหวัดชัยนาทดูฮะคุณผู้ชมครับคือน้ำมาเต็มไปหมดแล้วนะครับภาพมุมสูงเนี่ย400หลังคาเรือนน้ำท่วมแล้วบางจุดเนี่ยสงสารชาวบ้านมากอยู่เอวฮะสูงถึงเอวแล้วนะครับชาวบ้านผลของรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถไถสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่ริมถนนคลองมหาราชนี่ฮะคือเอาไปเป็นที่พักชั่วคราวแล้วเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วครับแม้เทศบาลแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วนะทำให้ขนของหนีได้ทันแต่ตอนนี้เขาเดือดร้อนครับนอนริมถนนขาดรายได้คือนอนริมถนนเนี่ยคุณผู้ชมยุงก็เยอะแดดก็ร้อนขับถ่ายยังไงลำบากไปหมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่ารายได้ไม่มีอ่ะรายได้ไม่มีเนี่ยลำบากเลยบางคนแก้ปัญหาด้วยการนำสินค้าเนี่ยอย่างบ้านเนี้ยเอาอย่างนี้ละกันฉันมาขายของริมถนนหาเงินประคองชีวิตไปก่อนนะครับฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ
9: ลำบาก
10: นอนหลับไหมครับก่อนหน้านี้ก่อนขึ้น
9: หลับ
10: นอนไม่หลับเลย
9: ไม่อยากให้บริหารน้ำแบบนี้เลยลำบากทุกปีเลยคิดว่าปีนี้จะไม่ท่วมนะ
10: เพราะมันจะหมดแล้วใช่ไหมหมดฝนแล้วใช่ไหม
9: ใช่
4: โอ้น่าเห็นใจเนาะแต่ชีวิตเราก็ปากท้องมันต้องไปต่อไงจะมาหยุดรอน้ำลดก็ไม่ได้ส่งกำลังใจเนาะทีนี้จะพาไปดูที่อำเภอสว่างอารมณ์ที่อุทัยค่ะคุณผู้ชมอุทัยธานีกระแสน้ำไหลแรงท่วมสูงถึงเอวเลยและนี่เป็นทีมงานของพี่บุ๋มปนัดดาประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยลุยน้ำเอาพวกของใช้อ่ะของอุปโภคบริโภคมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วนี่ต้องขนาดเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ครบนะเนี่ยค่ะมีเสื้อชูชีพมีหมวกกันแต่ก็ต้องเกาะกันดีๆอ่ะเพราะว่าแรงน้ำอ่ะนะคะอาจจะพัดแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องค่อยๆไปนะส่งกำลังใจให้กับนี่คุณลุงออกมารับของ
7: ต้องช่วยกันแหละประคองไปแบบนี้เพิ่มจริงเพิ่มเห็นแบบนี้กระแสน้ำแรงนะคร
4: ับ แรง
7: เสื้อชูชีพสำคัญนะอ
4: ัน
7: นี้คือวิธีการฝึกเลยนะฝึกเลยว่าเฮ้ยเวลาเราจะปาก

0: อำเภอบางปะหันอำเภอพระนครศรีอยุธยาปภ.เขาเตือนว่าอะไรเตือนว่าให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชม
1: ครับ
0: 1เมตรถึง 1.5 เมตรโอ้อาจจะมีระดับน้ำสูงขึ้นเยอะเลยนะคะและอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งหลังเขื่อนพระราม6เตรียมปล่อยมวลน้ำเพิ่มอีกประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่ท้ายเขื่อน
1: ครับ
0: นี่ไงต้องระวังส่วนสถานการณ์ตอนนี้ในอยุธยาเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยุธยาก็เจอกับน้ำท่วมนะคะและเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นกินพื้นที่ไป13อำเภอ169ตำบล 44,865 ครัวเรือนโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาในระดับน้ำเขาบอกสูงเกือบ2เมตรโอ้โหคือถ้าไปยืนก็แบบแทบมิดหัวเลยนะคะ
1: ครับ
0: และที่น่าเศร้าก็คือมีผู้เสียชีวิตอีก1รายด้วยนะคะ
1: ครับที่หนักสุดเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าสงสารเหมือนกันสุพรรณบุรีใช่ไหมครับ
2: สุพรรณบุรีมาแล้ว
1: ครับ
2: ค่ะเชียร์ก็มาแล้วเช่นกันคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: นะคะขออภัยนะคะที่ฉันคือ
1: ผิดพลาด
2: ของ
1: การอะไรติดน้ำ
2: ขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆ
1: ฝนตกเมื่อเย็นเจอลูกเห็บมาด้วย
2: ขออนุญาตมาต่อที่สุพรรณบุรีนะพี่น้องนะ
0: ค่ะ
2: ประตูน้ำในเขตอำเภอ2พี่น้องค่ะแตกและพังลงมาเลยนะคะหลังจากที่รับมวลน้ำปริมาณมหาศาลเนี่ยไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่ต้องนำรถนะคะแบ็คโฮเนี่ยขนบิ๊กแบ็คแล้วก็กระสอบทรายเข้าปิดกั้นแล้วก็หวั่นอีกว่าน้ำเนี่ยจะเข้าท่วมตำบลเนินพระปางตำบลดอนมะนาวค่ะและตำบลบางเลนอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เป็นพื้นที่วงกว้างเลยต้องระวังให้ดีนะคะขยับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครกันต่อตอนนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำในตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยกำลังเจอกับระดับน้ำที่ท่วมนะสูงกว่า1เมตรคุณผู้ชมข้าวของตอนนี้คือเสียหายทุกอย่างเลยนะคะชาวบ้านคนนึงเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมมานานนับสัปดาห์แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดจริงๆมีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะตอนนี้เน่าแล้วด้วยคุณผู้ชมน่าสงสารจริงๆนะคะส่งกำลังใจกันเยอะๆได้แต่ทำยังไงก็ได้รอให้น้ำลดค่ะ
3: มากมากไปไหนไม่ได้ด้วย
4: ตอนนี้นอนชั้นไหน
3: นอนชั้นบนอยู่กัน5คนน่ะ
4: 5คนแล้วข้าวแบ่งกันยังไง
3: พอไหมไม่พอบางทีก็มีมาม่าห่อนึงก็กินมาม่ากันมั่งที่เขาก็กินกันมั่ง
4: เป็นอย่างนี้มากี่วัน
3: แล้วตั้งแต่วันที่สุกอ่ะน้ำมันมาแล้วอ่ะ
4: เกือบอาทิตย์แล้ว
3: ไงนี่ก็ได้อาทิตย์นึงแล้วอ่ะ
4: ได้ข้าวกินมา
2: น่าเห็นใจจริงๆ
1: ใช่ครับทีนี้คุณผู้ชมครับมันมีประเด็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าเฮ้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยทำไมมันถูกน้ำท่วมเยอะมากโดยเฉพาะที่เขาหนักๆนะครับก็คือพื้นที่ทางภาคตะวันออกตะวันออกของกรุงเทพอ่ะคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุณผู้ชมครับคนก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าก่อนนั้นเนี้ยเราเคยได้ยินแก้มลิงถูกไหมฮะแก้มลิงที่เคยมีบอกว่าเฮ้ยกรุงเทพมันควรจะต้องมีแก้มลิงนะหลายๆพื้นที่นะเพื่อจะรับน้ำโดยเฉพาะแก้มลิงที่จะต้องเป็นรับน้ำทาง
0: ภาค
1: ทิศตะวันออกของกรุงเทพ
2: กำลังคิดอยู่เลยว่าหายไปไหน
0: คือเคยได้ยินอยู่ช่วง
2: นั้นน่ะสิ
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเฟซบุ๊กของคุณณัฐมงคลนาวินเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมคุณณัฐเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเขาก็เขียนอธิบายในเฟซบุ๊กไปการตั้งข้อสังเกตแบบนี้แก้มลิงกทม.มันหายไปไหนแก้มลิงกทม.มันหายไปจากผังเมืองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีโครงการบึงรับน้ำหรือเราเรียกว่าแก้มลิงละกันอยู่6แห่งทางทิศตะวันออกของกรุงเทพซึ่งเป็นแนวพระราชดำรินะเฮ้ยมันถูกตัดออกไปจากร่างผังเมืองฉบับใหม่แล้วมันก็เห็นความชัดเจนได้อย่างมากเลยฮะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะเขาก็เลยเป็นไล่เลียง6โครงการนะไอ้6บึงเนี่ยมันหายไปไหนอย่างนี้ผมไล่เลียงไปอันดับแรกคุณผู้ชมบึงรับน้ำคลองคูบอนอ้าวชาวคูบอนว่ายังไงครับอยู่แถวๆคันนายาวคลองสามวาบึงเนี้ย130ไร่ผ่านประชาพิจารณ์เมื่อปี60มีมติครม.เมื่อปี62รวมถึงบรรจุในแผนสำนักการระบายน้ำปี65แต่เมื่อถึงร่างผังเมืองปี66หายไปจากผังน้ำแล้วฮะ
2: หายไปเลยเหรอ
1: แล้วสุดท้ายมันหายไปไหนคำตอบก็คือมันถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอการพัฒนาจัดสรรฮะเอาพูดง่ายๆก็คือไอ้บึงรับน้ำเหล่านี้มันจะกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งตอนนี้มันก็คงเป็นไปเรียบร้อย
2: คุณพระคุณเจ้า
0: อันนี้คือแค่ที่แรก
1: ที่แรก
0: ไปต่อที่ที่2บึงรับน้ำตรงคลองบางชันเขตมีนบุรีอันนี้เนื้อที่กว้าง39ไร่เขาก็วางแผนเนาะว่าจะเป็นบึงรองรับน้ำในโซนมีนบุรี

0: โซนคลองสามวาอ่ะแต่ปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าแปลงที่ดินตรงนี้กลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรไปแล้วนั่นเองอีกบึงหนึ่งค่ะบึงรับน้ำคลองสามวาหนึ่งอันนี้อยู่ในเขตคลองสามวาเนื้อที่กว้างถึง127ไร่นะและจริงๆเนี่ยออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคลองพระยาสุเรนและคลองสามวาแต่บึงนี้มันเกิดจากความล่าช้าในการเวนคืนค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เลยถูกพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยไปเกือบหมดอีกแล้วนี่ว่าไปสามบึงแล้วน
1: ะ
0: สามบึงนี่ถูกพัฒนาเป็นอสังหาหมดเลยนะคะทีนี้ที่ว่ามันพอที่จะใช้การได้ก็คือบึงที่4ที่5และที่6ก็คือคลองสามวา2ในเขตคลองสามวาจุน้ำได้ 890,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็บึงรับน้ำคลองลำหม้อแตกอยู่ในเขตสายไหมบางเขนและบึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนเขตคลองสามวาเท่ากับว่าเราจริงๆเรามีแผนบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงในกรุงเทพเนี่ยวางเอาไว้ถึง6บึง6แห่งแต่ฉะไหนเลยสำเร็จเพียงแค่3แห่งจากใน6แห่งที่เหลือถูกพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วสุดท้ายเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับพี่น้องในเขตคลองสามวามีนบุรีหนองจอก
2: นี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบึงรับน้ำเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจริงมันหายไปได้ยังไงมันไปอยู่ในมือของเอกชนได้ยังไง
2: มันกลายเป็นหมู่บ้าน
0: กลายเป็นหมู่บ้าน
2: แล้วเชื่อว่าหมู่บ้านบางหมู่บ้านตอนนี้ก็คือรับน้ำแทนไปเรียบร้อยแล้ว
1: แบบไม่รู้ตัว
0: แบบไม่รู้ตัว
2: เ
0: นาะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มันทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ทั้งที่แผนเริ่มต้นมาเหมือนกระดุมเม็ดแรกมันจะดีแล้วออกแบบไว้อย่างดีเชื่อมโยงคลองนั้นเส้นทางนู่นนี่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดค่ะอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทมก็ออกมาพูดชี้แจงประเด็นนี้นะอาจารย์ยืนยันว่ากทมไม่ได้ยกเลิกแนวพระราชดำริเรื่องแก้มลิงนะคะแต่ก็ยอมรับว่าบางโครงการน่ะมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปติดประชาพิจารณ์ในพื้นที่ไม่
2: ผ่านอ๋ออันนี้เข้าใจในพ
1: ื
2: ้นที่อาจจะไม่อยากได้บึงอาจจะอยากได้หมู่บ้าน
0: คือมันจะมีขั้นตอนนี้อยู่จริงๆ
2: ครับ
0: เวลาจะทำ
2: ประชาพิจารณ์เข้าใจเข้าใจ
0: นะฮะบางอันมันไม่ผ่านบางจุดก็จะต้องทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบระบายน้ำที่เปลี่ยนไปด้วยอะค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่คลองคูบอนแล้วก็คลองบางชันอย
1: ่
0: างที่เห็นมันก็เลยบางส่วนที่เป็นแผนมันหายไปแต่บางส่วนก็ทำสำเร็จ
2: คือชาวบ้านน่ะในมุมชาวบ้านน่ะเขาก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นบึงรับน้ำนั่นหมายความว่าฉันก็จะต้องรับน้ำ
0: รับความเสี่ยง
2: ฉันก็จะต้องเป็นคน
1: ที่อยู่ตรงนั้น
2: แล้วฉันต้องรับความเสี่ยงไงในมุมชาวบ้านอะสุดไหมล่
1: ะ
2: คนอื่นไม่ได้มาเสี่ยงเหมือนฉันน่ะเพราะบ้านฉันอยู่นี่ฉันรับน้ำอีกแล้วเหรออ
1: ย่างนี้มันต้องมีการทำความเข้าใจไหมว่าการที่แบบอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เสี่ยงรับน้ำยังไงหรือเปล่าม
2: ันเสี่ยง
1: หรือว่ายังไงก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้ว
2: เพราะว่าอาชีพรับน้ำก็ต้องเสี่ยงอ่ะ
1: มันก็ทำให้ยอมกันยากเน
2: า
1: ะ
2: ไม่แบบมีเป็นปัญหาเรื่องงบด้วยหรือเปล่า
1: อ่านี่ไงเรามาดูกันคุณผู้ชมคือถ้าเดินหน้าในรูปแบบเดิมเนี่ยอาจารย์ชาติบอกว่าต้องใช้เงินเวนคืนและพัฒนาระบบเนี่ยนะคะรวมประมาณ11,000ล้านบาท
2: เยอะ
1: จริงๆในขณะที่กทมก็ระบุว่าการปรับปรุงคลองสายหลักค่ะและระบบลำเลียงน้ำเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยจะใช้งบประมาณที่ต่ำกว่าและเหมาะกับระบบปัจจุบันมากกว่าเริ่มมีข้อมูลมาชี้แจงแล้วนะคะยืนยันว่าตอนนี้กทมเองยังมีพื้นที่รับและหน่วงตามแนวน้ำเนี่ยนะตามแนวพระราชดำริ38แห่งและกำลังเพิ่มอีก7แห่งก็ถ้าเมื่อครบทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมด45แห่งเลยและพูดถึงการจัดการน้ำของกทมเนี่ยคือมันไม่ได้ดูที่แค่ว่ามีบึงกี่แห่งแต่ให้ดูทั้งระบบจะดีกว่านะคะตั้งแต่คลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำไปจนถึงเรื่องทางลำเลียงและอุโมงค์เพราะว่าอาจารย์บอกอย่างนี้ต่อให้มีพื้นที่รับน้ำเนี่ยแต่ถ้าน้ำมันเข้าไปไม่ได้หรือว่าระบายออกไม่ได้บึงมันก็รับน้ำระลอกใหม่ไม่ได้มันจะเป็นแบบ
0: มันติดอยู่ระหว่างทาง
1: ใช่โดยมองว่าจริงๆแล้วแก้มลิงคลองทางลัดน้ำแล้วก็อุโมงค์เนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกันได้นะคะและในเมื่อบางพื้นที่ที่เคยศึกษาไว้เนี่ยไม่ได้เดินหน้าต่อระบบใหม่ที่กทม.เลือกนะทั้งคลองทั้งอุโมงค์เองเนี่ยจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำฝั่งตะวันออกได้จริงแค่ไหนมันจะเพียงพอกับฝนที่ตอนนี้มันก็ต้องบอกว่าตกคาตกแช่กันแบบนี้มันจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะเราก็ต้องดูนะแต่ว่าข้อมูลที่ตอนนี้เป็นคำถามว่าเอ๊ะบึงที่เป็นพื้นที่แก้มลิงเปลี่ยนไปแบบนี
0: ้
1: กับที่บอกว่าระบบใหม่ที่มันอาจจะเหมาะกว่ากับงบอีกมันก็หลายส่วนมากแล้วตอนนี้คุณผู้ชม
2: และที่สำคัญก็คือว่าตอนที่เราคิดอยู่ตอนนู้นน่ะเนาะมันก็คือระบบน้ำแบบนึงถูกไหมตอนที่เราคิดโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์นู่นนี่นั่น
0: อ
2: ่ะเราคิดตอนที่ฝนตกแล้วก็รับน้ำได้แค่60ถึง80เองแต่ตอนนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปเราต้องมาเจอกับลักษณะของฝนที่มันวนตกหนักสลับเบา

0: ตกอยู่ในพื้นที่เดิมๆแล้วตกมา300กว่าอีกอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: มันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปอีก
1: คือในเมื่อธรรมชาติเขาเปลี่ยนไปอ่ะแล้วเราจะใช้วิธีรับมือแบบเก่าๆหรือเปล่า
0: แต่ยังไงก็ต้องมีเครื่องมือแหละเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะต้องเจอน้ำท่วมแบบนี้ทุกปี
2: นั่นน่ะสิ
0: ครับอ่ะเอามาเตือนกันไว้น
2: ะ
0: เดี๋ยวค่อยไปดูจังหวัดอื่นคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรามีเรื่องไปอุทาหรณ์มาเตือนนะโดยเฉพาะหลายบ้านเลยคุณผู้ชมครับที่อะไรที่เวลาเจอน้ำท่วมแบบนี้ก็มักจะต้องหาวิธีการยกรถขึ้น
2: อุ้ย
0: คือยกรถสูงใช่ไหม
2: ยกแบบใช้แม่แรงแล้วหล่นลงมาเงี้ยหรอ
0: แล้วคนอยู่ตรงนั้นเต็มเลย
2: Why?
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกที่จะแก้แค้นซะวะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
15: โทรออก

0: ที่มันมีฟันนี่หว่า
1: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
0: ทีเล็กเงา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกว่าไงหมา
3: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
4: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
6: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
5: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
10: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งช่วงน้ำท่วมแบบนี้เรามีอุทาหรณ์มาเตือนหลายๆคนนะ
11: ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยการยกข้าวของเนี่ยขึ้นสูงให้เหนือน้ำ
10: บางคนก็จะใช้อะไรนะแม่แร่บางคน
11: แ
10: ม่แร่นะวิธีการมายกรถ
11: ถูกถ้ายกรถเนี่ยนะคุณผู้ชมเราหยิบเอาเหตุการณ์นี้มาเตือนนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกนาทีค่ะไปชมภาพก่อนค่ะดูสิต้องรีบวิ่งไปช่วยเลยนะคะนี่เป็นภาพนาทีที่อุบัติเหตุเนี่ยในการยกรถเนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้แม่แรงคุณผู้ชมภาพบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของบ้านฝั่งตรงข้ามดูสิโอ้โหเซมาแบบนี้เลยนะคะคืออ
10: ยู่ตรงนั้นพอดีเลยเน
11: า
10: ะ
11: ถูกต้องค่ะคือนาทีตรงนั้นเนี่ยพอครอบครัวเนี้ยกำลังใช้แม่แรงรถยกรถเนี่ยนะคะมันเซแล้วมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วเลยทำให้รถเนี่ยไปทับโดนคุณยายค่ะกระดูกช่วงขาช่วงสะโพกคุณยายร้าวเลยแต่ล่าสุดนะคะอัปเดตมาก็คืออาการปลอดภัยแล้วค่
12: ะ
11: แต่อย่างไรก็ตามเราหยิบเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจเพราะว่าช่วงนี้หลายๆบ้านก็จำเป็นต้องยกรถหนีน้ำจริงๆเน้นย้ำว่าให้ใช้ขาตั้งรถที่ได้มาตรฐานนะคะและที่สำคัญนะอย่าปล่อยรถคาบนแม่แรงเพียงตัวเดียวช่วยตรวจสอบด้วยว่าพื้นเนี่ยมีความมั่นคงหรือไม่นะคะแล้วเมื่อกี้ที่เห็นก็คือห้ามให้เด็ดขาดเลยก็คือมีคนอยู่รอบๆ รถแบบนี
10: ้
11: มันสุ่มเสี่ยงจริงๆเพราะถ้าแม่แรงล้มหรือว่ามีรถที่พลิกมันก็จะเป็นดังเหตุการณ์นี้แล้วค่ะไม่อยากให้เกิดกับใครแล้วนะแต่ก็ต้องขอบคุณด้วยที่แชร์ภาพนี้มาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆนะคะในช่วงที่ยากลำบากนี้ค่ะ
10: บางบ้านนี่พยายามจะต้องดีดรถขึ้นไป
12: ใช่ที่แบบนี้ตอนเอาขึ้นน่ะรอดจากน้ำตอนเอาลงระวัง
11: ถูก
12: เนาะเดี๋ยวจะบาดเจ็บกันนะคะ
11: ค่ะ
12: เรื่องของการปรับตัวแหมก็ต้องให้กำลังใจทุกบ้านเลยโดยเฉพาะคนค้าขายนี่จะพาไปดูคุณลุงคุณป้าเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งคุณผู้ชมเชื่อไหมถึงแม้ว่าจะเจอกับน้ำท่วมอ่ะลุงกับป้าก็ยังสู้ชีวิตเปิดร้านยืนแช่น้ำผัดข้าวเลยอ่ะดูภาพกันนะร้านอาหารตามสั่งนี้นะคะอยู่ที่ปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโหน้ำท่วมสูงอันเนี้ยเธอ
11: โห
12: กับถึงเข่า
11: จริง
12: เนี่ยคุณลุงคุณป้า2คนน่าเอ็นดูมากคือน้ำท่วมร้านประมาณสัก40เซนลุงถนอมอายุ81แล้ว
11: โห
12: กับคุณป้าประพินอายุ62
10: ครับ
11: จริงๆก็อายุค่อนข้างเยอะท
12: ำ
11: ไม
12: เยอะแล้วนะ2ลุงป้าก็ช่วยกันนะคะเปิดร้านทำกับข้าวไปคุยกับคุณป้าป้าบอกว่าป้าเนี่ยรับหน้าที่เป็นคนผัดกับข้าว
11: ค่ะ
12: ตามเมนูที่ลูกค้าโทรมาสั่งนะช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ลุยน้ำมาก็จะใช้วิธีโทรสั่งก็ยืนผัดกลางน้ำอย่างเงี้ย
11: โอ้
12: วแต่น่ากินจังเลยคุณป้า
11: หิวเลยอ่ะคุณป้าจ๋า
12: ป้าให้เยอะด้วยน่ารักเนาะ
11: จริง
12: เนี่ยป้าก็ยืนผัดกลางน้ำแบบนี้ในขณะที่ลุงหนอมลุงหนอมเองเนี่ยแกมีอาการปวดหลังร่างกายแกไม่ค่อยแข็งแรงแกอายุเยอะแล้วเนาะ81
11: ค่ะ
12: หน้าที่อะไรนี่เมื่อกี้พอป้าผัดเสร็จเอามาป้ามา เป็นไรเดอร์เองเลย
11: เดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าแกไม่ค่อยแข็งแรงไม่ใช่หรอ
12: ใช่
11: แกปวดหลัง
12: เออ
11: เพราะแกปั่นแบบลุยน้ำนะ
12: ใช่
10: วิธีการคือโยกเอา
12: เป็น3ล้อโยก
11: ก็ถือว่าแข็งแรงอยู
12: ่ได้ค่ะก็โยกฝาน้ำท่วมมาไปส่งให้กับลูกค้านะคะคือที่เปิดร้านแบบนี้นับถือใจมากคุณป้าบอกแบบนี้ป้าบอกว่ายอมรับว่าลูกค้าลดลงแต่ยังคงตั้งใจจะเปิดร้านเพราะว่าตอนนี้อ่ะชาวบ้านละแวกนี้ทุกคนก็เป็นผู้ประสบภัยหมดอ่ะ
10: ค่ะ
12: น้ำท่วมหมดไม่สามารถจะลุยน้ำออกจากบ้านได้แล้วหลายบ้านก็เริ่มไม่มีข้าวกินไงก็เลยเปิดร้านแบบนี้อย่างที่เห็นค่ะแล้วถามว่าแล้วตัวป้ากับลุงเองก็เป็นผู้ประสบภัยนะ
10: เ
12: รานึกถึงคนอื่นแล้วตัวเราเองอ่ะจะเอาตัวรอดยังไงป้าบอกก็โดยอายุอนามแล้วเราก็สภาพร่างกายลำพัง2คนจะยกของหนีน้ำขึ้นชั้น2ก็คงไม่ไหวอ่ะทำได้แค่ยกให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นยอมรับนะคะว่าเหนื่อยและเครียดค่ะ
13: ถามว่าเครียดไหมเครียด
14: แล้วมีลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเขาสั่ง
13: นานๆจะมีคนโทรมาแล้วก็ทำแล้วก็ลุยไปส่งเอา
14: อ๋อลุยไปส่งด้วย
13: เขาลงมาไม่ได้
14: เขาลงมาไม่ได้
13: ใช่เราก็ต้องส่งเขาบ้างจานขึ้นเยอะก็ไม่มีก็ได้นิดหน่อยไม่กี่กล่องวันนึงก็ได้นิดหน่อย
12: ได้นิดหน่อยนะ
10: ส่งกำลังใจเลยล่ะ
12: ส่งกำลังใจคือ1ดีกว่าไม่ได้2คือคุณลุงคุณป้ามองว่าคือคนในชุมชนก็เหมือนลูกหลานนะเพราะทุกคนรู้จักกันแล้วลูกหลานเราไม่มีข้าวจะกินเราจะปล่อยทิ้งได้ยังไง
11: ใช่กำลังจะบอกเลยว่าอยากพอนะเพราะตอนนี้คุณลุงคุณป้าเหมือนเป็นความหวังของหมู่บ้านนะในการที่แบบจะมีอาหารกินน่ะ
10: อุดหนุนหน่อยหน่อยดีกว่า
12: ไปอุดหนุนเยอะๆซึ่งตอนนี้ถ้าเรื่องของระดับน้ำนะคุณผู้ชมลุงป้าบอกระดับน้ำเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะแต่ถึงยังไงก็ยืนยันว่าจะพยายามเปิดร้านต่อเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้แต่ภาวนาให้สถานการณ์น้ำเนี่ยมันไม่เลวร้ายไปกว่านี้อ่ะขอบอกพิกัดย้ำ
10: บอกพิกัดหน่อยจอย
12: นะจะได้ไปอุดหนุนกันร้านตำสั่งนี้อยู่ในชุมชนหมู่6ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ
10: ส่งกำลังใจนะเพราะว่าต่อไปสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยชาวเกาะเกร็ดเองระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาปรับตัวแล้วกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมผมมาที่ข่าวด่วนนิดนึงนะครับเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เมื่อช่วงเวลา 19:02 นาทีนะครับเกิดเหตุดินสไลด์ครับดินสไลด์ลงไปน่าจะเป็นจุดที่เขามีการก่อสร้างอ่ะคุณผู้ชมอยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71

0: จ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงนะครับไปถึงจุดเกิดเหตุและขออภัยนะครับคือมีผู้ชาย1คนติดค้างอยู่ด้านล่าง
1: อ้าว
0: คือพูดง่ายๆก็คือดินทับลึกอ่ะมัน3เมตรอ่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพยายามจะช่วยเหลือละกันใช้คำนี้ละกันนะครับเพราะว่าเสียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พยายามจะเอาดินขึ้นมาให้ได้อะฮะ
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยทีมกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่หน้างานแล้วนะแล้วก็เอาเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ขุดเจาะเร่งด่วนเข้าไปช่วยเหลือเปิดทางก่อนค่ะก็คือเปิดทางเพื่อที่จะนำตัวผู้ประสบเหตุที่อยู่ด้านล่างลึก3เมตรอ่ะขึ้นมาให้ได้ไวที่สุดคือณตอนนี้นี่คือรายงานด่วนสุดๆเลยคุณผู้ชมก็คืออยู่ระหว่างการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฝากเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะด้วยความที่ตอนนี้พอฝนตกเยอะบางทีมันอุ้มน้ำภาพรอบๆถูกปากบ่อหรือหลุมเนี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันแข็งแรง
0: ไหม
1: รู้สึ
0: กว่าเขาบอกมันไหลมันสไลด์ลงไปเลยอะฮะแล้วมีติดอยู่หนึ่งคนนะฮะ
2: ขอให้มีข่าวดีแล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: ทุกคนค่ะขอพาสลับอารมณ์กันบ้างนะคะมากันที่ BeQuick ค่ะล่าสุดได้มีการเปิดตัวบริการใหม่ตอบโจทย์คนใช้รถ EV แน่นอนจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
3: BeQuick เดินหน้าปรับทิศทางธุรกิจเป็น Mobility Lifestyle Brand เปิดตัว BeQuick EV Pro Plus บริการดูแลรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรพร้อมให้บริการในทุกสาขาแบบทั่วประเทศควบคู่การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสู่โลก Digital Lifestyle ด้วยการเชื่อมบริการเทคโนโลยีระบบสมาชิกและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันภายในงานยังได้พบกับพรีเซนเตอร์ของ BeQuick ได้แก่มิกทรยาบิลกินพุทธิพงษ์และพี่พีกริชที่ทั้ง3คนมาร่วมพูดคุยพร้อมโชว์พิเศษเพื่อแฟนๆโดยเฉพาะที่สำคัญการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ของ BeQuick เพื่อรองรับรถยนต์หลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์สันดาปรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขยายบทบาทจากศูนย์บริการรถยนต์ไปสู่แบรนด์ที่ต้องการดูแลทั้งรถและการเดินทางของผู้คน
4: บริการใหม่นะคะ BeQuick EV Pro Plus นะคะเราสามารถที่จะ maintenance รถ EV ได้นะคะแล้วก็มีบริการนะคะบำรุงรักษานะรถยนต์ EV ตรวจเช็คฟรี30รายการด้วยอยากจะฝาก BeQuick นะคะไว้กับผู้ใช้รถนะคะก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะคะไว้วางใจนะคะแล้วก็เลือกใช้บริการกับ BeQuick เราจะพัฒนานะคะอย่างไม่หยุดนะคะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะเพื่อที่จะอยู่กับผู้ใช้รถคนไทยตลอดไปค่ะ
0: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดอื่นกันบ้างนะครับปราจีนบุรีเองก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ชาวปราจีนบุรีหนักจริงๆแล้วก็จะมีนะกลุ่มเปราะบางคุณพ่อคุณแม่ติดอยู่ตามบ้านเยอะมากล่าสุดเนี่ยพี่กู้ภัยฝากกระแสน้ำเชี่ยวคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
5: เก็บของก่อนเก็บของ
6: ไม่ทิ้งหรอกไงก็ไม่ทิ้งกัน
7: ค่อยๆเก็บ
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
13: ์ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
14: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
15: พ่อทำไงดีลูก
13: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
16: ไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
17: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
18: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
19: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี้
18: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
19: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
20: โตเกียว
21: คุยด้วยหน่อยดิ
20: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
21: แกกำลังหักหลังคงกูริม
22: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนเนี้ยเราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
20: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกุลิมหยุดอะไรได้บ้าง
17: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพร
12: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดก็หนักแล้วก็วิกฤตจริงๆนะครับไปกำลังใจให้หลายจังหวัดเลยนะครับหนึ่งในนั้นปราจีนบุรีท่วมหนักจริงๆนะครับแล้วก็หมายคนที่อยู่ปราจีนบุรีบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วกู้ภัยต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเพื่อไปช่วยเหลือครับ
23: นะออกไปอยู่ข้างนอกก่อนหลานๆเป็นห่วง
24: ก็ยังไม่ได้เก็บอะไร
23: เลยอ๋อเก็บเลยเก็บเลยผมไม่รีบอยากค่อยๆเก็บเอาแต่สิ่งของจำเป็นนะเออนะโอเค
25: ผมไปลูกผมจะไปนอนถึง
23: อ่าใช่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องป่าเก็บของก่อนเก็บของ
25: ผมไม่ทิ้งหรอกไงก็ไม่ทิ้งกัน
0: โอ้คือลูกหลานก็เป็นห่วงเข้าใจใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกน้ำไม่น่าเยอะฉันน่าจะอยู่ได้แต่จริงๆคืออยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระแสน้ำที่เนี้ยมันเยอะมากแล้วเชี่ยวด้วยนะครับบ้านปากแพรกตำบลกบินอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ย 2-3 เมตรเลยนะฮะแล้วกว่าจะเข้าไปแต่ละบ้านได้เพราะที่บ้านก็เป็นสวนหมดถูกไหมฮะแล้วเป็นบ้านเดียวๆอ่ะอยู่ในสภาพเดียวๆอ่ะแล้วมีผู้สูงอายุอยู่อ่ะไม่มีแบบบ้านข้างเคียงอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมลูกหลานก็เป็นห่วงน้ำ 2-3 เมตรแบบนี้ทางพี่ๆกู้ภัยเข้าไปช่วยครับเป็นคุณยาย2คนติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับพี่ๆกู้ภัยเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องมาบอกคุณแม่แล้วกันนะผมเป็นคุณแม่นะ
26: ค
0: ุณแม่ออกเธอแม่บอกจะไม่ได้เก็บของเลยบอกแม่เอาชีวิตก่อนนะนี่แม่ค่อยๆเดี๋ยวช่วยกันเก็บน
26: ะ
0: เนี่ยเข้าใจเลย
26: พี่ๆกู้ภัยก็ใจเย็นดีเนาะแบบว่าไม่เป็นไรผมไม่รีบอย่างเงี้ย
0: ไม่รีบน่ารักน่ารักนี่แกจะได้อ่ะถูกไหมล่ะเอาผ้าห่มผ้าอะไรที่แกเก็บรักษาไว้อ่ะคุณผู้ชมเอาง่ายๆเอาสมบัติไปด้วยอ่ะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเราก็รู้แหละว่าเขาเป็นห่วงนะคือบอกว่าอันนี้ต้องให้ใจนะคนที่เป็นพี่ๆกู้ภัยแล้วก็จิตอาสารวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเพราะว่าตลอดคืนที่ผ่านมาโอ้โหกู้ภัยเนี่ยทำงานหลายวันแล้วนะครับทำงานหนักมากนะอพยพชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุคนป่วยต้องนำเรือฝากกระแสน้ำเนี่ยไปรับผู้ป่วยจากบ้านแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมดูฮะดึกๆเดือนๆก็ต้องคือเคสด่วนอ่ะยังไงก็ต้องออกภัยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นนาทีชีวิตอ่ะก็ต้องไปช่วยเขานะแต่บางที่เขาไปมาลำบากจริงๆเป็นสวนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ใช่คนในพื้นที
26: ่อ่
0: ะไปบางบ้านมีรั้วลวดหนามีสารพระภูมิไม่ดูทางบ้างอะไรบ้างต้องไปด้วยความยากลำบากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยกลางร่มให้เดี๋ยวโอ้โหทุกพื้นที่มีแต่น้ำนะครับมวลน้ำจากกบินบุรีไหลไปศรีมหาโพธินะครับแล้วก็ทำให้ถนนศรีมหาโพธิ์บ้านทามถูกน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลข้ามจนไปทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเสียหายแล้วนะฮะเนี่ยมันข้ามไปแบบเนี้ยไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้แล้วนะและทีนี้คุณผู้ชมครับมันจะมีคลิปหนึ่งคนใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าช่างเอสักลายปราจีนนะครับถ่ายเอาไว้ขณะที่น้ำท่วมมันไหลเข้าไปท่วมบ้านในซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีปริมาณน้ำเนี่ยสูง83เซนติเมตรแล้วน้ำเนี่ยมันไหลแรงฮะจนกำแพงข้างบ้านพังตัวเขาเองกับครอบครัวเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเอาเราดูครับ
27: สูงของน้ำอยู่ที่8ความสูงน้ำในตัวบ้าน83เซนก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ทางน้ำนะไม่ใช่ทางน้ำนะมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับแต่กำแพงเคยอยู่ตรงนี้ล้มไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็มีกำแพงเหมือนกันนะแต่กำแพงอันนี้เหมือนจะยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: พูดง่ายๆกำแพงอ่ะยังต้านทานกระแสน้ำไม่ได้เลย
26: ค่ะ
0: แล้วน้ำพอมันต้านไม่ได้มันมาอย่างเร็วอ่ะเขาจะมีอะไรนะส่วนสูงของลูกถูกไหม
26: ใช่ที่วัด
0: ที่วัดส่วนสูงลูก83ดีๆเขาพาไปดูดีครับ83เซนเลยนะครับจะเก็บของยังไงได้อ่ะถูกไหมล่ะมันมาเร็วขนาดนี
26: ้
0: เอาต่อมามีรถสะเทินน้ำสะเทินบกของพี่ๆทหารนะครับนี่ฮะขับไปสำรวจชุมชนก่อนที่จะมีรถบรรทุกของทหารมารับชาวบ้านในชุมชนออกไปขึ้นรถแล้วนำออกไปจากพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเออนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะมีอีกภาพหนึ่งเป็นภารกิจของทีมเฉพาะกิจสายทานครับทีมเฉพาะกิจสายทานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเป็นคุณตาครับ อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเพราะคุณตาบ้านจริงๆบ้านหลังนี้อยู่กันหลายคน
26: ค่ะ
0: แต่ช่วยคุณตาก่อนให้คุณตาเนี่ยใส่เสื้อชูชีพ

0: ีพแล้วก็ผูกเชือกให้คุณตาเนี่ยค่อยๆนอนหงายพี่กู้ชีพเนี่ยคุณผู้ชมครับค่อยๆเกาะหลัง
1: ค
0: ่ะประคองคุณตานะคุณตาไต่ตีเท้านะแล้วตามผมไปนะครับลองดูครับ
2: หลังไปครับตาค่อยๆมานะครับ
3: ไม่ต้องกลัวตา
4: ตาปล่อยตัวเลย
3: ประคองอยู่นะ
4: ผมอยู่หลังคุณตาโอเคถูกต้องครับคุณตาเงยหน้าขึ้นโอเคครับ
3: หลังไปครับตา
4: พี่หลังไปโอเคครับไป
3: ดึง
5: ยอดครับ
0: อันนี้พี่เขาว่าฝึกกันมานะถูกไหมเขาจะรู้วิธีการในการช่วยเหลือนะครับคือเอาตาออกไปก่อนออกไปก็ทุลักทุเลแล้วนะแล้วยังไงรู้ไหมพอตาออกไปแล้วเอาเรือเข้ามาใหม
1: ่
0: เพราะบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่คุณตาครับมีทั้งหมด5ชีวิตด้วยกันมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กนะเอาเรือมารับออกไปอยู่ศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยนะครับ
6: คุณผู้ชมแล้วจะพาไปดูอีกจุดอันนี้ก็เดือดร้อนหนักโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคุณผู้ชมน้ำเข้าท่วมกลางดึกเลยทีนี้ทำยังไงล่ะผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่วุ่นเลยค่ะจะต้องย้ายผู้ป่วยเคสสีแดงเนี่ย37คนอุปกรณ์การแพทย์อีกคือสีแดงนี่คือเท่ากับว่าอาการเนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดเนา
1: ะ
6: เพราะฉะนั้นรีบส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ก่อนแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะเขาทราบข่าวว่าเอ้ยน้ำท่วมโรงพยาบาลช่วยกันทำอาหารมาให้กำลังใจผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่นี
1: ่
6: ๆถือถุงสีชมพูว่าเดินแจกจ่ายกันน่ารักจริงๆแล้ววันนี้นะคะทหารก็ได้นำรถบรรทุกมาช่วยย้ายผู้ป่วยสีเหลืองกับสีเขียวก็พาไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ไปก่อนเหมือนกันนะคุณผู้ชม
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทีมข่าวสำนักข่าววันนิววันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมกับเรือวันสร้างสุขและสมาคมภาคีเครือข่ายกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับเข้าไปสำรวจพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนนะคะนี่ค่ะคือเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยจากที่ประเมินดูแล้วก็สูงนะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตร
1: ค่ะ
0: บางจุดก็ต้องตัดไฟละค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไม่งั้นเดี๋ยวมันมีจุดไฟรั่วอะไรได้นะคะการจะเข้าไปแต่ละจุดเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากคือบางจุดระดับน้ำก็สูงต่ำมันไม่เท่ากันนะคะก็ต้องระวังซึ่งเราได้พยายามทยอยช่วยเหลือพาชาวบ้านเนี่ยออกจากพื้นที่ได้ประมาณ15คนออกมาด้านนอกให้ปลอดภัยก่อนชาวบ้านที่อยู่ในจุดนี้มานานเกือบ50ปีค่ะเราไปพูดคุยเขาบอกว่าน้ำท่วมปราจีนรอบนี้หนักกว่าปี54บ้านเขาเองเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาเนี่ยนี่คนนี้นะคะต้องอพยพออกมาจากบ้านทรัพย์สินมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหายหมดเลยเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาด้วยค่ะ
2: เนี่ยจะ54เพิ่งเคยเจอเนี่ยอ54เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยที่เจอแบบเนี้ยหนักที่สุดเพิ่งไปอยู่ตอนแรกก็เฝ้าบ้านอยู่แต่นี่น้ำมันขึ้นมันอยู่ไม่ได้แล้วไงไม่มีที่อยู่แล้วก็ต้องไปแต่พ่อแม่ไปก่อนแล้วไปอยู่นานหลายวันแล้วก็อยากให้ช่วยบ้านช่องอะไรเงี้ยอยากให้ดูแลอยากให้อะไรเงี้ยฮะ
3: แล้วถ้า
2: ท
3: ำดูแลอยากให้มีการเยียวยา
2: ก็อยากให้เยียวยาฮะก็คืออยากให้เยียวยาอยากให้ช่วยเหลือทุกๆบ้านที่เขาประสบภัยกันนะฮะ
0: เนี่ยหลายคนก็ไม่คิดว่าจะหนักก
1: ็
0: เลยอ่ะให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายออกไปก่อนเราอ่ะยังมีแรงกับเฝ้าบ้านแต่เอาจริงๆเข้ามาถึงวันนี้แล้วน้ำยังท่วมขนาดนี
1: ้
0: ก็เลยตัดสินใจอพยพออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่ไม่ยอมอพยพออกจากบ้านอย่างเช่นคุณตาวอนอายุ73ปี

0: นี่แกเนี่ยยอมนอนบนรถกระบะเลยเพื่ออยู่กับสัตว์เลี้ยง
1: โ
0: อ้แกมีทั้งหมาทั้งแมวเลยไงคุณผู้ชมนะคุณตาเนี่ยบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมบ้านพังหมดไม่เหลืออะไรเลยทั้งตู้กับข้าวเครื่องซักผ้าตู้เย็นนี่ทีมงานเราก็นำถุงยางชีพวันสร้างสุขมอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคุณตาไปก่อนนะคุณตาเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมของไปหมดแล้วเสียหายหมดออกไปขายของก็ไปไม่ได้ก็ถามตาแหละเฮ้ยตาแล้วตาจะอยู่อย่างนี้จริงหร
1: อ
0: ตาไม่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงหรอตาบอกไม่ไปนะคะไม่ไปศูนย์อพยพเพราะห่วงหมากับแมวที่ต้องดูแลไม่กล้าถึงมันค่ะ
2: โน่นบ้านน้ำท่วมปิ่มหน่อยนี่มันนอนมันรถโน่นสงสารน่ะพังไปแล้วน่ะไม่เหลือแล้วเปียกยับเยินหมดเลยไม่มีเหลือเลยตู้กับข้าวเครื่องซักผ้าตู้เย็นเกลี้ยงมันเมื่อคืนไม่ทันน่ะหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยก็ไปได้ไงหมาแมวนวดตรงเรียกมันราคาเนี่ยมันแดงมันเถอะสงสารมันไม่กินอะไรเออก็ห่วงมันหมาอีก3ตัวเป็นง่อยอีกตัวจวงนึง
3: มัน
2: ไม่ทิ้งมันก็เลี้ยงมันมาแล้วเนาะแล้วนี่ไปตัดสินใจเฉพาะตัวไม่ได้หรอกเพราะ
0: โอ้เอ็นดูเน
1: า
0: ะ
1: ตาน่ารักจังเลยอ่ะ
0: ตาบอกสัตว์จะตัดสินใจแค่นึกถึงตัวเองไม่ได้เพราะเลี้ยงเขามาแล้วเขาก็มีชีวิตเหมือนกัน
1: จิตเมตตาสูงมากคุณตา
0: ขอให้คุณตาปลอดภัยแล้วกัน
1: ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยทั้งลูกคุณตาด้วยแมวคุณตาด้วยค่ะ
0: น้องหมาน้องแมวนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยก็พูดถึงการทำงานของเทศบาลเนาะในการพาชาวบ้านอพยพออกมาในจุดที่ปลอดภัยบอกว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคนป่วยคนชราผู้พิการแล้วก็เด็กออกมาได้เฉลี่ยวันละประมาณ70คนแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาลูกโซ่ที่ตามมาค่ะพาคนออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็จริงแต่ปัญหาที่ตามมาคือศูนย์บางแห่งเริ่มเต็
1: ม
0: ขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำดื่มและไหนจะปัญหาน้ำเน่าเสียอีก
4: ครับ
0: เจ้าหน้าที่จึงขอให้บ้านไหนที่ยังมีคนอาศัยอยู่เนี่ยก็คือขอความร่วมมือนะแขวนเสื้อสีสดสดสีแดงสีส้มเนี่ยแขวนเอาไว้ให้เห็นชัดเจนคือจะได้เป็นสัญลักษณ์ไงเป็นสัญญาณเจ้าหน้าที่เห็นจะได้รู้อ๋อมีคนอยู่จะได้เข้าช่วยเหลือ
4: ขอความช่วยเหลือบางทีเราเป็นคนต่างพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมครับเราเข้าไปอย่างผมเข้าไปอย่างผมก็ไม่รู้ว่าบ้านนี้มีคนไม่มีคนบางคนนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนป่วยไม่สบายการแขวนอะไรที่เป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเราจะได้รู
0: ้เจ้าหน้าที่จะได้รู้ก็จะค่อยๆช่วยอพยพแต่ก็จะต้องช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะยอมรับว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยเนื่องจากว่าจำนวนเจ้าหน้าที่อ่ะมันไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ประสบภัยตอนนี้ที่มีเยอะมากเลยค่ะ
1: ค่ะมาที่ฉะเชิงเทราค่ะก็ยังน่าห่วงไม่แพ้กันคุณผู้ชมไปดูที่ตำบลเสม็ดใต้หน่อยน้ำนี่เพิ่มสูงจริงๆนะคะเส้นทางหมู่บ้านนี่ถูกตัดหลายจุดเลยนะตัดขาดไปเลยอ
4: ่
1: ะเจ้าหน้าที่ใช้เรือเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต้องเร่งช่วยเหลือไปดูภารกิจสำคัญนี้ค่ะในช่วงค่ำเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะบ้าน2ชั้นเนี่ยมีประชาชนติดอยู่สมาชิกรวม6คนค่ะ
4: ครับ
1: 1ในความยากลำบากคือ1ในนั้นเป็นหญิงป่วยอัมพาตนะคะแล้วน้ำที่เห็นเนี่ยมันสูงอ่ะก็คือเกือบถึงชั้น2แล้วคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ1ต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปตามสวนเนี่ยกว่า1กิโลเมตรแล้วต้องใช้เปลผูกกับรอกแบบนี้แล้วค่อยๆประคองร่างผู้ป่วยลงมาเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพนะเพราะต้องโรยตัวลงมาแบบนี้ค่ะ
5: เอาไปใส่ก่อน
6: อ่ะขึ้นอีกหน่อยอ่ะ
5: แล้วเดี๋ยวปลดเอาปลดให้ยายนั่งได
6: ้ทำไม
4: โอ
1: ้
4: โห
1: ดูสิเนาะ
4: คือมันทุลักทุเลนะอันนี้ให้ใจเจ้าหน้าที่เขาเลยนะ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าสำเร็จได้ด้วยดีนะคะพอเสร็จจากรายนี้ปุ๊บก็ต้องทยอยช่วยสมาชิกที่เหลือนะคะทั้งเด็กทั้งผู้หญิงอีก4ชีวิตแต่ก็นำส่งศูนย์พักพิงปลอดภัยนะคะท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงอย่างน่าเป็นห่วงแต่ปลอดภัยแล้วค่ะมาดูในอีกพื้นที่หนึ่งค่ะตำบลคูยายหมีไปที่อำเภอสนามชัยเขตหน่อยค่ะน้ำยังท่วมขังนะคะต่อเนื่องเป็นวันที่5เลยค่ะระดับน้ำเนี่ยประมาณ40ถึง70เซนติเมตรแต่ว่าน้ำมันไหลแรงแล้วสีเนี่ยขุ่นคลากแบบนี้ผมสีแบบเป็นเหมือนกาแฟเลยอ่ะชาวบ้านรายนึงเนี่ยเขามองด้วยความกังวลเลยนะเพราะหลังจากที่น้ำเนี่ยมันหลากเข้าไปกัดเซาะพื้นที่บ้านนะคะจนเหมือนเป็นโพรงไปเลยแล้วก็คาดว่ามันน่าจะไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำได้แล้วเจ้าตัวเล่าแบบนี้น้ำเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ข้าวของไม่ต้องพูดถึงค่ะเก็บไม่ทันพาคุณแม่ที่เป็นแบบวัยสูงวัยเนี่ยกับครอบครัวออกไปก่อนละนะคะล่าสุดก็พยายามจะเอากระสอบทรายมาวางแบบนี้เพราะว่ากำแพงบ้านเริ่มได้รับความเสียหายแล้วก็ภาวนาให้ยังต้านน้ำอยู่นะคะก็ขอให้เป็นไปตามที่ท่านภาวนาเลยนะคุณพี่ผู้ชายนะคะมาต่อที่อีกเหตุการณ์

0: อันนึงบ้างไปที่อำเภอบางคล้านะคะในฉะเชิงเทราอยู่ค่ะมาดูความผูกพันนี้ค่ะ
1: ยังไงครับ
0: นี่คือเจ้าเขียวคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคือจริงๆแล้วอ่ะเขียวเนี่ยต้องอยู่บ้านกับพ่อนะคะเพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนำเรือเข้าไปช่วยอพยพครอบครัวหนึ่งคือบ้านหลังเนี้ยน้ำท่วมสูงกว่าเมตรจะเมตรครึ่งละคุณพ่อเขาเลือกอยู่เฝ้าบ้านแม่กับลูกสาวเนี่ยเตรียมอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงแต่ระหว่างที่นำเรือออกค่ะเจ้าเขียวกระโดดตามแม่กับตัวน้องลูกสาวไปเนี่ยแล้วพยายามจะว่ายแล้วก็เรียกติดแม่แน่เลยแบบนี้นะ
2: ห่วงไง
0: เนี่ยทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องหยุดแล้วก็มาอุ้มเขียวบอกว่าเขียวเอ้ยลูกกลับไปอยู่กับพ่อก่อนโอ้นะติดแม่ได้เลยนี่ลูกแม
1: ่ลูกแม่นะท
0: ี
1: นี้คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมนะไปที่ฉะเชิงเทราก็คือหลวงแพ่งใช่ไหมหลวงแพ่งเนี่ยเขาจะเป็นชุมชนชาวมุสลิมพอสมควรนะครับชุมชนชาวมุสลิมที่นี่เนี่ยก็เขาบอกถูกน้ำท่วมมา5วันแล้วน้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูสูงประมาณสักเมตรครึ่งได
0: ้
1: รถเล็กผ่านไม่ได้ต้องใช้เรือใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานนำอาหารเครื่องดื่มไปแจกเหมือนกันแต่เป็นชาวมุสลิมบางครอบครัวเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาเคร่งศาสนานะครับไม่สามารถรับประทานอาหารที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่มั่นใจกรรมวิธีในการปรุงแล้วก็ภาชนะเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักฮาลาลหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันล่าสุดมีการนำอาหารปรุงสุกฮาลาล300กล่องมีน้ำดื่ม200ชุดจากครัวฮาลาลในพื้นที่คลอง18ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงสุเหร่าหลวงแพ่งชาวบ้านบอกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกจุดนึงก็เข้าไปดูแลกันเหมือนกันนะอยู่ที่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ก็นำอาหารคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อาหารคนนะ
1: ครับ
2: อาหารหมาอาหารแมวด้วยนะคะนำเข้าไปมอบให้ชาวบ้านในจุดน้ำท่วมสูงรถยนต์เข้าไม่ได้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันส่วนชาวบ้านในพื้นที่บ้านบางพะเนียงหมู่2ตำบลคูใยหมีในอำเภอสนามชัยเขต
1: ครับ
2: อุ้ยเจอแบบนี้เอาไงอ่ะโอ้ตัวใหญ่เลยจระเข้ค่ะเขาบอกความยาวกว่า2เมตร
1: มันมานอนตากแดดเหรอ
2: โอ้โหใช่นึกว่าหนีน้ำขึ้นมาตากแดดเหมือนกันขวัญผวาเลยจุดนี้เนี่ยเป็นบริเวณคลองส่งน้ำชาวบ้านเห็นเขาก็ตกอกตกใจทำยังไงดีซึ่งในพื้นที่ก็น้ำท่วมอยู่ด้วยนะจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรเข้าหลายตำบลด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกให้สบายใจว่าเอาล่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งจัดการเรียบร้อยแล้วกับจระเข้ตัวนี้น้องกลับดาวแล้วนะคะ
0: โอ
1: ้ไม่หรอกชาวบ้านเขาก็กังวลเราเป็นเราแล้วก็กังวลข้างบ้านเรา
0: แต่อยากรู้ไม่มีวิธีเคลื่อนย้ายที่แบบค่อยเป็นค่อยไปหรอต้องจับตายเท่านั้นใช่ไหม
1: บางทีมันก็ยากอ่ะเข้าใจทุกฝ่ายนะฮะ
0: ในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคแล้วยังอยู่ที่ระยองกันอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไปกันต่อก่อนนะ
1: ระยองหน่อย
0: โอเคไปดูกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าที่อำเภอบ้านค่ายเนี่ยล่าสุดคือทีมข่าวของเราเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ก็หลายจุดนะคะระดับน้ำลดลงแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังคงกังวลอยู่ทีนี้ขอไปดูที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายหน่อย
1: ดูหน่อย
0: ยังปกติไหมนะคะยังคงระบายน้ำปกตินะแล้วระดับน้ำโดยรอบมีแนวโน้มลดลงนะคะโครงการชลประทานระยองบอกว่าตรงนี้ถนนเนี่ยมันเกิดจากการน้ำกัดเซาะท้ายอ่างนะไม่ใช่ตัวอ่างแบบมีเขาเรียกว่าพังทลายหรือว่าชำรุดนะคะ
1: จะได้ไม่ต้องตื่นตระหนก
0: ใช่ยืนยันว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะเป็นเพราะเรื่องของการกัดเซาะนะคะอีกหนึ่งประเทศที่เมื่อกี้พี่หนุ่มแบบได้เกริ่นไว้แล้วฝนตกหนักสุดในช่วง80ปีที่ผ่านมานี้ค่ะเมียนมาน่าสงสารมากคุณผู้ชมส่งใจไปนะล่าสุดนี้ผู้เสียชีวิตกว่า30รายแล้วค่ะโดยเฉพาะพื้นที่หลายแห่งในเมืองทวายทางตอนใต้ของเมียนมาค่ะเจอกับวิกฤตน้ำท่วมหลายพื้นที่จมบาดาลไปแล้วผลก็มาจากหย่อมกดอากาศต่ำของภาคกลางไทยเรานี่แหละที่เคลื่อนตัวไปยังเมียนมาล่าสุดนี้ผลกระทบเป็นวงกว้างคุณผู้ชมประชาชนกว่า 10,000 รายนะคะผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายผู้เสียหายอีกกว่าผู้สูญหายค่ะอีกกว่า30รายหนักสุดก็คือภูมิภาคทวายเนี่ยแหละค่ะรวมถึงฝนยังตกหนักในเมืองหล่องลอนเมืองทวายและตะแยช่องด้วยค่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับเขาก็หนักนะเขาก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากจีนครับแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าโอ้คุณผู้ชมดูตามภาพมันหนักจริงๆต้องช่วยผู้ประสบภัยให้มากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าน้ำท่วมและดินถล่มในเขตทวายของเมียนมาไม่มีผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้ามาฝั่งไทยแต่อาจจะกระทบต่อการคมนาคมการค้าบริเวณชายแดนเนื่องจากว่าถนนมันเสียหายนะครับ
2: เลยอ่ะส่งกำลังใจให้นะ
1: ครับ
2: ส่วนตอนนี้ใครที่กำลังมองหาความบันเทิงเพลินๆที่ดูได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครดังตอนนี้รวมเอาไว้ให้แล้วในแอปฟันดีนะคะ มีทั้งซีรีส์ใหม่ค่ะที่กำลังเข้มข้นเลยอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมกับศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นอีกหนึ่งเรื่องที่ใส่ละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดต้องนักตบวัดโคกปังเลยค่ะกับเรื่องราววุ่นๆของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาดูได้แบบเพลินๆส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องหัวใจห้ามพลาดเลยนะคะกับเรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่เอาไว้อีกเพียบเลยค่ะและยังมีละครซีรีส์อีกหลายแนวรวมถึงวันดีช็อตซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวเปิดเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกอีกเพียบเลยทั้งหมดนี้เปิดดูได้ที่แอปวันดีจะสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าชอบเรื่องใหม่ๆมีให้เลือกครบเลยนะคะโหลดวันดีไว้แล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยค่ะพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมย้ำว่าเฉพาะลูกค้า AIS คุณมีสิทธิ์สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149เหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะรีบสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกได้ตอนนี้เลยค่ะ
1: เอาวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กอัจฉริยะจากแดนใต้ดีกรีแชมป์คณิตศาสตร์โลกจากญี่ปุ่น
2: เด็กเก่งของเรานี่นะฮะไม่ได้เก่งแค่ในประเทศไทยเก่งระดับที่1ของโลก
3: ว้าว
1: เขาจะมาพิชิตค่าเทอมด้วยโจทย์คณิตศาสตร์มหาโหด
4: เราจะไม่เอาเกมธรรมดา
5: เพื่อพิสูจน์ว่าน้องกายนั้นเก่งจริง
6: จะเอายากไปไหนเนี่ย
7: โคตรจริง
8: 56.7 ครับ
2: ได้แล้วเหรอครับ
6: แล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็ตอบได้แล้วนะฮะ
3: หนูขอใช้คำว่าอัจฉริยะกับน้องกายเลยดีกว่า
1: แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนกับการแก้โจทย์คณิต
9: ความฝันของผมในอนาคตนะครับอยากให้แม่หายจากอาการที่เป็นไวๆนะครับ
10: แม่ไม่รู้เลยถ้าเกิดแม่ไปวันนี้พรุ่งนี้เขาจะอยู่ต่อยังไงณตอนนี้หมอก็บอกกันว่าเราพร้อมจะไปตลอดกับลูกแบบนี้นะเพราะว่ามันเดินหน้าแล้ว
1: มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจให้เขาพิชิตค่าเทอมกันครับ
11: บอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกเราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
12: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
11: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลย

0: ติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
1: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขิมี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน59 4เหลี่ยม
1: โทรออก
2: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
3: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
2: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้ไปตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
4: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
3: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชี้ขาดเธ
1: ออยู่กับพี่ธงชัยและผมแชมป์สลันพัฒน์นะครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนค่าเทอมโดยเฉพาะมามีกึ่งสำเร็จรูปไวๆนะครับมอบค่าเทอมให้กับคนที่เก่งจริงรับไปเลยครับ 50,000 บาท
1: เช่นเคยครับเราไม่ได้มากันเพียงแค่2คนคอมเมนเตอร์นะฮะทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้ว
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มามอบกำลังใจให้เด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2นักร้องนักแสดงอารมณ์ดีซาร่าโฮลเลอร์ท่านสุดท้ายหมอโอด็อกเตอร์แพทย์หญิงณัฐฐาพนิตาระพีพงษ์พัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ECE Clinic
0: เหมือนมีดอกไม้ได้ผุดขึ้นกลางรายการ
3: สองดอกเลย
4: สดชื่นเลยนี่นับรวมตัวเองขึ้นมาทันที
3: อยากรวมด้วย
0: หมอโอ
1: ๋เป็นยังไงบ้างเคยติดตามรายการนี้มาก่อนไหมฮะ
3: ติดตามรายการอยู่ค่ะเป็นรายการที่แบบเด็กไทยเนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถหลายๆคน
0: ครับ
3: เหมือนกับเราส่องสปอตไลท์ไปที่เขาให้ทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเนี่ยได้มองเห็นถึงความสามารถแล้วก็ได้มอบโอกาสให้กับคนที่แบบมีทั้งความเก่งแล้วก็ความพยายามแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยอะค
0: ่
3: ะติดตามรายการอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้เด็กของเรา
1: เด็กเก่งของเรานี่นะฮะต้องบอกว่าไม่ได้เก่งแค่ในประเทศไทยเก่งระดับโลก
3: ว้าว
1: คือต้องบอกว่าเขาได้รางวัลชนะเลิศระดับโลกนะครับในสาขาวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เดินทางมาจากภาคใต
0: ้
1: มาจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบกับน้องกายกันเลยคร
0: ับเชิญเลยครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสด
1: ี
4: คร
1: ับ แนะนำตัวเลยครับน้องกายครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับลูก
5: ผมชื่อนายกายสิทธิ์อุทัยรังสีนะครับตอนนี้อายุ15ปีครับชื่อเล่นชื่อกายนะครับมาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยครับ

0: ปัจจุบันอยู่บ้านกับพ่อและแม่ครับพ่อประกอบอาชีพเกษตรกรครับปลูกพืชผักสวนครัวครับไว้ขายแล้วก็กินเองในครัวเรือนครับคุณแม่ทำอาชีพค้าขายเบเกอรี่อยู่ที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยครับที่ผมชอบคณิตเพราะว่าเป็นวิชาที่ผมทำได้มาตั้งแต่ประถมแล้วครับก็คือทำคะแนนในห้องได้ดีแล้วก็เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งในที่ต่างๆมีโอกาสได้ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับมานะครับดีใจครับที่ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบในสิ่งไหนครับแล้วก็ได้เอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาต่อยอดเพื่อหารายได้ให้ครอบครัวได้ครับการสอนพิเศษนะครับผมเริ่มสอนพิเศษมาประมาณ1ปีแล้วครับผมก็จะสอนพิเศษวันธรรมดาหลังเลิกเรียนบางวันนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เกือบทั้งวันนะครับก็สอนระดับชั้นป.4ถึงม.3ครับผมก็จะสอนแบบตัวต่อตัวหรือว่าแบบมาเป็นกลุ่มแบบไม่เกินสัก3คนนะครับรายได้จากการสอนพิเศษของผมเดือนนึงก็ประมาณ 15,000 ได้ครับที่ผมได้จากการสอนพิเศษนะครับผมจะแบ่งให้เป็นส่วนของค่ารักษาแม่เงินของครอบครัวแล้วก็เงินของผมเองนะครับคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมครับได้ทำการผ่าตัดแล้วก็คีโมฉายแสงครับแต่ว่ามันลุกลามต่อมาอีกข้างนึงนะครับเลยก็ต้องทำแบบเดิมคีโมฉายแสงนะครับผลข้างเคียงคือทำให้ตับของแม่ตอนนี้ไม่ค่อยทำงานแล้วครับก็ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับแต่ว่ายังสามารถทำอะไรได้อยู่ครับก็อันไหนที่ไม่ไหวผมก็จะช่วยทำงานบ้านบ้างครับรู้สึกสงสารแม่ครับ
1: เริ่มเป็นมานับจากวันที่เริ่มเป็นวันแรกจนถึงวันนี้เข้าปีที่8แล้วค่ะครั้งแรกเริ่มจากข้างซ้ายตอนนี้มันลุกลามมาข้างขวาค่ะแต่รอบ2เนี่ยคือมันแย่ตรงที่ว่าเราเพิ่งผ่านคีโมมาร่างกายทรุดมากเขาก็รู้ว่าตอนนั้นเราเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยที่แม่เริ่มก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเขาก็บอกเขาจะสอนพิเศษจริงๆจังๆแล้วนะแม่พอได้มาก็เอาตังค์มาให้แม่แต่เราก็บอกเขาว่าให้เขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งในยามที่เขาต้องการอยากได้อะไรค่ะ
0: ตอนที่แม่เริ่มป่วยในระยะแรกๆครับก็ใช้เงินจากการที่พ่อกับแม่ได้ทำงานเก็บมาก่อนหน้านี้ครับเป็นค่ารักษานะครับตอนนี้ก็รักษาตั้งแต่รู้ว่าเป็นนะครับรักษามาเรื่อยๆเลยครับแล้วเงินก็ลดลงไปเรื่อยๆนะน่าจะไปหาหมออย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับซึ่งการไปแต่ละครั้งเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 3,000 นะครับกับค่ายาตัวหนึ่งนะฮะแล้วผมก็พยายามหาเงินจากการสอนพิเศษเพื่อสำรองให้เป็นค่ารักษาแม่ให้เยอะๆครับ
1: ส่วนของโรคภัยไข้เจ็บของแม่กายช่วยได้เยอะเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาเหมือนถ้าแม่เขาจะถามตลอดว่าแม่ไปหาหมอยังอะไรอย่างนี้มีตังพอไหมเอาตังน้องในกระปุกก็ได้ย้ายน้องไปถอดได้ไหมลูกคนโตถึงฟังแล้วเขามีชีวิตเป็นของเขาแล้วค่ะหมดห่วงแต่เหมือนกายแม่ไม่รู้เลยถ้าเกิดแม่ไปวันนี้พรุ่งนี้เขาจะอยู่ต่ออยู่ณตอนนี้หมอก็บอกกันว่าเราพร้อมจะไปตลอดกับลูกแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเดินหน้าแล้วเขาบอกกายตลอดว่าเข้มแข็งลูกต้องอยู่ไว้ได้ในวันที่แม่ไม่มี
0: ความฝันของผมในอนาคตนะครับก็อยากให้แม่หายจากอาการที่เป็นไวๆนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ

0: มันเดินหน้าตลอดเวลาจริงๆอย่างที่คุณแม่บอกนะฮะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าผมก็คิดว่าจริงๆน้องกายก็เป็นกำลังใจคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้น้องกายด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งกำลังใจซึ่งกันและกันให้ได้นะครับแล้วก็ช่วยดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดนะครับ
1: ทำคีโมเป็นมะเร็งเต้านมอะไรอย่างนี้หมอโอมันมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนครับมันแพงไหมครับ
2: คือในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลก็จะมีค่ารักษาพยาบาลที่ทางรัฐบาลก็จะต้องดูแลให้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีค่ายาพิเศษบางอย่างใช่ไหมคะน้องกายค่ายาพิเศษบางอย่างที่คุณแม่จะต้องใช้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรค่ะช่วงที่ให้คีโมก็อาจจะต้องเป็นช่วงที่ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆให้พลังแรงใจกับคุณแม่เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่โอ๋เชื่อว่าอย่างนี้ค่ะคือครั้งแรกที่เห็นน้องเก่งก็รู้สึกว่าชื่นชมและเป็นคนที่มีความเก่งความพยายามและเป็นคนดีด้วยและเป็นคนที่มีความกตัญญูด้วยอันนี้ชื่นชมจริงๆค่ะ
3: ก่อนอื่นต้องชื่นชมความเป็นนักสู
1: ้
3: ของน้องกายสิ่งที่น้องกายทำเชื่อได้เลยว่าในสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวมันไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ใจสู้เยอะมากๆสิ่งที่กายทำได้ก็คือเป็นเด็กดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทำให้คุณแม่มีความสุขที่สุดในเวลาช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้ครับผม
4: ตัวเลขความสัมพันธ์ชุดนี้นะครับตัวเลขตำแหน่งที่14เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: โอ้ยเฮ้ยได้คำตอบแล้วเหรอพี่ยังทำในวงเล็บไม่เสร็จเลยอ่ะ
4: คำตอบนี้เป็นคำตอบที
5: ่ Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะเ
8: ขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
16: โทรออก
17: เด็กทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่มัลคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
2: ่ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: ลุกใหม่ปะเนี่ย
4: เหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่อัปปาเช
9: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
8: ่ I love อัปปาเช
10: ่ When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
11: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
15: ใช่
14: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาลงเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
16: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
17: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
16: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
14: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
16: มันเป็นเนื้อครีม
14: ใช
18: ่
14: เ
18: นี่
14: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
16: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
19: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
20: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแดชไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
21: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
22: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
21: ภูเขาไฟลาวา
22: Formos Omega Smart Super Go
23: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
25: ปวดหัวเป็นไข้

0: ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลายซีมาโปรครีม
2: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโซหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: 7โมง18นาทีนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นๆเนี่ยจริงๆตลอดทั้งวันเนี่ยฟ้าครึ้มในพื้นที่กรุงเทพอยู่แล้วช่วงเย็นปรากฏว่านอกจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วเนี่ยยังมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นกลางกรุงด้วยนะครับก็เป็นภาพเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยครับ
4: ทุกคนลูกเห็บตก
5: โอ้ my god หลังจากฝนตกน้ำท่วมตอนนี้ฝนตกหนักมีลูกเห็บอีตะหงากนอกธรรมชาติ
6: ดูดิเห็นปะนี่ๆนี่ดูนี่นี่นางเยอะมากอ่ะวุ้นลมดิวุ้นลมดิ
3: เย็นเจี๊ยบเลยนะครับลูกเห็บมันก็คือน้ำแข็งนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นไม่บ่อยในกรุงเทพแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะครับประมาณสัก4โมงเย็นหลายพื้นที่เนี่ยกังวลกับเรื่องฝนว่าฝนจะตกน้ำจะมาอีกหรือเปล่าจะตกหนักแค่ไหนปรากฏว่าในระหว่างที่ฝนตกเนี่ยลูกเห็บก็ตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็หลายจุดเลยอย่างเช่นแถวพหลโยธินแถวลาดพร้าวแถวรัชดาซอยเสือใหญ่แถวโชคชัย4ก็คือกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่นะครับทีนี้ถามว่าแล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไง
7: นะ
3: คร
7: ับ
3: วิธีการเกิดของลูกเห็บเนี่ยคุณผู้ชมคือเวลามันมีความร้อนเนาะแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะระเหยขึ้นไปนะครับไอ้น้ำก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้าบนอากาศใช่ไหมครับพอมันไปถึงจุดนึงเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวไงคำนี้ที่เราบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยอากาศมันก็จะยิ่งเย็นนะครับแล้วมันเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำแข็งได้ก็คือไอ้น้ำเนี่ยขึ้นไปถึงจุดที่อุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์องศา มันก็เลยมีการควบแน่นกลายเป็นน้ำแข็งนะครับกลายเป็นตอนแรกเป็นก้อนน้ำแข็งเล็กๆก่อนแล้วพอมันก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักมันก็จะตกลงมานิดนึงแล้วมันก็จะมีลมเนี่ยจากด้านล่างเนี่ยดันขึ้นไปขึ้นไปยังข้างบนที่เป็นอากาศหนาวนะศูนย์องศาอีกซึ่งในระหว่างตอนที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นไปและตอนที่มันโดนดันขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยมันก็มีน้ำหุ้มล้อมรอบอยู่มันก็ขึ้นไปเจอกับการควบแน่นอีกรอบนึงแล้วมันก็ตกลงมาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้จนทำให้จากก้อนน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงจนมีการเคลือบผิวของไอ้ก้อนนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอกขึ้นหนาขึ้นจนกลายเป็นลูกใหญ่แบบนี้พอลูกใหญ่แบบนี้จนถึงจุดหนึ่งมันมีน้ำหนักแล้วอีลมที่ว่าเนี่ยมันพยุงไม่ได้แล้วมันก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเห็บเนี่ยถ้าลองดูนะวันนี้เกิดขึ้นอีกนะลองเอาไปผ่าตรงกลางแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นชั้นๆนะมันจะเป็นชั้นๆๆเพราะแสดงว่ามันมีการตกขึ้นลงขึ้นลงลมหอบขึ้นไปไปเจอความเย็นข้างบนที่ศูนย์องศา
7: แข็งใหม
3: ่แล้วก็ลงมาอีกตกลงมาแล้วก็ขึ้นอีกลงมาจนในที่สุดมันหนักเกินกว่าที่ลมจะหอบขึ้นไปได้ละมันก็เลยตกลงมาเป็นลูกเห็บนี่คือปรากฏการณ์ว่าทำไมเกิดลูกเห็บได้นะครับทีนี้วันนี้กรมอุตุเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศเตือนลูกเห็บนะตีห้าที่ผ่านมานะครับมีการประกาศเตือนเรื่องของหลายพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองหมายความว่าฝนตกหนักลมแรงด้วยแล้วเขาเตือนเนี่ยเขาเตือนสัปดาห์หน้านะครับเขาเตือนตั้งแต่วันที่4ถึง7คือต้องบอกอย่างนี้ว่าสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีฝนตกเขาเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าฝนจะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูแล้วโดยลักษณะของฝนเปลี่ยนฤดูเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นฝนตกแช่แต่ผมไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่ใช่ฝนแช่แต่ว่าโดยลักษณะของมันแล้วเนี่ยฝนเปลี่ยนฤดูเนี่ยมันไม่ควรจะตกแช่แต่มันก็อาจจะตกหนักนั่นแหละนะฮะฝนเปลี่ยนฤดูก็คือสภาพอากาศมันก็แปรปรวนมันกำลังจะเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับ

0: ทีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่4 5 6 7ยาวไปจนถึงวันที่8เลยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มต้นวันที่4ก็คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนนะครับแล้ววันที่4วันที่5ฝนมันก็จะไล่ลงมาจากภาคเหนืออีสานลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็วันที่7วันที่8มันก็อาจจะลงไปต่อถึงด้านล่างภาคใต้แปลว่าอะไรเปลี่ยนฤดูฝนใช่มั้ยจะเข้าสู่หนาวใช่มั้ยครับเหนืออีสานกลางเรากำลังเปลี่ยนจากฝนเข้าหนาวแต่ใต้อะเปลี่ยนเข้าสู่หน้ามรสุมหน้าฝนนะเพราะว่าร่องฝนจะลงภาคใต้กันต่อนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยภาคใต้ก็ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันจากฝนตกหนักนะครับดูสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยดูซิภาคเหนือเอาจริงนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการนำเสนอข่าวอากาศด้วยเพราะว่ากรมอุตุก็ใช้ภาษาง่ายๆแล้วเราก็ควรต้องง่ายตามเขานะภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนเหมือนกันนะครับตกแถวจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับก็มีฝนอยู่นะประปรายนะครับภาคอีสานวันนี้ฝนก็ประปรายอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับก็ตกแถวแบบจังหวัดหนองคายบึงกาฬโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนก็จะมีแถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอยุธยาลพบุรีแล้วก็สระบุรีครับ
1: ขณะเดียวกันภาคตะวันออกก็มีโอกาสเจอฝนปานกลางครับสัก40เซนของพื้นที่ครับจะตกในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดนะครับส่วนภาคใต้ก็อย่างที่พี่โจบอกเอาไว้ครับว่าฝนจะค่อยๆทยอยเพิ่มมากขึ้นณวันนี้ 40% ของพื้นที่ครับน่าจะตกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลส่วนกรุงเทพฯปริมณฑลวันนี้ครับเท่าที่ตรวจสอบพบว่ามีโอกาสเจอฝนร้อยละ60ครับแต่จะเป็นช่วงตกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงจนกระทั่งถึงก่อนเลิกงานหวังว่าอย่างนั้นและหวังว่าจะไม่มาแบบต่อเนื่องกันด้วย
0: ไม่เอาแบบสุกที่แล้ว
1: ไม่เอานะ
0: ไม่เอาแบบสุกที่แล้วไม่ต้องแช่ถึงเช้าวันเสาร
1: ์นะฮะอ่ะส่วนเรื่องต่อไปวันนี้วันศุกร์ครับพี่โจข่าวเนี่ยก็กังวลเหมือนกันว่านำเสนอออกไปแล้วจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าบางแสนแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เนื่องจากว่าอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าในพื้นที่ที่น้ำมันท่วมเนี่ยพอน้ำมันลดขยะมันก็ลงไปด้วยลงไปไหนฮะลงทะเลครับแล้วณวันนี้พอขยะต่างๆมันลงทะเลนี่ฮะทะเลมันคืนกลับมาหาเรานี่คือสภาพของชายหาดบางแสนครับคุณผู้ชมครับขยะเนี่ยบางคนบอกโอ้โหกี่สิบตันกันเนี่ยแล้วเห็นภาพแบบนี้ไม่ต้องทายเลยนักท่องเที่ยวไม่มีคนมาเล่นน้ำเลยคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพชายหาดบางแสนที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับก็จะเป็นภาพที่เห็นเลยว่ามีรถเนี่ยเข้ามาช่วยในการเก็บขยะแต่ก็ยังไม่หมดจริงๆนะครับเผื่อว่ามีโอกาสวันนี้วันศุกร์ไงเสาร์อาทิตย์นี้เผื่อใครจะสามารถไปช่วยกันได้เพราะมันเยอะจริงๆลองฟังเสียงจากแม่ค้ากันหน่อยว่ากังวลใจขนาดไหนกันครับ
2: มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ
3: จะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะระบายน้ำจืดเนาะระบายน้ำจืดลงมาขยะมันก็ต้องลงมาด้วยมันก็จะหอบมาหมดเลยค่ะในการที่ทุกคนเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วม
1: ขณะที่เทศบาลเมืองแสนสุขนะครับก็บอกว่าตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้แล้วก็คาดว่าวันนี้ด้วยนะครับจะมีการระดมเอาทั้งรถไถรถบรรทุก6ล้อเร่งในการเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวเพราะวันนี้วันศุกร์ก็หวังว่าเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์กันหมดแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไปช่วยกันเที่ยวหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ครับเอาใครที่ติดตามนะซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องครึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเข้มข้นกันตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยเมื่อคนธรรมดาคนหนึ่งทะลุขึ้นมาสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์ของการนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นและคือเรื่องนี้ครับครึ่งวันดีออริจินอลนะซีรีส์มาใหม่ที่พาเราไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาคนที่กำลังค่อยๆเข้าใกล้โลกของตรงหยางแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงมากขึ้นเอาอย่างนี้ใครที่ยังไม่ได้ดู2ตอนแรกไปดูซะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับมันต้องตั้งต้นก่อนย้อนกลับไปดูได้แล้วเพราะว่ายิ่งดูก็จะเห็นว่าเกมนั้นมันไม่ง่ายนะคนธรรมดาคนนึงที่ต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่านะครับติดตามครึ่งได้ทุกวันจันทร์วันอังคารตั้งแต่2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วที่แอปวันดีเท่านั้นครับ
1: และพิเศษครับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากปกติ149บาทนี่ฮะเหลือแค่99บาทต่อเดือนถึงแค่31ตุลาคมนี้นะครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำเวลาน้ำมันลงแล้วชีวิตก็ต้องไปต่อนะครับคุณผู้ชมดูนี่แท็กซี่นะครับรถยนต์เป็นเครื่องมือทำมาหากินปรากฏว่ารถยนต์พี่คนขับแท็กซี่เนี่ยอยู่ที่คลองจันทน์แฟลตคลองจันทน์นี่แหละวันที่น้ำลด นะครับขอให้กำลังใจพี่อย่าลดนะสู้ต่อนะ

ครับก็คือก็ต้องสู้จริงนี่คือ1ตัวอย่างนะครับอีกที่หนึ่งทีมข่าวเราไปปรากฏว่าไปลุยน้ำท่วมที่ปทุมธานีไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งหมดสตินะครับก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนี่ๆเขาช่วยกันแบบเนี้ยเอาล่ะหลายที่ยังคงเดือดร้อนเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: ฝนยังไม่หยุดหลายพื้นที่ยังอ่วมน้ำเหนือจอดไหลสมทบ
1: บ้านไหลไปแล้วนะครับหนึ่งหลัง
0: จดหินรัฐบาลแก้วิกฤตฟื้นชีวิตชาวบ้านตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์1ทุ่มคืนนี
2: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่คนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
7: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
8: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
9: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
10: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน
14: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
15: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
16: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
18: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
19: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
20: ยาแก้ไอตราเสดาว
19: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
21: แม่กำลังกลับนะ
22: ลืมล้างจานให้แม
21: ่ใช้นี่
22: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
21: กลับมาแล้ว
23: ล้างเก่งมาก
22: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
23: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
24: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
25: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
26: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
27: ชิมซะหมดเลย
28: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
29: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
28: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
29: ผิวดูใสฉ่ำ
28: ต้องโดน
29: ใหม่ซิตรา

0: ไทม์โชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปานไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
4: ผ้าอับเหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักซ
6: ์งานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ไอ้แม่ครับ
7: Formos Omega 369
9: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirX Go ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirX Go ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
10: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิต Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
11: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: 7:35นะครับที่เคหะคลองจันทน์ตอนนี้น้ำลดไปเยอะมากแล้วนะครับจนแทบจะกลับคืนสู่ภาวะปกติหมายความว่าแค่ระดับน้ำแต่ชีวิตยังไม่กลับคืนสู่ปกติแน่นอนนะครับในวันที่น้ำลดแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราคุณมรัชตะเนี่ยไปเจอกับพี่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งนะครับไปดูภาพนี่คุณผู้ชมค
13: ือ
12: แท็กซี่คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอรถมันเสียหายจากการจมน้ำมาหลายวันคุณวิทวัฒน์เนี่ยบอกว่าทันทีที่น้ำลดปุ๊บผมรีบลงมาดูรถเลยไม่กล้าสตาร์ทนะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องยนต์จะพังเพิ่มระบบไฟฟ้ามันจะเสียหายเพิ่มประมาณว่าน่าจะซ่อมเนี่ยใช้เงิน 2-30,000 บาทนะครับรถเนี่ยมีประกันชั้น3มันไม่ครอบคลุมกรณีน้ำท่วมแล้วก็รถจมน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าซ่อมเองนะครับรถคันนี้คือใช้ดูแลภรรยาแล้วก็ลูกอีก2คนก็คือเลี้ยงคนทั้งครอบครัวมาวันนี้มันก็ใช้งานไม่ได้รายได้ก็หยุดนะครับแล้วต้องควักเงินเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมรถอีกเพราะฉะนั้นหวังว่าจะมีหน่วยงานมีคนที่เกี่ยวข้องที่พอจะช่วยได้มาช่วยตรวจเช็ครถแล้วก็ช่วยทำให้ค่าซ่อมเนี่ยมันถูกลงจากที่ประเมินได้ไหมเพราะว่าประเมินค่าซ่อมเนี่ย 2-30,000 บาทครับ
14: ใจแหละก็ค่าเต็มไปหมดเลยอ่ะก็สถานการณ์น้ำท่วมนะฮะก็เข้าใจก็ต้องได้แต่ทำใจแหละ
15: ประกันคันนี้เป็นยังไงพี
14: ่ผมประกันชั้น3ตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยขับแท็กซี่อย่างเดียวเลยไ
15: ม่น้ำท่วมก็ขาดรายได้ไปเลย
14: ใช่ขาดรายได้เลยก็ต้องหาหยิบยืมทางบ้านก่อนใช่ฮะ
15: แล้วกว่าจะกลับมาขับได้เนี่ยรถไปซ่อมอีกเนี่ยพี่คิดว่าเราจะน่าจะกลับมาขับได้อีกเนี่ย
14: สถานการณ์ก็คงจะเยอะนะรถเยอะรถเยอะด้วยแหละก็ต้องดูเวลาเขาด้วย
15: ขี่รถอีก
14: ว่
15: าหลายคันก็น้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหม
14: ใช
15: ่โหมันก็กินเวลานานแล้วเรามีรายได้จากการขับแท็กซี่อย่างเดียว
14: ใช่อย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเหนื่อยเลยต้องเห็นรถก
15: ็
14: ถ้ามีเสริมก็ดีนะ
15: แบบว่าให้เราได้ขับไปก่อนอะไรอย่างเง
14: ี้
15: ย
14: ใช่ไ
15: ห
14: ม
15: ใช
12: ่ฮะกรณีรถยนต์ที่จมน้ำจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับถ้ามีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันครอบคลุมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชั้นหนึ่งก็ อาจจะต้องดูว่าถ้าเป็นชั้น3 plus ซื้อไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ซื้อก็ต้องซ่อมเองออกค่าซ่อมเองนะครับส่วนบ้านเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูลักษณะของเนี่ยที่เนี่ยเคหะคลองจันทน์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเนี่ยมันยกสูงขึ้นไปใช่ไหมครับก็เหมือนคล้ายๆคอนโดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำที่ท่วมเนี่ยท่วมอยู่ตรงบริเวณด้านล่างก็คือใต้ถุนด้านล่างนะครับชั้น1มันจะไม่มีคนอยู่มัน

0: เลยท่วมเฉพาะตัวรถแต่คนที่อยู่ชั้น2ไปจนถึงชั้น5เนี่ยน้ำมันไม่ได้เข้าห้องหรอกเพียงแต่ว่าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำล้อมล้อมไม่หมดเลยนะครับออกมาก็ไม่ได้มันติดน้ำอยู่ซึ่งน้ำล้อมก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมนะทีนี้เมื่อวานเนี่ยได้เจอคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพูดถึงหลักเกณฑ์ตรงนี้แหละนะครับว่าน้ำล้อมได้รับเงินเยียวยาหรือไม่และตอนนี้พอมันเข้าสู่มันผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคมที่มีการทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลทำให้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเงินเยียวยาจะได้รับตรงไหนยังไงลองไปฟังหน่อยครับ
1: รวดเร็วคร
2: ับยังยังรับพวกอาคารสูงชั้น2ขึ้นไปยังยังคงจัดอนุยกตัวอย่างคือชั้นที่เขาไม่ท่วมเขาก็จะได้5,000ถูกมั้ยคะ
3: รวมไปถึงในหมู่บ้านด้วยมั้ยคะในหมู่บ้าน
4: หมู่บ้านไผ่ดาว
5: เหมือนกันครับ
3: หมู่บ้านไผ่ดาวก็ได้เหมือนกัน
5: น้ำร้อนเหมือนกันครับ
2: ก็จะได้5,000
5: แต่ถ้าเป็นประกันภัยเนี่ยนะครับคุ้มครองเช็คเช่นเดียวกับพื้นที่ที่น้ำท่วมเลยนะครับได้1หมื่นเหมือนกันครับมันมีปัญหาตรงนี้ในการเจรจาที่ใช้เวลานานมากในส่วนของน้ำล้อมเนี่ยเมื่อก่อนอันนี้เนี่ยทำประกันภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ควรจะได้แล้วก็พยายามจะสู้จะไฟนะครับมันก็เลยอาจจะเลื่อนระยะเวลามาแต่สุดท้ายตอนนี้คุ้มครองในส่วนของน้ำล้อมอย่าไปมองก้อนน้ำอย่าไปมองอย่างนี้ครับมองว่าพื้นที่ที่ท่วมใหม่เนี่ยนะครับสมมติวันนี้หมู่1ท่วมนะครับตั้งแต่เมื่อวานหมู่1รัฐบาลจ่ายไปเพิ่มไปหมู่2เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งประกันจ่ายนี่อย่างนี้เลยง่าย
4: ๆ
5: เอาสเกลแบบหลังคาเรือนเลยนะครับเราสามารถจะจิ้มได้เลยว่าบ้านเลขที่นี้ท่วมก่อนบ้านเลขที่นี้ท่วมหลัง
0: เดี๋ยวประเด็นของคุณเจเศรษฐ์ที่พูดเนี่ยแยกออกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกก่อนก็คือการเริ่มต้นใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติตั้งแต่1ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับคือจะต้องเป็นภัยพิบัติรอบใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วมันถึงจะเข้าเกณฑ์ของการไปใช้เงินเยียวยาผ่านกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลทำให้แล้วไปเคลมประกันกับบริษัทเอกชนนะครับถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงตอนนี้เขามีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของทางชิสด้าเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้หมดแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำตรงไหนไม่มีน้ำนะครับแล้วหลังจากวันที่1ตุลาคมถ้าหากตรงไหนมีน้ำท่วมแล้วมีการประกาศเขตภัยพิบัติอันนั้นอ่ะก็จะเข้าเกณฑ์ได้รับเงินทันที 10,000 บาทนะครับแล้วก็จ่ายตามจริงอีกไม่เกิน 100,000 บาทก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดอยู่แล้วอย่างกรณีตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วยาวมาถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็น้ำยังคงอยู่อันเนี้ยยังคงใช้เงื่อนไขเดิมของปภ.ก็คือว่าดูสภาพความเสียหายนะครับท่วมเกิน7วันไหมหรือไม่เกินมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ใหม่และหลักเกณฑ์เดิมนะครับและกรณีที่2ที่ผมบอกว่าคุณเจเศรษฐ์พูดเนี่ยที่นักข่าวเรียกพี่เจเนี่ยจะมี2กรณีกรณีที่2คือเนี่ยแฟตคลองจันเนี่ยนะครับเคหะคลองจันเนี่ยน้ำล้อมชาวบ้านอยู่ที่สูงตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5น้ำไม่ท่วมน้ำไม่เข้าห้องแต่น้ำล้อมในลักษณะแบบนี้ได้รับเงินเยียวยาหรือไม
4: ่
0: คำตอบก็คือว่าถ้าฟังเมื่อวานนี้นะครับที่คุณเจเศรษฐ์ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอธิบายเนี่ยน้ำล้อมได้รับเงินเยียวยาก็ต่อเมื่อต้องล้อมเกิน7วัน
6: 7วัน
0: ทีเนี้ยมันล้อมตั้งแต่วันไหนล้อมตั้งแต่วันเสาร์ใช่ป่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเมื่อวานนี้พฤหัสน้ำแห้งแล้วไม่ล้อมแล้วนะ6วันมันยังไม่ถึง7
6: ไม่ถึง
0: นับเนี่ยผมนับได้6วันถ้ารัฐบาลจะใจดีจะต้องนับตั้งแต่วันศุกร์หรือเปล่าก็คือตั้งแต่วันที่ฝนตกเลยวันนั้นน่ะน้ำมันเริ่มท่วมแล้วถ้านับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส7วันเข้าเกณฑ์นี้นะครับผมคิดว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้เพราะเขาเดือดร้อนกันแล้วถ้านับแล้วเนี่ยอ้าวยังไม่ถึง7วันไม่ได้รับการเยียวยาเป็นกรณีน้ำล้อมก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์อ่ะตามกำหนดก็คือยังไม่เกิน7วันก็จะไม่ได้กันหรือเปล่าอันนี้ต้องถามแบบนี้ก่อนนะครับจะฟันธงว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวพิจารณากันอีกทีนึงแต่ว่าตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่เข้าไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปสอบถามความเห็นของชาวบ้านเนี่ยที่เคหะคลองจันทน่ะปรากฏว่าชาวบ้านเขาสะท้อนมายังไงบ้างให้ฟังเสียงเลยครับ
7: ที่จะมีเมตตาหรือมีจิตใจให้เขาบ้างด้วยคนไทยด้วยกันเนาะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีเงินจริงๆนะคะบางคนต้องไปขายกาแฟข้างนอกบางคนต้องไปหาอาชีพค้าขายข้างนอกแล้วมาพักอาศัยอยู่แฟตอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลคิดใหม่ถ้าคุณคิดว่าไอ้ 9,000 ต้องให้ผู้ที่เสียหายจริงๆคุณไม่ต้องให้เขาถึง 9,000 ก็ได้ สัก 5,000 หรือ 4,000 ก็ได้อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลนะคะคิดนิดนึงอะค่ะว่าควรที่จะมีให้เขาด้วย
4: รถนี่ก็คือแบบว่าชาวแฟลตคลองจันทน์เนี่ยเสียหายกันเยอะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงเนี้ยเราก็มองว่าเพราะว่าแฟลตอะมันอยู่ที่สูงอยู่แล้วไงคนอยู่ที่สูงบนอาคารนึกออกปะมันบางทีแบบว่ามันไม่ได้เข้าไปเหมือนบ้านอะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นอะเรามองว่าเราควรจะได้ไอ้ตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมรถใช่ช่วยเยียวยาสักหน่อยอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวทางสำนักข่าววันนิวเราจะตามให้นะครับสรุปแล้วเนี่ยน้ำล้อมก็จริงแต่ว่าพอมันไม่เกิน7วันน่ะมันไม่เข้าเกณฑ์หรอกเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันพอที่จะหาเหตุมาเพื่อช่วยเหลือ ชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่เขาเดือดร้อนได้ไหมนะครับคือถ้าไปถามในมุมของอาจารย์ทวิดารองผู้ว่ากทมเนี่ยอาจารย์บอกว่าน้ำล้อมก็เป็นผู้ประสบภัยอันนี้ถูกต้องเห็นตรงกันเพียงแต่ต้องล้อมนานแค่ไหนล้อมปุ๊บเสียหายปั๊บได้รับเงินเยียวยาเลยไหมหรือยังไงนะครับอันนี้เนี่ยคือด้วยความที่หลักเกณฑ์ที่เอามาจ่ายเนี่ยพอใช้ของปภ.เป็นหลักนะครับมันต้องไปผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับว่าจะมีข้อยกเว้นไหมหรือจะอะไรยังไงกทม.เนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินซ้ำซ้อนนะคุณผู้ช
6: ม
0: กทม.เนี่ยก็อาจจะมีเงินอีกส่วนนึงที่อาจจะมาช่วยเหลืออื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนี่แหละว่าน้ำล้อมแล้วจ่ายเงินไอ้เงินก้อนหลักจะมาจากปภ.นะครับใดๆแต่ว่าของกทม.เนี่ยมันไม่ใช่แค่ท่วมที่เคหะคลองจันทน์หรือร่มเกล้าเนี่ยมันมีอีกหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นที่สูงเมื่อกี้ที่ชาวบ้านบอกเป็นแฟลตมันอยู่ที่สูงเนี่ยมันล้อมข้างบนมันไม่เดือดร้อนน้ำมันไม่เข้าแต่พื้นที่อื่นในพื้นที่กรุงเทพนะครับหลายๆที่เนี่ยเข้าบ้านไงทีนี้พอเข้าบ้านอันนั้นน่ะไม่ต้องมาเถียงแล้วน้ำล้อมไอ้นั้นน้ำท่วมเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแบบนั้นน้ำท่วมน้ำเข้าบ้านก็ก่อนหน้านี้เวลามีความเสียหายกรณีน้ำท่วมเนี่ยต้องไปแจ้งความมารอบนี้ย้ำนะไม่ต้องแจ้งความแล้วกทม.กำลังหาทางพัฒนาอยู่เพื่อให้เดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวนะรู้สึกวันนี้จะเริ่มใช้งานได้ก็คือให้ยื่นคำร้องขอเยียวยาทางออนไลน์ได้นะสะดวกนะออนไลน์ได้นะครับไม่ต้องไปแจ้งความแล้วใช้อะไรในการยื่นออนไลน์ใช้ภาพครับเราต้องถ่ายภาพไว้ตั้งแต่วันที่น้ำมันท่วมมันเสียหายจนวันที่น้ำมันลดมันไปแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ลดก็ค่อยๆถ่ายก็ได้เป็นหลักฐานอันนี้สำคัญยิ่งมันมีหลักฐานชัดเราก็จะสามารถที่จะได้รับเงินเยียวยาได้เร็วนะครับก็มีภาพความเสียหายใช้บัตรประชาชนบัญชีธนาคารในการโอนเงินค่าเยียวยากลับมาให้นะครับหรือถ้าเกิดออนไลน์อุ๊ยตายงงไปที่สำนักงานเขตได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคอยอธิบายแต่ว่าเงินตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ย้ำว่าอันเนี้ยมันเป็นหลักเกณฑ์เก่านะครับที่เราใช้ก่อน1ตุลาคมแล้วหลังจาก1ตุลาคมคือหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาเวลามันมีกรณีเนี่ยแบบเนี้ยมีน้ำท่วมมีความเสียหายจากลมพายุมีความเสียหายอื่นๆที่มันเป็นภัยพิบัติแบบนี้ตามมานะครับก็จะเข้าหลักเกณฑ์ใหม่ในการใช้กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลทำให้ซื้อกรมธรรม์ดูแล30กว่าล้านทั่วประเทศไทยแล้วหลักเกณฑ์ใหม่จ่ายเป็นครั้งนะครับย้ำว่าจ่ายเป็นครั้งนะครับเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเยียวยาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าปีหนึ่งมันจะเกิดขึ้น10ครั้งซึ่งขออย่าให้เกิดเลยมันเดือดร้อนถ้ามันจะเกิดขึ้น10ครั้งก็ต้องจ่าย10ครั้งนะครับแต่วงเงินที่ผู้รับทำประกันภัยจ่ายเนี่ยต่อปีเนี่ยไม่เกิน 75,000 ล้านถ้ามันเกินกว่านี้รัฐบาลก็ต้องหาเงินงบกลาง มาจ่ายให้นะครับก็ย้ำว่าระบบใหม่ที่เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะทำให้การเคลมประกันจะขอเงินเยียวยาเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นแล้วก็อย่างน้อยมันจะได้มากขึ้นของเกณฑ์เดิมอ่ะปภ.เนี่ยหมอจ่าย 9,000 เขาหมอจ่าย 9,000 ตามหลักเกณฑ์นะครับแต่ของใหม่เนี่ยจ่ายทันทีเลย 10,000 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อประกันให้โดยอัตโนมัติแต่ว่าอย่าให้เกิดเลย
6: ครับ
0: เพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยได้เงินเยียวยาเลยมันก็ไม่คุ้มกับความเสียหายหรอก
6: จริงครับ
0: ครับ
6: รายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับน้ำล้อมเรื่องเกี่ยวกับรถหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเดี๋ยวให้เราตามให้ก็แล้วกันนะครับขณะเดียวกันก็เรียกได้ว่ามาอัปเดตกันหน่อยสถานการณ์ที่คลองจันทน์ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่หลายคนติดตามกันเพราะว่าชัดชาติเองก็ทางด้านของการไลฟ์สดนะก็จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณเคหะคลองจันทน์เนี่ยน้ำมันลดไปเยอะมากครับบางจุดเนี่ยบางคนบอกเฮ้ย แห้งแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่แน่นอนครับว่าสำนักข่าวเราก็ลงไปพื้นที่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับไอเดียที่บอกว่าใช้ท่อซิ่งเนี่ยมาระบายการสูบน้ำนะครับทำให้เราเริ่มเห็นภาพครับระดับน้ำลดลงไม่พอฮะคุณผู้ชมครับคือมันกลายเป็นภาพที่หลายๆคนเริ่มกลับมาฟื้นฟูนำอุปกรณ์ต่างๆที่บางคนก็อาจจะเป็นรถเข็นประกอบอาชีพออกมาเช็ดออกมาล้างออกมาทำต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทำความสะอาดบ้านแล้วก็ร้านค้ากันด้วยนะครับขณะที่ผู้ประกอบการหลายรายนะครับก็เริ่มต้นที่จะกลับมาประกอบอาชีพกันใหม่ครับพอไปสอบถามพี่จตุรงค์ครับพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อจะสอบถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงเนี่ย6วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าเบื้องต้นเนี่ยเสียหายหลายหมื่นนะครับแล้วก็กว่าจะกลับมาเปิดร้านได้เนี่ยเผลอๆอีกสัก1สัปดาห์นี่เร็วสุด2สัปดาห์นี่คือช้าสุดแต่ใจเนี่ยหวังอยากให้กลับมาเปิดได้เร็วที่สุดครับ
8: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับพี่ร้านก๋วยเตี๋ยว
9: แล้วตอนน้ำท่วมนี่ทันเก็บของไหม
8: ไม่ทันเก็บของเลยครับมาถึงก็น้ำท่วมไปแล้วครับประมาณหน้าแข้งแล้วครับพี่น่าจะหลายหมื่นอยู่นะครับพี่แต่ผมก็ตีไม่ถูกเหมือนกันนะพี่
9: ต่างๆก็จะเป็นพวกตู้เย็นตู้แช
8: ่ใช่ครับพี่แล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ครับ
6: เอาใจช่วยของพี่เขาด้วยนะครับขณะเดียวกันจากคลองจันเองก็มาที่เคหะร่มเกล้าครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักสองทุ่มนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้มีการเคลื่อนย้ายตัวท่อซิ่งสี่เครื่องนำมาถึงแล้วก็ติดตั้งบริเวณสะพานหน้าทางเข้าแฟลต1เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับเพื่อเร่งสูบน้ำท่วมขังจากคลอง1ระบายลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์นะครับก่อนจะช่วยกันผลักดันสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับสักประมาณ4ทุ่มอาจารย์ชัดชาติครับก็ได้มีการลงพื้นที่มีการไลฟ์ด้วยนะครับติดตามการเคลื่อนย้ายนี่ฮะโอ้โหคือภาพนี้แบบคือบางคนบอกเอ๊ะคลองจันจัดการได้ร่มเกล้าวันนี้หรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าคือการติดตั้งตัวท่อซิ่งแล้วก็อุปกรณ์ในการขับดันน้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการผลักส่วนน้ำนี้ไปลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ครับเพื่อเร่งการระบายน้ำแต่เส้นทางระบายน้ำเนี่ยมันจะไปต่อที่คลอง1ถึงคลองประเวศมีระยะทางประมาณสัก8กิโลเมตรครับเบื้องต้นก็จะให้ท่อซิ่งเดินเครื่องเต็มกำลังครับคาดว่าน้ำจะเริ่มลดลงได้แบบเห็นผลเนี่ยนะครับภายใน1วันแต่ด้วยความที่ว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยพื้นที่มันกินวงกว้างกว้างกว่าคลองจันนะครับจึงอาจต้องใช้เวลานานกว่านะครับแต่ก็มีข่าวดีครับเพราะว่าในพื้นที่เขตสะพานสูงเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่หมู่บ้านสวนสนครับมีรายงานพบว่าน้ำลดจนกระทั่งพื้นที่เริ่มแห้งแล้วสัมมากรนี่วันก่อนก็หลายคนบอกโอ้โหเป็นอ่าวเลยน้ำก็ลดลงจนเริ่มจะเห็นพื้นถนนนะครับแล้วก็รถสามารถกลับมาสัญจรได้บ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับพอทราบข่าวปั๊บก็มีการแชร์โพสต์ข้อความชื่นชมมท.4โกแพหรือว่ามท.4คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับที่มีการประสานแล้วนำเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือว่าท่อซิ่งนี่แหละเข้ามาลงพื้นที่แล้วก็เป็นการเปิดแนวคิดที่ว่าเราสูบมาลงพื้นที่บริเวณถนนก่อนที่บริเวณเสรีไทยและมีการเคลียร์บริเวณเกาะกลางเพื่อให้น้ำเนี่ยมันระบายลงไปได้นะครับช่วยในการระบายน้ำจากเขตคลองจันผ่านนิด้าก่อนระบายลงสู่คลองแสงแสบนะครับพร้อมเจ้าตัวระบุด้วยครับว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยแก้ปัญหาแบบเรียบง่ายแล้วก็ชื่นชมพร้อมกับขอบคุณนิด้าด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับขณะเดียวกันครับมากันที่สำนักงานเขตลาดกระบังครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีการประกาศแจ้งเตือนอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าจะมีการระบายน้ำส่วนของตัวคลองประเวศโดยต้องผ่านคลองหนึ่งก่อนครับมีการประกาศเตือนเคหะนะครับชุมชนพื้นที่ริมคลองนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาครับเพราะว่าต้องใช้ในการระบายน้ำจากคลอง1ส่งลงไปที่ส่วนของตัวประเวศบุรีรมย์ด้วยนะครับซึ่งส่งผลให้ตัวพื้นที่ระดับน้ำในคลอง1อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากประชาชนทุกคนเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายกันด้วยนะครับ
0: พื้นที่ปทุมธานีนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปสำรวจก็ปรากฏว่าไปเจอนะครับชาวบ้านเนี่ยกำลังช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่หมดสติพาส่งโรงพยาบาลครับ
10: จอดจอดจอดจอดเขาปั๊มหัวใจกันอยู่ในรถ
11: ในเรือ
10: จอดจอดเป็นยังไงคะอ้าวเดี๋ยวปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่ง
11: ปั๊มดูแบ
10: บเจ็บปั๊มเจ็บปั๊มเจ็บ
11: ปั๊มอยู่ตลอดคือก่อน
10: ไม่ได้ไหมลงเลยลงเลยลงเลยไปเบาๆจับเรือไว้เดี๋ยวเรือไหลจับเรือไว้ด้วย
11: ไปไหล
12: ไปช่วยยกหน่อยเร็ว
11: ไปเอาคนขึ้นมาเลยไปเลยไปเอาหาอะไรมา
0: เนี่ย ่ยครับเห็นแล้วต้องเอาใจช่วยเลยนะครับก็คือว่ามันทุลักทุเลมากๆเพราะว่ามีผู้ป่วยที่ต้องปั๊มหัวใจอ่ะเขาหมดสตินะครับก็คือไอ้ตอนที่พาเนี่ยออกมาจากชุมชนก่อนแล้วก็พาขึ้นท้ายรถกระบะปรากฏสักพักนึงตกลงมาอีก

0: ็เลยต้องวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ปั๊มหัวใจไปด้วยสุดท้ายเนี่ยอยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าพี่ผู้หญิงคนนี้หมดสติอยู่ในบ้านนะครับท่ามกลางน้ำท่วมทุกคนพอรู้ปุ๊บก็เลยรีบเข้ามาช่วยนะครับพาส่งคุณหมออันนี้ก็คือเหตุการณ์แรกส่วนที่ชุมชนเย็นฉ่ำลำลูกกาคลอง2น้ำท่วมขังมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็สะท้อนถึงเรื่องของอาหารหรือการช่วยเหลือมันเข้ามาไม่ถึงครับ
1: ของมันพังมันเลยมันไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เลยอ่ะ
2: ช
1: ั้
2: นล
1: ่
2: างหมดเลย
1: ใช่ชั้นล่างหมดเลยข้าวของพังแล้วทำมาหากินก็ไม่ได้อยากให้รัฐบาลมาช่วยเหลือระบายน้ำออกเนี่ยหรือไม่เอาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกไม่ถึงวันมาแค่2วันเองเข้ากล่องมาเป็นใบๆๆอ่ะข้าวก็เยอะเหมือนกันกลับกันนิดเดียวอะไรเงี้ยกินก็ไม่อิ่มกันจริงๆได้วันละมื้อมาแค่2วันเองวันนี้ไม่เห็นมาเลยไม่มาแล้วก็รัฐบาลอะไรก็ไม่มาช่วยลำบากมากตอนนี้ค่ะค่ะอยากให้รัฐบาลช่วยว่าเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้มากอะไรเงี้ยมันไปไหนไม่ได้อ่ะ
0: คือใครที่น้ำไม่ท่วมไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนนะลำบากจริงนะครับอยู่ติดคือติดอยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้อะตอนนี้แล้วน้ำมันเริ่มเน่ามันเริ่มเสียแล้วด้วยนะครับอีกพื้นที่หนึ่งชุมชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมน้ำก็ท่วมสูงเป็นเมตรชาวบ้านเขาสะท้อนมาบอกว่าคือพอมันอยู่นอกคันกั้นน้ำแล้วน้ำเหนือลงมาเรื่อยๆเนี่ยน้ำมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นครับ
3: เป็นแม่น้ำมันเป็นแม่น้ำอ่ะกั้นไม่ได้หรอก
2: เราเจออย่างนี้มาท
3: ุ
2: กป
3: ี
2: เลย
3: ท
2: ุ
3: กป
2: ี
3: เลย
2: แต่ปีนี้ก็ต่างปีก่อนใหญ่ก่อน
3: ปีนี้มันเร็วจัดน่ะมันเร็วมากเลยพอมันตกมามันก็ท่วมเลยอย่างเงี้ยมันเป็นทุกปีเราจะไปว่าเขาได้ยังไงอยู่กับแม่น้ำเนี่ยเป็นทุกปีทุกปีเลยเป็นอย่างเงี้ยทุกปี
4: เพราะมันมีเรือทำสะพานลุยน้ำมันเดินเปียกลุยออกไปกันตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับประมาณเมตรกว่าเกือบสองเมตรนะครับครับที่นอนหมอนมุ้งข้างล่างเนี่ย
2: ข้างล่างใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: หมดเลย
4: หมด
2: หมดสายด้วย
4: ฮะ
2: หมดสายครับยังไงก็โดน
4: เนาะยังไงก็โดนจะมากจะน้อยเท่านั้นเลยเพราะมันมาทุกปีอ่ะแต่ปีนี้ทำไม่เอาไม่ทันใช่ครับ
0: แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ที่เดือดร้อนไปดูต่างจังหวัดปราจีนนี่ก็หนักอยู
5: ่ปราจีนหนักครับฉะเชิงเทราก็หนักครับปราจีนกันหน่อยก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยมีการประกาศนะครับถึงขั้นที่ว่าถ้าบ้านไหนยังไม่ได้หนีออกมาหรืออพยพออกมาครับให้เอาเสื้อสีสดแขวนหน้าบ้านหน่อยจะได้รู้แล้วเวลาที่เข้าไปตรวจสอบจะได้นำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปให้ด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้บางคนบอกนี่คำพูดปลอบใจหรือเปล่าคุณป้าท่านนี้ครับบอกเป็นคำพูดของสามีที่บอกไว้ว่าออกมาก่อนหนีน้ำมาก่อนเอาชีวิตให้รอดก่อนแล้วเจ้าตัวกับสามีเนี่ยมาอยู่กันที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยครับที่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์นะครับในขณะที่หลายๆคนก็กังวลใจไปนะครับอ่ะลองฟังเสียงกันหน่อยครับ
6: แฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรของนอกกายแล้วเดี๋ยวไม่ตายหาไม่ได้หมดน่ะเรียกว่าน่าจะเป็นศูนย์เลยลูกน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วที่เขาเรียกโบราณว่ามูลน้ำน่ากลัวมากบอกเกิดมาไม่เคยเจอบอก
5: ให้กำลังใจตัวคุณป้ากับสามีนะครับรวมถึงตอนนี้มีผู้ที่ประสบอุทกภัยแบบนี้เข้าพักที่ศูนย์พักพิงกองพันทหารที่2ตอนนี้อยู่ที่260คนด้วยกันนะครับก็มีการเปิดศูนย์ดูแลมาแล้วถึง4วันตอนนี้ก็ดูแลเรื่องของอาหารที่พักแล้วก็ยาพื้นฐานเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็ต้องการก็คือพวกเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนอนเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยออกมาจากบ้านก็คือขึ้นเรือมาเลยไม่มีเวลาในการเก็บของกันด้วยนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกับกู้ภัยเช่นเดียวกันนะครับไปตรวจสอบเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีพบว่าตอนนี้ระดับน้ำสูงประมาณ 1-2 เมตรครับบางพื้นที่มีการประกาศตัดไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับขณะที่ผู้ช่วยพนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็บอกว่าเริ่มอพยพกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการเด็กอ่อนเนี่ยออกไปพื้นที่ก่อนนะครับแต่บอกว่าลำเลียงยากไหมลำเลียงยากเหมือนกันเพราะบางบ้านเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ยอมออกเขาบอกอยากอยู่เฝ้าทรัพย์สินล่าสุดก็เลยมีการประกาศอยากที่จะให้คนที่ยังอยู่บ้านแขวนเสื้อผ้าสีสดๆไว้หน้าบ้านกันหน่อยจะได้นำอาหารส่งไปให้นะครับไปลองฟังเสียงกันดูครับ
7: ไปได้ไงหมาแมวเนาะต้องเลี้ยงมันราคาเนี่ยมันแดงมันเถอะสงสารมันไม่กินอะไรก็ห่วงมันหมาอีก3ตัวเป็นง่อยอีกตัวนึงเนี่ยดูบ้าน

0: มี4ตัวตายไปตัวแล้ว
1: เราก็ไม่กล้าทิ้งมัน
0: เมื่อทิ้งมันก็เลี้ยงมันมาแล้วเนาะเราได้กินก็มองหน้าขอกินให้กินก็ตะกิดตะกิดตะกิดจะกินข้าวเราก็รักมัน
2: หนักเลยครับในหลายพื้นที่ครับในส่วนของตำรวจภูธรบ้านสร้างเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรในช่วงเวลากลางคืนนะครับขอให้ประชาชนเนี่ยยกพื้นที่ขึ้นสู่ที่สูงพร้อมกับตัดไฟชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยกันก่อนขณะที่เรื่องการออกเดินทางครับถ้าว่าใช้เส้นทางเนี่ยให้ใช้ทางแยกนะครับเข้าที่ตำบลธนกิจถึงแยก4แยกบ้านสร้างบริเวณวังกุ้งแทนนะครับแล้วก็มีหลายจุดที่มีการประกาศด้วยว่ามีพื้นที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่รถผ่านไม่ได้นะครับทางหลวง3481ครับยังคงพอผ่านได้ครับ3076ก็ยังคงพอผ่านได้รวมถึงปจ5050 402แล้วก็4049ด้วยบางจุดงดใช้เส้นทางด้วยนะครับ
3: อย่างอันที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเราก็เลยขอแรงคุณผู้ชมนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันในการส่งต่อความช่วยเหลือนะครับไปยังผู้ที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับคือบางพื้นที่เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำมันเริ่มลดแต่ว่าความช่วยเหลือก็ยังคงจำเป็นต้องเข้าไปนะครับโครงการวันสร้างสุขของเราเนี่ยคือทั้งเรื่องของช่วงที่เกิดน้ำท่วมเราเข้าไปช่วยในช่วงของการฟื้นฟูเราก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอยากจะให้ร่วมใจกันนะครับถ้าใครมีกำลังทรัพย์มากช่วยมากใครมีกำลังทรัพย์น้อยช่วยน้อยไม่ว่าเลยนะครับใครไม่มีก็ส่งกำลังใจก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่ต้องให้คุณผู้ชมเรามารวมใจกันบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะครับเลขที่บัญชีตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็มี QR code ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดที่เราเปิดรับบริจาคตั้งแต่เมื่อวานนะครับในช่วงข่าวเที่ยงนะครับแล้วก็ยอดบริจาคเราอัปเดตเมื่อประมาณ4โมงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาอยู่ที่ 153,556 บาทนะครับเดี๋ยวในช่วงเที่ยงวันนี้จะมีการอัปเดตยอดอีกทีนึงครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงนาฬิกาฮะสมัยนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาอย่างเดียวนะเขายังเป็นเหมือนกับเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นด้วยหลายคนคุณสังเกตไหมอาจจะแต่งตัวแบบดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าใส่นาฬิกาแล้วดูดีแบบนี
5: ้
4: มันสามารถที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เลยวันนี้อยู่กับนาฬิกาที่ดูดีฮะและก็ดูหรูมากเลยนี่คือเซนต์พรีมาเป็นนาฬิกาที่ฝังเพชรทั้งเรือนอย่างนี้เลย
5: ใช่เป็นเพชรซีแซดนะคะล้อมเพชรมาไม่ใช่แค่ตัวล้อมรอบเรือนนะคะให้มาทั้งสายด้วยแล้วก็เป็นสีสองกษัตริย์ที่ให้ความหรูหราดูดีมีระดับไปกับคุณได้ทุกโอกาสเลย
4: และแน่นอนฮะที่คุณดูอยู่ตอนนี้มันจะมี2สีใช่ไห
5: ม
4: ทั้งไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะที่เราเรียกว่าไดมอนด์บลูและที่เห็นอยู่นี้เป็นไดมอนด์โกให้เห็น2สี2สไตล์แบบนี้ไม่ได้ให้เลือกนะจ๊ะว
5: ัน
4: นี้จะให้ไปทั้งหมด2เรือนแบบนี้เลยซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาสไตล์นี้บอกไว้ก่อนว่าผู้ชายก็ใส่ได
5: ้
4: ผู้หญิงก็ใส่ได้ฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันนะฮะสลับกันใส่ก็ยังได้และของแถมเนี่ยให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายหนังเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเรือน
5: แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมให้แว่นตากันแดดไปด้วยอีก3ชิ้นคลาสแบบไปให้ยังไม่หมดให้กระเป๋าสตางค์ใบยาไปด้วยอีก1ชิ้นอันนี้ก็คือคลาสสีไปให้
4: ใช่
5: ทั้งหมดนี้999บาทนะคะแต่ว่าเรามีให้แค่99สายแรกในรายการเท่านั้นที่สำคัญส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมฮะบางทีเราไปงานเนาะเราอาจจะแต่งตัวเรียบๆฮะอาจจะเป็นดำทั้งชุดใส่สูทอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นไหมพอใส่นาฬิกาที่สวยขนาดนี้มันเป็นเหมือนเครื่องประดับนะฮะวิบวับขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะผู้ชายหลายๆท่านไปงานกลางคืนเนาะอาจจะชอบใส่สีดำสูทดำอยู่แล้วแต่นาฬิกาที่เป็นฝังเพชรแบบนี้จะช่วยได้เยอะเลยคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ดีมากและเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเป็นเพชรแบบรอบๆแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไดมอนด์บลูนะฮะด้านในเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินมีตัวเลขโรมันอยู่แบบนี้สวยหรูดูคลาสสิกรอบๆก็จะเป็นขอบที่จะเป็นเพชรสีทองแบบนี้ดูดีมากๆเวลาที่อยู่บนข้อมือนะคุณผู้ชมฮะสวยดูดีไม่ดูเวอร์นะและเสริมบุคลิกได้เป็นอย่างดีฉะนั้นแนะนำเลยนะฮะสีนี้สีน้ำเงินไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวคุณผู้หญิงก็ใส่ได้แต่วันนี้ไม่ได้แค่สีเดียวดิสีนู้นก็สวย
1: ให้ไปอีกเรือนคุณผู้ชมเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดของเขาจะเป็นสีทองฉะนั้นเรือนนี้เขาชื่อรุ่นว่าไดมอนด์โกลนะคะเห็นไหมว่าข้างในของเขาจะเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็มีประดับด้วยเพชรด้านในหน้าปัดด้วยนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรซีแซดและคุณเห็นสายตรงนี้ไหมสายอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเป็นสายสแตนเลสที่เขาประดับไปด้วยเพชรทั้งหมดรวมแล้วเพชรอยู่ที่200กว่าเม็ดเลยและสายของเขาจะเป็นสีสองกษัตริย
0: ์
1: ให้ความหรูหรามีระดับด้วยนะคะสายสแตนเลสแล้วก็เวลาใส่ไม่ต้องกังวลค่ะเขาจะมีบานพับมาให้แบบนี้คุณผู้ชมสำหรับบานพับตรงนี้นะคะคุณแค่กดปุ่มสองข้างแบบน
0: ี
1: ้แล้วเอาลงปุ๊บแค่นี้เลยถอดได้แล้วแล้วเวลาใส่ก็คือใส่เข้าไปที่ข้อมือแล้วก็กดบานพับตรงนี้ลงไปปุ๊บเรียบร้อยล็อกแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะ
0: และหลายคนถามว่านาฬิกาที่สวยแล้วก็หรูขนาดนี้ฮะเวลาใส่เนี่ยอาจจะต้องระวังอาจจะต้องกังวลหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมฮะดูที่หน้าปัดฮะตรงนี้เป็นหน้าปัดฮาร์ดเลสฮะแบบความแข็งระดับ 8H เป็นรองแค่เพชรอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมผมเอาใบมีดเนี่ยขูดอย่างนี้เลยนี่ขูดอยู่นะ
1: อันนี้ใบมีดคมๆจริงๆนะแล้วพูดอยู่ไม่เป็นรอยหรอพ่อ
0: ไม่เป็นรอยเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบกันรอยฮะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าคุณใส่ไปนะได
1: ้
0: อย
1: ่
0: างสบายใจฉะนั้นจะใส่ลุยๆก็ได้หรือว่าจะใส่ออกงงออกงานเนี่ยคุณไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรไม่ต้องเคอะเขินเลยใส่ให้เป็นธรรมชาติใส่ให้สวยใส่ให้หรูใส่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเครื่องประดับเลย
1: ถูกเราได้ไป2เรือนแบบนี้เอาไปสลับใส่ในการออกงานแต่ละวันก็ได้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแต่ว่าไม่ได้แค่2เรือนที่เราแถมไปให้ก็ให้ไปด้วยเป็นสายหนังอันนี้คล้าแบบไปให้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสวยเหมือนกันถ
0: ้
1: าสมมติว่าครั้งนี้คุณได้นาฬิกาไป3เรือนยังไม่พอของแถมมีแว่นกันแดดไปให้ด้วยอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะคะคุณผู้ชมเราให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้น
0: ที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยนะฮะมีไม่เยอะนะฮะมีแค่99เซตเท่านั้นฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วจ้าWow.

0: คุณผู้ชมฮะของแถมฮะเขาแถมแว่นกันแดดด้วยเนาะจริงๆแว่นกันแดดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะหลายคนก็เอาไว้ในรถพกติดตัวแล้วก็สวยมากนะแว่นกันแดดนะขออนุญาตคละให้นะฮะแว่นกันแดดก็ให้ไป3ชิ้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนาฬิกา3แว่น3แบบนี้เอาไปแบ่งกันในครอบครัว3คนก็ได้เหมือนกันจ้าย
1: ังไม่พอคุณผู้ชมได้แว่นไป3นาฬิกาไป3แล้วใช่ไหมให้กระเป๋าไปอีก1เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้นะคะนี่คลาสสีไปให้เอาไปใช้คู่กันไปใช้สลับแล้วทั้งเซตเนี้ย7ชิ้นนะคะ7ชิ้นนี้ให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจำกัดให้แค่99เซตซึ่งตอนนี้มันไม่ถึง99เซตแล้ว
0: ถูกต้องฮะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้เลยจริงๆแล้วใช้ได้3คนในบ้านเลยนะฮะหลายคนก็ถามว่าถ้าฉันใส่ล้างมือได้ไหมถ้าฉันใส่บางทีอาจจะโดนฝนได้ไหมตัวนี้กันน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณนุ้ยพิสูจน์ให้ดู
1: ให้ดูตรงนี้เรือนนี้นะคะเป็นไดมอนด์บลูนะคะนุ้ยจะจุ่มน้ำลงไปแบบนี้คุณผู้ชมพร้อมๆกันขอลึกๆนิดนึงนะคะนี่แล้วให้ดูว่าเขายังเดินดีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคุณแม่สามารถใส่ล้างมือก็ได้
0: ล้างมือได้
1: ตากฝนได
0: ้ถูกต้อง
1: ลูกอะไรทำไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะคะเพราะว่าตัวเรือนของเขารวมถึงสายเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมด
0: และให้ดูเข็มวีฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจแปนมูฟเมนต์นั้นเนี่ยรับรองเลยว่าเดินได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็บอกเวลาของคุณได้อย่างแม่นยำแน่นอนสวยขนาดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ต้องเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินไดมอนด์บลูหรือว่าจะเป็นสีทองไดมอนด์โกลฮะสลับกันใส่ก็ได้สำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงใส่สีน้ำเงินเนี่ยก็จะดูเท่ๆแมนๆไปเลย
1: ได้
0: หรือว่าคุณผู้ชายจะสลับมาใส่เป็นสีทองแบบนี
1: ้
0: ยิ่งเพิ่มความหรูหราเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยแล้วก็หรูมากเลย
1: ใช่แล้วเซตนี้นี่พูดเลยนะคะความคุ้มค่ามันมีให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณได้นาฬิกาไปเนี่ยแค่2เรือนนี้999นี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่คุณยังได้นาฬิกาที่เป็นของแถมสายหนังไปให้ด้วยอีก1เรือน

0: ไม่พอให้แว่นกันแดดไปอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะแล้วจ่าย999ความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้แหละ
1: ที่สำคัญฮะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอและอยากได้ตอนนี้รีบโทรตอนนี้เลยจ้า

0: นอกจาก2เรือนที่เป็นเรือนล้อมเพชรแล้วนะฮะของแถมเนี่ยที่เป็นสายหนังอ่ะก็สวยสวยเลยนะเนี่ย
1: ใช่คือให้ไปทั้งหมด3เรือนคุณผู้ชมคือเรือนที่อยู่แขนบนเนี่ยคุณได้อยู่แล้วแล้วก็เรือนนี้แถมไปให้เพิ่มนะคะเป็นสายหนังขออนุญาตคล้าแบบไปให้แต่ว่าได้สายหนังแบบนี้แหละอันที่แถมให้ก็สวยเลิศค่ามากๆ
0: เผื่อวันไหนอยากจะใส่แบบสบายๆฮะสายหนังแบบนี้ก็จะใส่แบบได้เข้ากับทุกชุดนะยิ่งเป็นแบบชุดลำลองหน่อยนะสายหนังนี่ก็ดูดีใช้เล่น
1: เราให้ไปด้วยนี่คือให้ฟรีเลยนะคะนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะแล้วไม่ใช่แค่ได้นาฬิกาคุณได้นาฬิกาไปแล้ว3เรือนใช่ไหม
0: ใช่
1: ให้แว่นกันแดดไปด้วยแล้วแว่นกันแดดทรงสวยนะเอาไปคาดผมแบบนุ้ยทำก็ได้หรือว่าเอาไว้ใส่กันแดดขับรถก็ได้จริงๆให้ไปอีก3ชิ้นแล้วให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบ
0: ผู้หญิงเขาก็ชอบกระเป๋าสตางค์เนาะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะฮะเดี๋ยวแถมให้ด้วยทั้งหมดเนี้ยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองที่สำคัญฮะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยฉะนั้นอยากได้แล้วตอนนี้โทรมาเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วฮะแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของคุณก็พอเดี๋ยวของส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยค
1: ุ
0: ณยังมีเวลาโทรนะเราสองคนหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ปภ.ส่งสัญญาณเตือนหลังสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังคงวิกฤตต่อเนื่องและคาดว่าระดับน้ำอาจสูงกว่าปี56ราว 0.8 ถึง1เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กรีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วโดยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ผู้ประสบอุทกภัยเตรียมลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรายละ 9,000 บาทโดยเปิดให้ยื่นคำร้องผ่าน2ช่องทาง 1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 2. ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบควรเตรียมหลักฐานและตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขก่อนยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรฟม.ขยายเวลาจอดรถฟรีออกไปอีก7วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมเป็นวันที่9ตุลาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยครอบคลุมอาคารจอดรถ8แห่งทั้งสายสีเขียวสายสีส้มสายสีม่วงสายสีชมพูและสายสีเหลืองเช่นสถานีคูคตคลองบางไผ่มีนบุรีและสีเอี่ยมการบินไทยเร่งบริหารจัดการเที่ยวบินและระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเตรียมกลับมาให้บริการครบทุกเที่ยวบินในวันที่3ตุลาคมนี้หลังวันที่1และ2ตุลาคมปรับลดเที่ยวบินลง15และ9เที่ยวบินตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: เงินทองต้องวางแผน
7: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
6: ความรู้การเงิน
8: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
9: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าผมพูดถึงคำว่า AI ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการอยู่นะครับก็น่าจะเคยได้ยินและคุ้นเคยกับมันนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีนะครับอาจจะงงๆว่าผมขอโทษนะลืมปิดโทรศัพท์ขออนุญาตนิดนึง

0: สวัสดีครับวันนี้แม็กติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งเตือนเรื่องนัดหมายว่าวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นคุณทินมีนัดหมายเข้ามาเช็คระยะรถกับทางเราครับ
1: อ๋อครับครับอ๋อฮะ

0: นะครับ
1: ยินดีครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับผมครับ
2: ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับลืมปิดโทรศัพท์แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนที่ผมคุยด้วยเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่คนนะครับแต่เป็น AI ใช่แล้วครับเรามาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะครับ AI เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของ AIอย่างลึกซึ้งนะครับกับท่านนี้ครับ Chief Product Officer Infa.ai นะครับขอต้อนรับคุณน้ำมนต์สิทธินัทกำพลานุวัฒน์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เมื่อสักครู่นี้พูดคุยกับ AI เหมือนคนมาก
3: ครับ
2: แต่ไม่ใช่คน
3: ไม่ใช่ครับ
2: เป็น AI
3: AI
2: งั้นให้คุณน้ำมนต์ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของ Whiteboard นี่นะครับ
3: ครับ
2: มองวิวัฒนาการนะฮะของ AI เนี่ยมันมีพัฒนาการอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3: จริงๆ AI เนี่ยมันอยู่ในชีวิตเรามานานมากแล้วแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย AI อาจจะไม่ได้เป็นคอมโพเนนต์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าเราเองมากกว่าที่โดนบริษัทใหญ่ๆจากอเมริกาอย่างเงี้ยใช้ AI กับเราอย่างเช่น Netflix อย่างเงี้ยจริงๆเขาก็มี AI ที่ใช้ recommend ว่าเราชอบหนังตัวไหนมานานมากแล้วแต่ว่า Modern AI เนี่ยมันเพิ่งเกิดมาเมื่อสักปี2022ที่ผ่านมาเท่านั้นเองตอนที่ Sam Altman จาก OpenAI เนี่ยเขา release model ChatGPT ออกมาซึ่งทุกวันนี้ทุกคนใช้กันทั่วถึงอันนี้เราเรียกว่า Generative AI มันเป็น AI ที่จะ generate ของใหม่ออกมา generate ข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนออกมาเช่นไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือรูปภาพจนมาถึงยุคปัจจุบันเมื่อปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นยุคของAI voice AI agent นะครับซึ่ง AI agent เนี่ยเป็น generative AI ที่เอามาแพ็คแล้วก็สามารถทำให้ทำงานจบได้ซึ่งอย่างที่คุณทีนได้คุยเมื่อกี้ก็เป็น voice agent เป็นชนิดหนึ่งของ AI agent เหมือนกันสามารถทำงานจบได้สามารถโทรนัดหมายให้เอารถเข้าศูนย์ได้
2: อ๋ออันนี้คือเป็นเอเจนต์
3: ใช่
2: ก็คือเอเจนต์เปรียบเสมือนเป็นคนที่สามารถจบงานให้เราได้
3: ใช่
2: ถ้าเป็นคนก็คือคล้ายๆเหมือนแค่เอเจนซี่ไปจบงานให้เราได้อย่างนี้
3: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็เลยเรียกว่า AI agent แต่เมื่อเป็นประเภทเสียงเนี่ยเราก็เรียกว่า AI voice agent ครับผม
2: ก่อนหน้านี้เราจะชินกับเรื่องของการเจนภาพถูกต้องไหมเจนภาพจิ้มคลิปอะไรก็แล้วแต
3: ่
2: ตอนนี้มาถึงขนาดตอบโต้กับเราได้แล้ว
3: ใช่ครับแล้วก็สามารถจบงานได้จริงๆด้วย
2: จบงานนั่นหมายความว่าเราสั่งอะไรไปอย่างที่บอกนัดหมายปุ๊บเขาสามารถที่จะไปเลื่อนให้ได้
3: ใช่เลื่อนนัดหมายในระบบได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีคนมาเลื่อนต่อเลยอันนี้คือจบงานได้เลย
2: อ๋อคร
3: ับ
2: คราวนี้อันนี้เรียกว่า voice bot ถูกต้องไหมครับแล้วไอ้ voice bot มันแตกต่างจาก chat bot อย่างไรอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับอันนี้ผมสนใจมากๆเลยนะ voice bot หรือว่า voice AI ช่วงหน้าครับ
4: เงินทองของจริงด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
5: พี่หมอชัวร์ไหม
6: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
5: ่ราคาคุยเหลือเกิน
7: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
5: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
4: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
8: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
9: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: เงินทองของจริง
2: กลับกันต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงนะครับอ่ะพูดคุยกันต่อฮะคุณน้ำมนต์เราพูดถึง voice bot ก็คือ voice AI
3: ใช่ voice
2: ของอิงฟ้าเลยมั้ย
3: ของอิงฟ้าเลยครับ
2: เออถ้าพูดถึงอิงฟ้าหลายคนอาจจะเข้าใจเอ๊ะมันเป็นระบบที่รับแค่พูดคุยแล้วจบใช่มั้ย
3: ไม่ใช่แค่นั้นคือเราเป็นระบบ AI voice agent platform ที่มีทั้ง inbound ก็คือโทรเข้าได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ตัวอย่างเนี้ยมันก็คือการโทรออกเนาะออกมาหาเพื่อนัดหมายการเอารถเข้าศูนย์นะคุณทินแต่ว่าสามารถเป็น call center ได้ด้วยก็คือโทรเข้ามาแล้วอิงฟ้ารับสายให้แล้วก็ตอบคำถามที่เกี่ยวกับธุรกิจ ของลูกค้าได้ด้วย
2: มาถึงเมื่อสักครู่นี้คือ

0: อ่าคือโทรจากศูนย์
1: ใช่
0: ออกมาหาลูกค้า
1: บริษัทออกมาหาลูกค้า
0: เพื่อที่จะคุยกันแล้วก็นัดหมายกันแต่มันมีอินบาวด์คือเราลูกค้าเองเป็นคนโทรเข้าไป
1: ใช่
0: แล้วก็ตอบโต้เหมือนคนอย่างนี้เหรอ
1: ตอบโต้เหมือนคนเลยครับเหมือนจริงมากก็สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกิจได้จริงด้วย
0: อ๋อ accuracy หรือว่าความแม่นยำตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่
1: อันนี้จริงๆแล้วแต่เคสเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าเคสแบบ 98-99% เนี่ยคือฟังไม่ผิดรู้เรื่องปกติตลอดไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าพูดแบบใน AI จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าคือสามารถพูดเหมือนคุยกับคนได้เลย
0: อันนี้พัฒนามานานมันหลานยังครับกว่าจะมา
1: จนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณปีครึ่งครับผมจนถึงวันนี
0: ้คือมันต้องทำยังไงถึงให้ออกมาเป็น voice bot ตรงนี้ได้ครับหลังบ้านเป็นไงมันงานเยอะใช่มั้ยเอาหลักๆก็ได้ฮะ
1: โอเคมันก็ผ่านเข้ามาได้หลายส่วนนะครับเบื้องหลังจริงๆเวลาที่เราพูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่โมเดลเข้ามาเป็นเสียงปุ๊บแล้วตอบออกมาเป็นเสียงเลยข้างหลังเนี่ยมันก็มีการแปลงเสียงของคุณทินเป็นข้อความก่อนแล้วเอาข้อความนั้นไปคิดว่าจะตอบยังไงดีแล้วเปลี่ยนข้อความนั้นกลับมาเป็นเสียงตอบมาอีกทีนึงนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นเหมือนส่วนผสมหลักแล้วกันที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ได้แต่ว่าอันนี้มันคือการโต้ตอบแค่1ครั้งเบื้องหลังเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่รันพร้อมกันอยู่มากๆนะครับ 7-8 อย่างพร้อมกันเพื่อให้มันสามารถโต้ตอบกลับมาได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณทินพูดจบรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณทินอยากจะพูดต่ออยากจะพูดแทรกนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกแพ็คเข้ามาในการสนทนาเดียวนะครับที่ทำให้การโต้ตอบมันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับเรามาถึงยุคที่เราพูดคุยกับ AI แล้วเขาคุยกับเอารู้เรื่องแล้วนะตอบโต้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือยุคปัจจุบันแต่ถ้ามองไปข้างหน้าAI จะไปถึงไหนผมอยากจะให้คุณน้ำมนต์เนี่ยวาดภาพให้เราเห็นนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้แต่วันข้างหน้าอาจจะล้ำไปกว่านี้อีกนะครับมันมีศักยภาพไปถึงไหน EP หน้ากลับมาติดตามนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณน้ำมนต์ก่อนนะครับแล้วลาไปก่อนพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ทำไมยังไม่หายอีกวะ
1: คุณเรืองคุณเรืองเจ้าคะมาเล่นน้ำทำไมเจ้าคะขึ้นไปผลัดผ้าเถอะเจ้าคะประเดี๋ยวจะไม่สบาย
0: เองไปเถิดเดี๋ยวข้าทำเอง
1: คุณเรืองคุณเรืองเป็นอะไรเจ้าคะ
0: อย่ามาใกล้ข้า
1: คุณเรืองคุณเรืองไม่สบายแน่เลยเจ้าค่ะตัวร้อนขึ้นไปผลัดผ้าเถอะเจ้าค่ะประเดี๋ยวเนี่ยบ่าวจะไปต้มยำให้

0: แข่งตามข้าทำไมวุ่นวาย
1: คุณเดืองคุณเดืองเจ้าคะบ่าวเป็นห่วงคุณเดืองนี่เจ้าคะคุณเดืองมีเรื่องอะไรไม่สบายใจระบายที่บ่าวได้นะเจ้าคะ
2: ร้อนเหลือเกิน
1: คุณเดืองคุณเดืองร้อนด้วยเจ้าคะร้อนที่ไหนเจ้าคะ

0: ไปเลย
1: คุณลุงหยุดช่วยด้วยคุณลุงคุณลุงช่วยด้วย
0: คุณลุงสี
2: คุณลุง
3: คุณเรืองดูเหมือนจะไม่สบายนะเจ้าคะให้กำไรตรวจให้นะเจ้าคะ
4: คุณเรืองอย่านะขอรับ
2: ไม่หยุดอีกสิพ่อเรืองพ่อเรือง
4: โอ้ย
0: พ่อเรืองคุณพี่
4: คุณเรืองขอรับ
0: พ่อเรืองพ่อเรืองคุณพี่

0: เรื่องอะไร
1: ครับเรื่อง
2: คุณพ่อเขารับลูกขอโทษเขารับพ่อเรือทำให้พ่ออับอายขายหน้าไปถึงไหนถึงแม้หนึ่งเดือนมันจะเป็นบ่าวแต่พ่อเรือก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มเหงน้ำใจมัน
3: นั่นน่ะสิไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจปล้ำขืนใจบ่าวไพร่กลางเลือกสวนสมสู่ไม่เลือกที่ราวกับสัตว์เดรัจฉาน

0: ่หรอลูกคุณพระ
1: คุณพ่อขอรับลูกไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกหรอกครับแต่ว่าข้างในของลูกมันร้อนรุ่มจนลูกหน้ามืดยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ครับ
2: ร้อนรุ่มยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ประหลาดแท้นะเจ้าคะคุณพี่วาด
0: นี่หล่อนคุณพี่เจ้าคะพ่อเรืองกับเดือนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กถ้าพ่อเรืองคิดจะข่มเหงเดือนจริงๆคงทำไปเสียตั้งนานแล้วที่พ่อเรืองเป็นแบบนี้น้องว่ามันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆ
3: เบื้องหลังอะไร
0: ไม่แน่อาจจะมีคนวางยาพ่อเรือก็เป็นได้เจ้าค่ะแก้ตัวแทนลูกอีกแล้วนะไม่วาดฉันเคยเตือนหล่อนแล้วว่าถ้าหล่อนให้ท้ายลูกสักวันหนึ่งมันจะต้องทำเรื่องอับปลีพ่อเดชทำไมลงโทษพ่อเรือแม่ไม่ยอมถ้าไม่อย่างนั้นจะปกครองป่าไพรกันได้อย่างไร
4: กระผมจะลงโทษพ่อเรือแน่ครับคุณแม่ไอ้ตัน
1: ขอรับ
4: เอ็งไปเอาไม้มาข้าจะเกี้ยนตังฟอลูกข้า
1: ขอรับ
0: คุณพี่
5: โกรธมากเลยนะแต่คุณเลืองก็ทำเกินไปสงสารน้องเดือนมัน
0: คุณพี่คุณพี่ปล่อยแม่ตาลูกด้วยเถิดลูกจะตายอยู่แล้วคุณพี่คุณพี
4: ่ไม่ได้หรอกแม่วาดที่ฉันเคี่ยนพ่อเรืองคราวนี้พ่อเรืองจะได้จดจำวันใดหากฉันไม่อยู่พ่อเรืองขึ้นมาปกครองบ่าวไพร่จะได้ปกครองอย่างเป็นธรรมไม่ข่มเหงรังแกบ่าวไพร่เยี่ยงนี้อีก
0: แต่คุณพี่
1: คุณพ่อพูดถูกแล้วครับลูกก็ทำความผิดลูกก็ต้องถูกลงโทษคุณพ่อเครียดลูกเถอะครับ
0: คุณพี่เมตตาลูกเถิดนะเจ้าค่ะคุณพี่ค
4: ุ
0: ณพ
4: ี่ไปแม่ว่า
0: คุณพี่อีฉันขอร้องคุณพ
4: ี
0: ่พ่อเลืองพ่อเลือง

0: การของพ่อเรืองโดนกิ่งเหมยในกองไฟชัด
1: ๆบ่าวไม่นึกเลยว่านางกำไลมันจะกล้าวางยาคุณเรืองเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะเจิมเมื่อครู่ที่มันเหน็บข้าเรากับมันรู้ว่าเมื่อ18ปีก่อนข้าเคยใช้ยากิ่งเหมยในกองไฟ
1: เป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าค่ะเรื่องยาเมื่อ18ปีก่อนก็มีแค่บ่าวกับคุณวาดเท่านั้นที่รู้นะเจ้าค่ะ
0: ยังมีอีกคนที่อาจจะรู้

0: อย่ากลัดกลุ้มไปเลยนะขอรับคุณพระครั้งนี้คุณพระลงโทษคุณเรืองอย่างหนักคุณเรืองท่านคงหลับจำไม่ทำอีกแล้วนะขอรับ
1: อาการของพ่อเรืองมันแปลกประหลาดปกติลูกข้าเนี่ยถึงจะเป็นคนสำมะเลเทเมาแต่ก็รู้จักผิดชอบชั่วดีมีน้ำใจกับบ่าวไพร่เสมอแต่วันนี้กลับขาดสติคิดจะข่มเหงนางเดือนหรือว่าจะถูกวางยาอย่างที่แม่วาดว่า
0: จะมียาอะไรหรือขอรับที่ทำให้เรากระหายถึงขั้นขาดสติได้อย่างนั้น
1: กระหายถึงขั้นขาดสติอย่างนั้นหรืออาการนี้ข้าก็เคยเป็นหรือว่าจะมียานั้นอยู่จริงอย่างที่แม่วาดบอก

0: ลูกชายอีว่าโดนกิ่งเหมยในกองไฟ
1: ใช่จ้ะแม่ตอนแรกกำไรจะวางยาอีว่าแต่ดันพลาดท่าไปโดนคุณเรือง
0: แผนผิดพลาดอย่างนี้แม่เป็นห่วงกำไรเหลือเกิน
1: ไม่ผิดพลาดหรอกแม่ตอนนี้คุณพระโกรธคุณเรืองมากแล้วที่อีวาดมันมีอำนาจอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะมันมีลูกชายสืบทอดเชื้อสายคุณพระถ้าคุณพระโกรธคุณเรืองเท่ากับอำนาจของอีวาดก็สั่นคลอน
0: ที่กำไรพูดมาก็มีเหตุผลแต่ถึงอย่างไรก็ต้องระวังอยู่ดีแม่หนีมากบดานอยู่ยุพราชก็คงจะช่วยเหลือกำไรลำบาก
1: ไม่ต้องห่วงกำไรหรอกแม่กำไรจะค่อยๆริดดอนอำนาจอีวาดตัดแขนตัดขาเมื่อใดที่มันสิ้นอำนาจวาสนาจึงจะให้มันตายไปอย่างทรมาน
0: ดีมากลูก

0: เป็นอย่างไรบ้างพ่อเรืองเข็ดลาบหรือยัง
1: ขอรับลูกจะไม่ทำให้คุณพ่ออับอายอีกขอรับ
0: พ่อเรืองเองก็เห็นนักเดือนมาตั้งแต่เด็กรู้ว่าสมัครรักใครชอบพอมัน
1: ไม่ใช่นะขอรับลูกไม่ได้คิดเป็นอื่นกับนางเดือนแต่ลูกไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงลูกลูกควบคุมตัวเองไม่ได้เลยขอรับ
0: ควบคุมตัวเองไม่ได้นะ
1: ขอรับ
0: เป็นอย่างไรหร
1: ือตอนแรกลูกรู้สึกร้อนรุ่มจนทนไม่ไหวเหมือนโดนไฟเผาขอรับจากนั้นลูกก็พยายามดับร้อนแต่ทำอย่างไรก็ไม่หายจากร้อนกายเปลี่ยนเป็นร้อนใจกระหายจนทนไม่ไหวจนต้องระบายออกขอรับ
0: แล้วทำไมถึงได้หน้ามืดตามัวไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไปข่มเหงนางเดือนมัน

0: คะที่เรื่องมันเกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะว่าพ่อเรืองถูกวางยาปลุกกำหนัดอย่างแรง
1: ยาปลุกกำหนัดอย่างนั้นหรอครับ
0: ใช่ยาชนิดนี้ถ้าใครกินเข้าไปจะร้อนทนจนทนไม่ไหวขาดความยับยั้งชั่งใจคุณพี่ลองนึกดูสิเจ้าคะวันที่คุณพี่มีความสัมพันธ์กับนางหมอกำไรนั่นก็เพราะว่าฤทธิ์ยาตัวนี้เช่นกันที่ฉันพูดมันถูกไหมเจ้าคะ
2: แล้วทำไมไม่ว่าถึงจากยาชนิดนี้ดีเหลือเกินนะหรือว่าเคยใช้มันถ้ายาชนิดนี้มีอยู่จริงมันมาจากไหนเป็นของใครแล้วทำไมไม่ว่าถึงรู้จักมันเคยใช้มันกับฉันใช่ไหม
0: อีฉันก็แค่คาดเดาเองนะเจ้าค่ะอีฉันเห็นว่านายกำไรมันเป็นหมอมันรู้จักยาหลายอย่างอีฉันก็คิดว่ามันน่าจะมียาชนิดนี้อยู
2: ่แค่คาดเดาหรือไม่ว่าว่ามีอะไรปิดบังฉันอยู
0: ่ใช่สิเจ้าคะตอนนี้คุณพี่หลงมันมากไม่ว่าอีฉันกับลูกจะทำอะไรก็ผิดไปหมด

0: นมาเช็คหน้านิดนึงแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังแล้วแก้มเนี่ยมันย้อยหรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามาแสดงว่าสัญญาณของเรามาแล้วเราเริ่มขาดคอลลาเจนจริงไหมครับพอยลี่
1: จริงค่ะพี่ม้าถ้าส่องกระจกแล้วเจออย่างที่บอกไปมันเครียดนะแม่เนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วโหทำไมมันหนักขนาดนี้อาการของเรามันไม่แปลกหรอกแม่เพราะคอลลาเจนของคนเรานะมันจะเลิกผลิตเวลาที่อายุเราเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะไม่มีการผลิตออกมาได้แล้วนะมีแต่จะถอยลดลงในทุกๆวันทุกๆปีเพราะฉะนั้นวันนี้ยูสตาร์ค่ะมาในสูตรฝาสีม่วงพี่ม้าเวลานึกถึงยูสตาร์จะนึกถึงครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ช
0: ม
1: แต่วันนี้ค่ะมาในสูตรใหม่ล่าสุดในรอบ4ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ทำนี่คือสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์ที่มันเข้มข้นที่มันตรงจุดนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เจอปัญหาผิวหน้าที่บอกไปจับไปเริ่มสุกว่าโหแลดูไม่กระชับแล้วแลดูไม่กระจ่างใสแล้ววันนี้สารสกัดในนี้แหละคุณผู้ชมที่จะช่วยเราได้เพราะอะไรตัวนี้ของยูสตาร์เลยค่ะคุณผู้ชมขามีทั้งรกแกะแน่นอนล่ะช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยของเราให้มันแลดูจางลงแต่ว่าไฮโดไลท์คอลลาเจนนี่คือไฮไลท์ของเราในตัวนี้เพราะอะไรนี่คือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากๆและมันซึมลึกซึมไปตรงที่เรามีปัญหาอยู่ของผิวหน้าตรงไหนที่มันรู้สึกว่าโหมันเริ่มจับไปแล้วไม่ดีแล้วอะมะมันเริ่มรู้สึกว่าโหหน้าไม่กระชับเลยรูขุมขนกว้างจังเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมและเนื้อครีมของเราเอกฉันท์มากๆคืออะไรรู้ไหมพี่ม้าทาไปแล้วสบายผิว
0: จริง
1: ทาไปแล้วเกลี่ยง่ายแต่ความเข้มข้นเรามีนะคุณผู้ชมที่สำคัญยังมีสาหร่ายหิมะสีแดงค่ะตัวนี้ทาไปแล้วเวลาเกลี่ยคุณแม่จะให้ความรู้สึกที่มันเย็นๆโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
0: มีอยู่แล้ว
1: นี่ไงปีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกเข้าใจคุณแม่มันเป็นไปตามช่วงวัยเราแหละเนาะแม่เนาะตื่นมาล้างหน้าทีจับไปผิวหน้ามันแห้งจังเลยความรู้สึกเราแต่หลังจากใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงคุณแม
0: ่
1: ให้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใสความกระชับโดยเฉพาะรูขุมขน
0: แล้วดู

0: ม่ทำหน้าเด้งแม่ทำหน้าเด้ง
1: ใช่มันเด้งมันติ่งมันตึงแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่พอนะตัวนี้บอกเลยวันนี้มาในราคาฟังดีๆจากกระปุกละ850บาทคุณผู้ชมขาถ้าโทรทันในรายการได้ของแท้ไม่พอได้ของถูกไปอีกวันนี้จะเหลือแค่กระปุกละ111บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวแล้วตัดสินใจโทรออกเดี๋ยวนี้เลยปกติ1กระปุก850บาทนะ8560281799925กดไม่ทันจำไม่ได้กดโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ02-817-9925แล้วโทรออกคุณผู้ชมขาจะได้ไปในกระปุกละแค่111บาทและส่งให้ฟรีด้วย
0: คุ้มมากๆฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันถ้ากระปุกเดิมๆรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยถึงอ่ะลองสูตรนี
1: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านแล้วยังเจอปัญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
0: ่
1: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไปรีบไป
0: ไหนลอง
1: นะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
0: ู
1: ้สึกว่าเย็นสบายผิวปลอบประโลมผิ
0: ว
1: เราทาย้อนแรงโน้มถ่วงตรงไหนที่รู้สึกว่าเออนี่แหละที่มันตกลงมาแล้วว่ะลูกมันรู้สึกเลยว่านี่แหละทำให้เราดูอายุมากจังเลยมันไม่เด้งกลับขึ้นมาแบบที่พี่ม้าทำแบบนี้เนี่ย
0: รักผิวอ่ะ
1: บอกเลยว่าเอาสูตรนี้ไปทาคุณผู้ชมขาขนาดคุณแม่ไพลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะ
0: โอ้
1: ผิวของคน68แน่นอนเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้อยากให้ได้ลองใช้
0: เ
1: พราะพอใช้
0: นี่หลังจากใช้
1: ถูกต้อง
0: ผ
1: ิ
0: วดีขึ้นไปอีก
1: ใช่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะผิวละเอียดมากรูขุมขนแทบมองไม่เห็นอะ
0: เอาแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
1: หน้าสดคุณผู้ชมพี่ม้าแล้วกดยังเด้งยังดึงเงือกแบบนี้เลยแม่หมีบอกว่าได้ลองใช้ยูสตาฝาสีม่วงสีส้มก็รักแล้วนะชมพูก็รักแล้วนะพอเจอฝาสีม่วงไปมันเป็นการเติมคอลลาเจนนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนไฮโดรไลท์คอลลาเจนเวลาที่มันซึมเข้าสู่ผิวหน้ามันโมเลกุลเล็กมันซึมลึกมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ช
0: ม
1: และยังไม่พอมีสาหร่ายหิมะอีกเวลาทาจะรู้สึกว่าเย็นสบายผิวหน้าจังเลยพี่ม้า
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้จากปกติกระปุกหนึ่ง850บาทวันนี้ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกแถมแบบสบู่ให้อีก2ถุงตีฟองอีกจ่ายแค่999
1: พี่ม้าไม่ได้ฟังผิดด้วยนะแม่โทรออกเลย02-817-9925จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้กระปุกละ111บาทแล้วได้ครีมกระปุกละ100กรั
0: ม
1: ค
0: ือ
1: ใหญ่มากเยอะมากคุ้มมากแล้วมันใช้ได้นานมากคุณผู้ชมค่ะนี่คือสูตรใหม
0: ่
1: ในรอบ4ปียูสตาร์คิดค้นและผลิตพัฒนามาโดยตลอดและถ้าไม่ดีจริงไม่ทำออกมาคุณผู้ชมเนื้อครีมแน่นอนเลยว่าความเข้มข้นมีแต่ต้องใช้ชีวิตได้จริงในอากาศเมืองไทยแม่จะมันเหนียวเหนอะหนักเกินไปแม่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะตัวแทนของผู้หญิงวัยเลขาอย่างพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซนตลอดเหมือน
0: คนทำงานเยอะแกออกความตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: แกบอกว่าจับไปเอ้ยหน้ามันรู้สึกว่าแห้งกร้านจังเลยอ่ะพ
0: ี่
1: รู้สึกแต่งหน้ายังไงมันก็ไม่ติดอ่ะนี่ไงปัญหาผิวหน้าพี่หยาที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วงคุณผู้ชมดูเลยความสดใส
0: ใช
1: ่และคุณผู้ชมดูดีๆนะจากก่อนหน้านี้ที่มันเคยหย่อนมันเคยถ่วงลงมาแล้วอ่ะตามแรงน้ำถ่วง
0: โอ้แล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้น
1: จริง
0: แล้วเนี่ยผิวสดสดตอนทาเนี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยไหมอู้ดีมาก
1: เนี่ยเคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะพี่ม้าวนไปเลยตรงไหนเนี่ยเติมได้เลยหน้าร่องแก้มใต้ตาใต
0: ้
1: คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาไม่ต้องประหยัดไม่ต้องมาเม็ดถั่วเขียวถั่วแดงอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่ม้ามันช่วยไปกระชับรูขุมขนคุณแม่หลายคนบอกว่าอุ๊ยจากแห้งกร้านอยากได้อะไรแบบนี้วันนี้จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู
0: ่
1: 999บาทคุณแม่ทุกวันนี้จะใช้อะไรสักทีจะจ่ายเงินกับอะไรสักทีมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับเราสิและวันนี้คอลลาเจนมันไม่มีการผลิตขึ้นมาเองได้แล้วเอายูสตาฝาสีม่วงไปค่ะนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันทำงานได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดตามเลขจดแจ้งเราเลยคุณผู้ชม
0: ถ้าใครที่ใช้ครีมไหนไม่เห็นผลนะไปเอฟมั่วไปหมดเนี่ยลองยูสตาร์ที่อยู่กับคนไทยมาแบบนี้พัฒนาสูตรมาให้สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
1: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ที่หน้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างคอลลาเจนมันขาดมันหายมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝา

0: ีม่วงเน้นย้ำนี่คือสูตรบูสเตอร์ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเขาทำงานเขาไม่เหยาะแย่คุณแม่เขาทำงานอย่างรวดเร็ว
1: หน้าแล้ว
0: บูสคอด้วยคุณแม่ขาเพราะอะไรคอก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่าเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่บอกอายุว่าโอ้ย
2: แต่ก่อนอ่ะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอพ
0: ี่ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพอลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่มาร์คเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้าวันนี้ใครอยากได้บอกเลยคุณผู้ชมค่ะทาเช้าทาเย็นทาหนาหนาแทนมาร์คหน้าได้เลยแล้วโกยขึ้นแบบนี้เนื้อครีมสบายมาก
1: ๆ40ใช้ได้ไหม
0: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
1: 50ล่ะ
0: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
1: 60
0: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี่
1: 70
0: เลยคาดหวังแล้วแต่ขอให้เจอตัว
1: แล้วแล้ว80อ่ะไว้คุณยาย
0: 80เรามีภาพให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าวัยไหนๆปัญหาสะสมมานานขนาดไหนคอลลาเจนมันขาดไป10 20 30ปีแล้ววันนี้เติมกับยูสตาร์ของเรามีทั้งรกแกะนะนำเข้าจากออสเตรเลียจัดการริ้วรอยอยู่แล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนคือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กซึมลึกไปตรงจุดเกิดเหตุมีสาหร่ายหิมะสีแดงคุณผู้ชมค่ะตัวนี้มันให้ความเย็นความเย็นนอกจากปลอบประโลมผิวแล้วพี่มะมันไปช่วยกระชับรูขุมขนคุณแม
1: ่
0: นอกจากนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากได้จังเลยทำยังไงดีหาซื้อที่ไหนหน้าจอตอนนี้คุณแม่ค่ะ028179925
1: ลด
0: 028179925
1: ขาย
0: มากเอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแก่ผสมทองคำให้ไปอีก2ก้อน2ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
1: ่
0: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999บาทค่ะ
1: ที่นี่ตอนนี้เท่านั้นโทรได้เลยค่ะ028179925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี้ยเพราะว่ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะ
0: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999บาทรีบโทรออกที่เบอร์028179925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: แอร์ไอเดีย
4: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
6: ์ตอนนี้คุณพี่สงสัยว่าพ่อเรืองอาจจะถูกวางยาปลุกกำหนัด
7: ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถ้าคุณพระรู้เรื่องกิ่งเหมยในกองไฟคุณเรืองก็จะพ้นผิดเรื่องที่ลวนลามเดือนเจ้าค่ะ
6: ไม่ใช่แค่นั้นสิเจิมตอนนี้คุณพี่สงสัยว่าข้าอาจจะเกี่ยวข้องกับยานั้นด้วยข้าเกรงว่าถ้าเกิดคุณพี่เกิดสืบสาวเรื่องราวลึกลงไปเรื่องชาติกำเนิดของพ่อเรืองก็อาจจะถูกเปิดเผย
8: ยาปลุกกำหนัดหรือขอรับ
9: ใช่ข้าสงสัยว่าพ่อเลืองและข้าอาจจะถูกวางยาปลุกกำหนัดเพราะว่าทั้งแม่ว่าแล้วก็แม่กำไลต่างก็รู้จักยาชนิดนี้เป็นอย่างดี
8: คุณกำไลวางยาคุณพระคงเพราะอยากขึ้นเป็นเมียแต่ที่วางยาคุณเรืองทำไปทำไมขอรับยิ่งคุณวาดบ่าวยิ่งงงกันไปใหญ่เป็นผัวเมียกันอยู่แล้วทำไมต้องวางยาด้วยขอรับ
9: ข้าว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำแต่ก่อนอื่นจะต้องรู้ให้ได้ว่ายาชนิดนี้มันมีอยู่จริงหรือไม
8: ่แล้วจะรู้ได้อย่างไรหรือขอรับ

0: ยังคิดถึงเรื่องคุณเรืองอยู่มั้ยลือเดือนอย่าไปโกรธคุณเรืองเลยนะลูกคุณเรืองไม่ได้ตั้งใจจะรังแกเองดอกที่ทำไปเขาเพราะโดนวางยาย
1: าอะไรหรือจ๊ะแม
0: ่หรือยาปลุกกำนัลอยู่ขนาดนึงพิษส่งร้ายแรงถ้าใครกินเข้าไปก็จะขาดสติ
1: ยานี่มาจากไหนจ๊ะเขามีอยู่ในเรือนเราได้อย่างไรและใครเป็นคนเอาเข้ามาแล้วคุณเรืองโดนวางยาได้อย่างไรจ๊ะคุณกำไรเป็นหมอหรือว่า
0: เดือนฟังแม่นะลูกเรื่องนี้อันตรายถึงชีวิตเองรู้น้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเท่านั้น
2: ไม่ให้คุณเรืองหรือเจ้าค่ะในใจเองคงจะคิดแค้นเสียดายที่มีคนเข้าไปเห็นเองกับคุณเรืองเสียก่อนมิเช่นนั้นเองคงจะได้สมรักกับคุณเรืองไปแล้วนี่ที่เข้าไปดูแลใกล้ชิดคงหวังว่าจะมีโอกาสอีกสักครั้งละสิ
1: บ่าวก็แค่ทำตามหน้าที่คอยจัดแจงตรวจตราอาหารให้คุณเรืองเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีคนคิดวางยาได
2: ้นี่เอ็งว่าข้าวางยาคุณเรืองหรือ
1: ถ้าไม่ใช่ก็อย่าร้อนตัวสิเจ้าคะทำอะไรอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้
2: อย่ามาเขียนเสือให้วัวกลัวหน้าโง่ๆเอ็งจะรู้อะไร
1: แต่หน้าโง่ๆอย่างบ่าวก็รู้แล้วกันเจ้าค่ะว่าคุณกำไลแอบไปหาแม่ที่ชื่อชื่น
2: ลูกไปเยี่ยมแม่มันแปลกตรงไหน
1: แปลกตรงที่ต้องทำตัวลับๆล่อๆแอบไปหาตอนกลางคืนถ้าคุณกำไรคิดจะทำอะไรไม่ดีบนเรือนนี้ขอให้รู้ไว้เลยเจ้าค่ะบ่าวกับคุณวาดไม่ยอมแน่แน
2: ่นางเดือน
1: คุณกำไรคุณกำไรจะทำอะไรเจ้าค่ะคุณกำไรคุณกำไรคุณกำไรจะทำอะไรเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะไอ้คนกำไรไอ้นั่งนี่ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเจ้าค่ะ
3: นั่งเป็นกำไรคุณพี่วาดจะรีบไปไหนหรือเมื่อครู่ฉันได้ยินว่าหล่อนคุยกับเดือนเรื่องแม่หรือ
0: แม่ของคุณกำไลชื่อชื่นใช่ไหมเจ้าคะ
3: ไหนหล่อนเคยบอกว่าแม่ของหล่อนไปแจกจ่ายยากับสินแสตั้งแล้วทำไมจู่ๆถึงโผล่ได
2: ้แม่ฉันมาเยี่ยมเจ้าค่ะแต่กลับไปหาพ่อสินแสแล้วคุณพี่ไม่ต้องมาสนใจหรอกเจ้าค่ะ
3: จะไม่ให้สนใจได้อย่างไรไหนไหนแม่ของหล่อนก็เปรียบเสมือนญาติสนิทแล้วเห็นทีฉันคงต้องหาโอกาสพบปะพูดคุยกับแม่ของหล่อนเสียแล้ว

0: ข้าต้องการยาปลุกกำหนัด
1: ยาปลุกกำหนัดหรือยาปลุกกำหนัดนี่มันก็มีหลายขนาดนะหรือจะเอาขนาดไหนอ่ะหรือเอาเทียบยามาให้วัวสิเพื่อจะจัดให้
2: เทียบยาไม่มีดอก
0: ตัวเองพอจะรู้จักยาที่กินแล้วมีอาการร้อนรุ่มกระหายจน

0: สติบ้างไหม
1: เฮ้ยถ้าหรือไม่มีเทียบยาหรือตัวอย่างยามาให้อ้วนนี่อ้วนกระจักให้ไม่ได้หรอกอ้วนเป็นแค่คนขายยาไม่ใช่เป็นหมอ
2: หรือว่าต้องไปถามหมอขอรับคุณพระ
1: เฮ้ยต่อให้ไปถามหมออีกก็อาจจะไม่รู้หรอกเพราะว่ายาบางขนังเนี่ยหมอคงนั้นเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองถ้าไม่ใช่ต้นตำรับไม่มีทางรู้

0: ี่เราก็ถามหายาที่คุณพระว่าจากร้านยาทั้งหมดในยุพราชแล้วนะขอรับไม่มีใครที่รู้จักหรือว่าจัดยาให้ได้เลยหรือว่ายานั่นมันจะไม่มีอยู่จริงนะขอรับ
1: แต่ข้าว่ามีอยู่จริงๆในกลับข้าอาจจะเคยโดนยานั่นมาแล้วด้วยก็ได
2: ้โอ๊ยไปละ
0: เดี๋ยวฉันช่วยจ้ะ
2: เนี่ย
0: นี่จ้ะนี่จ้ะ
2: ขอบใจจ้ะ
0: อีเฟือง
1: อีเฟืองนี่เอ็งยังไม่ตายหรือ

0: ูกฉันอยู่ไหน
1: เดี๋ยว
0: บอกมาเดี๋ยวนี้
1: ใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆท่ายกรรมไงจำได้ไหมแล้วนี่คุณพระคุณจำได้ไหมเพื่อน
0: ลูกฉันคำถามว่าลูกฉันอยู่ไหนลูกลูกอยู่นี่หรือเปล่าล
1: ู
0: กล
1: ู
0: กจ๋าลูกไม่มีลูก
2: จะทำอะไร
1: ทางมันจะบ้าไปแล้วนะขอรับ
3: น่าเวทนาเหลือเกินถือซะว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วกันนะอีเฟื้อง
0: ลูกฉันเห็นลูกฉันไหมเห็นลูกฉันไหม

0: ณบ้านมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะ
1: ข้าได้ยินว่าเอ็งคุยกับนางหมอกำไลเรื่องแม่ของมันเอ็งเคยเจอแม่ของมันได้อย่างไรเล่ามาให้หมด
0: คืนหนึ่งบ่าวเห็นคุณกำไลทำท่าทางลับๆล่อๆออกไปจากเรือนบ่าวก็เลยแอบตามไปเจ้าค่ะแล้วได้พบว่าคุณกำไลแอบไปหาแม
2: ่แม่แม่อยู่ที่นี่คนเดียวดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะ
3: จ้ะกำไลก็เหมือนกันนะลูก
0: บ่าวแอบฟังยังไม่ทันได้ใจความอะไรคุณกำไลก็รู้ตัวเสียก่อนบ่าวก็เลยรีบหนีออกมาเจ้าค่ะ
1: ประหลาดนะทำไมต้องทำตัวลับๆล
0: ่อๆยังมีอีกนะเจ้าคะคือหลังจากที่หนีมาได้บ่าวก็ได้พบกับแม่ของคุณกำไลเจ้าค่ะแต่ความจริงแล้วบ่าวกับณชื่นก็เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ณชื่นก็ไม่เคยแสดงตัวออกมาว่าเป็นแม่คุณกำไล

0: ที่หลังห้ามทำอย่างนี้อีกนะห้ามออกไปไหนอีกถ้าเองเป็นอะไรไปแล้วแม่จะอยู่อย่างไรฮะ
1: ฉันขอโทษจ้ะแม่
2: แล้วคนที่ชื่อชื่นหน้าตาท่าทางมันเป็นอย่างไร
1: ก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆหน้าตาดุๆอายุประมาณ40เจ้าค่ะยังมีอีกนะเจ้าค่ะที่ใบหน้ามีแผลเป็นด้วยเจ้าค่ะ

0: ็อย่างที่แม่ว่าเสร็จแล้วเอาไปให้พ่อเดชถวายพระขอลูกพ่อเดชแม่สอนแม่กำไรร้อยมาไรหัวไวจริงๆร้อยครั้งแรกก็ทำได้แล้วนี่มาดูดิพ่อเดชเป็นอะไรไปหรือ
1: ลูกเจออีเฟืองขอรับ
0: ฮะอีเฟืองมันยังไม่ตายเหรอ
2: คุณพี่ไปเจออีเฟืองมาหรือเจ้าคะมันบอกเลยคุณพี่อย่าไปเชื่อมันนะเจ้าคะ
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
11: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
12: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
11: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
11: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2564

0: 170หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
5: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
12: โทรออก
13: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
15: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
16: ไม่ชอบอึดอัด
17: รู้จักคนนี้ปะ
18: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: ขอโทษด้วยนะ
7: ครับ
6: ใจจริงๆโดนไป
9: ถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
18: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
4: คืนนี้
18: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
0: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
14: เฟื่องมันเป็นบ้าไปแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องดอกขอรับ
3: ทำไมไม่ว่ากลัวว่าเฟื่องมันจะบอกอะไรฉันหรือ
5: นั่นน่ะสิตกอกตกใจเรื่องแม่วาดกับไอ้มันเมื่อ18ปีก่อนมันจะมีมูล
16: ไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้าคะอีฉันกลัวว่ามันจะทำร้ายคุณพี
3: ่แต่เมื่อครู่แม่วาดไม่ได้บอกว่าแม่วาดเป็นห่วงฉันแต่เป็นห่วงว่าอีเฟืองมันจะบอกอะไรฉัน
16: อีฉันเกรงว่ามันจะใส่ร้ายยุยงอีฉันอีกแต่ถึงอย่างไรตอนนี้มันก็เป็นบ้าไปแล้วเวรกรรมคงตามสนองมัน

คุณว่าเจ้าคะที่เราเจออีเฟืองครั้งนั้นมันก็ไม่ได้มีท่าทีว่าเป็นบ้าอย่างไรแต่ทำไมพ่อคุณพระพิจ

0: จอมันถึงเป็นบ้าไปได้เจ้าคะ
1: จะไปรู้หรือแต่การที่อีกฟื้นมาเจอคุณพี่อย่างนี้ไม่เป็นผลดีกับเราแน่แม่น่ะกำไรก็มีรอยแผลเป็นที่หน้า

0: เองไปตามหาตัวอีเฟืองให้เจอคราวนี้จัดการมันอย่าให้พลาด
1: ตอนที่คุณวาดรู้ว่าคุณพระเจออีเฟืองน่ะตกใจยิ่งกว่าเห็นผีนะเจ้าคะ
2: นั่นน่ะสิเห็นชัดๆว่ากลัวอีเฟืองจะพูดอะไรออกมานี่อีล้วนเองต้องไปหาตัวอีเฟืองมาให้ได้นะ
1: จะไปหาทำไมล่ะเจ้าคะก็ในเมื่อคุณพระบอกว่าอีเฟืองน่ะมันเป็นบ้าพูดจาอะไรไปใครก็จะไปเชื่อล่ะเจ้าคะ
2: หามาก่อนถ้าได้ตัวอีเฟืองมาเดี๋ยวข้าจะให้แม่กำไลเนี่ยรักษาจนมันหายบ้าคราวนี้ล่ะจะได้รู้กันว่าเมื่อ18ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็ได้เจ้าค่ะ
3: แม่แม่จ๊ะคนที่ชื่อเฟืองที่คุณพระไปเจอมาเป็นใครกันหรือจ๊ะ
4: จะเป็นใครเองก็ไม่ต้องสนใจ
3: แม่แล้วคนที่ชื่อมั่นที่คุณหญิงประดับพูดถึงเป็นใครกันจ๊ะ
4: แม่บอกแล้วอย่างไรว่าอย่าไปสนใจพ่อไม่รู้เรื่องนั้นหร
5: อเอ้ยอีเจิมทำไมเองต้องไปด่าลูกอย่างนั้นด้วยนี่อีเฟืองอ่ะมันเคยเป็นบ่าวในเรือนนี้มันกับไอ้มั่นบ่าวชายเนี่ยร่วมมือกันปล้นอัดคุณวาด
6: จริงเหรอจ๊ะแม่
5: จริง
4: ไอ้ยักษ
7: ์นี่นะไอ้มั่นน่ะมันพลาดท่าตายไปเสียก่อนอีเฟืองมันก็เลยโดนจับได้มันเลยใส่ความว่าไอ้มั่นน่ะเป็นชู้กับคุณวาดตัวมันยังไม่ทันได้ส่งทางการก็หายตัวไปเสียก่อน
5: ใช่นี่แล้วตอนนั้นนะมันน่ะมีลูกด้วยนะ
4: ลูกสาวให้มึงหยุดพูดไอ้ยักษ
5: ์เรื่องอับปีอย่างนี้จะพูดขึ้นมาอีกทำไมต่อไปนี้พวกมึงห้ามพูดเรื่องนี้อีกเป็นอะไรนั่นน่ะสิน
3: ี่พี่เดือนทำไมนาเจมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยล่ะจ๊ะกำไรเคยบอกแม่แล้วให้แม่ระวังตัวแล้วแม่ไปทำอย่างไรให้คุณพระเจอได้
8: แม่จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณพระจะมายุพราช
3: ตอนนี้ทั้งคุณหญิงและคุณพระต่างสงสัยที่ว่านกลัวแม่จนลนลานบางทีถ้าแม่เปิดเผยตัวไปแล้วพูดเรื่องที่อีวาดเคยคบชู้ก็อาจจะเป็นผลดี
8: จะเป็นผลดีได้อย่างไรถ้าแม่เปิดเผยตัวไปทุกคนก็ต้องรู้ว่าแม่เป็นแม่ของกำไลแล้วคำพูดของอีนางวาดที่คอยเป่าหูคุณพระว่ากำไลเข้าไปในเรือนหลังนั้นเพราะคิดร้ายก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นคำพูดของแม่เมื่อ18ปีก่อนก็คงจะไม่น่าเชื่อถือ
3: แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี
8: ตอนนี้จะให้ใครเจอแม่ไม่ได้แม่จะหลบไปก่อนระยะนี้ไม่ต้องติดต่อแม่มาถ้าแม่มีอะไรแม่จะหาทางติดต่อกำไรไปเอง

0: อายุวันโนสุขังพะลัง
1: แม่อยู่คนเดียวก็ต้องระวังตัวให้ดีส่วนกำไรจะจัดการกับอีวาดตามแผนของเรากำไรจะหาทางให้มันกินกิ่งเหมยในกองไฟแล้วไปมีสัมพันธ์กับบ่าวชายทีนี้ทุกคนจะได้รู้ว่ามันเล่นชู้กับบ่าวชายจริงเหมือนเมื่อ18ปีก่อน
2: จะจัดการกับอีวาดไม่ใช่เรื่องง่ายกำไรต้องรอบคอบให้มากกว่านี้

0: เดี๋ยวปล่อยข้าเจ้าชาให้คุณพลาดเขา
1: ก่อน
0: อะไรเฮ้ยเบาเดี๋ยวชาหกเอ้ย
1: ข้ามีเรื่องสำคัญ
0: โอ้โหเดี๋ยวหกยุบยุบนี่มีอะไรวะนางเจิมเฮ้ยทำลับลับล่อล่ออย่างนี้อย่าบอกนะว่าเอ็งหลงเสน่ห์ข้าก็ได้แต่อย่างไรอย่าให้นางแย้มันเห็นล่ะ
1: ไอ้กลั่นไอ้เถื่อน
0: อะไร
1: ไอ้กลั่นเมื่อวานที่เอ็งออกไปกับคุณพระเอ็งไปเจออีเฟืองที่ไหน
0: เอ็งจะรู้ไปทำไมวะ
1: ทำไมข้าอยากรู้เอ็งบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าเอ็งไปเจออีเฟืองที่ไหน
0: นี่นางเจิมอีเฟืองมันก็เป็นบ้าเป็นบอไปแล้วสภาพมันก็น่าสมเพชเวทนามีอะไรก็อโหสิกรรมให้มันเถอะวะ
1: เอ็งไม่ต้องมาเทศนาค่ะบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เอ็งไปเจออีเฟืองที่ไหน
2: เอ็งถามเรื่องอีเฟืองทำไมนางเจิมฉันถามไม่ได้ยินหรือเอ็งจะถามหาอีเฟืองทำไมอีเจิมเอ็งจะทำอะไรมันพูดมาเจิม
1: บ่าวบ่าวไม่ได้ทำอะไรเจ้าค่ะบ่าวอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ่าวกลัวว่ามันจะมาทำร้ายคุณว่าเจ้าค่ะ
2: แล้วทำไมเอ็งทำรับรับล่อด้วยฮะ
1: ไม่ได้รับรับล่อนะเจ้าค่ะ
0: รับรับล่อนะขอรับตอนที่มันถามบ่าวอ่ะเหมือนมันกลัวใครไม่ได้ยินด้วยนะขอรับ
2: ทำไมเวลามีเรื่องอีเฟืองโผล่มาทีไรเอ็งก็ไม่ว่าต้องทำตัวสะดุ้งเสียวสันหลังรอกับพวกสันหลังหวะบอกมาเดี๋ยวนี้เอ็งก็ไม่ว่ามีอะไรปิดบังข้า
1: ไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วเจ้าค่ะอีเฟืองเกือบจะฆ่าอีฉันจนตายแค่ได้ยินชื่อมันคุณพี่จะไม่ให้อีฉันกลัวได้อย่างไรล่ะเจ้าค่ะ
2: ฉันอยู่กินกับแม่วาดมาจนลูกโตทำไมฉันจะไม่รู้แม่วาดเป็นคนอย่างไรมีอะไรปิดบังฉันก็บอกฉันมาเถอะแม่วาด
1: ไม่มีอะไรจริงๆเจ้าค่ะ
2: ในเมื่อให้โอกาสแล้วไม่บอกได้ไอ้กล้ำ
0: ขอรับ
2: เอ็งไปหาตัวไอ้เฟืองกลับมา
0: ขอรับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าและผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช
1: ้จริงมีปัญหาเหมือนกัน
2: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
1: ั้
2: งแล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีมาบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีได้เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่าหนึ่งเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
2: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้นสองแฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการ

0: นะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้ไม่ต้องขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโคมแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านเขาใช้กันแล้วได้ผล
1: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดนึงนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มคลั่งนี่มันไม่คลั่งไม่พอแม่อ่
0: ะมันต้องคลั่งกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่
1: า
0: โปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั
2: ้ย
0: 3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราแบบนี้เอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง1,000
1: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังแต่เดี๋ยวก่อนแม่
0: จ้าจ้า
1: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
0: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนนะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
1: ตายแล้วสวรรค
0: ์ไป
1: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
0: ควรไง
1: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะหกเซตนะฮะ
0: ขายดี
1: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ่ะเอางี้ละกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
0: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
1: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
0: ่สมมติคุณแม่ฉีดอ่ะค
1: ุ
0: ณแม
1: ่
0: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาดอ
1: ่
0: ะปุ๊บเห็นปะเอ้า
1: อุ้ยหนี
0: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
1: หนกหนีไป
0: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
1: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองไงเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
0: ์ถูกต้อง
1: แต่ว่า
0: สมุนไพรไง
1: แม่ผมสูดเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
0: ้พี่จอบรู้ป่ะ
1: จะเป็นอันตรายไหม
0: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
1: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
0: อาทิตย์
1: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็ 3-4 วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองอุ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
0: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
1: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
0: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องนึงมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีอันนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
1: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
0: โอ้สมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
1: แล้วก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
0: พี่จอ
1: มแต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
0: ต้องถามหน่อยพี่จอมจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
1: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
0: คนหยุดไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
1: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
0: ตุ๊กแกจ้ะ
1: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
0: ไล่หนูนกนะแม่ๆพ่อๆหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวน

0: เดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02817-9925
1: บอกก่อนนะว่าณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
0: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
1: แต่
0: พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
1: นี่มันมาอีกแล้วอะ
0: โดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดสิฉีดฉีดฉีดแบบนี้
1: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
0: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงเราเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
0: ่
1: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
0: ไป
1: เคยได้ยินไหม
0: อันนี
1: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
0: ไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
0: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอนไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
0: ตรงจุด
1: หมายถึงว่าไงแม
0: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดปื๊ดตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกันลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
1: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
0: ่
1: น
0: หอมด้วยเธอ
1: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
0: พี่จ๊อบ
1: จิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
0: อันนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
1: ฉีดไล่ทางนั้น
0: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบเนี่ย
1: ไปการันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่2ถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
0: ต้องรีบโทรมา02817-9925ย้ำว่าโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
1: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: พอเดชอีล้วนมันบอกแม่ว่าพอเดชเนี่ยให้ไอ้กรรมไปหาตัวไอ้เฟืองกลับมาใช่ไหม
1: ขอรับแต่ผมอยากจะรู้แม่ว่ามีอะไรปิดบัง
0: ก็จะเรื่องอะไรซะอีกล่ะก็เรื่องที่อีเฟืองมันบอกไว้เมื่อ18ปีก่อนแม่ว่าเป็นชู้กับไอ้มั่นนับวันนับเดือนดูแล้วพ่อเรืองก็อาจจะเป็นลูกไอ้มั่น
1: พ่อเรืองเป็นลูกของกับผมขอรับ
0: ถ้าได้ตัวอีเฟืองกลับมาเมื่อไหร่ความจริงก็จะปรากฏ

0: าตัวอีเฟื้องกลับมาได้แล้วเจ้าคะจะทำอย่างไรได้ก็ภาวนาขอให้กลับอย่าเจออีเฟื้องแล้วเองก็รีบแอบออกไปจัดการอีเฟื้องให้ได้ก่อน
1: คุณแม่ครับแม่ครับเฟื้องเป็นใครหรือครับ

0: ลูกเห็นทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
1: เรื่องของขี้ข้าไม่มีอะไรหรอก
0: แต่ถ้าเป็นขี้ข้าทำไมทุกคนดูเป็นเดือดเป็นร้อนกันไปหมดเลยครับทำไมหรือเฟื้องเคยทำอะไรไว้หรือครับ
1: แม่บอกแล้วอย่างไรว่าไม่ต้องมายุ่งอีกแม่ขอสั่งห้ามพ่อเรืองห้ามพูดชื่อนี้อีก

0: เป็นยังไงบ้างต่ำเจออีเฟืองไหม
1: บ่าวตามหาจนทั่วแล้วไม่เจออีเฟืองเลยขอรับถามใครก็ไม่มีใครเห็นขอรับคุณพระขอรับถ้าเกิดตามตัวอีเฟืองมาได้จะได้เรื่องอย่างไรหรือขอรับมันเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วคำพูดมันจะเชื่อถือได้หรือขอรับ
0: นอกจากอีเฟืองแล้วเนี่ยจะมีใครยืนยันเรื่องนี้ได้ล่ะ
1: คุณพ่อขอรับคุณพ่อขอรับมาโอ้โหไอ้ลูกคนนี้ระวังหน่อยสิเดี๋ยวชนเข้าของเสียหายจะทำอย่างไร
0: มีอะไรไอ้ท้อง
2: ท่านเจ้าคุณประทีปมาหาขอรับ
0: เป็นอย่างไรบ้างขอรับท่านเจ้าคุณได้ข่าวไปธุระที่ลพบุรีมา
3: ก็เพิ่งกลับมานี่แหละคุณพระก็เลยหิ้วเอาข้าวของมาฝาก
0: ขอบพระคุณมากขอรับท่านเจ้าคุณ
3: แต่ไปคราวนี้เกือบจะไม่รอดนะคุณพระติดไข้ป่าที่ลพบุรีเสียเกือบตาย
0: ท่านเจ้าคุณเป็นคนมีบุญไม่ตายง่ายๆหรอกขอรับ
3: จะว่าเป็นบุญก็เป็นบุญนะโชคดีที่เจอหมอจีนคนหนึ่งช่วยรักษาเห็นว่าเคยรักษาอยู่ยุพราชแล้วนี่เดินทางมาเที่ยวแจกจ่ายยาแถวลพบุรีพอดี
0: หมอจีนจากยุพราชชื่ออะไรลึกขอรับ
3: ชื่อสินแสตั้ง
0: ตั้งแจกจ่ายยาอยู่ลพบุรีนะ
1: ถ้าอย่างนั้นยาปลุกกำหนัดก็อาจจะมาจากสินแสตั้งก็ได้นะขอรับ
0: ข้าอยากรู้ว่ายานั้นมีจริงหรือไม่แล้วทำไมไม่วาดกับแม่กำไรต้องวางยาข้าไอ้กลัมเอ็งเตรียมเก็บเสื้อผ้านะวันพรุ่งไปลพบุรีกับข้าข้าจะไปตามหาสินแสตั้ง
1: ขอรับคุณพระแล้วเรื่องที่ต้องตามหาอีเฟืองล่ะขอรับ
4: ถ้าพอเดชต้องไปราชการด่วนที่ลพบุรีก็ไม่เป็นไรเรื่องตามตัวอีเฟืองเที่ยวแม่จัดการให้เอง
0: อย่างไรก็ต้องหาให้เจอก่อนแม่วาดนะขอรับคุณแม
4: ่ไม่ต้องห่วงแม่เองก็อยากจะเจออีเฟืองอยู่เหมือนกัน
5: ที่ลพบุรีด้วย
6: เรื่องของนายเองจะอยากรู้ไปทำไมออน
5: พี่ทองก็ถ้าคุณพาพาคุณกำไรไปด้วยฉันจะได้ติดตามไปรับใช้ไงจ๊ะฉันอยากไปเมืองลพบุรีจ้ะพี่เพิง
6: เองจะไปดูอะไรเมืองลพบุรีเขาว่ามีแต่ลิง
5: ดูหน้าลิงก็ดีกว่าดูหน้าพี่แล้วกันไอ้พี่ทอง
6: มานี่
5: ไปไหน
6: มานี
5: ่ไม่ตายโอ้ฉันเจ็บ
6: เองอยากดูหน้าลิงใช่ไหมฉันโง่ผมไปดูในน้ำนู่นเห็นไหมหน้าลิงน่ะชัดเลย
5: นี่พี่ว่าฉันเป็นลิงเหรอ
6: ใช่ลิงเนี่ยลิง
5: เลยนี่ไปหน้าลิงคุณสิหน้าลิงคุณไปไหนมา
7: คุณพี่จะไปราชการที่ลพบุรีตั้ง5วันกำไรทำยาไว้ให้นะเจ้าค่ะเผื่อคุณพี่ไม่สบายที่นอนจะได้ไม่ลำบาก
0: ขอบใจมากแม่กำไรแม่กำไรไม่ต้องห่วงดอกฉันได้ข่าวว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีหมอเก่งๆอยู่เหมือนกันระหว่างนี้ฉันไม่อยู่หากมีเรื่องราวเกิดขึ้นในเรือนก็ให้คุณแม่เป็นคนตัดสิน
8: คุณพี่เจ้าคะแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องดูแลบ่าวไพร่ในเรือน

0: หน้าที่ของอีฉันอีฉันเป็นคนดูแลไม่จำเป็นต้องถึงมือคุณแม่ดอกเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแม่วาดไม่แน่นะเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้พ่อจริงพ่อเดชไม่ต้องห่วงแม่จะดูแลทุกคนในเรือนี้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องธุระที่พ่อเดชไหว้วานแม่จัดการทำแม่จะทำให้สำเร็จไปเถอะลูกรีบไป
2: ขอรับ

0: คุณพระไปราชการอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะบ่าวจะได้หาโอกาสไปจัดการอีเฟืองได้โดยที่ไม่มีใครขัดขวางบ่าวเจ้าค่ะ
1: จะไม่ขัดขวางได้อย่างไรคุณพี่เล่นยกอำนาจให้คุณแม่ทั้งหมดข้ากลัวก็แต่ว่าคุณแม่จะขัดขวางข้าน่ะสิ
0: คุณว่าเจ้าคะแล้วถ้าเราจัดการอีเฟืองไม่ได้จริงๆมันกลับมาเปิดเผยความจริงให้คุณพระฟังดูเหมือนคุณพระจะสงสัยแล้วด้วยนะเจ้าคะ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงข้าก็มีเรื่องที่จะต่อรองกับอีเฟือง
0: เรื่องอะไรนี่หรือเจ้าคะ
1: เอ็งลืมไปแล้วหรือว่าลูกสาวของอีเฟืองอยู่กับเรา
0: คุณวาด
1: ถ้าถึงเวลาจนตรอกข้าก็จะเอาเรื่องลูกสาวมันไปต่อรองถ้ามันกล้าพูดเรื่องอะไรมันก็จะไม่มีวันได้เจอลูกของมันอีก

0: ยาบำรุงจะขาดคุณแม่คุณแม่เจ้าคะตอนที่คุณพี่จะไปราชการคุณพี่ไหว้วานอะไรคุณแม่ไว้ด้วยเจ้าคะเผื่อกำไรจะพอช่วยอะไรคุณแม่ได
1: ้พ่อเดชให้แม่เนี่ยตามตัวอีเฟื้องกลับมา
0: ตามทำไมด้วยเจ้าคะ
1: เมื่อ18ปีก่อนอีเฟื้องนี่แหละที่เป็นคนบอกว่าแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มันยังไม่ทันจะได้สืบสาวราวเรื่องมันก็หายตัวไปซะก่อนตอนนั้นพ่อเดชเองก็ไม่ได้เชื่อถือคำพูดอะไรของอีเฟื้องมันหรอกแต่พอวันนี้อีเฟื้องมันโผล่มาท่าทีแม่วาดร้อนรนผิดปกติพ่อเดชก็เลยจะสืบสาวราวเรื่องจากอีเฟื้องว่าเมื่อ18ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่หมายความว่าถ้าตอนนี้คนชื่อเฟื้องพูดอะไรออกมาคุณพี่ก็จะเชื่ออย่างนั้นด้วยเจ้าคะ
1: แต่ตอนนี้แม่เองก็หนักใจเพราะอีเฟืองเนี่ยมันเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้

นั่นคุณกำไรนี่

0: ม่จะไปไหนจ๊ะ
1: แม่จะไปทำธุระให้คุณวาด
0: ถ้าอย่างฉันพายเรือให้แม่จะได้นั่งสบายสบายไม่ต้องแม่ให้ฉันไปด้วยนะจ๊ะแม่เมื่อคืนแม่ก็บ่นว่าปวดหัวเดี๋ยวฉันช่วยถือของจ้ะมา
2: ไม
0: ่ฉันถือให้แม่
2: ไม
0: ่แม่ให้ฉันไปด้วยแม่
2: แม่บอกว่าไม่ได้ยินไหม

0: สิแม
1: ่ต้องรู
0: ้แม่เอามาให้ฉันแม่แม่คุณแม่ฉันได้ไปทำอะไรแม่บอกฉัน
1: เดือน
0: แม่

0: หิวด่วนต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
4: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
7: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
8: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
9: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
10: อร่อย
9: ฟินเวอร์
8: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
11: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
12: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
13: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
18: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
17: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
19: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันปะ
3: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
4: พ่อทำไงดีลูก
19: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีนปะ
2: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
11: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ Grooming Style

0: กันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
1: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
0: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
2: ล็อกกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
1: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า

0: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
1: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
2: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
3: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
0: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
3: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
0: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
2: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
0: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: จ้าค่ะแต่ไหนแต่ไรคุณวาดก็เมตตานึงเดือนมันมาตลอดไม่เคยรังเกียจมันสักนิดที่มันเป็นลูกของศัตรูบ่าวอยากจะขอร้องคุณวาดเจ้าค่ะอยากจะให้คุณวาดเมตตามันต่อไปอย่าให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะเจ้าค่ะ
1: ข้าก็ไม่อยากทำอย่างนั้นเจิมก็ภาวนาขอให้เราได้เจออีเฟืองก่อนแล้วจัดการมันให้ได้ไม่เช่นนั้น

0: น้าจ๊ะน้าเคยเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆมีแผลเป็นตรงนี้ไหมจ๊ะ
1: ไม่เคยเห็นนะ
0: ขอบใจจ้ะพี่เคยเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆมีแผลเป็นตรงนี้ไหมจ๊ะ
2: เอ้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นนะ
0: เห็นที่ไหนจ๊ะ
2: นึกออกแล้วเคยเห็นแถวบ้านเช่าตรงท้ายตลาดนู่นแหละ
0: ขอบใจจ้ะ
3: นวลไหน
4: คุณหายไปไหนเจ้าคะคุณหญิง
3: ดูดีๆสิ
4: คุณหญิงเจ้าคะนั่นนะคะเดินไปนั่นแล้วเจ้าคะไปเจ้าคะ
3: ไปตามเดินเลยคุณเจ้าคะ
5: ดาบมาทำไม
3: เดี๋ยวไปถึงนี้

0: ที่นี่ทำไมแม่บอกแล้วว่าอย่ามาหาแม
1: ่แต่กำไรมีเรื่องสำคัญตอนนี้คุณหญิงกับคุณพระให้คนออกตามหาตัวแม่จ้ะ
0: เขาตามหาแม่ทำไม
1: ก็พออีว่ามันรู้ว่าคุณพระเจอแม่ที่ตลาดยุพราชมันก็มีท่าทางร้อนรนจนผิดปกติคุณพระก็เลยสงสัยว่าที่มันกลัวแม่ขนาดนี้เพราะกลัวแม่จะมาเปิดโปงความลับมันเมื่อ18ปีก่อนว่ามันมีชู้จ้ะ
2: หมายความว่าตอนนี้คำพูดของแม่ก็มีน้ำหนัก
1: ใช่จ้ะคุณแม่
3: อีเฟือง
4: นี่เองจริงๆหรื

0: คราวนี้แม่กำไลบอกมาสิทำไมรู้จักกับอีเฟืองบอกฉันมาก
1: ำไลขอโทษเจ้าค่ะที่ต้องปิดบังคุณแม่แต่กำไลไม่รู้จริงๆว่าน้าคนนี้ชื่อน้าเฟืองเจ้าค่ะกำไลบังเอิญเจอน้าคนนี้นานแล้วแล้วน้าเขาก็สติไม่ค่อยดีกำไลเห็นแล้วสงสารก็เลยอยากจะช่วยรักษาเอาบุญนะเจ้าค่ะ

จอตัวเองก็ดีละอีเฟืองเองบอกข้ามาว่าเมื่อ18ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแม่วาดกับไอ้มันเมื่อ18ปีก่อนเป็นชู้กันจริงหรือไม่เอ็งไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะมาทำอะไรเองเพราะตอนนี้อำนาจการดูแลเรือนพ่อเดชมอบให้ข้าแม่วาดไม่มีทางทำอะไรเองขอเพียงเอ็งพูดความจริงช่วยข้ากระชากหน้ากากแม่วาดเอ็งอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรเดี๋ยวข้าจะหามาให้เอ็งจะได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องมาหลบซ่อนๆ

0: ุณหญิงเจ้าค่ะมันไม่พูดอะไรเลยสักคำหรือว่ามันจะเป็นบ้าอย่างที่คุณพระว่าเจ้าค่ะอีเฟืองอีเฟืองอีเฟือง
1: เจ้าค่ะพูดจาไม่รู้เรื่องบางครั้งจู่ๆก็เป็นแบบนี้เจ้าค่ะกำไรกำลังหาทางรักษาอยู
0: ่แล้วเราจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะคุณหญิง

0: อะไร
1: ถั่วหยัก
0: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
3: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
4: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ
5: ่
6: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
12: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
11: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
13: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
16: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกด
17: ์ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
18: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน554เหลี่ยม
1: โทรออก

0: ายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
1: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
0: แกกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: ที่มันมีฟันนี่หว่า
3: ทีเล็ก

0: พาใครมาก
1: ูพาเขามาเพื่อช่วยเงิน
2: เงา
0: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงมา
3: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
4: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราวด์เวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
6: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
7: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
8: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: ใน
1: คุณหญิงเจ้าคะพามันกลับไปด้วยอย่างเนี้ยจะดีเหรอเจ้าคะ
2: ดีสิข้าจะให้แม่กำไลรักษามันจนหายมันจะได้บอกความจริงกับพระเดชเสียทีอย่างน้อยอีเฟือกมันอยู่กับเราไม่วาดก็ทำอะไรมันไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
3: น่ากลัวเอ็งต้องระวังนะ
4: เฮ้ยต่อหน้าต่อตานี่ลูกสาวข้า
3: จ้ะ
4: นี่แล้วเอ็งวิ่งกระหึกกระหอบทำไมรึ
5: เมื่อตะกี้นี้ฉันเห็นนางล้วนมันพาใครมาก็ไม่รู
4: ้โอ้ยแม่ไม่รู้แล้วแม่ตกใจทำไมจ้า
5: เอ็งอย่าเพิ่งกัดแม่ฉันคุ้นๆน่ะเหมือนจะเป็นนางเฟือง
4: นี่เอ็งตาฝาดแล้วอีเฟืองมันจะอยู่ในเรือนได้อย่างไร
5: ใช่ไม่นะ
3: ทุกคนทุกคนจ้ะคุณหญิงท่านให้ไปรวมกันที่เรือนใหญ่จ้ะ
4: คุณหญิงท่านให้ไปรวมกันที่เรือนใหญ่ทำไมหรือ
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะ

0: ณแม่เจ้าคะคุณแม่เรียกบ่าวไพร่ขึ้นมาพร้อมหน้าพร้อมตายิ่งนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเจ้าคะ
1: ฉันก็มีเรื่องอยากจะบอกให้ทุกคนรู้น่ะสิแม่วาดเองก็อย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยประเดี๋ยวก็รู้อีล้วน
2: เจ้าคะ
0: เฟือง
3: เฟืองจริงๆด้วย

0: ื่องที่ฉันจะประกาศให้ทุกคนรู้ต่อไปนี้อีเฟืองจะกลับมาอยู่ที่เรือนของเรา
1: ไม่ได้นะต้องพาคุณแม่อีเฟืองมีคดีติดตัวมันคิดจะฆ่าอีฉัน
0: หล่อนจะไปกลัวอะไรดูสิอีเฟืองมันเป็นบ้าเมื่อลอยพูดจาอะไรไม่ได้อย่างนี้จะไปทำอะไรหล่อนได้ไว้รอให้ฉันรักษาจนมันหายดีแล้วพูดเรื่องเมื่อ18ปีได้ซะก่อนแล้วหล่อนค่อยกลัว
1: แต่ถึงอย่างไรอีฉันก็ไม่มีวันยอมให้มันไปอยู่บนเรือนี้หรอกเจ้าค่ะ
0: หล่อนอย่ามาสั่งพ่อเดชก็บอกเอาไว้แล้วว่าเมื่อเขาไม่อยู่ทุกอย่างบนเรือนนี้ให้ฉันเป็นคนจัดการอีล้วน
2: เจ้าค่ะ
0: พาอีเฟืองไปอยู่ที่กระท่อมหลังเรือนใหญ่แล้วก็คอยจัดการเวรยามเฝ้าดูแลมันให้เป็นอย่างดีอย่าให้ใครทำอะไรมันได้
2: เจ้าค่ะไปเดินไปเดินไปไปไปไปไม่ต้องกลัวไปไปไปไป
3: เฟืองกับนะชื่อนะคนเดียวกันด้วย
2: มันไหวมันไหวให้มันไหวแล้วมุ้งนะเองดูที่ฝุ่นมันเยอะเองก็เอาไปปัดปัดซะ
0: ล้วนเองปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเองไปจัดหาบ่าวชายมาเฝ้าอีเฟืองที่หน้าเรือนให้ดีอย่าให้แม่วาดกับอีเจิมเนี่ยเข้ามาทำอันตรายมันได้
2: เจ้าค่ะ
0: แล้วหล่อนก็ต้องหาทางรักษาอีเฟืองมันให้หายโดยเร็วที่สุดอีเฟืองมันจะได้ไปบอกความจริงกับพ่อเดชทุกคนจะได้รู้ท่าแท้ของแม่วาดสักที
3: เจ้าค่ะ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดบ้านดอยแก้วอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับตลาดแห่งนี้เขาบอกเป็นตลาดที่มีของแปลกๆนะครับมีของที่เป็นของท้องถิ่นขายอยู่ไปดูนะฮะเผื่อวันนี้จะได้ของแปลกๆไปทำคอนเทนต์กันนะฮะ
1: มาครับมาครับ
2: เช้าๆแบบนี้ทีมงานและพี่หนุ่มมาแวะตลาดบ้านดอยแก้วจังหวัดลำปูนนี่เขาบอกว่าที่นี่มีอาหารป่าและอาหารพื้นเมืองเยอะมากโอ้โหเข้าทางเลยทีเดียว
0: โอ้ไข่มดแดงของแท้จะต้องมีตัวมดแดงอยู่ด้วยถามใช่ไหมผัดถามที่ป่าเนาะอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
3: ยอดตาลหรือปีตา
0: ลอ๋อนี่คือปีตาลมันกินได้เหรอฮะ
3: ได้ครับเหมือนกับยอดเท้าครับ
0: นี่คือ140บาทเหรอฮะ
3: คร
0: ับ โอ้ทำไมราคามันอ๋อมันเอายากนะแม่
3: ป
0: ี
3: นขึ้น
0: นะอ๋อมันต้องปีนขึ้นถ้าแต่ที่อื่นก็ไม่เห็นกินเลยอ่ะมีที่นี่กินอร่อยไหมครับอ๋อนี่มาเลือกซื้อปีตาลปีตาลเหรอฮะชอบกินเหรอครับอันนี้รับมาจากไหนครับเนี่ย
3: จากลุงพลนะผม
0: ลุงพล
3: ใช่ครับลุงพลเข้ามาส่งให้
0: ลุง

0: พลเป็นคนปีนเหรอฮะ
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้ตามเสาะหาลุงพลน่ะฮะเขาบอกย่านนี้มีแค่ลุงพลคนเดียวเท่านั้นที่จะหาปีจานได้ลุงพลลุงพลอยู่ไหนตามหาลุงพลครับ
2: เขาบอกว่ากว่าจะได้ปลีตาลต้องมีความเสี่ยงสูงมาก

0: ี้ไปยังไงอะฮะ
1: จะใช้เหล็กคอยไว้หมดเลย
0: ไหนลุงผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเหล็กเลย
1: นี่ไง
0: ที่นี่ขึ้นแบบไม่มีพระองค์เหรอ
1: ไม่ไม
2: ่เอาแล้วพี่หนุ่มทำเหงื่อแตกในงานนี้เฮ้ยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองสู้ๆนะครับพี่หนุ่ม
1: มันจะมีช่วงตุลาถึงธันวามกราก็หมดแล้ว
0: ก็หมดแล้ว
1: ก็หมดแล้ว
0: ปีตังก็หมดแล้ว
1: ปีตังก็หมด
0: พี่ชนะแล้วจะมีไม่กี่เดือนที่มีรายได้แบบนี
1: ้ใช่
2: นี่แหละครับอาชีพหาปลีตาลที่ราคาแพงแต่ต้องแลกด้วยความเสี่ยงปลีตาลจะหาได้เป็นฤดูด้วยนะครับวันนี้อนุวัฒน์ทั่วไทยโชคดีมากๆที่ได้มาทันช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปลีตาลโอ้โห
0: ลุงเดี๋ยวนะแล้วลุงเอาอุปกรณ์อะไรขึ้นไปบ้าง
1: มีมีด
0: มีมีดแล้วก็มี
1: ไอ้นี่เตรียมไว้ตอก
0: อ๋อมีค้อนเอาไว้ตอกทอยขึ้นไป
1: ใช
0: ่นี่คือตอกตะปูคือเขาจะตอกงี้
1: ใช่
0: แล้วเหยียบตะปูไปอีกมือก็ค่อยๆจับ
1: จับ
0: แล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไป
1: ถ้ามือหลุดก็เท้าหลุดถ้ามือหลุดก็เท้าหลุด
2: ลุงเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นล่ะพี่หนุ่มอ่ะใจไม่ดีเลยครับเนี่ย
0: ใช่แต่อันนี้ไม่มีพระองค์เลยมีแค่ตะปูอย่างเดียวเนี่ยมันอันตรายแล้วมันก็เสี่ยงเกินนะ
1: เสี่ยงเกินสิ
0: งั้นผมขอแค่ดูอยู่ข้างล่างนะ
2: นี่รายการอนุวัฒน์ทั่วไทยนะเฮ้ยระดับพี่หนุ่มแล้วเนี่ยไม่ลองไม่ได้นะครับพี่ปีตาลหรือปลีตาลหรืองวงตาลอ่อนเป็นส่วนดอกของต้นตาลที่ชาวเหนือนิยมมาปรุงเป็นอาหารปลีตาลถือเป็นอาหารที่มีราคาสูงอยู่พอสมควรเพราะว่าปลีตาลต้องเก็บมาจากส่วนยอดของต้นตาลซึ่งก็ต้องอาศัยคนที่มีความชำนาญปีนขึ้นไปเก็บนั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้นตาลเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีขนาดสูงมากดังนั้นคนที่ขึ้นไปต้องมีความชำนาญมากๆนะครับหรือไม่ก็ต้องมีเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยเฮ้ยหวาดเสียวจริงๆครับลุงพลกลัวป้าแตนเป็นไม้คนละคน
0: เออลุงโชว์หน่อยโชว์ว่าได้ปีแล้วนั่นแหละ
2: อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับลุงโอ้โหหนึ่งเดียวได้ยกให้ลุงไปเลยสุดยอดจริง
0: ๆต้องใช้เชือกใช่ไหมลุงยอมไปฝั่งนี้ลุงลุงเอาจนเกลี้ยงเลยอ่ะนี่เวลาเขาเอาปลีตาลเนี่ยคือเอาหมดเลยนะฮะเกลี้ยงเลยลุงทำความสะอาดเกลี้ยงในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ลุงคนเดียวนะที่ปีนได้แบบนี้นอกนั้นไม่มีแล้ว
2: แม่ลุงเก็บปลีตาลจนหมดต้นแล้วครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ลงได้โอ้โหดูสิลงแบบชิวๆซะด้วยแต่คนข้างล่างล้วนหัวใจจะวายตุ้มตุ้มต่ำต่ำต่ำต่ำตุ้มตุ้ม
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากลุงไหนขอดูหน้าตามันหน่อยสิไอ้ปลีตาลโยนมาแถวนี้โยนมาแถวนี้จับมือหน่อยจับมือหน่อยพี่จะปล่อยมือนะ
2: ทีมงานอย่าแกล้งพี่หนุ่มนะครับโอ้โหหยอกหยอกหยอก
0: ใช่ที่ไหนเรากราบมาโอ้ยเราได้แล้วปีตาลลุงผมอ่ะไม่เคยปีนแบบที่เป็นตะปูแบบนี้ขึ้นไปลุงสอนผมได้ไหมมันยากไหม
1: ไม่ยากหรอก
0: ลุงก็ไม่ยากอ่ะลุงลองดูลองดูแล้วผมยังไงจับนี่ก่อน
2: นี่แหละครับอนุวัฒน์ตัวจริงเข้าถึงทุกเรื่องราวเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะครับแต่ไหวแน่นะพี่หนุ่มเดี๋ยวก็จะเสียฟอร์มจะเพ่
0: เอาจะชิงน้ำหนักแรง
1: ต้องสามัคคีกันนะมือถ้ามือหลุดก็เท้าหลุดนะ
0: อ้าวมือหลุดก็เท้าหลุด
1: จับตะปูไว้ก่อนเอาตะปูดึงขึ้นไป
0: จะเย็นตอนขึ้นเราไม่เท่าไหร่ตอนลงนี่ดิ
2: อ้าวพี่ดมที่มาของประโยคที่ว่าขึ้นได้แต่ลงไม่ได้โอ้โหไปที่ไหนก็สร้างตำนานอีกแล
0: ้
2: ว
0: แล้วเราทำไงอะลุง
1: คำลงมาเท้าคำลงมาก่อนคำลงมาเรื่อยๆมืออย่าให้หลุดเท้าคำลงมา
0: เดี๋ยวนะอีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยฝั่งเนี้ย

0: ถึงกับถอนหายใจเลยนะครับโอ้ลุ้นมากลุ้นสุด
1: ๆขึ้นไปแค่นี้ยังเหนื่อยเลยอ่ะมีนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับคนที่จะทำได้คือคนที่ฝึกมาแล้วชำนาญเท่านั้นและที่สำคัญแข็งแรงด้วยลุงพลพาผมไปทำอาหารด้วยได้ไหม
2: ได้
1: เมนูนะเอาแบบเด็ดๆเลยนะ
0: ได้ปรีตาแล้วลุงพลจะพาพี่หนุ่มไปทำเมนูเด็ดที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของชาวล้านนานะเจ้า
3: แล้วจะเหลือตรงไหนให้กินได้นะเนี่ย
1: มันเหลือเท่านี
3: ้มันช้อนยังไงเนาะ
4: ไม่ค่อยมีใครมาลูก
1: แล้วเราต้องลงไปในนี้หรอ
5: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: สันไลเลมอนสูตรใหม
10: ่เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
11: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
12: นุ่งเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
11: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25

0: จจริงจริงโดนปัน
1: นี้ครับถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
2: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
3: คืนนี้
2: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
5: ์และมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
4: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
5: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มัน
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99 บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน554เหลี่ยม
15: โทรออก
16: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพ

0: าพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแป้งชายมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
1: อุ้ยอุ้ยมันหักไปแล้วอ่ะ
2: แล้วจะเหลือตรงไหนให้กินได้นะเนี่ย
1: มันเหลือเท่านี้เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยนะมาช้อน
2: เอาละสิ
3: แต่มันก็เอายากมันจะได้กิโล
1: ก็เดี๋ยว
4: ฉันไม่เท่ากัน
1: ที่ไม่เท่ากันเท่าไหร่นะน้ำเย็นด้วยนะ
5: เสร็จภารกิจพิชิตปลีตาแล้วช่วงเวลานับจากนี้ไปจะพาทุกท่านไปพับกบแห่ไปพบกับเมนูหาทานยากที่ใช้ปลีตาลเป็นวัตถุดิบสำคัญจะมีเมนูอะไรบ้างเมนูนั้นจะอร่อยคุ้มค่าขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: อ่ะเราได้ปลีตาลมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แกยังไงฮะอ๋อมันก็ลอกไปแบบนี้ถูกไหมฮะ
6: จะได้ส่วนที่ยอดอ่อนของมัน
2: เป็นอาหารสุดยอดของคนภาคเหนือเหรอฮะ
6: ชั้นสูงเขาอยู่ที่สูงเลย
2: โอ้มันคืออาหารชั้นสูงจริง
5: ต้องบอกว่าต้นตาลจะมีทุกภาคของประเทศไทยส่วนใหญ่คนจะนิยมกินลูกตาลแต่คนภาคเหนือนิยมกินปลีตาลครับรสชาติขมเล็กน้อยนิยมนำมาทำเป็นอาหารและปรุงให้น้ำแกงเข้มข้น
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: มันหักไปแล้วอ่ะมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วจะเหลือตรงไหนให้กินได้นะเนี่ย
6: เหลือที่มือถือเลยแหละ
2: จริงอ่ะ
5: ขึ้นไปบนต้นตาลน่ะทั้งสูงทั้งเหนื่อย
2: ได
5: ้กินแค่เนี้ยเนี่ยนะโอ้ my god โอ้โหดูจากสีหน้าพี่หนุ่มแล้วเนี่ยรสชาติคงจะหวานอมขมกลืนแน่เลยพี
2: ่ทำไมเขาไม่บอกเราว่ามันจะขมเนาะมันขมอ่ะไม่ได้ขมหน่อยอ่ะขมเยอะเลยขมเยอะเลยที่หลังเราจะไม่ลองอะไรก่อนมันมีสรรพคุณทางยาไหมฮะ
6: ใช่มี
2: มันช่วยให้อะไรฮะ
6: ช่วยลดการขับลมเลย
2: แล้วเราทำยังไงต่อครับบรรดาแม่ครัวเชิญครับ
5: ระหว่างรอสาวๆเตรียมปลีตาลนั้นเครื่องปรุงในการแกงปลีตาลก็จะมีเนื้อไก่ข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกกะปิถ้าปลีตาล200กรัมใช้พริกประมาณก็สัก7เม็ดรับรองอร่อยชัวร
2: ์อ่ะอันดับแรกก็คือเราจะต้องเอาไอ้ที่แก่ๆใส่ก่อนหุยหอมมากเลยอ่ะเวลาต้มต้มกับไก่ใช่ไหมฮะ
6: ไก่ค่ะ
2: เราเคี่ยวนานไหมฮะต้มนานไหม
6: ประมาณครึ่งชั่วโมง
2: ครึ่งชั่วโมงแม่คนอีกนิดนึงอ๋อวิเคราะห์ด้วยเหรอ
6: เ
5: มื่อได้วัตถุดิบหลักคือปลีตาลแล้วเราก็นำมาผสมในแกงที่เราเคี่ยวจนได้ที่ต้องบอกว่ากลิ่นหอมรันจวนชวนรับประทานมากเลยนะครับเนี่ยตามสูตรข้าวสวยเตรียมเลยนะคนไปเรื่อยๆครับจนแกงเข้ากับเนื้อปลีตาลเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าถึงเครื่องแล้วหรือยัง
2: ใส่อันนี้ลงไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แกงปลีตาลนะครับขอชิมรสชาติหน่อยนะครับ
5: ต้องบอกเลยว่าหน้าตาน่ากินมากครับคุณผู้ชมดูสิเนี่ยดูน้ำลายไหลไม่เล่าโอ้โห
2: ก
5: ิน
2: ไก่กันอืมจะถามว่ามันมีความขมอยู่ไหมมีเล็กน้อยเออมียำด้วยนะอันนี้คือยำปลีตาล
5: ถือว่าเป็นอาหารที่พี่หนุ่มเคยกินที่นี่ที่แรกไปมาทุกจังหวัดกินมาทุกอย่างแต่ไม่เคยได้ลิ้มรสอาหารชั้นสูงอย่างปลีตาลมาก่อนเลยครับโอ้โหครั้งเนี้ยถือว่าคุ้มจริง
2: ๆสุดยอดที่สุดของอาหารที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับความสุดยอดยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปชิมไปกินอาหารที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นขุมทรัพย์ของเขามีบางคนเท่านั้นที่จะสามารถหาอาหารประเภทนี้ได
5: ้ของดีที่นี่ยังมีอีกหลายอย่างเราจะไปหาผัมกันต่อผัมคืออะไรหลายคนสงสัยเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: แม่ตุ้ม
3: เจ้าน
2: ี่ไงสวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
2: โอ้ จะพาผมไปหาอะไรนะ
3: หาผ
2: ั
3: มค่ะ
2: หาผัมไข่ผัมใช่ไหม
3: ไข่ผัมค
2: ่
3: ะ
2: ไปหาได้เลยนะฮะ
3: ได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: โอเคเอาไปหาไข่ผัมกันเลยครับ
5: ได้เวลาออกหาไข่ผัมกันแล้วคุณป้าพาพี่หนุ่มแว้นแบบสะบัดเลยครับไปครับเตรียมเข้าป่าหาผัมกัน ต้องบอกว่ากว่าจะถึงแหล่งน้ำหาผำโอ้โหทางมันลึกมากคุณป้า
1: ทำไมมันอยู่ลึกอยู่ไกลขนาดนี้แม่มีคนอื่นรู้ไหมว่ามี
7: ไม่มีหรอก
1: ไม่มีใครรู้นี่แม่รู้อยู่แม่รู้อยู่คน2คนนะแล้วอุปกรณ์ในการไปหาคืออะไร
7: อุปกรณ์
1: พออ๋อนี่ๆๆผมเห็นแล้ว
7: อ
1: ัน
7: นี้คือหิงค่ะ
1: ฮะขออีกที
7: หิง
5: ถึงกับตกกระจายเลยครับหิงคือสวิงครับพี่นม
1: ผมว่ามันไม่ใช่สวิงหรอกมันก็อาจจะเป็นหมวกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใ
5: ช่โอ้ยพี่นมดีไซเนอร์พี่นมจะเอาสวิงมาทําหมวกไม่ได้นะครับโอ้ยคิดได้ไงเนี่ยพี่นม
1: เอาหิงไปหาผำนี่คือสระน้ำที่แม่บอกเหรอมันเหมือนแบบมันเหมือนบ่อน้ำล้างหรือว่าสระน้ำล้างอะแม่ดูดิแล้วเราต้องลงไปในนี้เหรอ
7: ลงในนี้ค่ะ
5: ถึงกับตะลึงไปเลยสิครับพี่หนุ่มที่เขียวๆลอยอยู่บนน้ำนี่แหละครับเขาเรียกว่าไข่ผำเป็นพันไม้น้ำประเภทลอยน้ำขนาดเล็กพบในแหล่งหนองบึงหรือว่าแหล่งน้ำขังรูปร่างเป็นเม็ดสีเขียวกลมหรือเกือบกลมไม่มีรากเป็นพืชที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก
1: แม่มึงกินได้เหรอ
7: ได้
1: รอ
7: เข้าไปแกงเข้าไปผัดแล้วก็เอาไปทอด
1: เอาละสิ
7: แต่มะนาวยากกว่าจะได้กิโล
1: กว่าจะช้อนได้ไม่ง่ายเลย
7: ไม่ง่ายยาก
1: เดี๋ยวแม่สอนผมนะ
7: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวเราไปช้อนผำกันนะครับตอนนี้เราจะลงไปหาผำซึ่งก็ยังงงอยู่ว่าเขาจะช้อนยังไงนะครับยังไงครับแม
5: ่เห็นมันมีเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ว่าจะช้อนกันง่ายๆนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรแต่เชื่อมือพี่หนุ่มได้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังอยู่แล้วยกเว้นพวกเราไ
1: ปแล้วตะแกรงผ้าเขียวทำสองชั้นเพื่อจะกรองเอาไอ้ตัวผําเล็กๆเนี่ยเข้าไปข้างในได้แต่ไอ้พวกแหนที่มันใหญ่กว่ามันจะเข้าไม่ได้เราก็เลยช้อนได้อย่างนี้ถูกไหม
5: อุ้ยส่งได้เลยครับพี่ส่งไม่แบดแซนไม่บ่อยเอ้ยแต่รอดูกันต่อไปว่าจะได้ผําหรือเปล่า
4: จำไม่เท่ากัน
1: เออที่ไม่เท่ากันเท่าไหร่นะน้ำเย็นด้วยนะนี่แล้วดูทีมงานนั่งสั่งกันอยู่ริมตลิ่ง
5: อู้หูทีมงานดูชิลจังเลยเนี่ยเอ้ยเทปเนี้ยพี่หนุ่มแอคชั่นเฮ้ยตกลงมาถ่ายรายการหรือว่านั่งชิลกันเนี่ยเนี่ยโอ้โหงง
1: โอ้ยก็ได้เยอะอยู่นะนี่อ๋อน้ำน้ำเห็นมันหนักๆนี่คือน้ำหรอคือมันต้องอาศัยว่าต้องดันน้ำให้มันไอ้นี่มันไหลเข้าไปเนี่ยดูดิเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันคือผำอ่ะเฮ้ยเหมือนแบบไข่ปลา
5: ได้ผำพอสมควรแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปประกอบอาหารกันจะมีเมนูอะไรบ้างและน่ากินขนาดไหนไปดูกันครับ
1: มันจะอร่อยมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูฮะเมนูจากผำครับปลาร้าใส่เยอะได้แม่ใส
7: ่หมูกระโดงทำไมชอบปลาร
1: ้
7: า
1: เอาอ่ะ
7: ไอ้ตะก้อ
1: คุณละรสชาติอ่ะสามอย่างมีรสชาติแตกต่างกันหมดเลย
8: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
11: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
12: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
11: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
11: ใหม่ซิตรา
13: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
14: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
15: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
14: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
15: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
14: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: ำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
1: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
2: พ่อทำไงดีลูก
0: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
3: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: ร้อนอะไรนะคุณรสชาติอ่ะ3อย่างนี้รสชาติแตกต่างกันหมดเลยแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนรสชาติไปตามอาหารอุ๊ยอันนี้แปลกเลยแม่นี่น่าถึงขายดี
6: หลังจากที่เราได้ผัมอย่างยากลำบากต่อไปจะเป็นการรังสรรค์เมนูต่างๆจะล้ำขนาดไหนมาชมกันครับเมนูแรกเป็นผัดผัมครับ
5: ผัดผัมอ้าวมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับ
7: มีหอมมีกระเทียมมีตะไคร้มีใบมะกรูดมีพริกแด
5: ้โอเคแล้วเราเริ่มจะแบบวิธียังไงครับ
8: ใส่กระทะค
5: ่
8: ะ
6: วันนี้เชฟหนุ่มและลูกมือของเขาจะทำผัดผัมแบบล้ำขนาดนะเจ้าล้ำแต่แต่ล้ำจัดนัก
5: อุ้ยรู้สึกว่าไฟมันแรงเกินไปโอเคอารีไฟหน่อยครับโอเคไม่ได้กินแน่วันนี
6: ้เสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปผัดรวมกันหลังจากนั้นก็ใส่พระเอกของเราลงไปนั่นก็คือผัมนั่นเองตามด้วยกะปิปลาร้าแล้วก็ผัดจนเริ่มแห้ง
5: ปลาร้าใส่เยอะได้แม่ใส
7: ่เยอะก็โด่งทำไมชอบปลาร
5: ้
7: า
5: เอาแล้วยังไงต่อครับแม่แม่ลองชิมก่อนไหมคือ
9: ร้อน
5: ร้อนร้อนร้อน
6: โอ้ยพี่หนุ่มอันน่าช็อตฟิลป้าหน้าหน้าหน้าหน้า
5: ร้อนอะไรนะ
6: แม่พี่หนุ่มเล่นทุกช็อตเลยนะเสร็จแล้วครับ1เมนูหอมหน้าตาดีรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาชิมครับเมนูต่อไปผัมทอดเมนูนี้ก็อร่อยรสไม่แพ้กัน
5: มาแม่มาแม่มา
6: เริ่มจากการนำผัมไปชุบแป้งและเอาไปทอดในกระทะเมนูง่ายๆแต่หากินยาก
7: เร็วขนาดเก่งเร็ว
5: ไม่มาพญานาคไหม
6: แหมพี่หนุ่มจะทอดเป็นตัวพญานาคดูเป็นงูมากกว่านะ
7: ถ้าอร่อยนี่ฝีมือไม่ตุ้มนะถ้าไม่อร่อยนี่ฝีมืออ
5: ร
7: ่อย
6: เมนูสุดท้ายยำผัมครับโอ้โหเป็นเมนูง่ายๆแต่มากด้วยความอร่อย
5: เสร็จแล้วครับเมนูจากผัมนะครับเชื่อว่าหลายคนไม่เคยกินซึ่งผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันขออนุญาตชิมแต่ละเมนูนะแม่ขอผมของทอดก่อนเนาะจะบอกว่ามันคือทอดมันก็ไม่เชิงทอดมันอันนี้แนะนำว่าอร่อย
10: อันนี้ผัดผัม
5: ผัดผัมนี่ต้องกินกับข้าวเหนียวนะแม่นะนี่ผัดผัมครับมันอร่อยอ่ะอันนี้คือยำใช่ไหมครับแม่
10: ครับผมอันนี้ยำผัม
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ดมหิวตามเลยนะครับเนี่ยอุ้ยอร่อยไม่เกรงใจใครจริง
5: ๆคนละรสชาติอ่ะสามอย่างนี้รสชาติแตกต่างกันหมดเลยแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนรสชาติไปตามอาหารอุ้ยอันนี้แปลกเลยแม่ไม่น่าถึงขายดีเป็นเมนูที่หากินยากแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าน้อยคนนักที่จะรู้แหล่งแล้วก็น้อยคนนักที่จะทำเป็นคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความรู้สึกว่ามันคือสุดยอดมากใครมากินใครมาชิมรับประกันเลยว่าติดใจแน่นอนนะฮะขอบคุณนะครับแม่ครับโอ้โหวันนี้ครบรถจริงๆนะครับมาวันเดียวฮะแต่ได้สัมผัสวิถีชีวิตแท้ๆของชาวบ้านได้กินอะไรแปลกๆได้เจอวิถีแปลกๆและไม่น่าเชื่อว่าของเหล่านี้จะกินได้แต่สุดยอดจริงๆครับคืออันนี้ตัวผู้และอันนี้ตัวเมียซึ่งอ๋อตัวผู้มันจะกลมๆหน่อยโอ้ไอ้อีกตะปูอีกตัวอยู่ไหนอ่ะไม่แต่ตอนลงเนี่ยจะยากแหละ
11: มันต้องอาศัยว่าต้องดันน้ำให้มันไอ้นี่มันไหลเข้าไป

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์หน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรเรื่องของฟ้าฝนน้ำท่วมนะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: วันนี้ส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะการเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทุกวินาทีคือนาทีชีวิตนะคะปทุมธานีมีเหตุการณ์ที่นำหญิงหมดสติค่ะคุณผู้ชมเอาออกจากบ้านนะคะแต่ว่าระหว่างลากเรือช่วยนำส่งโรงพยาบาลระหว่างทางเรือพร้อมกับตัวผู้ป่วยเนี่ยตกลงมาจากรถกระบะต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงก็ดูแบบเจ็บปากออกเจ็บปากเจ็บป
4: ากอยู่ตรงกูก่อน
3: ไม่ได้ไหมลงเลยลงเลยลงเลย
5: ที่อยู
3: ่เอาไปไป
5: แต่หนูเคยไป
3: ไว้เบาๆจับเรือไว้เดี๋ยวเรือไหลจับเรือไว้ด้วย
5: ไป
1: คุณผู้ชมคะพูดไม่ออกเลยนะคะคือนาทีชีวิตจริงๆแล้วทุกคนพยายามช่วยกันน่ะ
2: คือทุกคนรีบแหละ
1: ทุกคนต่างคนต่างรีบอะค่ะ
2: แล้วก็หวังดีกันหมด
1: หวังดีกันหมดนะคะมันหลายอารมณ์จริงๆแล้วทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปประสบเหตุการณ์นี้ระหว่างลงพื้นที่น้ำท่วมปากซอยรังสิตนครนายก13ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะชาวบ้านต้องช่วยหญิงอายุ47ปีเนี่ยช่วยกระทำ CPR ระหว่างที่เธอเนี่ยหมดสตินำตัวของผู้ป่วยเนี่ยขึ้นเรือพลาสติกแล้วนะคะแล้วที่เราเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งดูแลใกล้ชิดร้องไห้ตลอดเวลานั่นคือสามีของเธอนะคะก่อนหน้านั้นทีมข่าวรับแจ้งจากกู้ภัยให้ไปช่วยกันแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านน่ะเขาตัดสินใจเอารถเขาเลยมาจอดเทียบขึ้นกระบะผมเลยแล้วก็จะพาส่งโรงพยาบาลชาวบ้านก็รีบเลยค่ะยกเรือที่มีผู้ป่วยเนี่ยขึ้นท้ายกระบะแต่ขับไปไม่ถึง50เมตรมีเสียงตะโกนบอกระวังระวังนะคะก็ไม่ทันเรือกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่นั่งประคองเนี่ยร่วงตกลงมาจากท้ายกระบะชาวบ้านก็ต้องกรูกันเข้าไปช่วยยกเรือกลับขึ้นมาบนถนนอีกครั้งหนึ่งและจังหวะนั้นค่ะมีพยาบาลหญิงที่กำลังเดินทางกลับบ้านเห็นเหตุการณ์คุณพยาบาลก็เลยรีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจแล้วมีรถกู้ชีพผ่านมาฝั่งตรงข้ามภายในรถเนี่ยมีผู้ป่วยอีกรายอยู่แล้วนะคะก็มีอันเนี้ยกู้ชีพเลยเป็นผู้ชายมาช่วยสลับกับพี่พยาบาลในการปั๊มหัวใจแล้วก็ให้รถนำผู้ป่วยที่อยู่ภายในส่งโรงพยาบาลไปก่อนจากนั้นมีชาวบ้านเอากระบะอีกคันคุณผู้ชมมาช่วยรับหญิงที่หมดสติคนนี้ส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ชาวบ้านบอกก่อนหน้านี้สามีไปเจอภรรยาหมดสติอยู่ในบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมก็เรียกเพื่อนบ้านช่วยกันยกร่างใส่เรือแล้วชาวบ้านช่วยกันเองนะคะลากเรือลุยน้ำออกจากซอยแยก5มาไกลมากมาถึงปากซอยเพื่อมาขอความช่วยเหลือค่ะ
3: คือเขาเป็นลมเขาเป็นลมอยู่ที่บ้านเหรอ
6: ใช่เขาล้ม

0: เราลากมา
1: ลากใส่เรือออกมาเหรอจากปากทางนี้เข้าไปไกลไหมอ่ะ
0: ไกลเหม
1: ือ
0: นกันพี
1: ่หรอ
0: แต่จะออกจากบ้านก็ลำบากเพราะน้ำท่วม
2: เนี่ยโอ้โหคือลากมาไกลด้วยอะค่ะล่าสุดเนี่ยตอนนี้หญิงคนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะก็อยู่ระหว่างการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะขอส่งกำลังใจและขอให้เธอปลอดภัยนะคะและขอบพระคุณทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วไม่มีใครแบบมองผ่านเรื่องนี้ลงมาช่วยกันเท่าที่แรงกำลังจะทำได้ก็ขอให้ความพยายามทั้งหมดประสบผลสำเร็จนะคะ
3: นะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงน้ำท่วมนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาตามข่าวลือก่อนหน้านี้ตกลงจะปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่มาแล้วนะฮะเม
2: ื่
3: อคืนตอนตีสามนะครับและณขณะนี้ยังอยู่ที่อัตรานี้ไอ้อัตรานี้แหละคุณผู้ชมครับทำให้ชาวบ้านต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะล่าสุดที่ชัยนาทครับบางจุดตอนนี้ท่วม2เมตรแล้วครับ
4: นะตอนนี้กระแสน้ำนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องด้วยหมู่ที่5นะครับนะตอนนี้แนวกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับได้พังทลายลงนะแล้วก็น้ำกำลังเข้าสู่ในชุมชนนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะนี่ทุกท่านครับท่านดูนะฮะว่าสเต็ปน้ำเนี่ยนะครับน้ำในแม่น้ำเนี่ยยังสูงกว่าพื้นที่ตรงนี้เยอะนะครับแต่นี่
3: คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่น้ำเนี่ยเข้าพื้นที่หมู่5โพนางดำตกที่จังหวัดชัยนาทแล้วนะครับหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจนแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงตี3ในคลิประบุว่าแนวกระสอบทรายของแม่น้ำเจ้าพระยาพังแล้วครับน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วให้ประชาชนรีบเก็บของขึ้นที่สูงจริงๆหลายท่านคิดว่าน่าจะเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีเหมือนกันล่าสุดทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับลงพื้นที่นะครับพบว่าเอาเฉพาะจุดนี้นะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า60หลังคาเรือนวัดเจอน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย1วัดแล้วบางจุดครับระดับน้ำสูงมากนะฮะ2เมตรครับสูงถึงคอแล้วตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยต้องใช้เรือในการสัญจรครับ
5: สูงมากก็ข้ามวัดนะครับเช้านี้ครับ
6: ระดับน้ำระดับน้ำด้านในสูงมากไหมพี
5: ่สูงครับก็คือพายเรือได้แล้วครับ
6: ครับเมื่อคืน
5: ประมาณ2เมตร
6: ครับเมื่อคืนชาวบ้านเขาขนของกัน
5: ใช่ครับขนของทั้งคืนครับแล้วก็ทางผู้นำทางเทศบาลก็ช่วยกัน
7: ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ลุยเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้ลุยเข้าไปแค่เดียวเนี่ย
6: คร
7: ับต้องขยเองไม่งั้นเข้าปากแน
6: ่ก็คือตอนนี้ก็คือต้องใช้เรืออย่างเดียว
7: ต้องใช้เรือแล้ว
6: แล้วตอนนี้เราได้อพยพออกมาอยู่ข้างนอกไหมครับ
7: ครับอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกกัน
3: คุณผู้ชมลองดูระดับน้ำข้างหลังคุณพี่เขาก็ได
2: ้ก็จะมิดหลังคาแล้ว
3: นั่นหลังคาใช่ไหมน่ะ
2: ค่ะก็ที่พี่แกบอกคือเขย่งคุณลุงบอกมันก็เข้าปากแล้วมันจะท่วมหัวแล้วนะคะก็อยู่กันไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คือมาใช้ชีวิตกันอยู่บนถนนที่มันสูงกว่านะคะต่อเนื่องจากพื้นที่ชัยนาทก็คือสิงห์บุรีปรากฏว่าพอมวลน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำเหนือมาเนี่ยแรงดันน้ำมาทำให้หมู่ที่1ของตำบลทับยาอำเภออินบุรีน้ำดันลอดแนวตะเข็บเขื่อนยาวประมาณ100ถึง200เมตรนะคะสาเหตุหลักมาจากรอยต่อระหว่างพื้นถนนเขื่อนและแนวพนังคอนกรีตประกบไม่สนิทพอน้ำในแม่น้ำมีระดับสูงมีแรงดันเพิ่มมันก็เลยทะลุออกมาได้นะคะแล้วไปท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบโครงสร้างพร้อมเฝ้าระวังชุมชนกว่า300หลังคาเรือนหากระดับน้ำและแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
8: เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะกลับมาที่ขายได้เร็ววันนี้อาจจะเร็วภายในวัน2วันนี้ครับแต่เนื่องจากเราก็ไม่ทราบอีกว่าแผ่นปูที่ทำไว้เนี่ยจะทนต้านทานแรงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เรากังวลคือว่ากลัวแผ่นปูจะล้มหรือเอ็นมาก็จะทำให้เปิดบาดแผลกว้างขึ้นหรือว่าปริมาณน้ำก็จะไหลเข้ามาได้มากกว่าเดิม
3: ล่าสุดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำมีระดับน้ำเพิ่มอีกประมาณ 40-70 เซนติเมตรนะครับตอนนี้ปภ.เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแล้วล่าสุดเนี่ยผมไปเจอโพสต์ของอาจารย์เสรีสุภาราทิตย
2: ์
3: อาจารย์เพิ่งจะอัปเดตนะฮะบอกว่าตอนนี้พื้นที่วิกฤตเหนือเขื่อนนะชัยนาทอุทัยธานีที่อยู่นอกคันกั้นน้ำพื้นที่วิกฤตใต้เขื่อนนะครับอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาส่วนพื้นที่แม่น้ำ

0: น้ำสายรองที่ตอนนี้หนักหน่อยคือริมแม่น้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีนของสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับ
1: ค่ะนี่คือบรรดาจุดเสี่ยงต่างๆที่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำเหนือที่จะไหลบ่าลงมาด้วยนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือจังหวัดปราจีนบุรีปีนี้ก็หนักมากๆนะคะแล้วก็ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงได้80เซนติเมตรถึง1เมตรเลยนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยใช้คำว่าด่วนที่สุดเลยในการแจ้งเตือนรับมือกับระดับน้ำท่วมนะคะตำรวจภูธรบ้านสร้างก็มีการระบุข้อมูลไว้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาว่าน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มอีกประมาณ1เมตรในช่วงกลางคืนขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยกของไปไว้บนที่สูงนะคะตัดไฟชั้นล่างไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเลยค่ะทีนี้การเดินทางที่จะเข้าอำเภอบ้านสร้างให้ใช้ทางเข้าแยกตำบลธนกิจก่อนถึงสี่แยกบ้านสร้างบริเวณวังกุ้งถนนหน้าโรงเรียนที่ปิดชั่วคราวเนี่ยนะคะรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ไปแล้วนะคะตอนนี้มีการวางกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าตลาดและย่านเศรษฐกิจเอาไว้ส่วนทางหลวง3481ช่วงบ้านสร้างบางขนาดยังพอผ่านได้ค่ะแต่ก็มีน้ำท่วมเป็นระยะส่วนช่วงเข้าเมืองปราจีนบุรีรวมถึงทางหลวงหมายเลข3076แล้วก็ยังมีถนนอีกหลายเส้นนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าให้งดใช้เส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นปราจีน5050ปราจีน4002และปราจีน4049นะคะส่วนช่วงเย็นเมื่อวานปภแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะพื้นที่บ้านสร้างมีน้ำท่วมและคาดว่าจะสูงกว่าน้ำท่วมปี56ตั้งแต่80เซนติเมตรถึง1เมตรเลยนะคะก็ขอให้รีบอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
0: อ่ะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นะฮะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์น้องใบเตยของเราลงพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับพบว่าระดับน้ำที่เห็นเนี่ยคือลดลงแล้วนะแต่ลดลงน้อยฮะลดลงประมาณ 2-5 เซนติเมตรชาวบ้านเนี่ยเริ่มออกมานี่เดินลุยน้ำซื้ออาหารของที่จำเป็นไปกักตุนในบ้านมากขึ้นแต่ทุกคนยังต้องใช้วิธีการลุยแบบนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่วันที่26กันยายนอยากให้น้ำลดเร็วๆอย่างน้อยเนี่ยจะได้ขับรถออกไปซื้ออาหารได้ตอนนี้รถมันยังใช้ไม่ค่อยได้เห็นไหมฮะใช้ได้แต่รถใหญ่รถกระบะมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องลุ้นหน่อยนะอีกเรื่องที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องของไฟฟ้ากลัวถูกไฟดูดครับแต่จะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยเนี่ยแหมมันก็ใช้ชีวิตลำบากนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ทั้งความเสี่ยงความเดือดร้อนความกังวลครับ
2: ห่วงเรื่องไฟฟ้าครับ
3: ใช่ครับห่วงเรื่องไฟฟ้า
2: เพราะว่าบางทีมันมีปลั๊กไฟที่ว่ามันไม่พ้นน้ำอ่ะใช่บางแล้วก็สมมติถ้าเราสับแล้วมันก็ใช้บางอย่างไม่ได้เหมือนกันใช่
3: ก็คือกลัวเรื่องของไฟดูดใช
2: ่ครับเพราะเห็นข่าวอยู่ว่ามีคนโดนไฟดูดก็เลยระแวงเหมือนกันครับถ้าเราไม่มีแก๊สเนี่ยครับเราก็ต้องใช้กระทะไฟฟ้าพวกนี้แบบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยกินก่อนครับ
3: ไปที่บ้านนอนท่วม
2: ประมาณช่วงเอวครับ
1: เนี่ยค่ะก็น้ำสูงกันหลายจุดมากๆนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็พบว่าหลายจุดนะคะสถานการณ์มันหนักกว่าที่คิดและมันเกินกว่าที่ชาวบ้านคาดการไว้และยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากเลยนะคะชาวบ้านบางคนเนี่ยทำมาหากินไม่ได้อาหารน้ำดื่มที่ตุนไว้ก็ใกล้หมดนะคะโครงการวันสร้างสุขค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมส่งต่อน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ยังรอความช่วยเหลือกันอยู่นะคะโดยสามารถบริจาคได้ค่ะผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะคะหรือสามารถสแกน QR code ผ่านทางหน้าจอนะคะซึ่งเงินบริจาคไม่สามารถหักภาษีได้นะคะโดยหลังจากที่เราเริ่มเปิดรับบริจาคไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงข่าวเที่ยงช่องวันนะคะสรุปยอดณตอน 4:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่ 153,550 บาทนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตยอดให้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะ
0: คุณผู้ชมนี่ล่าสุดทางปภ.นะฮะส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมพื้นที่ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพทันทีนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะครับส่วนที่กรุงเทพนะครับ2จุดที่หนักๆนะฮะคือแฟลตคลองจันทน์กับเคหะร่มเกล้าคลองจันทน์เนี่ยลดแล้วทำให้วันนี้ท่อซิ่งย้ายที่แล้วนะฮะย
1: ้
0: ายไปที่ร่มเกล้าแต่ติดปัญหาก็คือว่าระดับน้ำในคลองที่จะระบายออกเนี่ยมันยังสูงเพราะฉะนั้นท่อซิ่งที่ร่มเกล้าก็เลยทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ณขณะนี้แต่เริ่มที่แฟลตคลองจันทน์ก่อนคุณผู้ชมที่บางกะปิตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยลดลงจนถือว่าสามารถเดินเข้าเดินออกแบบลุยน้ำได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้นี่เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องท่อซิ่ง

0: ก่อนหน้านี้4เครื่องเข้ามาช่วยระบายน้ำทำให้จุดที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูงตอนนี้เหลือประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรนะครับชาวบ้านหลายท่านเริ่มกลับเข้าไปสำรวจความเสียหายในบ้านของตัวเองเร่งทำความสะอาดหลายคนไปเปิดรถโอ้โหน้ำตาตกในเลยรถเละหมดเลยขับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พังเสียหายกันไปหมดนะครับส่วนผู้ประกอบการหลายคนต้องขนอุปกรณ์ทำมาหากินออกมากองริมทางเพื่อมาคัดแยกก่อนอันไหนใช้ได้อันไหนทำความสะอาดได้อันไหนต้องทิ้งบางคนก็ต้องขนของออกไปทิ้งเลยและล่าสุดเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปอีกจุดหนึ่งนะคลองจันทน์เริ่มลดไปที่เขตร่มเกล้าหน่อยร่มเกล้าบอกจะตายแล้วจะแย่แล้วน้ำเน่าแล้ว
1: ร่มเกล้าเนี่ยหนักตรงที่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยมันหนักกว่าคลองแสนแสบคือมันลง
0: มันยังสูงอยู่
1: มันสูงไงแล้วไม่รู้จะดึงน้ำออกไปยังไง
0: ซึ่งตอนนี้ที่เนี่ยวันที่6แล้วคุณผู้ชมระดับน้ำบางจุดนะถึงหัว
1: ฮะ
0: ถึงหัวก็มีหัวเข่าก็มีนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้เนี่ยดูรถคันนี้สิยังจมอยู่แบบนี้6วันแล้วเมื่อคืนถามว่าท่อซิ่งมาหรือยังมาแล้วนะฮะท่อซิ่งมาแล้วเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดใหญ่เนี่ยมาแล้วเตรียมเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนแต่ประเด็นคืออย่างที่เราคุยกันคลองประเวศบุรีรมย์อ่ะที่เป็นที่ระบายน้ำปลายทางในจุดนี้คลองมันยังสูงฮะชาวบ้านก็ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่คลองมันจะลดสักทีถ้าเร่งสูบน้ำได้เต็มกำลังน้ำก็จะได้ลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักงานเขตลาดกระบังแจ้งเตือนประชาชนริมคลอง1เฝ้าระวังระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับนี่นะฮะประกาศล่าสุดนะครับหลังจากเร่งสูบน้ำออกจากเคหะร่มเกล้าลงคลองประเวศบุรีรมย์ขอให้ประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยกของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าสูบน้ำออกจากชุมชนก็ต้องไปทิ้งคลองก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ริมคลองก็ต้องระวัดระวังกันด้วย
1: ค่ะทีมข่าววันนี้ของเรายังเกาะติดสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมถ้ามีความเคลื่อนไหวสำคัญเรื่องของน้ำท่วมในทุกพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานแล้วก็เดี๋ยวมีให้ตามต่อในอีกหลายจุดในข่าวเที่ยงวันนี้ด้วยแต่ขออนุญาตสลับอารมณ์นะคุณผู้ชมมาดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะที่ล่าสุดเทควันโดภูมิเซ่ไทยคว้าเพิ่มอีก2เหรียญค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไปดูผลงานของเทควันโดภูมิเซ่ไทยค่ะที่เรียกว่าทำผลงานยอดเยี่ยมมากๆในงานมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะนาวินปินทสูตรลงแข่งขันประเภทบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทำคะแนนได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของยุนครูซองจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนค่ะส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเฮอุสยาเปจากฟิลิปปินส์ขณะที่ประเภทบุคคลหญิงใบปอทิตารีสามารถทำผลงานคว้าเหรียญทองแดงมาได้นะคะส่งผลให้ทัพเทควันโดคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันภูมิเซ่ในวันเดียวกันสรุปตารางเหรียญไทยยังอยู่ในอันดับที่6นะคะอัปเดต10โมงเช้าของวันนี้ค่ะอันดับ1เป็นจีนมีอยู่154เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองอันดับ5เป็นอิหร่าน12เหรียญทองนะคะในขณะที่ไทยเราอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงมีเหรียญรวมทั้งหมด38เหรียญค่ะ
3: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: คุณครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาดูกันหน่อยนะฮะชาวปทุมธานีบอกร้องไห้แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงน้องหมาที่เลี้ยงไว้12ตัวน้ำท่วมทางเข้าออกเนี่ยจะซื้อของก็ลำบากคือไม่ใช่แค่คนที่ขาดแคลนหมาก็จะไม่ไหวเหมือนกันแต่น้ำยังท่วมอยู่เลยช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
4: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
5: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
6: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
0: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
1: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้ร่วมข่าวใหญ
1: ่คุยข่าวใหญ่
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้
5: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทย

0: ไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: แอร์ไมเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
3: เล็กทุ่มของไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ทุ่มของไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
6: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: ย่างสดไอ้มันเป่าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
8: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
16: พิเศษลูกค้า AAS
15: เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน594เหลี่ยม
15: โทรออก
17: Like the Sky 300 milliliters Be your original Like the Soy Original Number 1 Brand Thailand 300 milliliters
18: Like the Soy อร่อยคุ้มค่า
19: It's real
20: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซนนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
21: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
22: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
21: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
20: นิดเดียวไม่ต้อง
21: มันเป็นเนื้อครีม
20: ใช
0: ่
20: เ
0: นี่
20: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
21: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
23: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
24: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
25: ได้ไหมครับ
4: Formos Omega 369
26: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันปะ
27: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
28: พ่อทำไงดีลูก
26: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีนปะ
25: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
1: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
2: ์น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
3: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
2: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับหลายพื้นที่หนักจริงๆนะครับอย่างเช่นที่ปทุมธานีที่คลองหลวงก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่น้ำท่วมหนักน
20: ะ
3: มีท่านนึงนะฮะบอกว่าเป็นห่วงคือไม่ใช่ห่วงแค่คนด้วยกันนะห่วงน้องหมาที่เลี้ยงไว้ถึง12ตัวด้วยว่าน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยคนก็จะไม่มีจะกินแล้วหมาก็จะไม่ไหวแล้วแล้วจะให้ฝ่าน้ำท่วมเข้าๆออกๆเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้อยากให้ระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับจะได้ออกไปทำมาหากินได้ครับ
7: ช่วยมาระบายน้ำให้เราออกนิดหน่อยได้ไหมไม่ต้องทั้งหมดก็ได้อะเพื่อที่เราจะได้ออกไปซื้ออาหารให้เด็กๆได้อะลำพังเราไม่ลำบากเลยเรามีไข่เรากินน้ำเราอยู่ได้เรามีผักรอบๆ บ้านเราเก็บได้แต่เด็กๆอ่ะพอเราให้เขากินไม่อิ่มอ่ะเขานั่งมองหน้าเราอ่ะเรานั่งร้องไห้กับเด็กๆอ่ะ
20: เข้าใจเลยหัวอกคนเลี้ยงสัตว์นะคะคุณผู้ชมคะจริงๆอ่ะคนบางทีบางคนนะ
3: ครับ
20: คนอดได้แต่ว่าให้หมาแมวที่เลี้ยงเนี่ยไม่อยากให้มันอดน่ะ
3: เพราะว่าเขาก็เปรียบเสมือนลูกอ่ะนะแล้วมีตั้ง12ตัวเนี่ยพี่คนนี้เขาก็พูดไปก็ร้องไห้ไปกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าอยากให้รีบระบายน้ำหน่อยได้ไหมมันจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของปทุมธานีสร้างความเดือดร้อนหนักมากนะครับจุดนี้คือที่อำเภอคลองหลวงนะครับคุณนวรัตน์แสนแก้วอาศัยอยู่คนเดียวกับหมา12ตัวน้ำเนี่ยยังมาไม่ถึงตัวบ้านจะเห็นว่าแถวๆบ้านยังแห้งแต่ประเด็นคือทางเข้าออกของบ้านทั้งหมดอ่ะน้ำท่วมสูงหมดเลยคือออกไปไม่ได้เลยฮะออกไปที่ปากซอยนี่ไม่ได้แล้วแล้วท่วมมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนติดเกาะอยู่ในบ้านเนี่ยของเราต้องใช้รถทีมข่าวเนี่ยลุยเข้าไปพี่นวรัตน์ก็ร้องไห้ฮะบอกว่าในซอยนี้มีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลังทำให้ไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือไม่ได้เป็นชุมชนเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ต้องการสิ่งของอะไรมากเพียงแค่ต้องการให้ช่วยระบายน้ำจะได้ออกไปซื้ออาหารได้โดยเฉพาะอาหารของน้องหมา12ตัวซึ่งมันก็ต้องกินกันทุกวันนะครับเบื้องต้นนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เราก็เลยมอบอาหารสุนัขให้เท่าที่เราจะมอบได
20: ้
3: เป็นการเบื้องต้นไปก่อนนะครับนี่
20: ฮะ
3: น้องเติ้ลนะฮะเป็นตัวแทนทีมข่าวช่องวันสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับ
20: ค่ะก็จริงๆเนี้ยยังมีอีกหลายพื้นที่เลยที่สัตว์เดือดร้อนแล้วก็มีหลายจุดหลายหน่วยงานที่รับบริจาคอาหารสัตว์หมาแมวอยู่นะคะก็สามารถร่วมสมทบบริจาค กันไปได้นะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะที่เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะจะไปที่อปทของจังหวัดจะไปที่สำนักงานเขตก็ได้แต่หลายคนบอกตอนนี้ตัวยังออกไม่ได้เลยก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วก็กรุงเทพมหานครบอกว่าไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนะคะทีนี้คนที่บ้านเรือนเสียหายวันนี้ลงทะเบียนได้แล้วนะคะแต่คนที่ถ้าเกิดเขาอยู่แฟลตอยู่ที่สูงที่อยู่เขาเนี่ยตัวห้องมันไม่เสียหายแต่รถที่จอดแช่น้ำอยู่แบบนี้ค่ะจะได้รับเงินเยียวยาไหมนะคะบางคนบอกว่าค่าซ่อมหลายหมื่นแล้วก็ไม่ได้ทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้หมดหนทางจริงๆอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยนะคะอย่างนายวิทวัฒน์คันธวิชัยขับรถแท็กซี่นะคะเนี่ยพอน้ำลดก็รีบลงมาตรวจสอบทันทีทำความสะอาดรถไว้ก่อนแต่ไม่กล้าสตาร์ทนะคะกลัวว่าระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้ามันจะเสียหายเพิ่มประเมินคร่าวๆค่าซ่อม20,000 ถึง 30,000 บาทแล้วไม่นับว่าตลอดระยะเวลาน้ำท่วมและหลังจากนี้ไปที่รถอยู่ในสภาพนี้วิ่งรถไม่ได้เนี่ยอาชีพหาเช้ากินข้ามขับแท็กซี่เอาอะไรได้จากไหนอะคะแล้วรถของเขาเนี่ยประกันแค่ชั้น3ดังนั้นเนี่ยต้องรับภาระค่าซ่อมเองเป็นหลักนะคะพี่วิทวัฒน์บอกว่ารถคันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเพียงอย่างเดียว
5: รายได้เฉลี่ยเนี่ยเดิมอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 บาทใช้ดูแลภรรยาแล้วก็ยังมีลูกอีก2คนพอน้ำท่วมรถใช้งานไม่ได้รายได้ก็หยุดลงทันทีค่ะก็อยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบแล้วก็บรรเทาภาระความเดือดร้อนในเรื่องค่าซ่อมให้ด้วยนะคะจะได้ช่วยผู้ที่ใช้รถในการประกอบอาชีพเนี่ยเคล้ากลับมายืนได้เร็วที่สุดค่ะ

0: ก็ไม่น้ำท่วมก็ขาดรายได้ไปเลย
1: ใช่ขาดรายได้เลยก็ต้องหาหยิบยืมทั้งบ้านก่อนใช่ฮะ
0: แล้วกว่าจะกลับมาขับได้เนี่ยรถไปซ่อมอีกเนี่ยพี่คิดว่าเราจะน่าจะกลับมาขับได้อีกเนี่ย
1: สถานการณ์ก็คงจะเยอะอ่ะนะรถเยอะรถเยอะด้วยแหละก็ต้องดูเวลาเขาด้วย
0: ขี่รถอีก
1: โอ้
0: ว่าหลายคันก็น้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้มันก็กินเวลาน
2: ะขณะที่ชาวแฟลตคลองจันทน์นะครับหลังจากน้ำลดเราเห็นแล้วล่ะว่ามีหลักเกณฑ์เงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทตามเกณฑ์ของปภ.ก่อนวันที่1ตุลาคมนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือนี่เขามานั่งจับกลุ่มคุยกันกับน้องบอลรัชตะทีมข่าวเราอะว่าเดี๋ยวนะแต่คนอยู่แฟลตอยู่เฮฮะเนี่ยมันคืออยู่บนอาคารไงห้องที่อยู่ข้างบนมันไม่ท่วมไงแบบนี้ได้ไหม
3: ค่ะ
2: แล้วหลายวันเนี่ยไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานได้เนี่ยก็ขาดรายได้อีกชาวบ้านก็กังวลนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยพิจารณาเฉพาะความเสียหายภายในห้องพักสมมติเขาอยู่ชั้น5อย่างเงี้ยน้ำไม่ท่วมอ่ะมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขหรือเปล่าทั้งที่เขาเองก็กระทบกับการดำรงชีวิตสีหน้าหลายคนเป็นกังวลนะครับแต่ที่หนักมอเตอร์ไซค์รถยนต์ถูกน้ำท่วมบางคันเสียหายหนักประกันไม่มีต้องรับภาระซ่อมเองหลากหลายหมื่นเรียกร้องครับให้ภาครัฐพิจารณาการเยียวยาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัยการขาดรายได้และความเสียหายต่อยานพาหนะครับ
3: รถนี่คือแบบว่าชาวแฟลตคลองจันทน์เนี่ยเสียหายกันเยอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้เราก็มองว่าเพราะว่าแฟลตอ่ะมันอยู่ที่สูงอยู่แล้วไงคนอยู่ที่สูงบนอาคารนึกออกปะมันบางทีแบบว่ามันไม่ได้เข้าไปเหมือนบ้านอ่ะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นอ่ะเรามองว่าเราควรจะได้ไอ้ตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมรถใช่ช่วยเยียวยาสักหน่อยอะไรเงี้ย
4: อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลคิดใหม่ถ้าคุณคิดว่าไอ้ 9,000 ต้องให้ผู้ที่เสียหายจริงๆคุณไม่ต้องให้เขาถึง 9,000 ก็ได้สัก 5,000 หรือ 4,000 ก็ได้อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลนะคะคิดนิดนึงอะค่ะว่าควรที่จะมีให้เขาด้วย
5: ไม่ต้องได้เต็มเท่าคนที่บ้านจริงๆท่วมก็ได้แต่ลดหลั่นลงมาได้ไหมนะคะเอาณตอนนี้ก่อนถ้ายึดเกณฑ์เดิมของปภ.นะคะบ้านหรือห้องพักไม่ถูกน้ำท่วมแต่เราถูกน้ำล้อมรอบไว้เนี่ยยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะคะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะคะกรณีน้ำท่วมทั้งหมดที่พูดมานี้เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมก็ใช้เกณฑ์นี้ของปภ.นะคะแต่ถ้าเป็นเหตุใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเมื่อวาน1ตุลาคมที่เริ่มประกาศใช้เรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะซึ่งสามารถได้รับวงเงินช่วยเหลือสูงสุดถึง 100,000 บาทเนี่ยจะรับเบื้องต้นก่อนเลย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนแล้วหลังจากนั้นพิจารณาตามความเสียหายจริงก็จ่ายกันไปตามจริงไม่เกิน 100,000 ต่ออุทกภัย1ครั้งนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวถามรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐเจ้าตัวก็ยืนยันนะว่าน้ำล้อมเนี่ยยังไงก็ยังได้รับการเยียวยาอยู่นะคะขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ประสบอุทกภัยเตรียมลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรายละ 9,000 บาทแล้วนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเปิด2ช่องทางก็คือลงออนไลน์ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือถ้าสะดวกไปยื่นด้วยตัวเองได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ถ้าเป็นกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตเริ่มตั้งแต่ 8:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะในขณะที่นายกอนุทินเองบอกว่ายังไงไม่ต้องห่วงรัฐบาลเนี่ยเตรียมรับมือนะคะคือ ประชุมแบบไม่มีวันหยุดเพื่อรับมือน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวจะต้องวางแผนต่อนะคะ10ถึง12ตุลาคมจะมีฝนหนักต้องเตรียมรับมือพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะ
2: ครับและที่ต้องเตรียมเจอกันกับเรา2คนนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ5ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับรายการใหม่นะฮะ
5: ค่ะ
2: ข่าวใหญ่วันนี้นะครับตอน 8:30 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเจอกับเรา2คนเช่นเคยนะครับแต่ว่าเราจะมาเล่าข่าวที่อินไซต์มากขึ้นทุกมุมมากขึ้นนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญของแต่ละวันนะครับและหลังจากจบทางทีวีเราก็จะต่อทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววันนิวส์ช่องวัน31อีกด้วย
5: ข่าวใหญ่วันนี้ถ้าเทียบเป็นมื้ออาหารก็คือเรารวมทั้งมื้อเช้าและมื้อเที่ยงมาไว้เป็นมื้อสายเป็นมื้อบรันช์ให้คุณผู้ชมเข้มข้นแน่นอนนะคะฝากติดตามกันด้วยวันจันทร์นี้เจอกับเรา2คนและทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะคะทั้งออนทีวีและออนไลน์ด้วยนะคะส่วนแน่นอนวันจันทร์ก็ยังต้องติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมที่เข้มข้นมากๆซีรีส์จากวันดีออริจินอลนะคะก็คือคลึงนะคะเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นคลึงวันดีออริจินอลซีรีส์มาใหม่ค่ะและจะพาเราไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาที่ค่อยๆเข้าใกล้โลกของตงหยางเริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใคร

ที่ยังไม่ได้ชม2ตอนแรกย้อนกลับไปดูได้แล้วนะคะและถ้าผู้ชมดูนะจะยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะคะกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่านี้เท่านั้นค่ะติดตามคลึงได้ทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะคะ

0: เลยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับแยมและช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบโตวันนี้แยมเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อๆแม่ๆที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่าอย่าไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: จริงไหมคะพ่อแม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
2: สับสนมึนงงไม่ออกหาของไม่เจอเด็กชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
1: เป็นทุกอย่าง
2: ต้องแงะขึ้นมาพอจะเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามินบีก็ได้นะครับซึ่งวิตามินบีที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการ วิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
1: ่
2: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
1: วิตามิน B หายกินไม่
2: ผลไม้หลากสีตับเครื่องในม
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
1: ทำไงอะ
2: หร
1: ือ
2: ว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
1: ก็ประมาณ200กินไม่ไหว
2: ต่อตัวนะ
1: ต่อตัวค่ะ
2: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
1: ทานข้าวขาว
2: เพราะนั้นเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
1: ใส่ไปด้วย
2: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
1: น
2: ี่
1: ไงเขา75ปีแล้ว
2: ปีนี้อยู่คนไทยมีปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
1: ั้
2: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
1: ้ค่ะ
2: รายการนี้
1: ต้องจัดโปรโมชั่น
2: โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับ
1: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
2: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ
1: ่เท่าไหร่คะ
2: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมแถมอีก1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้อีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
2: พันอัพ
1: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอยามเนี้ยสายมันจะเคาดาวลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
2: จ่ายไม่ถึงพันเราได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
1: ต้องรีบค่ะ
2: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการเนี้ยคุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเด
1: ิ
2: มนะคร
1: ับ
2: เพราะน
1: ั้
2: นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชา
1: หลายคนนะ
2: คร
1: ับ
2: เอาวิตามิน B รวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำนำข้าวที่ผมแต่งมาเป็นตำราเลย
1: ตำราของ
2: อันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำนำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนแล้วก็เติมวิตามิน B อีก8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้ววิตามิน B 8ตัวนะครับสูตรนี้เราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได
1: ้ภาษาไทยนะคะ
2: แล้วก็มีตัว encapsulate ด้วยนะครับมี BSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
1: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
2: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็ก วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิ

0: แท่นต่างๆพวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำนำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำนำข้าวเป็นเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
0: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
0: เราใส่ในซอฟต์เจลทานง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ028179925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
0: แต่จำนวนจำกัดน
1: ะ
0: ชุดนี้นะครับจ่ายไม่ถึง 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดให้มี200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้028179925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
0: อย่าง
1: ท่
0: าน
1: น
0: ี้
1: เป็นคุณแม่
0: ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินกินนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
0: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
0: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดคุณป๋อ
0: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ้น
1: ห้ามแล้วแต่
0: พอมาม่า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
0: กิจกรรมแอดเวนเจอร์มาม่าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: หลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
0: ท
1: ุ
0: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทําให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สําคัญคือเห็นมั้ยมาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยเพราะนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
0: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแต่ผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เ
0: ค
1: ยก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดช้าหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอารมณ์ต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบวกวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนะครับรีบโทรเบอร์028179925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบ
2: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
3: รับวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่กับออฟด้วยนะคะมาที่แขกรับเชิญของเราเลยเขาเป็นพระเอกของช่องวัน31นะคะแต่ว่าตอนนี้มีผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดนะคะชื่อว่าภาพลวงตายเด็ดขาดกันไปเลยแล้วเรื่องนี้เล่นกับพี่แต้วณัฐพรนะคะกระแสเนี่ยออกมาดีมากๆนะแฟนๆชื่นชมการแสดงของเขาว่าอะไรรู้ไหม
4: นี่
3: สารวัตรพีทปากดี
4: อ
3: ันนี้ชม
4: อันนี้ชมนะ
3: เพราะว่ามีคำว่าดี
5: ให้จัดให้ใจไปเลย
3: ใช่เนี่ยชมเลยนะคือแสดงว่าเขาอินไงกับการเล่นบทบาทของสารวัตรพีทนะคะแต่ว่ารายละเอียดเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงไปคุยกับเขากันดีกว่าต้อนรับเจ๊เจ๊พิพัฒน์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: คุณดีครับ
3: ปากดีจริงไหมคะ
6: ประมาณหนึ่งแล้วกัน
5: อันนี้คือสารวัตรหรือว่าตัวจริง
6: ตัวจริงอาจจะมากกว่าหน่อย
5: กว่าย
3: ิ่งกว่าอีกเหรอมาในซีรีส์ภาพลวงตายเรื่องนี้เนี่ยเจ๊รับบทเป็นสารวัตรพีท
6: สารวัตรพีทครับ
3: มันเป็นแบบตำรวจแบบสายไหน
6: คือเป็นสืบสวนครับตำรวจจะมีสอบสวนกับสืบสวนผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันต่างกันตอนที่ผมเล่นเรื่องนี้แหละแล้วก็เขาเป็นสืบสวนแล้วเขาเป็นตำรวจกรุงเทพที่ถูกย้ายไปอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็ไปเจอกับคดีคนหายคดีนึงที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวนึงที่มีคุณพ่อในครอบครัวเป็นโรคเดเมนเชียคือสมองเสื่อมสมองเสื่อมคือแบบบางทีเราก็กลายเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับในครอบครัวนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับคดีคนหายนี่แหละแล้วก็นำไปสู่คดีฆาตกรรมใช่
4: แล้วสืบสวนในมุมของเจตมันต้องยังไงมันต้องตีความยังไงฮะ
6: สืบสวนผมเจอตำรวจจริงๆเลยครับตอนที่ไปเวิร์กช็อปที่เขาเป็นสืบสวนจริงๆถ้าเราเห็นภาพง่ายๆสืบสวนคือสารวัตรแจ๊ครับนั่นคือสืบสวนสอบสวนคนอยู่ในสน.ที่คอยสอบผู้ต้องหา
3: ไป
5: หาหลักฐาน
6: ใช่ครับแต่ถ้าสืบสวนไปสอบสวนได้แต่สอบสวนไปสืบสวนไม่ได
3: ้
6: เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: เนี่ยเพิ่งรู้เลย
6: ใช่ครับ
3: มันมีการแยกกันอย่างนี้มันต้องเล่นยากไหมอ่ะเพราะว่าแค่ขนาดตำแหน่งของตำรวจอ่ะเรายังรู้สึกว่ามันยังต้องแยกกันเลยแล้วเราทำกันบ้านหรือว่ามีความท้าทายในตัวละครยังไงอ่ะ
6: ผมว่าความท้าทายของมันคือจริงๆเราต้องเหมือนทุกฉากที่เราเข้าไปอ่ะพร็อพทุกอย่างมีความหมายกับเราพร็อพทุกอย่างเป็นสามารถเป็นหลักฐานได้หมดเราไม่ได้เล่นแค่แบบเหมือนเราคุยกันแค่นี้ครับคือสมมติว่าเราอยู่ในแบบครามซีน
3: อ
6: ่ะทุกอย่างคือเราต้องมองให้หมด
3: เนี่ยสมมุติว่าเราคุยกันอยู่อย่างนี้สมมุติเจตเป็นสารวัตรพีทเจตอาจจะต้องแอบมองกระถางต้นไม้ข้างหลัง
6: คุยกับพี่เดียอยู่เงี้ยผมอาจจะอยู่เงี้ย
5: หาหลักฐานไปด้วย
3: พี่ตำรวจเป็นไรอะคะ
6: เมื่อ
3: ตำรวจสังเกตอยู
6: ่ซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นทุกซีน
5: บุคลิกมันต้องปรับเลย
6: บุคลิกมันต้องเป็นอย่างนั้นครับมันทำให้เป็นธรรมชาติว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้สนว่าเขาจะถ่ายเราตอนไหนหรืออะไรยังไงคือเราก็ต้องเล่นทั้งซีนเป็นอย่างนั้นไปหมดเลย
7: เ
6: ล
7: ยหลายสิบปี
4: คงคาแรคเตอร์เน
3: า
4: ะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นนะสายตรงสายตาบุคลิกการมองอะไรมันจึงต้องไปหมดเลยเน
6: า
3: ะ
6: เขาเลยดูเป็นคนไม่ค่อยน่าคบหาเท่าไหร่เพราะว่าเขาดูแบบคอยพยายามจะจับผิดทุกคนเลย
5: พี่สงสัยจังเลยสารวัตรคนนี
6: ้เวลาคุยกับคือเขาเป็นคนกรุงเทพด้วยครับแล้วคือด้วยความในเรื่องอ่ะเขาเป็นคนกรุงเทพที่จริงๆในตอนแรกนะเขาจะแอบดูถูกคนต่างจังหวัดดูถูกตำรวจต่างจังหวัดว่าแบบไม่ตั้งใจทำงานนู่นนั่นนี่จนสุดท้ายแล้วค่อยๆเบลนด์อินว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขาก็เก่งเหมือนกันแต่เขาเก่งในแบบของเขาไม่เหมือนของเรา
3: ทำงานคนละแบบ
6: ใช่แรกๆเขาก็เลยจะดูแบบเหมือนจะพูดจากวนประสาททั้งตำรวจในสน.ด้วยแล้วก็ทั้งผู้ต้องสงสัยแล้วก็คนในครอบครัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ
3: อืมแล้วเห็นว่าเรื่องนี้มีเรื่องของผีโพงอะไรแบบนี้ด้วย
6: ใช่แต่ว่าเรื่องเราไม่มีผีครับ
3: ไม่มีผี
6: ใช่ตอนแรกปล่อยตัวอย่างมาตอนแรกพูดถึงผีโพงคนจะคิดว่าแบบเป็นหนังผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผีโพงมันเป็นเรื่องของเป็นซิมโบลิกอะไรบางอย่างเฉยๆคือผีโพงเนี่ยมันมีความเชื่อนี้จริงๆที่จังหวัดเลยแล้วก็มีที่หลายๆภาคครับแต่ว่าผีโพงจะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดมีใครเห็นว่าสมมติว่าเฮ้ยพี่ออฟเป็นผีโพงแค่ผมบอกว่าพี่ออฟเป็นผีโพง
4: นั่งกัน3คนทำไมพูดตรงน
5: ี้
4: เลย
5: ไม่ก็ในเรื่องมันคือแบบมัน
4: เห็นแต่ผู้ชายยังไงต่อ
6: ผมว่าเอ้ยผมบอกพี่ออฟเป็นผีโพงพี่ออฟตายเลยนั่นความเชื่อของการที่เราถ้าเราเห็นผีโพงแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นผีโพงอ่ะคนนั้นจะตายเลย
3: ขอบคุณที่เลือกพี่

0: สมมุติสมมุติ
1: ก็คือเหมือนกับว่าคนก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจำเลยไปเลย
2: ใช่แล้วมันเป็นเหมือนเป็นซิมโบลิกว่าเอ้ยมันคล้ายๆกับโจรหรือเปล่าว่าเราถ้าเราเจอเฮ้ยคุณเป็นโจรเนี่ยคุณโดนจับแล้ว
3: อ๋อเป็นอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่คือความเชื่อ
2: แต่เราไม่มีผี
3: ครับ
2: สำหรับใครที่กลัวผีดูซีรีส์เราได้ครับไม่มีผีครับ
3: เออดีบอกไว้เลยตั้งแต่แรกนะคะแล้วเรื่องนี้ที่บอกว่าร่วมงานกับพี่แต
2: ้
3: วเป็นไงเห็นบอกประทับใจพี่แต้วมากๆแต่บางครั้งก็แอบคิดว่าเฮ้ยพี่เขาดูเครียดเน
2: า
3: ะ
2: คือด้วยความเก่งอ่ะคือเราก็ได้ยินชื่อเสียงเขามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเจอกับตัวคือเก่งจริง
3: ๆ
2: เก่งจนตกใจอ่ะครับ
3: ยังไงอ่ะ
2: คือเขาไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยครับแล้วเขาไม่มีห่วงที่เราแบบเขาหลุดในซีนหรือบางทีเวลาอยู่กองที่ผมบอกว่าเขาเครียดอ่ะคือเขาไม่ค่อยคุยกับผมแล้วเป็นการแล้วผมเพิ่งไปบอกหลังจากแบบถ่ายผมถ่ายปีที่แล้วในช่วงเนี้ยครับแล้วถ่ายเสร็จแต่ก็ช่วงเนี้ยเราโปรโมทกันใช่ไหมผมก็บอกพี่เต้ารู้ตัวป่าวว่าพี่เต้าไม่คุยกับผมอะไรเงี้ย
0: แล้วเขาตอบว่า
3: ผ่านไปนานแค่ไหนเกือบปี
0: เ
3: น
0: ี่
3: ย
0: เพิ่งจะได้เปิดใจกัน
2: ก็ไม่ได้เจอกันไงพอปิดกล้องปุ๊บเราเพิ่งมาเริ่มโปรโมทตอนนี้คือซีรีส์เขาแบบพรีนาอะไรเงี้ยครับ
1: แต้วว่าไงจ๊ะ
2: พี่เต้าก็บอกว่าเขาไม่รู้ตัวคือเขาไม่ได้เป็นคนแบบตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะมา
0: คุย
2: ต่อ acting นะเราจะแบบเป็นคาแรคเตอร์นะแต่เขาทำกันบ้านมาเยอะมากๆจนเขากลายเป็นคาแรคเตอร์โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็เพิ่งมาสังเกตตอนที่ผมบอกว่าเขาคุยกับครอบครัวเขาอะครอบครัวเขาจะมีพ่อมีแม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีน้อง
3: ค
2: ืออย่างน้องเนี่ยไม่ค่อยสนิทเขาก็จะไม่คุยกับน้องออกัสที่เป็นคนเล่นเป็นน้องเข
0: า
2: แล้วเขาจะคุยกับอหนูแล้วก็แม่ต้อมที่เป็นพ่อแม่เขาเยอะแต่ว่าไม่ได้คุย
1: ตัวจริงใช่ไหม
2: ตัวจริงครับคือแบบพ่ออหนูกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเหมือนเขาเรียกคนไนซ์หน้าไปว่าคนนี้คือคนในครอบครัวเขาคนนี้คือคนที่เขาไม่ไว้ใจคนนี้คือเขา
3: สุดยอด
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้น
3: โอ้สุดยอดแล้วเข้าใจเลยที่บอกว่าเขาต้องเครียดอ่ะเพราะว่าที่เราเห็นจากเนี่ยอย่างดูตัวอย่างเลยเหมือนตัวละครนี้เขาเจออะไรเยอะอ่ะ
2: โหเครียดมากครับต
3: ั
2: วพี่เต้าคือเครียดมากๆแล้วก็พี่เต้าแบบแสดงออกมาได้ดีเกินกว่าที่เราคิดไว้เพราะว่าผมก็อยู่กับเขาบางฉากไม่ได้อยู่กับเขาในทุกฉากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าบทเขายากมาก
0: ค่ะ
3: ก็เลยคิดว่าโอ้โหเนี่ยแหละสมคำล้ำลือจริงๆแต้วณภพรใช่ไหมคะแต่เห็นถึงแม้ว่าเรื่องเนี่ยมันจะเป็นความยากการท้าทายของตัวละครจะยากแต่ทุกครั้งที่การถ่ายทำเสร็จเขาบอกเลยนะคะนี่เห็นไหมล่ะยาก
0: ต้มหูหมดเลย
2: มีพิรุธนะครับเนี่ย
3: ผีโพงหรือเปล่าคุณอ๊อฟเจตบอกไว้ว่าเรื่องนี้ยากแต่ยากแค่ไหนไปถ่ายต่างจังหวัดไปไงก็ยังต้องแบกกระเป๋ากอล์ฟไปด้วย
2: อ๋อใช่ครับมันเป็นเหมือน
3: เราไปเล่นตอนไหนก่อน
2: ไมค์โซน
3: เออ
2: คือด้วยเรื่องนี้ถ่ายต่างจังหวัดเยอะ
3: แ
2: ล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปตีกอล์ฟต่างจังหวัดเท่าไหร่ครับ
3: ค่ะ
2: แล้วเวลาเราไปอ่ะสมมติเราไปถ่ายที่กาญอย่างเงี้ยไปถ่าย5วันผมอาจจะถ่ายวันที่1วันที่2วันที่4มันมีเว้นวันหนึ่งเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็ไม่อยากกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยครับก็เลยถือโอกาสแบบไปแล้วก็ไปตีกอล์ฟดีกว่า
0: ก็ไปหาสนามกอล์ฟแถวนั้น
2: ใช่
1: แล้วเป็นยังไงจ้าที่นั่น
2: ก็มันก็สนุกอีกแบบนึงมันได้เห็นแบบภูมิประเทศอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกรุงเทพอะไรเงี้ยครับสนามแต่ละกอล์ฟมันก็สนามไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ
3: ดีนะดีแล้วตีกอล์ฟมานานหรือยังอันนี้คือแบบเราอินมากนะถึงขั้นว่าถ้าเราต้องแบกไปไหนมาไหนด้วยอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่ครับจริงจัง
3: กี่ปีแล้ว
2: ประมาณถ้าตีจริงๆประมาณ2ปีครึ่งประมาณครับไม่ได้นานมากแต่ว่าตีตอนเด็กแล้วครับคุณพ่อตี
3: แต่เว้นมา
2: ใช่แต่เว้นมาแล้วก็เหมือนตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ากอล์ฟมันน่าเบื่อมันแบบเล่นคนเดียวไม่เหมือนเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่พอแก่ตัวลง
3: เดี๋ยว
0: โตขึ้น
3: เดี๋ยวถ้าแก่ปั๊บไม่ได้เจ็บคนเดียว
0: โตขึ้น
2: มันรู้สึกว่ามันได้พักผ่อนมันเป็นช่วงเวลา 4-5 ชั่วโมงที่ผมไม่จับมือถือเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีช่วงเนี้ยในชีวิตหรือว่าในแต่ละวันของเรามากเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะชอบมันจริงๆแล้วมันน่าจะให้อะไรกับเราบางอย่างจริงๆอะไรเงี้ยครับ
3: ดีเนาะมันเหมือนการทำสมาธิไปด้วยเนาะ
2: ใช่
3: ไหมมันต้องดูแบบทิศทางลมอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
2: ใช่ครับมันมีหลายอย่างให้คิดเยอะมากจนเราลืมเรื่องที่แบบลืมเล่นมือถือลืมอะไรไปเลยครับ
3: โอ้ดี
0: ครับ
3: พูดถึงตีกอล์ฟมาประมาณ2ปีกว่าอ่ะตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับชาววัคซีนของเราเลยเหมือนกันนะ
2: ใช่
3: ไหมอยู่กันมากับชาววัคซีนชาววัคซีนนี่คือชื่อแฟนคลับของเจตนะคุณผู้ชมแต่พี่ถามหน่อยที่มาคือทำไมต้องเป็นวัคซีนเลยอ
2: ๋อคือตอนนั้นเขาคิดชื่อด้อมคือผมไม่เคยมีชื่อด้อมมาก่อนผมก็ยังไม่รู้เลยว่าด้อมคืออะไรตอนแรกแล้วก็เขาก็คิดกันแล้วเขาก็ไป
3: เปล่าทำจริง
2: จริง ตอนแรกเราเล่นละครช่องไงพี่แล้วแฟนคลับเราก็คือแฟนคลับ
3: ก็คือแฟนคลับ
2: แฟนคลับเจแฟนคลับออฟแฟนคลับเดีย
3: วนะพี่แจ็คอะ
1: ไรไม่ต้องมีด้อมแบบมีชื่อ
2: เออแล้วด้อมผมก็ด้อมคืออะไรแล้วเขาก็เหมือนพอเราไปเล่นซีรีส์ไปเล่นแบบ BL อย่างเงี้ยก็จะมีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงมาอะไรเงี้ย
3: ก็คือด้อมแล้วล่ะ
2: ก็คือเป็นด้อมแล้วแล้วเขาคิดชื่อด้อมกันแล้วเหมือนแบบเขาก็คิดกันแล้วผมก็บอกว่าแบบนี่ไงก็ชอบเรียกผมว่าหมาบ้าไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบทะเลาะกับเขา
3: ฮะแล้วเราไปทะเลาะ
0: มีคลิปอยู่นะที่เป็นไวรัลอ่ะ
3: ตอบปากต่อคำเงี้ย
0: เออตอบปากต่อคำ
1: เขาบอกแล้วว่าเห็นไหมเขาบอกแล้วตัวจริงเขายิ่งกว่าสารวัตรพีทเราต้องเชื่อเขานะ
3: จริงเพราะว่าแฟนคลับเรียกว่าหมาบ้า
1: เป็นหมาบ้าแล้วก็เรียกว่ามีแบบวัคซีน
2: ใช่แล้วผมก็คิดว่าตอนแรกผมจะให้เขาชื่อหมาบ้าแต่ผม
0: ด้อมหมาบ้าอย่าง
3: เ
0: งี้ยเหรอ
3: ใช่คนดูโยน
1: เนี่ยเขาเป็นแบบหมาน้อยแมวเหมียวอะไรอย่างเงี้ย
2: เออผมนึกว่ามันเป็นแค่แบบชื่อเรียกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยผมเลยจะให้ชื่อหมาบ้าไปเลยเพราะเลยว่าพี่ไม่ใช่หมาบ้าคือชื่อเรียกพวกหนูก็กลายเป็นว่าถ้าผมให้เขาชื่อหมาบ้าแปลว่าผมเรียกเขาว่าหมาบ้าผมก็เลยงั้นผมเป็นหมาบ้าใช่ไหมงั้นเธอก็เป็นวัคซีนละกันคอยฉีด
1: น่ารัก
3: มันแลดูเติมเต็ม
2: ใช่ใช่
3: พอเป็นปั๊บเราต้องการวัคซีนทันที
2: ใช่ใจะได้ประคองตัวให้
1: ดูแลไง
2: เป็นหมาปกติ
3: ไม่ได้พูดว่าได้วัคซีนแล้วจะหายด้วยนะใช้คำว่าประคองตัว
1: ต้องมีวัคซีนอยู่ตลอดเวลา
3: เ
2: ดี๋ยวมันจะหลุดไปเป็นบ้าไปกันใหญ่
3: เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีด้อมวัคซีนปั๊บพี่ขอได้ไหมก่อนที่เราจะไปถึงการฝากซีรีส์เขาชอบให้ทำท่าจุ๊บใช่ปะ
2: เออใช่
3: เขาจะสอนใช่ไหม
0: ของพี่เจตนี่ไม่เหมือนใครนะ
3: จุ๊บอะไรจุ๊บอะไรหลายจุ๊บอ่ะ
2: มันมีจุ๊บที่ออกอากาศได้และไม่ได้ครับเอาอันได้แล้วก
3: ัน
2: นะ
3: ก็เอาได้สิลูกวันนี
2: ้ก็จะมีแบบเขาจะเป็นจุ๊บสัตว์ต่างๆจุ๊บปลาทองจุ๊บปลาทองใช่ไหม
3: เออ
2: ผมถ้าจุ๊บปลาทองก็น่าจะ
0: โอเค
3: แค่นี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: เห็นป่ะ
3: บ๊อบ
2: ถ้าเป็นเด็กเออถ้าไปเป็นน้องๆจิม M25 เขาจะเป็นทางแบบน่ารักเลย
0: ของเราทางไหน
2: ฮะแต่เราก็จะไม่น่ารักไม่ไหวอะไรแบบนี้ในช่วงเนี้ย
1: มันก็จะเป็น
2: ตามทางเราว่าเราเห็นปลาทองเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเลย
3: อ๋อมีจุ๊บอย่างอื่นอีกมั้ยที่เรานึกออก
2: มีครับมีถ้าเป็นมาตรฐานก็เป็นจุ๊บแมวจุ๊บหมาจุ๊บจุ๊บกระต่ายอะไรอย่างเงี้ย
3: พี่ขอดูจุ๊บแมวหนึ่งทีได้ป่ะ
2: จุ๊บแมวเขาจะให้ทำอย่างงี้
3: อ่า
0: เจบอกนี่เต็มที่แล้วพี่
2: เท่าที่ได
3: ้เจบอกไม่ได้เตรียมตัวมาทำอะไรอย่างนี้เลยเห็นความน่ารักไปแล้วไปรอดูความเข้มกันต่อ
2: ครับผม
3: เชิญเลยค่ะฝากบทบาทนี้เลยสารวัตรพีทค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับก็ฝากภาพลงตายเดลูชันด้วยนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่จริงๆผมว่าไม่ค่อยมีในไทยเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่มีเรื่องของดราม่าแฟมิลี่แล้วก็มีเป็นไซโคนิดๆเข้ามาด้วยครับคือซีรีส์เราหลากรสมากๆแล้วก็เป็นซีรีส์ผมภูมิใจมากๆที่ผมได้อยู่ในโปรดักชันนี้ที่เขาแบบทำเรื่องราวออกมาได้ดีมากแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็เก่งมากๆครับผมก็สนุกมากๆอยากให้ทุกคนไปดูกันครับผมก็ดูได้แล้วตอนนี้เลยนะครับผมที่ Netflix ครับ
3: นี่ภาพลวงตายอย่าลืมนะคะใครอยากเห็นแบบสารวัตรปากดียิ่งกว่าตัวจริงนะหรืออันไหนก็ไม่รู้แหละที่มากกว่า วันนี้ขอบคุณเจตวิพัฒน์ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
3: ฝากติดตามกันด้วยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: ขอต้อนรับสู่แชทสดๆครับขอต้อนรับเข้าสู่แชทต้นเดือนตุลาคม
3: ครับผม
2: 1ตุลาคมแล้วนะฮะ
3: ครับ
2: ไตรมาสสุดท้ายกันแล้วนะฮะวันนี้ตกอกตกใจไม่เคยเจอ
3: เออลูกเห็บตก
4: เห็บ
3: บ้านเธอ
2: บ้านฉันเลยอีน็อตฉันกลัวแม้แต่จริงๆแบบปุ๊บตอนแรกตกออกมาแบบมหาศาลจนในที่สุดไงมั้ยไม่เคยเห็นลูกเห็บเพราะปกติเราจะติดตามข่าวลูกเห็บมันจะต้องเกิดแถวภาคเหนือ
3: ถูกต้อง
2: ภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยอาจจะเจอกันบ่อย
3: บางที
2: ถูกต้องมั้ยฮะเฮ้ยลูกเห็บตกกลางกรุงเทพเพราะลูกเห็บมันก็เกิดจากอะไรก็คือความร้อนเจอความเย็นนั่นแหละ
3: ถูกต้อง
2: แน่นอนแต่ปรากฏว่าอย่างแรกที่เข้าใจอย่างแรกคือต้องรีบไปดูโซลาร์เซลล์ชั้นแตกหรือเปล่า
3: ขึ้นหลังคาเลยเหรอปีนขึ้นไปดูเลยเหรอ
2: ไม่แต่ก็รถเมย์บอกนะพี่โซลาร์เซลล์แตกหรือเปล่า
3: แล้วแตกมาแล้วเป็นไร
2: ไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไรนะแข็งแรงดีอยู่
2: เดี๋ยวพูดเข้ามาท่านผู้ชมครับแน่นอนวันนี้สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยต้องเช็คว่าความแปรปรวน
3: อย่างรวดเร็ว
2: ถ้าสมมติเราติดตามกันเนี่ยเขาบอกเราจะมีเวลาซักผ้าตากแดดอีก 2-3 วัน
4: ค่ะ
2: เราน่าจะได้ซักผ้าตากแดดอีกเนี่ยสัก 2-3 วัน 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่หลายพื้นที่เนี่ยเผชิญฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงลมกันโชกแรงมีรายงานจากประชาชนบางจุดนะฮะพบเป็นเม็ดน้ำแข็งแต่มันละลายเร็วมากก็คือลูกเห็บนั่นแหละตกมาพร้อมกับฝนโดยลูกเห็บตกในหลายพื้นที่นะฮะโซนลาดพร้าวจตุจักรรัชดาภิเษกโชคชัย4อะไรอย่างเงี้ยโดยการเกิดลูกเห็บเนี่ยสร้างความเอาจริงทุกคนตื่นเต้นหมดฉันยังตื่นเต้น
3: เกิดมา
4: เ
3: กิดมาต
4: ั้ง
3: หลายสิบปีแล้วไม่เคยเจอใช่ไหม
2: เคยเห็นกันเหรอ
3: เคยเห็นมาไม่เคยเห็นนะคนกรุงเทพไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็น
2: เออพวกเธอเห็นกันบ่อยเชียงใหม่เธอ
3: ถ้าเชียงใหม่จะเห็นบ่อยดูป่ะ
2: ถูกไหมล่ะ
3: เฉย
5: ๆแต่ว่าลูกจะใหญ่กว่าอ๋อ
3: ใหม่ลูกใหญ่ๆเลยเหรออันนี้เป็นเล็กๆๆๆๆ
2: เออใช่ก็คือว่าอีพอยก็ไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยกูตื่นเต้นอยู่คนเดียวใหญ่เลยเพราะอีพอยมันก็เป็นคนเชียงใหม่ไง
3: เอออยู่ที่บ้านเธอเหรอ
2: เอออยู่บ้านอ่ะ
3: โอ้เหรอ
2: มันมาทำไมนะ
4: เสียงหลีเรียบเลยอ่ะ
2: หลายคนก็ระบุว่าเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บครั้งตัวเองว่าเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บคร
3: ั
2: ้งแรกขณะที่ประชาชนต่างเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากฝนมันตกหนักแล้วก็
3: ลมแรง
2: ในทางอุตุนิยมวิทยาฮะปรากฏการณ์นี้เกิดจากความร้อนสะสมสูงพื้นดินแล้วก็พื้นผิวเนี่ยสะสมความร้อนมากตลอดช่วงเช้า
3: ช่วงเช้าแดดแรงพอสมควร
2: แดดแรงใช่ไหม
3: แดดแรงพอสมควรเลยใช่สิหลังจากไม่มีแดดมาหลายวันแดดค่อนข้างแรงเลยทำไมแถวบ้านฉันแรงมาก
2: ไม่มี
3: แถวบ้านเธอไม่มีเหรออ๋อแถวบ้านฉันแดดแรงมากเลย
2: โซลาร์เซลล์ผลิตได้ 40% ท่านผู้ชมฮะคือเขาบอกแต่ช่วงเช้าอ่ะมันก็อาจจะร้อนนั่นแหละก็คือมันมีการสะสมแดดแล้วก็สะสมความร้อนสะสมสูงบนพื้นดินแล้วก็พื้นผิวเนี่ยสะสมความร้อนมากตลอดช่วงเช้าประกอบกับความชื้นความชื้นในอากาศเนี่ยมันเพียงพอเมื่ออากาศร้อนขึ้นนะฮะแล้วก็ร้อนด้วยแล้วน้ำมันยังอยู่เยอะถูกต้องไห
3: ม
2: มันก็ร้อนชื้นเมื่อร้อนชื้นเนี่ยยกตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วเนี่ยในช่วงบ่ายจึงพัฒนาเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ได้ในเวลาสั้นกระแสลมยกตัวที่รุนแรงภายในเมฆเนี่ยพัดหยดน้ำขึ้นไปถึงระดับที่
3: เย
2: ็
3: นจัด
2: จนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งค่ะจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งอะแล้วมันก็ตกลงมาพร้อมกับเอาจริงแต่ตอนก่อนตกอะ
3: ลมเย็น
2: เหมือนเปิดแอร์เลย
3: อ๋อรู้สึกว่าลมเย็นเลย
2: เหมือนเปิดแอร์เลย
3: อ๋อเหรอ
2: มาแล้วก็ก้อนเมฆก็พัดกระโชกแรงลงสู่พื้นดิน
3: ครับผมโดยเหตุการณ์ลูกเห็บตกในกรุงเทพนะครับไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับย้อนกลับไปครับวันที่4ตุลาคม2012นะครับก็เคยมีรายงานว่ามีลูกเห็บเนี่ยในหลายพื้นที่นะครับทั้งที่ตรงประตูน้ำนะครับพญาไทราชเทวีแล้วก็ถนนศรีอยุธยานะครับส่วนเดือนเมษายนปี2016นะครับก็พบลูกเห็บอีกครั้งนะครับในพื้นที่สายใหม่แล้วก็หาดไทยราชครับและที่เก่ากว่านั้นนะครับพบหลักฐานครับเมื่อปี2559นะครับก็เคยมีลูกเห็บขนาดเล็กนะครับตกบริเวณรัชดา36โชคชัย4ลาดพร้าววังหินมาแล้วเช่นเดียวกันครับเหตุที่หลายคนรู้สึกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่นะครับอาจเป็นเพราะว่าลูกเห็บในกรุงเทพเนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยนักครับและมักเกิดเฉพาะบางพื้นที่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นต่างจากภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พบได้มากในช่วงพายุฤดูร้อนครับผม
2: แต่ตอนแรกใครจะบอกอีก3ชั่วโมงฝนจะตกไม่เห็นจะมีฝนตกเลย
4: อ๋อจากชั้นบ้านตก
2: ตกเหรอ
4: ตก
3: ตก
4: ตอนที่เธอเห็บอะชนะ
3: บ้านฉันตก
2: อ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าตอนประมาณสักหลัง 4-5 โมงอะ
3: ตกหนัก
2: ตก
3: ตกตกหนัก
4: ตกหน
2: ัก หรอ
3: หนักมากเลยตรงบางนา
4: ใช
2: ่อ๋อเหรอ
3: แต่เธอมีแต่ลูกเห็บ
2: มีเห็บ
3: ลูกเห็บก็คือเป็นเม็ดๆอย่างเดียวไม่มี
2: แต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้ลุ้น
3: ฝนจะมาอีกเหรอ
2: พรุ่งนี้เขาลุ้นกันอย่างนี้คือถ้าสมมติเอางี้วันนี้ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้ติดตามจากฉันติดตามจากเพจ
3: ทีลมฟ้าอากาศ
2: คือหลังจากพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณอ่างทองอาจจะเกิดฝนตก
3: หนักตอนบ่าย
2: ตอนบ่ายอันนี้ก็ต้องดูว่าลูกเห็บเนี่ยก็อาจจะตกอีกครั้งนึงได
3: ้
2: อันนี้จากเพจทีลมฟ้าอากาศก็แค่เตรียมตัวเอาไว้อ่ะจริงๆหลังจากเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้คนกำลังตัดสินใจว่าไอ้คำพยากรณ์อากาศเนี่ยของใครจะแม่นกว่ากันล่าสุดเนี่ย Facebook เพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความอธิบายว่าฝนเพิ่มทั่วไทยทุกภาคนั่นแหละตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ2ต
3: ุ
2: ลาคมถึง6ตุลาคมหลังจากนั้นก็จะลดลงไปค่ะโดยจะเป็นฝนตกตามฤดูกาลปกตินั่นแหละกับฝนจาก
3: แนว
2: ประทะอากาศก็คือความร้
3: อน
2: ก็คือประเทศจีนเริ่มเย็นแล้วถูกต้องมั้ยตอนนี้สมมติเราไปฮ่องกงเลยมันเริ่มเย็นแล้วความร้อนกับความเย็นมาเจอกันส่วนใหญ่เนี่ยตกในช่วงบ่ายแก่ๆค่ำๆดึกๆแต่ไม่มีตกหนักแช่ข้ามวันข้ามคืนอีกแล้
3: ว
2: ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าฝนจะถล่มหนักฟ้าแรงลมแรงกรุงเทพนนทบุรีหลายเขตโดยเฉพาะจตุจักรลาดพร้าวหนักหน่วงสุดๆอาจจะเห็นลูกเห็บตกได
3: ้ซึ่งตกแล้ววันนี
2: ้แล้วมันก็ตกจริง
4: ๆ
2: มันก็ตกตามที่ทีลมฟ้าอากาศบอกจริงๆ
3: ครับ
2: อ่ะอย่างลูกเห็บใครจะใจ
3: ใครจะคิดว่ามันตกง่ายๆนะมันจะเกิดขึ้นง่ายมันเกิดขึ้นยากอยู่แล้ว
2: ถูกต้องไหมล่ะต่อให้แบบว่าลูกเห็บอ่ะใครเคยบอกลูกเห็บตกได้ใครจะไปบอกว่าลูกเห็บจะตกอ่
3: ะ
2: แต่เขาบอกเลยฮะแล้วมันก็ไปตกตามที่จุดทีลมฟ้าอากาศพูดจริงๆ
3: ซึ่งเขาดูจากเรดาร์นะแล้วเขาวิเคราะห์จากเรดาร์เอา
2: เขาบอกเขาก็อ่าน
3: เรดาร์
2: เขาก็อ่านเอาเนี่ยแหละเขาบอกนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าทั่วไทยตอนบนเนี่ยจะมีฝนกระจายหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่ช่วงวันที่2ถึง5ตุลาคมนี
3: ้
2: แต่ช่วงดังกล่าวเนี่ยไม่มีฝนตกแบบแช่ข้ามวันข้ามคืน
3: ที่ผ่านมาใช่ไหม
2: แต่อาจจะมีตกแช่หลายชั่วโมงไม่ปฏิเสธจะมีแบบแช่หลายชั่วโมงไม่ปฏิเสธหลังจากนั้นช่วงวันที่6ตุลาคมฝนทั่วไทยตอนบนนะฮะจะค่อยๆลดลงดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักจากปริมาณฝนสะสมสูงระดับวิกฤตแบบครั้งที่ผ่านมาแต่หมายความว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีเวลาให้ระบายน้ำลงไม่มากพอแล้วล่ะก่อนที่จะได้น้ำฝนสะสมใหม่มาตกในพื้นที่เพิ่มปริมาณต้นน้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ที่เขาเตือนกันเนี่ยเขาก็ขอให้พวกเราเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงดังกล่าวได้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน
3: ครับ
2: เส้นทางของคุณเนี่ยอาจจะเสี่ยงฝนตกได้สำหรับพื้นที่จังหวัดไหนที่กล่าวมาว่ามีน้ำท่วมขังอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะอาจจะตกซ้ำในพื้นที่จนทำให้ระดับน้ำท่วมขังเพิ่มสูงขึ้นด้วยฮะ
3: ครับ
4: ค่ะเรามาฟังฝั่งเพจกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วง1ถึง3ตุลาคมนี้นะคะฝนยังน้อยค่ะเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนมารอบใหม่5ถึง8ตุลาคมค่ะแล้วก็3วันนี้นะคะประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเนี่ยเริ่มจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือก่อนนะคะจากนั้นทางภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงค่ะ
3: โดยผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยานะครับการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ระบุว่าในช่วงวันที่1ถึง4ตุลาคมเนี่ยฝนยังคงมีฝนบางจุดบางพื้นที่นะครับช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นหลังเลิกงานครับตามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกลับมาพัดปกคลุมช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมกลางแจ้งซักผ้าล้างรถแดดแรงช่วงกลางวันนะฮะความร้อนก็จะเริ่มสะสมครับในเวลาช่วงนี้นะฮะระบายน้ำที่ท่วมขังออกให้แห้งครับฝนที่จะเติมยังมีน้อยนะฮะส่วนภาคใต้เนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอันดามันครับและในช่วง5ถึง15ตุลาคมนะครับประเทศไทยตอนบนครับลมก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะครับคาดว่าจะมีลมหนาวพัดลงมาจะทำให้ช่วงแรกๆเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนนะฮะในเช้าตู่ของวันที่5ตุลาคมแล้วก็จะค่อยๆไล่ลงมาฝนเนี่ยก็อาจจะมีกระจุกตัวบริเวณภาคกลางกทมปริมณฑลนะฮะตามนี้ครับผม
2: ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับสถานการณ์เธอไปแจกข้าวมานี
4: ่ค่ะ
2: ถามจริงๆเหอะสภาพเป็นยังไงบ้าง
4: สงสารมากจิตใจคือแบบคือมันไม่ใช่แค่น้ำที่มันล้นแต่ตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของกลิ่นแล้วก็ขยะ
3: เพราะน้ำมันขังอยู่กับที่ถูกป่ะ
4: ขยะมันเยอะแล้วตอนแรกอาจจะวันแรกที่เราไปมันจะยังไม่ลอยมาเยอะขนาดนี้แต่พอมันหลายวันแล้วมันเริ่มลอยขึ้นมา
3: แล้วมัน
4: ไปกองแล้วมันก็เน่า
3: อันนี้เธอไปตรงร่มเก้า
4: ร่มเก้า
3: อย่างร่มเก้า
2: วันที่ไปทำก๋วยเตี๋ยวมาเป็น
3: ไปทำก๋วยเตี๋ยวมาก็ไม่ได้ไปด้วยเองเพราะติดงานอื่นส่งลูกน้องไปก็คนก็ไป ต่อคิวกินกันแหละเพราะเราทำแบบสดๆร้อนๆตรงนั้นเลยตัดให้กินร้อนๆเลย
2: เธอคิดดูสมัยเราเด็กๆนวธานีจะมีแต่ไฮโซอยู
3: ่
2: ถูกต้องไหมพี่ตั๊กมายุล
3: า
2: ตู่นันทิดาคนดังๆอ
3: ยู่แถวนั้นหมด
2: อยู่นวธานีขนาดนั้น
3: บางกะปิ
2: ก็คือตรงนั้นทุกวันนี้นวธานีอ่ะซึ่งสูงอยู่แล้วนะออกไม่ได
3: ้
2: นวธานีเมื่อวานพี่ตั๊กมายุลา

0: ถึงออกมาไลฟ์เนี่ย
1: ว่ารอบนอกทั่วหมด
0: รอบนอกทั่วหมดแต่พี่ตั๊กเขาพูดว่าตัวเขาเองเนี่ยคนอย่างมายุราก็ได้เข้ากล่อง
1: ก็ต้องกินข้าวกล่องเหมือนกัน
0: ต้องได้ข้าวกล่องเพราะมันไปไหนไม่ได้คือโอเคแต่เขาบอกเขาเองโชคดีที่เขาตุนอาหารไว้แล้วคนก็ไปถามว่านายุรากินได้หรอข้าวกล่องนี่พี่ตั๊กเขาพูดถูกว่าพวกเราอะทุกคนอะต่อให้ดัง
1: ไม่ดังเราชินกับข้าวกล่อง
0: พวกเราโตมาก
2: ับข้าวกล่อง
1: เ
2: ราโตมากับข้าวกล่อง
1: ข้าวกล่องเนี่ยข้าวกล่องทั้งนั้นแหละ
0: เมื่อก่อนข้าวกล่องมันไม่ได้มีแคทเทอริงนะคะ
1: มันไม่ได้มีแบบมันเพิ่งมาทำสดๆเพิ่งมี
0: มาเพิ่งมาหลังๆนี่เองเมื่อก่อนเราโตมากับข้าวกล่องกันอยู
1: ่ยิ่งไปในที่ที่เขาห้ามคุกกิ้งแล้วนะข้าวกล่องทั้งนั้นแหละ
0: เราโตมาจากข้าวกล่องยิ่งมันมนุษย์กองถ่ายอย่างฉันน่ะอย่างกองถ่ายละครจะมีสวัสดิการอย่างมนุษย์กองถ่ายคือข้าวกล่องล้วนๆ
1: ข้าวกล่องล้วนจริง
0: ต้องป่ะท่านผู้ชมฮะต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำมันลดแล้วล่ะฉะเชิงเทรายังไม่ลดนะฮะยังไม่ลดแต่หลายคนคิดว่าเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยวิกฤตจะผ่านพ้นไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยน้ำท่วมขังในกรุงเทพก่อนดีกว่าไม่ใช่แค่น้ำฝนธรรมดาแต่มันปนเปื้อนด้วยน้ำเสียสิ่งปฏิกูลสารเคมีเมื่อน้ำแห้งเนี่ยก็จะทิ้งคราบโคลนดำปนเชื้อโรคไว้ทุกพื้นที่เลยได้มีโอกาสไปอ่านของ Spring News Spring News เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนี้คนที่เจอน้ำลดแล้วเนี่ยอาจจะเจอวิกฤตสุขภาพโคลนเน่าแล้วก็ภูเขาขยะ
1: ครับ
0: โดยระบาดมาเร็วเพราะน้ำท่วมขังกรุงเทพมหานครเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำเสียแล้วก็สารเคมีทิ้งคราบโคลนดำปนเชื้อโรคอะไรโรคฉี่หนูเนี่ย
1: มากับน้ำเนี่ย
0: น้ำกัดเท้าท้องร่วงแล้วก็ไข้เลือดออกซ้ำเติมขยะรถใหญ่มันคืออะไรบ้างมันคือเฟอร์นิเจอร์ที่พังแล้วตู้เตียงที่พังแล้ว
1: ที่มันมากัน
0: ต่อไปเนี้ยมันจะไม่มีขยะที่เกิดขึ้นเธอคิดดูต่อไปนี้มันจะมีทั้งตู้เย็นพังทุกอย่างขยะจะมหาศาลเชื่อเลยกันว่าขยะรถใหญ่เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับขยะ6เดือน
1: เพราะมันเป็นของที่ไม่ได้ตั้งใจทิ้งแหละแต่มันเสียหายมันต้องเอามาทิ้งให้หมด
0: แล้วก็จะกองอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยมันก็จะกลิ่นเน่าก็จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะอะไรของบางอย่างแช่อยู่ในน้ำมันก็เน่าแล้ว
1: ก็เน่าหมด
0: ไม่ต้องเลยไม่อัดส
1: ่
0: วนใหญ่ตู้เวลาไม
1: ่อัดแช่เหม็นมาก
0: แล้วคุณคิดดูมันแช่ไหม
1: แล้วในไม่อัดมีสารเคมีเยอะด้วย
0: โอ้แล้วเธอคิดดูว่าเอาง่ายๆว่าแค่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่อัด
1: จริง
0: แล้วเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่อะ
1: ก็เป็นไม้อัดอันนี้เป็นไม้พาร์ติเคิลบอร์ดพวกนี้มันก็สารเคมีทั้งนั้นอะ
0: จราจรแล้วอู่ซ่อมรถอัมพาตเพราะอะไรรถจมน้ำคิวเนี่ยต่อไปนี้รถมันจะซ่อมกันยาว 3-6 เดือนอะไรจะขาดแคลนวิกฤตเศรษฐกิจครัวเรือนคือผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารแผงค้าในตลาดเนี่ยต้องสูญเสียวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์เสียหายฮะขณะที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานรายวันเรากำลังพูดถึงวินไรเดอร์แม่ค้าจะขาดรายได้แล้วก็จะหยุดงานเพื่อกลับไปฟื้นฟูที่อยู่ตัวเองให้ได้ก่อนเพราะอะไรมันไม่มีที่จะอยู่
1: มันไม่มีที่อยู่ก็ต้องทำบ้านให้เสร็จก่อน
2: ที่พักอาศัยก่อน
0: บ้านจะซุดน้ำซึมไฟรั่วโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างที่แช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยจะเริ่มส่งสัญญาณอันตรายค่ะผนังจะเริ่มแตกร้าวจากดินซุดรอยซึมของน้ำแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือระบบไฟฟ้าในบ้านซึ่งแม้มันจะแห้งแล้วเนี่ยแต่มันมีโอกาสที่จะไฟฟ้ารั่วไฟฟ้ารัดวงจรเสี่ยงต่อการเกิดเฟืองไหม้อีกค่ะอันนี้มันจะสูงแบบเห็นได้ชัดเลยสุขภาพจิตล่ะเขาถึงพูดวันนี้ต่อให้คุณเป็นคนจนคนรวยนะถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่าน้ำท่วมทีอ่ะมันหนักขนาดไหน
1: ครับ
0: เพราะมันมีแต่ของต้องทิ้งถูกต้องไหม
1: ถูก
0: แล้ววันนี้มันก็แปลกบ้านเศรษฐีทั้งนั้นที่ท่วมบ้านเศรษฐีโอเคคุณอาจจะมีเงินทั้งแล้วคิดถึงบ้านคนที่ยังผ่อนไม่หมดล่ะที่แบบไม่รู้ยังไงเพราะมันเป็นฝนมันไม่ได้เป็นน้ำ
1: ฟ้าม
0: ันไงบนฟ้าเขาบอกสุขภาพจิตอันนี้จะเป็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้ประสบภัยบางรายเนี่ยอาจจะเจอเผชิญกับภาวะหมดไฟเครียดอาจจะซึมเศร้าเดี๋ยวมันจะต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่อีกถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ภาระหนี้สินอีกล่ะการสูญเสียอีกล่ะการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะหายไป 30-40% ใน1เดือนนะ
1: โอ้แล้วมันเป็นช่วงการท่องเที่ยวนะสิ้นปีด้วย
0: ทุกคนจะเลื่อนทริปหมด
1: ถูก
0: อีเวนต์คอนเสิร์ตอาจจะมีการเอทามก็ยกเลิกไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย
1: อ๋อเหรอ
0: ของไอ้เด็กๆอ่ะใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: จะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยแล้วก็ร้านอาหารที่เพิ่งลงทุนไปเนี่ยจะบาดเจ็บหนักเลย
1: ครับผมและการกู้วิกฤตครั้งนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยได้สั่งการให้ถอดบทเรียนจากอุทกภัยหาดใหญ่ครับโดยเน้นการบูรณาการความช่วยเหลือเชิงรุกแบบไม่ต้องรอน้ำแห้งสนิทครับเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคนะฮะฉีดล้างเมืองลดฝุ่นพิษครับแล้วก็ประสานกับคปภ.นะครับเร่งจ่ายเงินประกันภัยพร้อมกับผลักดันโครงการระบายน้ำระยะยาวนะครับเช่นโครงการชัยนาท

0: ป่าสักอ่าวไทยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในอนาคตครับผม
1: วันนี้เอาจริงๆนะฮะใครก็แล้วแต่อันนี้ขอชื่นชมอยากจัดใจจริงๆน
0: ะ
1: เพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ได้แต่อ่านข่าวแต่อันเนี้ยขนาดบ้านตัวเองอะนะบ้านที่ตัวเองไปงานศพญาติฉัน
0: อ
1: ะยังท่วมขนาดนี้เลย
0: ที่ชัยเชิงเซานะ
2: ที่ไป
0: ชั้นสองเธอบอกชั้นสอง
1: นี่ก็ตอนวันนี้ลงมาแล้ววันนี้ก็คือลงมาก็สักชั้นหนึ่ง
0: โอ้โหก็ยังชั้นหนึ่งมิดอยู่ดี
1: แต่ตอนเวลามันขึ้นชั้นสองเลยคือที่ฉันลงไอจีสตอรี่อะน
0: ะ
1: คือมันขึ้นอย่างนั้นเลยแต่ก็วันนี้แน่นอนฮะเชื่อไหมขนาดบ้านฉัน
0: อ
1: ะยังท่วมขนาดนั้นแล้วบ้านคนอื่นที่เขาเป็นบ้านอยู่กันทั้งครอบครัวมันจะท่วมขนาดไหน
0: ครับ
1: บางทีหมดเนื้อหมดใจวันนี้โรงครัวใครทำเถอะค่ะ
0: ฮะ
1: พรรคภูมิใจไทยเองเขาก็ทำนะคะแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าขึ้นหลังจากพรรคภูมิใจไทยเขาร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือ Grab Food จัดทำโครงการโรงครัวภูมิใจไทย Grab Food เนี่ยเปิดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยสามารถกดสั่งอาหารแต่เอาจริงนะ
0: สุขบุ้งใหม่
1: ให้ก็ดราม่าไปเถอะอย่างน้อยคนก็จะได้รู้ว่ามีที่กินข้าวเอาตรง
0: ๆดราม่ายิ่งเยอะจะได
1: ้เขาจะได้รู้ว่าม
0: าข้าวที่ไหน
1: นะฮะมีแต่เขาก็ทำอาหารดีมีข้าวเหนียวไก่ทอดมีขนมผ่านแอปพลิเคชันสั่งฟรีได้แบบไม่มีค่าจัดส่งมันก็เลยเกิดเสียงสะท้อนจากกลุ่มไรเดอร์ผู้ส่งอาหารที่สะท้อนปัญหาว่าพื้นที่น้ำท่วมสูงเราไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือค่ารอบมันจะน้อยแล้วก็เสียงทำให้รถพังแล้วก็มีการกดปฏิเสธงานเมื่อเขากดปฏิเสธงานเนี่ยก็จะโดนตัดคะแนนถูกต้องป่ะก็จะเป็นการปฏิเสธงานก็คือการปัดออเดอร์ไปจำนวนมากวันนี้คุณไอรัชนกเองเขาออกมาตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลแล้วก็พรรคภูมิใจไทยโดยชี้ว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัวจริงในจุดที่น้ำท่วมสูงอ่ะมักจะประสบปัญหาเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งสั่งอาหารผ่านแอปเดลิเวอรี่แล้วก็มองว่าควรจะเน้นการลุยน้ำแล้วก็นำเรือหรือรถยกสูงเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายหน้างานให้ถึงมือชาวบ้านโดยตรงมากกว่าครับ
0: ซึ่งวันนี้นะครับทางคุณสุขสมรวยวันธนียกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้พูดคุยกันว่าจะเพิ่มช่องทางช่วยเหลือประชาชนทางกทมแล้วก็ปริมณฑลนะครับที่ประสบอุทกภัยเรื่องของการจัดส่งอาหารผ่าน Grab เนี่ยในพื้นที่ที่น้ำลึกเราจะมีหน่วยงานมูลนิธิอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าอาสาสมัครไปรับข้าวกล่องที่พรรคภูมิใจไทยเพื่อนำส่งให้นะครับส่วนนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนป่วยที่อยู่ตามบ้านเนี่ยหากสะดวกเนี่ยก็ให้สั่งผ่านแกร็บครับผม
1: ท่านผู้ชมเมื่อถามถึงกรณีที่คนขับแกร็บเนี่ยส่งเสียงสะท้อนว่าการจัดส่งอาหารมันลำบากหากไปส่งในพื้นที่น้ำลึกเนี่ยเขาก็ต้องปรับมันล
0: ด
1: เส
0: ีย
1: งเขาไม่มีเงินซื้อก็ไม่มีเงินซ่อมกันหรอก
2: คะแนน
1: เขาก็โดนหักแต้มจากแอปพลิเคชันไงเขาก็จะโดนหักแต้มจากแอปพลิเคชันปรากฏรัฐมนตรีสุขสำรวยเขาบอกว่าเราได้อ่านปัญหาตามคอมเมนต์เรื่องนี้นะฮะพี่ต้องสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยก็ได้หารือกับคุณสุขสำรวยคงจะมีการแจ้งความคืบหน้าภายในวันนี้โดยเฉพาะในส่วนที่แกร็บเนี่ยกังวลว่าจะถูกหักคะแนนหรือจะมีแนวทางแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อยเขาก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะแต่มันมีโรงครัวดีกว่าไม่
0: ม
1: ีเอาจริง
0: ๆ
1: คนที่เขาไม่มีกินมันไม่มีจริง
2: ๆ
1: เออมันไม่คนไม่มีกินมันไม่มีกินจริงๆเ
2: ขาออกมาไม่ได้จริงๆอ่ะเขาออกมาไม่ได้
1: ไม่ใช่เขาไม่มีเงินซื้อนะ
2: เขาออกมา
1: ได้นี่ทีมงานฉันยังออกมาไม่ได้จนถึงวันนี้ถูกต้องไหม
0: ยังไม่ได้เลยเนาะ
1: ไม่ได้ก็ยังหยุดงานไปกี่ช่วงไหนล่ะ
0: น้ำลดแล้วแต่ยังไม่สามารถออกมาได้หรือป่ะ
1: ถูก
2: เพราะว่าน้ำมันขุ่นมากเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้น้ำมันก่อนเจอคุณลุงเดินไปเอาอาหารแค่ร้อยเมตรอะกลับมาเลือดสาดเลยเพราะว่าเขาไปโดนอะไรขู่ใต้น้ำไม่รู้มันมองไม่เห็น
1: คือเอาง่ายๆมันเดินออกไปไม่ได้อย่างที่บอกอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็โรงครัวจะได้รับความช่วยเหลือจากส.ส.ต่างจังหวัดแล้วก็สมาชิกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเรามองว่าควรเป็นศูนย์ผลิตข้าวอย่างมีในสำนักงานเขตเราก็จะมีหน้าที่ผลิตใครมาติดต่อก็รับไปก็สนับนำไปแจกจ่ายได้ทุกวันนี้เขาต้องผลิตเนี่ยได้หนึ่งหมื่นกล่อง
0: นะ
1: นะฮะแล้วก็ถามถึงวัฒกรรมน้ำท่วมพลาสกุศลสำนักก็เป็นเรื่องที่เวลาคนทำกับเวลาคนโจมตีอ่ะเชื่อว่าประชาชนเข้าใจซึ่งก็ยืนยันว่าคำพูดดีกว่าไม่ทำ
0: อ่
1: านจริงส่วนน้ำท่วมเนี่ยจะท่วมมากหรือท่วมน้อยเราทุกคนไม่อยากให้เกิดหรอก
0: ไม่มีใครอยากให้
1: ใครอยากให้เกิดบ้างอ่ะถูกต้องไหม
0: แต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีดราม่าในเรื่องของพรรคประชาชนนะครับในการแจกข้าวเพราะว่ามีเพจหรือว่ามีโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับเผยแพร่ข้อความกล่าวหาพรรคการเมืองฝ่ายค้านนั่นคือพรรคประชาชนในทำนองนะครับว่าด่าพรรคอื่นว่าแจกของไม่ใช้เงินตัวเองแต่พรรคตัวเองเนี่ยกลับเอาอาหารของหน่วย904ไปแจกแล้วก็ถ่ายรูปเคลมว่าเป็นของพรรคตัวเอง ซึ่งประเด็นนี้นะฮะสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้เกิดกระแสโจมตีทางการเมืองอย่าง

0: หนักครับผม
1: อ่ะแต่ในฐานะตัวเองรู้จักกับสสพรรคประชาชนเยอะ
0: ครับ
1: สนิทเป็นเพื่อนกันเนี่ยหลายๆคนออกเงินเองกันนะคะ
0: ฮะ
1: ว่าเขาออกเงินเองเขาไม่ได้ไปเอาข้าวจากใครมาเขาเพราะฉันเห็นไอ้แบงค์สุพนัทอย่างเงี้ยไอ้แบงค์เนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยแบงค์อ่ะ 3-4,000 กล่องแต่เขาทำได้แค่อย่างตามสสปรามอย่างเงี้ยวันหนึ่ง 4-5,000 กล่องทุกวัน
0: ตามกำลังที่เขามีทำได้
1: เขาทำแล้วเขาไม่ได้ไปเอางบจากใครด้วยเอางบจากตัวเองวันนี้คุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะฮะแล้วก็สสจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้ออกมาโต้แย้งอย่างแข็งขันเลยโดยยืนยันว่าอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของสสพรรคประชาชนแล้วก็บางส่วนเนี่ยถ้าสสคนไหนเขาไม่มีเงิน
0: ประชาชน
1: ก็จะมีเงินสนับสนุนของประชาชนเนี่ยเขามาช่วยกันไม่ใช่ข้าวของอาหารจากหน่วยงานราชการหรือหน่วย904ตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดข้าวกล่องที่แจกจ่ายนั้นน่ะเป็นข้าวกล่องธรรมดาเช่นข้าวกล่องโฟมที่ทีมงานเนี่ยทำกันเองนะฮะไม่ได้มีความหรูหราอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวเลยแล้วก็ส่วนการลงพื้นที่เข้าไปในจุดที่น้ำลึกเนี่ยก็เป็นการประสานงานกับพวกพี่ๆทหารหรือหน่วยปตอ.ก็คือกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเนี่ยให้เอาอาหารเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายกับชาวบ้านไม่ได้เป็นการแอบอ้างผลงานค่ะวันนี้ช่อเองบอกแล้วอันนี้ช่อไม่ยอมช่อฟ้องแน่นอนช่อบอกแล้วคุณช่อพนิกาวานิชตัวแทนสสที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนเลยนะคะผ่านโซเชียลมีเดียว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการใส่ร้ายสร้างความแตกแยกแล้วก็เป็นการนำสถาบันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในเกมการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในยามวิกฤต
0: ครับ
1: โดยมีการลั่นวาจาเด็ดขาดว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายฟ้องร้องผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของพรรคแล้วก็ทีมงานที่ตั้งใจลงพื้นที่ช่วยเหลือ
0: คือ
1: เอาง่ายก็มีสสด้วยกันนั่นแหละเขามาพูดว่าทำไมมึงต้องไปถ่ายรูปกับข้าวของคนอื่นเนื้อออกไห
0: ม
1: คุณไผ่นี่แหละคุณไผ่ก็โพสต์ว่าแต่คุณไผ่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครว่าทำไมไปถ่ายรูป
0: โพสต์ลอยๆ
1: โพสต์ลอยๆโพสต์ใน Facebook ว่าทำไมไปถ่ายไปเอาข้าวของคนอื่นมาถ่ายรูปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าสมมติเอาจริงๆคือเผอิญตัวเองเห็นแบงค์ซื้อวันนึงเยอะมากนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่เมื่อวานนี้ขอบคุณนะฮะแทนการจันทบุรีเมื่อวานเราทำโรงครัว5โรงครัวฉะเชิงเซาวันนี้ทำได้น้อยหน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าแม่ครัวฉันไม่ไหว
0: เหนื่อยหมดแรงหมดพลังเนอะ
1: วันนี้ทำได้ 4,000 กล่อง
0: โอ้เยอะแล้วเยอะมากแล้ว
1: 4,000 กล่อง
0: 4,000 ก็เยอะมากแล้ว
1: ออน็อตไม่พอกินแล้วความรู้สึกคืออะไรมั้ยเวลาไปแจกอะขนาดฉันมีเจสกีเอาเจสกีไปทำลายบ้านเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าม
0: ันเป็นคลื่น
2: มันเป็นคลื่น
1: ก็ไม่ได้
0: ต้องไปช้าๆ
1: มันจะต้องไปเรือแล้วในที่สุดเนี่ยเข้าไปในลึกๆปุ๊บเขาเหลือข้าวอยู่3กล่องคนทั้งบ้านเขามี6คนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้มันไม่พอเนอะ
2: คือ
1: เข้าใจความรู้สึกเลยแบบว่ามันไม่ใช่เขาไม่มีเงินเจ้าถึงบอกเขาไม่ใช่เขาไม่มีเงิน
0: เขามีแต่ออกมาไม่ได้
1: เขาออกมาไม่ได
0: ้
1: ถูกต้องไหม
0: ฮะ
1: ท่านผู้ชมวันนี้เราได้เชิญสสนครนายกสถานการณ์นครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดเลยณตอนนี้คนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยมีปริมาณน้ำสะสมพึ่งสูงขึ้นเนี่ยเกินความจุแล้วเรื่องนี้เป็นจริงยังไงวันนี้พอดีเขาปกติเขาจะอยู่ในพื้นที
0: ่
1: แต่วันนี้เขามาประชุมสภาประชุมสภาแล้วเดี๋ยวจะกลับพื้นที่หลังจากเสร็จจากรายการแฉก็จะกลับพื้นที่เลยขอต้อนรับพี่หนุ่มนะฮะเกรียงไกรกิติธเนศวรสสเขต2จังหวัดนครนายกจากพรรคภูมิใจไทยฮะ
0: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
2: สวัสดีครับ
1: เพราะปกติจะพี่หนุ่มต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดเพิ่งเข้ากรุงเทพนี่
3: ใช่ครับช่วงนี้ช่วงประชุมสภา
1: อ๋อต้องเข้ามาประชุมสภา
3: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็จะลงพื้นที่แล
3: ้
1: ว
3: เมื่อวานก็มีโอกาสได้อภิปรายยติเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วย
1: พี่ถ้าตอนนี้ขอเชิญนั่งครับ
0: นั่งเลยครับพี่หนุ่มคร
1: ับ จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอีกสักครั้งนะฮะวันนี้รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยพี่หนุ่มจะเอาไปเป็นโรงครัว
3: ใช่
1: เป็นโรงครัว6จุดเมื่อวานที่กาญจนบุรี5จุดเมื่อวานนี้เราทำที่กาญจนบุรีนะฮะรัฐมนตรีก๊อปทำไปกับแฉมีโอกาสเมื่อวานทำไป 40,000 กล่องเอ้ย 30,000 กล่องเมื่อวาน 30,000 กล่องฉะเชิงเซา 4,000 กล่องแต่วันนี้ที่โรงครัวจะทำ6จุด
3: 6จุด
1: 6จุดนี่ประมาณกี่กล่องต่อวันพี
3: ่ก็ประมาณสัก 4-500 กล่อง
1: ต่อวัน
3: ครับแล้วแต่บางจุดก็มากกว่านั้นบางจุดก็น้อยแล้วแต่
0: แล้วแต่กำลังคนที่ทำได
1: ้ก็คือรวมๆแล้วมันก็เป็นหลายพันกล่อง
3: หลายพันกล่องครับ
1: หลายพันกล่องคือณวันนี้แล้วแต่ว่าใครจะมาช่วยสำคัญคือกำลังคน
2: ใช่
3: เ
0: พราะว่าคนที่ทำบางทีก็ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ด้วยนะ
3: ก็จะเป็นผู้นำเป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านอะไรก็มาช่วยกัน
0: มาช่วยกันนะจะมีที่ไหนบ้างครับ6จุด
3: ก็จะมีนะครับโรงครัวที่จะเปิดก็คือที่หมู่6ตำบลบ้านพร้าวนะครับแล้วก็ทางหน้าวัดบางอ้อในนะครับแล้วก็

0: คลอง1ตำบลทรายมูลทางวัดเชี่ยวโอสถตำบลบางปรากฏแล้วก็ที่ตำบลอบต.บางปรากฏแล้วก็ที่หมู่6ตำบลหัวแทนนะครับที่เป็น6จุด
1: แล้วณวันนี้คือเดี๋ยวรายได้จากแฉเนี่ยแหละเด
0: ี๋
1: ยวว
0: ัน
1: นี้จากการขายเดี๋ยวจะเบรก2เราบอกแล้วเราขายของ
2: ครับ
1: แต่วันนี้เจ้าของ UNC คุณยูบอกว่ารู้มั้ยฮะเอาไปทำหมดเลย
2: รายได้ทั้งหมดเอาไปเลย
1: เอาไปทำหมดเลยไปทำโรงครัวนี่หมดเลย
2: โอ้อนุโมทนาด้วย
1: ก็เอาไปทำหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณซื้อ UNC คุณซื้อในรายการแฉเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวยังไงรู้มั้ยฮะรายได้ทั้งหมดคือขอบคุณก็คือแบบช่วงนี้อาจจะมีลูกค้าที่เฉพาะสนิทสนิทกันเพราะมันไม่มีใครบ้าหรอกล
2: ู
1: กค้าที่ไหนที่แบบเอาเงินไปทั้งทำโรงครัวทั้งหมดเลยไม่มีหรอก
2: จริ
1: งจริงพี่หนุ่มขออนุญาตเรียกพี่หนุ่มด้วยกัน
0: ได้ครับ
1: ณวันนี้นครนายกเป็นเรื่องดังเรื่องปิดเขื่อนเปิดเขื่อนปิดเข
0: ื่อ
1: นเปิดเขื่อนมันคืออะไรเพราะวันนั้นพี่หนุ่มก็ไลฟ์อยู่ด้วย
0: คือต้นตอวันนั้นอ่ะก่อนที่จะเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยวันนั้นอ่ะวันที่27ตอนเช้าเนี่ยผมก็ส่งข้อความไปแจ้งเตือนทางพรรคภูมิใจไทยขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นฝนตกหนักมากนะครับแล้วเอิญไม่นานสักพักนึงรัฐมนตรีเต้ย
1: รัฐมนตรีช่วยมท
0: .2ใช่เขาโทรมาพี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมไปลงพื้นที่ช่วยพี่นะผมก็ยินดีดีใจก็ท่านก็มาเลยแต่ว่าเวลาท่านลงพื้นที่ไปกับผมเนี่ยจะท่านบอกว่าจะขอไปดูที่เขื่อนหน่อยเป็นยังไงการปล่อยน้ำเป็นยังไงใช่ไหมฮะการเดินทางจากสารกลางไปที่เขื่อนเนี่ยรถเก๋งรถยนต์รถกระบะใช้ไม่ได้นะใช
2: ่ผมท่วม
0: หนักมาก
2: ท่วมหนักมากแล้ว
0: ต้องผ่านอำเภอเมืองผ่านตลาดบ้านผมเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยท่วมนี่ก็ท่วมถึงชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับท่วมทุกที่นะครับ
1: เป็นรีสอร์ทนะ
0: ต้องรีสอร์ทด้วยแล้วก็ตัวตึกด้วย
1: ตึก
0: คุณพ่ออยู่ด้วยก็ท่วมเหมือนกันนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เดินทางไปที่เขื่อนเนี่ยผมก็เลยสอบถามว่าปริมาณน้ำเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอินฟลูเนี่ยปริมาณน้ำขาเข้าอ่ะปี69ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับปี54เป็นยังไงฟ
2: ัง
0: ตัวแรกแล้วก็ตกใจปี54ที่ทกภัยที่เกิดขึ้นนะฮะอินฟลูขาเข้าเนี่ยมันอยู่ที่134ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าปี69เนี่ยมันขึ้นไปถึง1ล้าน145ล้าน
1: ก็คือสูงกว่าก็คือปีที่ท่วม139
0: ใช่อ
1: ันนี้คือ145ล้าน
0: มันมากกว่าม
1: ันมากกว่าก
0: ันนะครับแล้วก็พอไปที่เขื่อนเนี่ยปุ๊บก็ประชุมกันที่วอลลุ่มท้ายเขื่อนมีท่านผู้ว่าทั้งปอเขื่อนปอกรมอุตุนิยมก็นั่งคุยกันแล้วก็สถานการณ์เป็นอย่างไรเขาบอกว่าก่อนที่ท่านมาเมื่อวานเนี่ยวันที่26เนี่ยน้ำเนี่ยปิ่มเลย
2: ก็จะ 100% แล้วล่ะ
1: บางคนก็บอกเลยร้อยไปแล้ว
0: ใช่
1: มันเลยร้อยไปแล้ว
0: คือหลักการของเขื่อนเนี่ยการบริหารการเขื่อนเนี่ยเขามีน้ำสองระดับระดับแรกคือระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่226ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ก็เกินร้อยก็คือเต็มเขื่อน
0: เต็มเขื่อนคือต่ำกว่าสันเขื่อนเนี่ยเมตร50
2: โอ้นิดเดียวเองนะ
0: แต่ถ้าระดับบริหารจัดการเรียกว่าระดับกักเก็บน้ำเนี่ยอยู่ที่224ล้านลูกบาศก์เมตรแต่วันนั้นที่ไปเนี่ยเขาพ่องน้ำเอาไว้อยู่ที่ 98% ของ224ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ยังมีแกปอยู่นะครับ
2: เหลือประมาณ200
0: และรัฐมนตรีเต้ยท่านก็สอบถามความเป็นห่วงว่าตลอดทางที่ท่านเดินทางมาเนี่ยพี่น้องประชาชนตลอดทางเนี่ยเดือดร้อนหมดเลยและน้ำนครนายกที่ท่วมเนี่ยไม่เหมือนน้ำกรุงเทพนะครับน้ำมันไหลแรงไหลหลาก
1: มันเชี่ยว
0: มันเชี่ยว
2: อันตราย
0: มันเชี่ยวมาก
1: รัฐมนตรีก็เป็นห่วง
0: นะครับแล้วก็คุยกันที่ประชุมเนี่ยเสร็จสรรพได้รู้ตัวเลขแล้วว่าเฮ้ยมันพอมีแกปที่จะพอไปได้นะครับท่านรัฐมนตรีก็เลยขอไปดูที่
2: นาเกลือเลย
0: ปิวเวว่าเป็นอย่างไรท่านเห็นหูกระแสน้ำเนี่ยมันไหลแรงก็เลยปรึกษากันคุยกันตามที่ผมไลฟ์สดไปฮะก็เห็นว่าถ้าจะชะลอการระบายน้ำสักหน่อยจะได้ไห
2: ม
0: ท่านก็เห็นเป็นห่วงว่าในตัวเมืองเนี่ยมันจะมีบางบ้านบางหลังอ่ะที่หน่วยกู้ภัยเขามาร้องเรียนว่าเขายังเอาผู้ป่วยติดเตียงออกไม่ได้เลย
2: เพราะน้ำมันแรง
0: น้ำมันแรง
2: น้ำมันแรง
1: ป่วยติดเตียง
0: ยังอยู่คนแก่คนอะไรยังออกจากบ้านไม่ได้เขามิดหัวถ้าขอเวลาชะลอสักหนึ่งชั่วโมงอันเนี้ยให้หน่วยกู้ภัยเนี่ย
1: ก็ได้
0: ทำงานบ้าง
2: ให้เคลียร์คนที่แบบว่าจุดเสี่ยงออกมาให้หมด
1: อันนี้ความเข้าใจใหม่คือเอาง่ายๆมันมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ป่วยติดเตียง
0: ใช่เขาแจ้งมา
1: แต่ขนาดเดียวกันตลอดระยะเวลาที่มันน้ำท่วมมาตลอด ค
0: ือ
1: มันเชี่ยวมาตลอด
0: เชี่ยวมาก
2: ก็ยังปล่อยคนเขื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเชี่ยว
1: ก็คือกู้ภัยเนี่ยไม่สามารถเอาออกมาได
0: ้ไม่ได้ครับ
1: ไม่สามารถเอาคนแก่เอาผู้ป่วยเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีเต้ก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไอ้การปิดชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายคนแก
0: ่ค
1: นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เห็นด้วย
0: แล้วข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงฮะสปริงเวย์เนี่ยตอนที่รัฐมนตรีเต้ยไปเปิดอยู่ที่ความสูง50เซน50เซนเนี่ยระดับน้ำอ่ะเอาท์ฟลูอ่ะที่ไหลออกมาเนี่ยมันอยู่ที่5แสนลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนที่แก๊ปที่มีอยู่อ่ะประมาณสัก 2% น่ะของระดับน้ำทั้งหมดอ่ะมันมีอยู่4ล้านกว่าเขาขอแค่5แสนเพื่อหยุดชะลอตรงนี้มันก็ยังกักเก็บได
2: ้ลดความแรงของน้ำหน่อย
0: ช่คือหยุดน้ำลดความแรงเพื่อให้ชั่วโมงเนี่ยคนได้ทำงานซึ่งตอนนั้นน่ะผอ.เขื่อนก็อยู่นะครับแล้วก็ตัวท่านผู้ว่าก็อยู่
1: ไม่ได้ไปสั่งคืออาจารย์เขาก็บอกอาจารย์เขาพยายามบอกว่าอย่าเอาความเป็นรัฐมนตรีอย่าเอาเป็นนักการเมืองเนี่ยไปสั่งให้เขาปิดเดี๋ยวเขื่อนมันจะแตกถ้าเขื่อนไปแตกปุ๊บเนี่ยต่อให้คุณในชีวิตทุกคุณให้นักการเมืองทั้งหลาย10ชีวิตก็รับผิดชอบไม่ไหวถ้าเขื่อนแตก
0: ใช่แต่ต้องขอบคุณในความหวังดีของท่านนะทุกคนทุกเสียงที่แนะนำมาแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราคุยกันเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเนี่ยมันมีเหตุที่ต้องทำจริงแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ทราบเพราะว่ามันช่วงที่ผมไลฟ์สดแค่สั้น
2: ๆ
0: ตอนที่อยู่ตรงหน้าสปิลเวย์แล้วแต่เรื่องราวที่เราคุยมาตลอดทางเนี่ยมันมีเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากมายจริงๆ
1: จริงๆนครนายกนี่คือใกล้กรุงเทพมากกัน
2: ชั่วโมงเดียวเอง
1: ถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
1: แป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะเข้ารังสิตปทุมธานีเดี๋ยวแป๊บนึงก็เข้ากันได้ถ้าสมมติณตอนนี้สถานการณ์น้ำมันสูงกี่เมตรแล้ว
0: ปัจจุบันนี้นะครับถ้าตอนบนของจังหวัดนครนายกเริ่มขี้คาย
1: เริ่มดี
0: ตั้งอำเภอเมืองอำเภอปากพีเนี่ยลดลงแล้วน
2: ะคร
0: ับแต่ที่สำคัญจะมาลำบากที่อำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ
2: ์
0: ซึ่งอยู่ปลายน้ำ
1: องครักษ์ก็คือใกล้กรุงเทพหน่อย
0: องครักษ์นี่แย่มากตามสุดมากเพราะว่าจะเป็นที่รวมของน้ำทั้งหมดจะมากระจุกอยู่ที่น
2: ี่จะมาไหลรวมอยู่ตรงนี้หมดเลย
0: มันรวมที่นี่นะครับ
1: ใกล้กรุงเทพใช
0: ่ไหมใช่
2: ถ่ายละครบ่อยแล้วนะ
0: ก็ลำบากมาก
2: ใช่ไหม
1: แต่องครักษ์ที่เลยซาฟารีเวิร์ไปหน่อยอย่างนั้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: อยู่ติดปทุมครับปทุมธานีครับ
1: ที่อะไรดีมเวิร์แล้วก็เลยไป
0: ใช่
2: เลยดีมเวิร์สุดคลอง11 12 13
0: ไปแล้วคลอง14 15อะไรเงี้ย
1: เขาเรียกว่าองครักษ
0: ์ใช่ที่มีมสว
2: คือตรงนั้นล้นมาก็จะมาเลยมัน
0: จะมาที่นี่
1: มัน
0: จะ
1: มามสวที่มสวไปเป
2: ิ
1: ด
0: ใช่อยู่ตรงนี้ครับ
2: คลอง13ประมาณนี้
0: มันจะเป็นที่รับน้ำหนักมากแต่โชคดีนะที่ปทุมธานีปีนี้น้ำต่ำกว่าองครักษ
1: ์มันก็เลย
0: แต่ถ้าสูงกว่าก็จะผันน้ำเข้ามาองครักษ์อีกเพื่อไม่ให้เข้าปทุมไม่ให้เข้ากรุงเทพอันนี้จะเป็นศึกหนักถ้านั้นรัฐมนตรีเต้ยไม่มานครนายกนะผมลำบากเลยผมก็เลยขอร้องกับทางรัฐมนตรีกับทางผู้ว่าเขาทองว่าช่วยหาเรือผักดันน้ำจากกองทัพเรือมาช่วยหน่อยเพราะพี่มันจะลืมว่าน้ำมันอินฟลูที่เข้ามาจากเขื่อนก็ดีมวลน้ำจากเขื่อนหนึ่งจากฝนหนึ่งจากน้ำป่าหนึ่งจากนางรองหนึ่งเนี่ยแล้วก็แม่น้ำจังหวัดต่างๆที่ไหลรอบติดกับนครนายกมันไหลเข้าแต่ประตูออกมันเล็กถ้าไม่ได้เรือผักดันน้ำจากกองทัพเรือมาช่วยเนี่ย30ลำน่ะวันนี้น้ำไม่ลด
1: อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือได้มา
2: ช่วยเรือตรงนี้ไปช่วยด้วยทำให้น้ำลดเร็วกว่าปกติ
0: ถูกครับ
1: ขนาดเดียวกันณวันนี้เอาจริงถ้าสมมติคนก็อธิบายไว้น่าสนใจคือพี่หนุ่มอธิบายบอกมาดามน้ำมันจะมีมา3ก้อนที่ท่วมอยู่เน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่
1: มันมี3ก้อนก็คือน้ำเหนือเขื่อน
0: น้ำเหนือเขื่อน
1: ก็คือที่เขื่อนเนี่ยแหละที
0: ่
1: ต
0: ้
1: องลงมา
2: ก็คือฝน
1: เพราะว่าความจุของมันคือ97บางคนก็บอกเกิน100ไปแล้วถูกต้องไหมฮะ 97% บางคนบอกถ้าสมมติเราปล่อยให้มันเต็มไปเรื่อยๆมีโอกาสแตก
0: คือเขาบริหารจัดการจะเลี้ยงอยู่ประมาณ97 98 96เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับถ้าหมดฤดูฝนแล้วเนี่ยถึงหน้าแล้งเนี่ยพี่น้องประชาชนนครยกไม่
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำใช้
0: เกษตรกรจะปลูกข้าวยังไงจะทำสวนยังไง
2: จะพ่องหมดก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับอันนี้คือโจทย์ที่เขาต้องเลี้ยงอยู่ที่97 98อยู่ประมาณ220ล้านลูกบาศก์เมตร224ประมาณนี้เขาแตะเลี้ยงเอาไว้ทุกวันเนี่ยครับ
2: แต่นี่ฝนมันมา3ทางมันมาเยอะมาก
0: ๆแต่น้ำเนี่ยที่มันเข้าเนี่ยไม่ใช่จากปล่อยจากเอาโฟลจากเขื่อนอย่างเดียวมันมีทั้งน้ำป่าที่บอก
1: มาจากเขาใหญ่ด้วย
0: จากเขาใหญ่ด้วยแล้วจากทางนางรองแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกมาด้วยครับ
2: ปัจจุบันสถานการณ์ของเขื่อนเป็นไงครับ
0: ก็ปกติทุกอย่าง
2: ปกติทุกอย่าง
0: แต่ตอนนี้เขาก็จะทำการพ่องน้ำเพราะว่าเหตุว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาเนี่ยฝนจะมาร
2: อรับฝนอีก
1: ก้อนใหญ่ตอนนี้ต้องพร่องน้ำ
2: ก็คือเตรียมพร้อม
0: ไงก็จะลดเก็บสักประมาณสัก220 210อะไรเงี้ยพ่องเอาไว
2: ้
0: เพราะว่าวันที่6ถึง4เนี่ยคาดว่าปริมาณน้ำจะมาถึง23ล้านลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห
0: เขาก็เลยต้องเตรียม
2: เอา
1: ไว้ณวันนี้โอเคฮะชาวนครนายกเองถ้าวันนี้ดูเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไม่ต้องนั่นนะเดี๋ยวเราจะมีระยองเราจะค่อยๆมา
2: คือ
1: จะเชิญสสแต่ละท่านมากันเหมือนกันค่อยๆมาอย่างที่บอกวันนี้นครนายกสถานการณ์อ้าวขอถามแทนประชาชน
0: ครับ
1: จะลืมตาอ้าปากได้มั้ยล่ะ
0: ก็ถ้าองครักษ์เนี่ยปกติแล้วกับบ้านนาบางจุดท่วมเป็นเดือนจริง
1: เป็นเดือน
2: นี่คือเรื่องปกติเขาท่วมมาแล้วเป็นเดือน
0: แล้วตำบลบางอ้อตำบลเซนเป็นเดือนจริง
2: ๆ
1: แต่ปีนี้มันหนักกว่าทุกปี
0: นี่มันหนักผมก็พยายามเอาเรือผักดันแล้วก็ทางตีเต้ยที่มาช่วยกันช่วยกันประสานเนี่ยเอาเครื่องสูบน้ำจากปพ.มาอะไรมาเยอะแล้วก็เรือท้องแบนเพื่อลำเลียงอาหารลำเลียงคนออกจากพื้นที่เนี่ยท่านมาได้ประโยชน์จริงแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันสถานการณ์ปีนี้มันหนักกว่าปี54จริง
2: แล้วที่ฝนที่จะมาจะต้องเตรียมตัวไงไหมครับสำหรับคนที่เคยท่วมแล้วตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว
0: ผมคิดว่าน่าจะคลี่คลายลงได้สำหรับอำเภอเมืองอำเภอปากพีนะครับเพราะว่า ขื่อนน่าจะพ่องน้ำเตรียม
2: ต้องยกของขึ้นสูงรอไว้
0: ไหมไม่ไม่
2: ที่ขึ้นไปแล้วอย่าเพิ่งเอาลง
0: ไหมไม่ถึงขนาดนั้น
2: ยังไม่ถึงขนาดน
0: ั้
2: น
0: ก็น่าจะคลี่คลายเพราะ
1: ตอนนี้น้ำมันลงแล้ว
0: น้ำมันลงแล้วจะเป็น

0: จะมาช่วยร่วมบริจาคการสร้างโรงครัวเพราะว่าผมลงพื้นที่เนี่ยเอาข้าวกล่องไปให้เขาว่าไม่ทั่วถึง
1: ไม่ถึง
0: แต่ถ้าเราทำเซ็นเตอร์กระจายเป็น6จุดเนี่ยการที่จะกระจายอาหารไปให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยมันจะเป็นการดีเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมกับหน่วยราชการทั้งอบจ.ทั้งจังหวัดก็มีมาช่วยกันเพื่อให้เกิดการครอบคลุมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ได้รับความลำบากอยากจะประสานงานกับหน่วยราชการหรือใครเข้ามาช่วยเหลือในบางจุดที่มันน้ำลึกเข้าไม่ถึงเนี่ยผมมีทางฮอตไลน์นะครับเรียกว่าศูนย์นะครับประชาการเหตุการณ์นะครับ EOC Emergency Operation Center ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยจะเปิดรับเรื่องร้องเรียนเรื่องขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะที่เบอร์064นะครับ980-7799 064-980-7799
2: อันนี้ของนครนายกนะครับของชาวนครนายกนะ
1: ถ้าพี่ต้องชาวนครนายกวันนี้คือถ้าไม่มีข่าวไม่มีอะไรเนี่ยเราโทรไปได้เลย
0: ได้เลยเจ็บป่วยหรือผู้มีการป่วยผู้ป่วยอยากจะย้ายไปหาโรงพยาบาลหรืออะไรก็สามารถแจ้งได้
2: ต้องการความช่วยเหลือโทรเบอร์นี้เลย
0: 24
2: ชั่วโมงนะครับ
1: 0649807799นะฮะ24ชั่วโมงเนี่ยของพี่หนุ่มคอยทำดูแลอยู่
0: ใช่ครับ
1: ขอให้เขากลับไปลงพื้นที่เถอะ
2: ฮะ
1: วันนี้เอางั้นจะพยายามขายของให้เยอะที่สุดเพราะว่าเงินขายของจาก UNC วันนี
2: ้ทั้งหมดเลย
1: ทุกบาททุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์จะไปเป็นโรงครัวให้หมดเลย
0: โอ้โหต้องขอบคุณท่านเจ้าของมาด้วย
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆ
2: พี่หนุ่มมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เอาท่านผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้ใครกำลังหาละครดูยาวๆแบบทั้งฮาทั้งรุ้นทั้งอบอุ่นหัวใจโหลดแอปวันดีรอไว้เลยฮะแล้วไปดูนักตบวัดโคกปังฮะแบบย้อนหลังกันเลยฮะ
2: เรื่องราวภาคต่อของคุณครูแล้วก็เด็กๆตัวจิ๋วนะครับจากชุมชนบ้านโคกปังนะครับเมื่อสมบัติวัดเนี่ยตกอยู่ในมือคนชั่วถึงเวลาแก๊งลูกยางตัวจิ๋วนะครับต้องออกโรงศึกกู้คืนวัดครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผมฟาดให้สุดเพื่อที่ดินวัดโคกปังดูละครนักตบวัดโคกปังภาค2ต่อจากนักตบบ้านโคกปังใครยังไม่ได้ดูนะฮะหรืออยากกลับไปดูนะฮะตั้งแต่ต้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับโหลดแอปวันดีแล้วก็เปิดนักตบวัดโคกปังกันเลยนะครับดูย้อนหลังกันยาวได้เลยครับ
3: สำหรับลูกค้า AIS นะคะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะย้ำนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจ 1D Premium นะคะจากราคา149บาทนะคะเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะคะเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะสมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกค่ะ
2: ครับผม
1: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้รู้สึกดีใจโอเคในฐานะที่ทำกับ UNC เป็นครอบครัว UNC มานานแล้ววันนี้ก็หาลูกค้าที่พยายามเฮ้ยรายได้ทั้งหมด
2: ทั้งหมดจริงๆนะ
1: รายได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นแฟน UNC อยู่แล้วแล้ววันนี้ UNC จะเอาไปทำโรงครัวที่นครนายกหมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่อ้อยพี่ไหนกับความรัก25ปีนะฮะรักทางไกลฮะ
2: ไม่เคยทะเลาะกันหนักเลยหรอ
1: เออ
2: โอ้โหสุดยอดเลย
1: จริงๆพี่อ้อยขอแสดงความยินดีด้วยก็บอกว่าโชว์ของพี่อ้อยผ่านมาประสบความสำเร็จมากเต็มทุกที่นั่งสองรอบนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
7: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
8: หิวด่วนต้มเมาคิส
9: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี
13: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
13: สไลด์เลมอนสูตรใหม่
15: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเป่านะ

0: เอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพญาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน5594

0: ีฟันนี่หว่า
1: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
0: ทีเล็กเงา
1: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงกับหมามึงจะคุย
3: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
4: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: อยากผมยาวสวยทำไงดี
1: ใช้ Sunsilk Calvarium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
2: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's Real
3: ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นกูรูความรักกับความสำเร็จมากๆเลยแหละแต่บางคนก็ถามว่าความรักของพี่อ้อยเองเป็นไงเขาบอกเขาดีค่ะ
4: 25ปีแล้วจ้ะ
3: 25ปีความรักเขาดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นความรักทางไกลกรุงเทพแม่สอดแม่สอดน้ำท่วมไหม
5: ไม่ท่วม
4: ไม่ท่วม
5: รอด
4: บางระวังระวังคนเหนือเนาะ
5: บางอำเภอใช่ใช่บางอำเภอ
3: ขอต้อนรับพี่อ้อยแล้วก็พี่นายอย่างเป็นทางการค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: ค
4: ่
6: ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: เรียกว่าคนที่ฟังวิทยุอยู่อ่ะก็จะเสียงพี่อ้อย33ปี
4: โหนานมาก
7: มันยาวเนาะยาวนานมาก
4: นานมาก
3: นานมาก
7: นานมากนี่แล้ววันนี้วันเกิดกรีนเวฟด้วยนะ
3: อ๋อเหรอ
4: คะ
7: กรีนเวฟน่ะ35ปีอ่ะ
4: โห
7: แต่พี่ไม่ได้จัดกรีนเวฟตั้งแต่วันแรกไงค่ะ
4: ก่อนร่างสร้างตึกจริงๆ
7: กินแล้ววันนี้35
3: ปีแล้ว
7: ใช่ใช่ใช่
4: ผู้นานมากนะฮะ
3: อย่างที่เราจะเห็นฮะความสำเร็จของพี่อ้อยนะฮะ
7: โอ้ทอล์กโชว์ล่าสุด
3: เป็นไงบ้างพี่ความรู้สึก
7: ขอบคุณมากค่ะดีใจแล้วก็มันดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากเอาจริงตอนนั้นก็คือไปนั่งคุยในแฉเน
3: า
7: ะเริ่ม
3: ต้นก็จะทำรอบเดียว
7: ใช่วันสแตนด์อัพเอมพาธีค่ะแล้วปรากฏว่าพอประกาศขายบัตรปั๊บมันหมดภายในไม่กี่2ชั่วโมงมันหมดแล้ว
4: ว้าว
7: ใช่ค่ะแล้วก็เลยทีมงานก็คุยกันว่าอีกรอบไหมพี่บอกเฮ้ยอีกรอบมันจะได้เหร
4: อ
7: ปรากฏอีกรอบก็หมดพี่ก็เลยแบบทำรอบเดียวเลยทำวันเดียวเลย
4: ทำวันเดียวจบเลย
7: รอบบ่ายโมงรอบหนึ่งแล้วก็รอบทุ่มต่อเลยค่ะ
3: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนั่นแหละ
4: เห็นพี่
3: บอ
4: กว่า
7: ดีใจมาก
4: ออกมาขอบคุณคนเบื้องหลังที่ให้กำลังใจด้วย
7: ใช่ค่ะเยอะมาก
4: พี่นายนี่เลยนะ
7: ขอบคุณคนนี้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า
5: ตื่นเต้นไกล
4: ตื่นเต้นไกล
7: เออทำไมถึงตื่นเต้น
5: ลุ้นแบบเอาใจช่วยเขาเอาใจช่วยเขาพอเรารู้ว่าเขาทำได้แหละแล้วก็ลิงไม่เป็นไรลิงทำได้อยู่แล้วโอเคไม่ต้องห่วงนะแต่ตัวเอง
4: ตื่นเต้นแทน
7: ตื่นเต้นแทนคนนอนไม่หลับคือคนนี
4: ้ค่ะใช่สบายสบาย
7: ก็พอได้ก็พอได้คือแค่ตั้งใจอยากจะให้ไม่รู้สิตอนนี้ภาคเอนเตอร์เทนทั้งหลายทั้งปวงเพื่อว่ากว่าที่คนคนนึงจะเดินออกจากบ้านเดินทางมาดูเพื่ออยากให้เขาได้อะไรก็ตามที่มันคุ้ม
3: ได้เลยกลับไปแล้ว
7: ใช่ตอนที่พี่กำลังจะออกไปอยู่หน้าเวทีอ่ะพี่จะคิดเสมอว่าสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้มันเพียงพอหรือเปล่ามันคุ้มค่าไหมแล้วก็โหการเต็ม2ที่นั่งทุกที่นั่งเนี่ยมดามบางคนนะนั่งแยกกันเขาก็นั่งอ
4: ่
7: ะ
4: ขอให้ได้ไปอยู่ในโมเมนต์นั้น
7: แล้วแบบบางคนเขาก็ฟีดแบ็กของเขาคือหนูไม่รู้หรอกว่าพี่จะทอล์กอะไรแต่อยากให้พี่รู้ว่าหนูอยู่ในนั้นนะเพราะว่าครั้งนึงพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่พูดอะไรในรายการแล้วมันช่วยชีวิตหนูได้อะไรเงี้ยค่ะพี่เลยรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกแบบเขาไม่ได้มาฟังเพื่อที่จะเอมพาธีเขาอ่ะแต่ทุกคนเอมพาธีพี่อ้อยมากๆสองรอบเต็มๆในความรู้สึกนั้นใช่ค่ะ
3: พี่อ้อยจริงๆแล้วตอนนี้คนกำลังเอาจริงนะ
7: ค
3: ่
7: ะ
3: ให้รวยให้จนยังไงคนมันจิตตกหมด
7: ถูกต้องจ้ะ
3: เพราะเศรษฐกิจก็ไม่ดี
7: ใช่ค่ะ
4: ถูก
3: แล้วเราก็ไม่เจอทุกวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยโอ้พี่อยู่แถวแม่สอดนี่การค้าการขายเงียบไปเลยเห็นไหมล่ะ
7: ที่สุด
3: จากที่เมื่อก่อนนี่เป็นเมืองที่แบบว่า
4: คึกคักมากมาก
7: ใช่ไ
5: หมก็แบบส่งออกก็ยาก
3: ส่งออกก็ทุกอย่างยากหมด
5: วันนี้การชายแดนลบกันอะไรเงี้ย
3: คือรู้สึกหาเงิน100บาทมันยากเหลือเกิน
7: ใช่
3: ทุกวันไหมฮะ
7: ค่ะ
3: แล้วเรายิ่งมาเจอปัญหาน้ำท่วม
7: จริง
3: ไอ้คนที่มีก็ไม่เป็นไรหรอกคนที่เขารวยแต่คนที่แบบบางคนบอกเฮ้ยบ้านกูยังผ่อนไม่หมดเลย
7: รถก็ยังต้องยัง
3: รถ
4: ก็ยังต้อง
7: ผ่อนอยู
3: ่ยังผ่อนอยู่แล้วมันกลายจมน้ำไปแล้ว
4: หนี้สินก็ยังมีต้องใช้จ่
3: ายแล้ววันนี้อยากใจฮิวใจคนยังไงบ้าง
7: เพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีใครเจอโจทย์ง่ายเลยค่ะสักคนจะเป็นใครก็ตามทีตอนที่เพื่อพูดในทอล์กมันมีประโยคนึงคือถ้าเราไม่เจอปัญหาเราจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตธรรมดาน่าอิจฉาที่สุด
3: ชีวิตธรรมดาที่ไม่ต้องแต่งแต้มอะไรเลยนะ
7: แต่ก่อนเนี้ยตอนไม่มีน้ำอ่ะบ่นตาขี้เกียจตื่นเนาะนู่นนี่วันนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อมานั่งชะโงกว่าน้ำลงไปหรือยังอ่ะเพราะนั้นบางทีการหิวใจอันนึงพี่อ้อยจะบอกว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าอันนี้เป็นปัญหาของคนทั้งโลกที่เจอมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียว
3: ญี่ปุ่นเขาก็เจอ
7: ถูก
3: ประเทศที่พัฒนากว่าเราเขาเจอ
7: ล่าสุดบาร์เซโลนาน้ำท่วมน้ำท่วมหนักมากเพราะนั้นสิ่งหนึ่งคือเอาหน้าหายใจลึกๆหายใจยาวๆถ้าลมหายใจยังเป็นของเรามันต้องมีความหวังดี
4: ถ้าลมหายใจยังเป็นของเรามันยังมีความ
7: มันต้องมีความหวังสิเราจะค่อยๆขยับไปทีละนิดขยับไปทีละนิดและใดๆก็ตามหลายๆคนเคยรอดจากปัญหามาตั้งเท่าไหร่แล้วบางคนค่ะเขาเป็นวิธีคิดเนาะเขาบอกว่าคนเจน Y เจอมาแล้วทุกอย่างแผ่นดินไหวการแบบรัฐประหารนู่นนี่สารพัดอย่างสึนามิ
4: มหาศาล
7: เขายังรอดเลยเพราะนั้นก็บอกกับตัวเองว่ามันเป็นอีกแค่หนึ่งโจทย์นะที่เราต้องรอดไปให้ได
4: ้
7: นะคะ
3: แต่บางคนบอกว่าโอเคละครั้งนี้มันหนักเหลือเกิน
7: ใช่ค่ะ
3: เพราะเศรษฐกิจมันก็แย่มันคือการเริ่มต้นใหม่มันไม่รู้จะเริ่มยังไง
7: พี่ว่าอย่างนี้นะ อย่าเพิ่งมองอะไรไกลไปค่ะคือฝันให้ไกลไปให้ถึงมันก็ดีฝันให้ใกล้ไปให้ได้ก่อน
3: ฝันใกล้ๆไปให้ได้
7: ใช่
4: เอาให้น้ำมันลดก่อน
7: น้ำลดลงมาเอาน้ำลดลงมาก่อนเดี๋ยวว่ากันถ้าเราไปคิดไกลไปมันจะเหนื่อยมากนะมดดำแล้วดูซิต้องมาฟื้นฟูบ้านอีกแล้วเราจะต้องไปเอาเงินที่ไหนไหนจะลดอีกแต่ตอนนี้เอาให้น้ำข้างหน้าลดลงก่อน
3: พี่ก็เราอยู่กับปัจจุบันนี้ก่อน
7: ตรงนี้ก่อน
4: อยู่กับวินาทีนี้ที่อ
7: ยู่กับวินาทีนี้ก่อนใช่ค่ะพอมันเริ่มลงปั๊บลงปั๊บลงปั๊บหลายๆที่เคยท่วมหนักกว่าเราไปแล้วเอาจริงอย่างคนกรุงเทพจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมคนกรุงเทพถึงเป็นแบบนี้น่านเจอกี่รอบเชียงรายเชียงใหม่หาดใหญ
4: ่หาดใหญ่เองชีวิตเขา
7: ถูกต้องค่ะพอมันลงปั๊บทำไงล่ะเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้น
3: เขาก็เริ่มกันได้นี่
7: ใช่
4: ทุกคนเขาก็ยังอยู่ตอนนี้เขาก็ยังอยู
3: ่พอพี่อ้อยก็พูดถูกหาดใหญ่เขาก็สิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนเรา
7: ที่สุด
3: น่านเขาก็สิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนเราแต่ถ้าวันนี้พวกเขาก็ผ่านกันมาแล้วนี
7: ่ถูก
3: พวกเขาก็รอดกันมาแล้วนี่
7: ใช่ค่ะ
3: แล้วพวกเราก็อยู่ประเทศเดียวกันแล้วก็เหมือนพี่น้องคนไทยเหมือนกันเราจะไม่รอดเฉลียว
7: แผ่นดินไหวในประเทศอื่นๆประเทศใดๆก็ตามในปานน้ำไหลมาขนาดนั้นเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปไงหายใจแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้ฝันใกล้ๆก่อนขอให้น้ำลงเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปยังไง
4: ครับ
7: ค่ะ
4: เวลาคุยกับพี่อ้อยเป็นอย่างนี้ไหมชีวิตปกติคุยกันอย่างนี้ป่ะ
5: คุยอย่างนี้แหละ
4: คุยอย่างนี้เลยเหรอแบบคุยกันด้วยแบบว่า
5: ก็คุยกันแบบนี้คุยกันเมื่อกี้เหมือนที่เขาคุยกับผมดำคุยกับน็อตอย่างเงี้ย
4: ร
5: อคุยกันแล้วก็คุยกันปัญหานู้นปัญหานี้ก็คุยกัน
4: จะมองแล้วในแง่ดีเสมอๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอๆ
5: ส่วนมากเป็นอย่างนั้น
7: บางทีก็บางทีจริงๆพี่ต้องยอมรับว่าคนที่เป็นพลังส่วนหนึ่งคือเขาจริงๆหลายเรื่องบางทีพี่คิดอะไรเยอะๆๆมากๆเขาเองก็จะบอกว่าเอาหน้าโชคดีแค่ไหนที่ยังมีวันนี้บางทีมันเป็นแค่ประโยคเดียวเลยนะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีกันอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะความเป็นชีวิตคู่ทางไกลมันก็ไม่ง่ายหรอกเพื่อนๆและทุกคนพูดเลยว่ามันไม่รอดหรอกเธอในใจก็คิดว่ามันก็คงไม่รอดหรอกไกลก็ไกลแล้วก็
3: ไม่ค่อยได้เจอ
7: ไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเจอกันเราก็ต้องทำให้มันเป็นเวลาที่ดีที่สุดพี่ชอดเองมั้งเคยเป็นคนที่พูดว่าถ้าวันไหนเราจะเลิกกันจงเลิกกันเพราะว่าไม่รักแล้วนะอย่าเลิกกันเพียงเพราะว่ามีความไม่ลงตัวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียใจอ่ะเฮ้ยไม่แน่ขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงมันอาจจะลงตัวก็ได้ไงเพราะนั้นมันมีปัญหาอะไรก็ตามที่มันมากกว่านี้ตั้งเยอะแยะก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่แค่ทางไกลอย่างเดียวตอนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยชอบพี่อ้อยเท่าไหร่หรอกในฐานะสะพ้ายก็รอดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะ
3: 25 ปี
7: ค่ะ7 ปีของการเป็นแฟนกันเป็นแฟนทางไกลแต่งงานปี2551ค่ะก็ยังอยู่เป็นกรุงเทพแม่สอดถึงทุกวันนี
4: ้มันยากมากนะพี่ย้อนไป25 ปีกับการสื่อสารที่มันไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้อ่ะ
7: จริง
4: ๆถูกไหมแล้วมันเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอสมควรมันมีวิธียังไงที่มันประคับประคองกันไปได้ถึง7 ปีที่คบกันแบบทางไกล
7: ตอนที่เป็นแฟน
4: ตอนที่เป็นแฟนอ่ะ
7: มาแฉบ่อยละ
4: เพราะเป็นแฟนมันพร้อมที่จะยอมแพ้เมื่อไหร่ก็ได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรผูกมัดสักอย่างอ
5: ่
4: ะ
5: มันวัดใจอ่ะมันต้องใช่ไหมครับมันอาศัยความรักความรักล้วนๆเลย
4: ที่จะยอมทุกอย่างเพื่อผ
5: ู้
4: หญิงนี้เงี้ย
5: แม่ไม่ปลื้ม
3: เราก็ทำเราก็ทำละครเลยแหละ
4: อะไรที่ไม่ปลื้มในตัว
3: ละครเลย
5: บอกว่าอะไรเขาคิดว่าเขาหาคนอื่นได้ดีกว่านี้
7: อาชีพ
4: เข้าใจ
3: เข้าใจก็คือลูกขอโทษลูกคนจีนด้วยถูกต้อง
5: ถูก
3: ส่วนใหญ่คนจีน
5: ลูกคนเล็กด้วย
4: ลูกคนเล็กด้วย
3: เขาจะหาไว้ให้อยู่แล้วแล้วยิ่งต่างจังหวัดสังเกตแล้วเขาจะหาไว้ให้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคนอย่างนี
5: ้มีลูกเพื่อนแม่นะ
3: อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะหาไว้ให้ตั้งแต่ต้นแล้ว
5: ใช่
3: เราก็แค่ไปทำความรู้จักกับคนที่เขาหานั่นแหละจะทำให้แม่ดีใจที่สุด
7: แต่ความมหัศจรรย์คือคนที่แม่หาไว้ให้ชื่ออ้อยพอดี
3: อ๋อเหรอ
7: จริง
4: จริ งเหรอ
7: เพราะนั้นตอนที่ถามว่าไปไหนเขาบอกไปกับอ้อยปั๊บแม่จะสบายใจว่าอ๋
4: อนึกว่าอ้อยนู้นแต่จริงไปกับอ้อยนี
5: ้โยกไปที
3: ก็คือแม่ก็หาแฟนคนชื่ออ้อยไว้จริง
7: ๆเป็นความบังเอิญไหม
4: บังเอิญไม่แน่ใจ
7: บังเอิญ
5: เขาชื่อเหมือนกัน
7: เป็นความบังเอิญที่หาไปล่ะแม่ถามไปเอาไปกินข้าวกับอ้อยแต่อ้อยนี
4: ้แต่คนละอ้อยแล้วพี่สองคนรู้จักกันได้ไงทั้งที่อยู่คนละที่
5: คือผ่านมาเป็นเพื่อนกับเพื่อน
7: เป็นเพื่อนกับเพื่อนจริงๆเขาเป็นนักร้องไงคะแล้วพี่อ้อยเป็นดีเจ
3: เป็นนักร้อง
4: ใช่ๆเป็นนักร้อง
7: ใช่ใช่เป็นนักร้องแต่กีตาร์แต่ก่อนนี
4: ้
7: อ๋อเพราะนั้นยัง
5: ก็ท้ายเลยรู
7: ้ยังก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนๆกันอยู่ประมาณนี้พอชีวิตมีโจทย
3: ์ทุกคนชีวิตใครก็มีโจทย์ของมัน
5: ถูกต้อง
3: เพราะใช้คำว่าพี่กำลังบอกว่าบางทีอ่ะเฮ้ยเพราะมนุษย์ทุกคนมันมีโจทย์นี
7: ่ถูกต้อง
3: ทุกคนมีโจทย์อยู่แล้ว
7: ใช่ๆ
3: เราไม่ต้องไปเพิ่มภาระโจทย์ให้เขา
7: ไม่ต้องค่ะพี่จะไม่เป็นคนที่ไม่ลองใจพี่จะเป็นคนที่วัดกันไปเลยถ้าวันนึง เขาจะไม่อยากอยู่กับเราง่ายตายเขาทำอะไรก็ได้จ้ะและพูดจริงๆนะคะพี่มีความคิดมาเสมอว่าเขาเองเขาเป็นศิลปินก่อนแล้วดูบุคลิกรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็ตามทีมันมีคนที่เข้าหาเขาได้อยู่แล้วอะแค่เขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เรามันง่ายอยู่แล้วไม่เป็นไรเลยแต่เพียงแต่ถ้ามันจะต้องวัดใจกันก็คือพี่ถึงได้พูดประโยคนี้ในรายการบ่อยๆว่าเจอโจทย์ยากจะได้รู้เรารักกันมากแค่ไหน
4: เจอโจทย์ที่ยากจะได้รู้ว่ารักกันมาก
6: โนก็เหมือนหล่อนเนี่ยเห็นไหมมีแฟนอยู่บนเกาะบนเกิดเนี่ย
7: จริงเหรอคะลูก
6: มีแฟนบนเกาะ
4: เวลาพูดหลัง
6: ไม่ใช่ค่ะเจ้าเกาะจริงๆเปิดเจ้าของเป็นเจ้าของรีสอร์ท
4: จริ
6: งๆเป็นเจ้า
4: ของรีสอร์ทนี้ก่อนเหรอนี่เธอฟังพี่อ้อยไว้เลยนะรักที่ใช้ระยะทาง
6: ผู้ชายของเธอมาเดือนละกี่ครั้ง
4: ไม่ได้สังเกตเลยรู้ไหมตั้งแต่นั่งตรงนู้นแล้วอ่ะคือพี่อ้อยเวลานั่งตัวติดกันตลอดเวลา
7: พี่
4: คือไม่มีระยะที่มันแบบเว้นเลยอ่ะ
8: เขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
6: เขาตั้งสโลแกนไว้ว่าไงรู้ไหมเขาจะเที่ยวกันเยอะที่สุดจนกว่าจะเดินไม่ไหว
7: ใช่ค่ะ
6: ไอความคิดที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงพี
7: ่เล่าเลย
4: ใครเป็นคนคิด
9: คือจริงๆเราไม่มีลูกเนาะเราแต่งงานเราไม่มีลูกทนายก็เขาก็อยากมีเราก็บอกว่าก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าวันหนึ่งที่เราทำแล้วมันไม่มีอ่ะไม่มีเขาก็เสียใจ
7: แล้วก็บอกว่า
9: เราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่มีก็ไม่ได้ขาดใครเราก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็เติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยถ้ามีก็เป็นโบนัสแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วก็มีความสุขแบบนี
7: ้
9: ทุกวันนี้เราก็อยู่กันห่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้โจทย์ของเราก็คือว่าเราก็คิดว่าเอ้ยข้างหน้าอย่างนี้ตอนนี้พี่ก็ใกล้ละ
7: ใกล้อะไรคะ
4: เกษียณ
7: ใกล้อายุเท่าไหร่ละคะบอกไปสิ
9: 50ปลายๆแล้ว
4: 50ปลายๆใกล้เกษียณแล้วอ
9: ะไรเงี้ยก็คิดว่า
7: จะได้เบี้ยแล้วค่ะ
9: จะได้เบี้ย
7: เบี้ยผู้สูงอายุแล้วค่ะ
4: 600บาท
7: ใช่ใช่
9: เราก็เลยคิดว่าเราตั้งเป้าแล้วลิงก์เดี๋ยวอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องแบบแข็งแรงยังสดชื่นก
4: ระ
9: ปี้กระเป๋าแล้วเราอยากเดินไปไหนอยากกินอยากเที่ยวอยากอะไรเราต้องทำให้ได้เรามีโจทย์ของเรา
4: เป็นโจทย์ที่วางแผนไว้แล้วว่าบั้นปลายจริงๆแล้วตอนเกษียณจะทำอะไรกันสองคน
6: เขาคิดเลยคือโจทย์เขาคือการเที่ยวคือจะใช้ชีวิตด้วยกันเพราะการเที่ยวปีนึงพี่ใช้เวลาเที่ยวอยู่นาน
7: อุ้ยก็หลายทริปนะบางทีก็สี่ห้าทริปเหมือนกันคือพี่รู้สึกว่างานของเรา
6: แสดงว่าพี่ทำงานเพื่อเที่ยวเหมือนกัน
7: ไม่หรอกก็ทำงานจริงๆแล้วเราต่างมีครอบครัวซึ่งเราต้องดูแลเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่ก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงและจริงๆวันนี้ต้องยอมรับนะคะเวลาที่เราดูแลตัวเองอย่างดีเพียงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าพ่อแม่ตอนก่อนหน้านี้เขาหนักหนาขนาดไหนเพราะนั้นเราเองก็จะต้องให้รางวัลชีวิตกันบ้างอะและอย่างที่พี่บอกนะครับว่าพี่รู้สึกเสมอว่าพี่ไม่ได้เป็นภรรยาเต็มรูปแบบให้กับเขามันคือความรู้สึกขอบคุณอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องมีเวลาในการไปเรียนรู้ด้วยกันไปเรียนรู้จากไกลจากใกล้ได้หมดเลยเพียงแต่แค่ว่าเราต้องใช้เวลาด้วยกันและเขาจะเป็นคนที่มีคำพูดคำหนึ่งเสมอว่าดูแลตัวเองดีๆให้เฮียด้วยนะดูแลตัวเองดีๆให้เฮียด้วยนะคือคำนี้มันเป็นคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าได้เราไม่ได้ดูแลตัวเองแค่ตัวเองนี
4: ่
7: เราดูแลตัวเองให้เขาด้วย
9: เราห่วงเขาห่วงเขาว่าบางทีแล้วเขาจะรีบทำงานแล้วก็บอกเดี๋ยวขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้เท่นี้เองบอกอย่าแท็กซี่
4: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเน
9: า
4: ะอ
9: ย่าเสี่ยงอย่าวัดอะไรเงี้ยเราจะตุ้มๆต่อมๆไม่ค่อยสบายใจอะไรเง
6: ี้ยนี่แหละคือถ้าสมมติมีแฟนแล้วมันอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันมีความสุขมันแบบว่าเป็นคู่กันจริงพี่อ้อยความรักของพี่เนี่ยบางทีก็บอกว่า30ก็จะเป็นแบบนึง40ก็จะเป็นแบบนึงขอบคุณยูก่อนอย่างแรกจากใจจริงๆเราพยายามจะพี่อ้อยรายการแฉอยู่ได้ก็เพราะคนดูแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะหาเพื่อนๆคนไหนก็แล้วแต่ที่จะเอารายได้จากการขายของแล้วก็ไปเปิดโรงครัวเราขอใช้คำว่าโรงครัวซึ่งเราเปิดไปฉะเชิงเทราเปิดแล้วนะฮะจากแล้วก็กาญจนบุรีร่วมกับรัฐมนตรีก็เปิดไปแล้วเปิดที
7: ่นครนายก
6: รูปมดดำใหญ่มากยูใส่อายมากก็คือวันนี้เปิดมาแล้วกี่วันคะ
7: เปิดมาแล้ว2วันค่ะ
4: 2วันแล้ว
6: เพราะฉะนั้นเราจะเปิดโรงครัวไปจนกว่าน้ำจะแห้งแล้ววันนี้เอาตรงๆนะคะเขาพูดเลยว่าเขาทำมาแล้วเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ไม่หักเลยวันนี้ขายเท่าไหร่ไปเปิดโรงครัวหมดเลย
4: ไม่หักใครจ่ายเลย
6: ไม่หักเลยค่ะ
4: เปิดโรงครัวหมดเลย
6: โรงครัวหมดเลย
4: ว
6: ันนี้คุณจ่ายเพียงถ้าสมมติเอาราคาเต็มอ่ะคุณไปดูในช้อปปี้ไปดูในลาซาก็จะ 5,000 กว่าบาท
4: 5,000 กว่าบาท
6: แต่วันนี้คุณซื้อในรายการแฉ 1,990 บาทแล้วเงินของคุณทั้งหมดจะไปเป็นโรงครัวนะคะเราขอเอาตรงนี
4: ้
6: ขออนุญาตเอาไปเป็นโรงครัวขอให้คุณยูเป็นคนจัดการด้วยโรงครัวเพราะคุณยูก็เป็นคนนครนายกนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเป็นโรงครัว5จุดที่เมื่อกี้สสหนุ่มได้บอกไปบอกว่า5จุดเนี่ยวันนี้เงินเน้นนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์
4: ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะ
6: อันนี้คือของคุณภาพที่เราเชื่อว่าเป็นของคุณภาพระดับแบบว่า
4: ระดับโลกอะ
6: ระดับโลก
4: กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกอะ
6: เรากวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกแล้วก็ขอบอกว่าอยากจะบอกว่าขอให้บอกว่าเงินทุกบาทเน้นนะฮ
7: ะ
6: อยากให้หลายๆคนอิ่มเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วเอาง่ายๆคุณลองกินดูชุดแรกเนี่ยมันก็จะเห็นผลแล้วล่ะ
7: ใช่แล้ว
6: เพราะว่าอย่าง UNC ProJoy เนี่ยมันเกี่ยวกับน้ำไขข้อของเรา
7: ใช่ค่ะ
6: มันไปเหมือนการเติมน้ำไขข้อของเรา
7: ใช่ค่ะ
6: UNC แคลเซียมเป็นการเติมไม่ให้เราเสื่อม
7: กระดูก
6: ถูกต้องไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเวลาเช้าคุณกินอย่างละหนึ่งไปอย่างละหนึ่งแล้ววันนี้ยังมี UNC Nutra 4ให้คุณอีก1กล่อง
4: ม
6: ี UNC Probiotic Collagen อีก20ซองทั้งหมดวันนี้คุณจ่ายจาก 5,000 กว่าบาทคุณจ่ายในรายการเรา1,990 บาท
7: เท่านั
6: ้นและ 1,990 บาทของคุณทุกบาททุกสตังค์นะคะ
4: บาทเลยนะไม่อยากให้จ่ายเลยนะจ๊ะ
6: ทุกบาททุกสตังค์จะไปเป็นโรงครัวทั้งหมด6จุดค่ะ
7: ใช่แล้วค่ะ
6: แล้วเราก็จะพาทำข้าวให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได
7: ้คราวนี้ใครที่อยากซื้ออยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องสั่งซื้อยังไงบ้างโอ้มาจากหลายทางมากเลยนะคะเริ่มต้นจากการโทรก่อนเลยนะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์นี้021054888ค่ะ021054888นะคะเอาละแอดไลน์ก็ได้ง่ายและสะดวกดีนะคะแอดไลน์นะคะมีคำว่าแอดอยู่ข้างหน้า UNC แล้วก็ดอท
6: ขอบคุณมาก
4: ๆ
6: อยากจะทำโรงครัวให้ได้เยอะจังหวัดมากที่สุดแล้วก็บอกว่าพี่มดหนูเองค่าโฆษณาหนูจ่ายเต็มแต่เงินทั้งหมดอ่ะไม่เกี่ยวกับตัวแทนนะคะตัวแทนไม่ได้กลัวลงเอาเฉพาะเงินที่เกิดขึ้นในรายการ
7: ใช่ค่ะ
6: ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะผิดคำพูดนะคะตัวแทนไม่เกี่ยวนะคะเอาเงินเฉพาะที่เกิดขึ้นในรายการทั้งหมดขอบคุณพี่บอกเดี๋ยวค่าจะรายการเนี่ยเดี๋ยวเงินที่ขายได้
4: ไม่หักค่าจ่ายเลย
6: ไปเป็นโรงครัวซึ่งเขาทำมาแล้วหลายวันแล้วแล้วก็จะมาไม่รู้ว่าน้ำมันจะลดเมื่อไหร
4: ่
6: ก็จะทำไปจนกว่าน้ำมันจะหมดนะ
4: ครับอย่างที่บอกองคลักษ์อีกนานเนาะ
6: นิดนึง
8: ค่ะแล้วก็ทุกคำสั่งซื้อนะคะทุกคำสั่งซื้อในวันนี้ค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเลยนะคะนอกจากว่าจะเอาไปทำบุญทั้งหมด
4: ยังลุ้นรับรางวัล
8: ยังลุ้นรับรางวัลด้วยนะคะลุ้นรับรางวัลนะซึ่งพี่มดปกติแล้วจะปลายปีเนี่ยพี่มดจะเป็นคนจับเอง
6: ซึ่งเขาบอกมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำแหวนนะไอแพดกิฟต์ไวเชอร์กิฟต์ไวเชอร์คนอยากได้มาก
4: เป็นร้อยรางวัลเลยนะ
6: at unc.health นะคะยูขาขอบคุณจากคุณ
4: ขอบคุณเยอะมากครับ
6: ไหนๆวันนี้ก็ไหนๆแล้วนี่ร้านนี้ก็อยู่นครนายก
7: อ๋อร้
4: านดังด้วย
6: อยู่
4: ตรงข้ามบ้านคุณยูเลยเหรอมาด้วยกันหรือเปล่า
6: น้ำท่วมไหม
4: ท
7: ่วมด้วย
6: ก็น้ำท่วมก็เลยต้องให้มาไงไม่เร็วว่ะน้ำท่วมไหนๆเทปนครนายกก็ทำนครนายกไปเลยแล้วกัน
4: อันนี้เขาดังด้วยร้านนี้
6: นะคะ
8: อร่อยด้วยค่ะ
6: ใช่คุณเอเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
4: ครับผมพักสักครู่ครับ
7: ครับ
4: ครับ
7: คุณอ้อยครับขอบคุณค่ะ
2: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
10: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่ B-Quick รับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่ B-Quick ฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
11: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
18: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
20: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
21: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
22: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
14: ได้สิ
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
24: ครึ่ง
23: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
24: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
23: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
24: เพียง99บาทต่อเดือน
23: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
24: โทรออก
25: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน สีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
0: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ

0: ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
4: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
5: ไม่ชอบอึดอัด
6: รู้จักคนนี้ปะ
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา20:30 น.ทางช่อง GMM 25
8: ส่งท้ายแม็กซ์ปวดรถทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
9: คิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
8: ที่4 ตุลาคมนี้เวลา15:00 น.ทางช่อง GMM 25
10: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
11: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
12: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
11: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14:00 น.ที่นี่ GMM 25
13: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
14: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
15: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
16: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
13: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
16: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
13: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
17: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
13: เราทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
11: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา20:30 น.ทางช่อง GMM 25
18: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10 เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
19: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
14: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้เอาล่ะร้านนี้จะต้องให้มาอีก
4: ครับ
3: เพราะว่าเป็นร้านกุ้ยช่ายเจ้าดังของนครนายก
0: อร่อยมาก
3: ท่วมถึงไหนคะ
2: ที่บ้านยังไม่ท่วมค่ะแต่บ้านลูกน้องท่วมถึง
4: อกตายแล้วอกเลยเหรอ
3: หน้าอกตอนนี้ร้านท่วมไหม
2: ที่ร้านไม่ท่วม
3: ยังไปซื้อได้อยู
2: ่ค่ะแต่
3: ทุกวันนี้ก็ยังต้องทำช่วยกันทำโรงครัวอยู
2: ่ค่ะ
3: เขาก็ช่วยทำโรงครัวนี่แหละ
4: น้องๆก็มานอนที่ร้านเอาเนอะช่วยกันทำงาน
2: อยู่ที่บ้านแล้วก็บางที่ก็บางคนอยู่ที่ศูนย์อพยพค่ะ
3: ทุกวันนี้แต่เขาน่ารักว่าเขาก็ส่งโรงครัวอะไรตลอดเนี่ยขอต้อนรับคุณเอสู่รายการแฉอีกครั้งหนึ่ง
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: คุณเอเคยมาหาเราเมื่อ3 ปีที่แล้วเนอ
2: ะ
4: ใช่ไหมเป็นยังไงบ้าง3 ปีไม่ได้เจอกันใครดีเหมือนเดิม
2: ค่ะใครดีกว่าเดิม
3: วันนี้เห็นสสหนุ่มบอกว่าโอเคเนี่ยไหนนครนายกแล้วก็เลยบอกอ่ะมาตั้งหมดเลยนครนายกมาพร้อมกันเลยท่วมความเดือดร้อนของชาวบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ของถ้าในส่วนของที่เอของเอค่ะจะเป็นพวกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกแปลงผักกุ้ยช่าย
3: ก็คือกุ้ยช่ายพวกเนี้ย
2: ใช่ค่ะก็คือท่วมหมดเลยค่ะ
4: ท่วมหมดเลยเพราะฉะนั้นกุ้ยช่ายหายากมากด้วยตอนนี้ราคาสูงด้วย
2: แต่แล้วก็กุ้ยช่ายที่เราเอาไปทำแจกตามจุดอพยพอะค่ะเป็นกุ้ยช่ายที่เราตัดไว้ก่อนช่วงก่อนหน้านี้ฝนมันตกแล้วเขาก็เลยต้องกับตัดเคลียร์ออกมาก่อน
4: ยังได้ราคาเดิมเนอะไม่งั้นทำไม่ได้ตอนนี้แพงมากผัก
2: แต่กลายเป็นว่าหนูสต็อกผักไว้เพื่อเราเตรียมจะขายเสาร์อาทิตย์แล้วปรากฏว่าน้ำท่วม
4: ก็ขายไม่ได้อีก
2: ผักเต็มเลยค่ะก็เลยแล้วมันอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียว
4: ก็เลยทำแจกแล้วกันช่วยผู้ที่ประสบภัยกันไปเลยเน
3: า
4: ะ
3: ก็เลยทุกวันก็ทำแจกถึงบอกว่าถึงเอามารายการ

0: อันไง
1: ยิ่งแจกเท่าไหร่ยิ่งได้กลับมา
2: เดี๋ยวก็ได้กลับมาเดี๋ยวรอกลับมาก่อนจริงๆแล้วตั้งแต่เอ๊ะมารายการมะดำเนี่ยตัวเองตอนนี้ขยายไปแล้ว4สาขา
3: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้กี่สาขาก็ทั่วหมดเนาะคนไม่ไปวันนี้คือแต่เขาด้วยความที่จิตใจเขาดีเนาะเขาแทนที่แบบว่าของเหลือปุ๊บเขาก็ยังทำอยู
1: ่
2: ทำปุ๊บแต่ให้ศูนย
1: ์ก็ไปแจก
2: ให้คนได้ทานกันให้ได้ทานกันหลากหลาย
1: ทิ้งไว้ก็เสียนะไม่กับประโยชน์ให้คนอื่นได้ประโยชน์มากกว่า
3: แล้วก็พนักงานจะได้มีงานทำด้วยค่ะ
2: ก็คือไม่อยากจะเอาใครขาดรายได
3: ้
2: ทุกคนที่ให้ทำแต่ทุกวันนี้ทำไปแจกนะ
1: ทำไปแจก
2: ทำไปแจกด้วยถ้าสมมติมีคนซื้อก็จะดี
3: มีค่ะแต่เป็นในนครนายกด้วยกันนะ
2: เพราะว่าคนต่างจังหวัดเขาไม่มีใครมา
1: เขาไปไม่ได้นะมันทั่ว
2: ถูกต้องไหมครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จริงๆก็คือตอนนี้สาขาที่วัดมณีวงที่เขามีพญานาคเยอะๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะที่เป็นวัดมณีวง
2: ที่เขาสร้างพญานาคเยอะๆ
1: ที่เป็นถ้ำพญานาคที่เขาไปเป็นถ้ำเลยเนาะอ๋อวัดมณีวง
3: ตรงนั้นท่วมค่ะสาขานั้นปิด
1: ท่วมไหม
3: ท่วม
2: ค่ะวัดพญานาคเขาท่วมเหรอ
3: หนูยังไม่ได้เข้าไปเพราะต้องใช้รถยกสูงเข้าไปแต่ว่าลูกน้องที่อยู่ประจำสาขา
1: วัดท่วม
2: โอ้ท่วมหมดแล้วจริง
1: ๆบอกไม่รู้
3: ค่ะ
1: โอ้ตายแล้ว
2: อ๋อเหรอก็คือทั่วหมดเลยจริงๆ
1: เนาะร้านนี้ของพี่เอเนี่ยจริงๆว่าเป็นตำนานกุ้ยช่ายแป้งบางของนครนายกก่อน30ปีละ
3: ค่ะ
1: ตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยเหรอ
3: หมายถึงว่าตอนสูตรจริงๆแล้วเป็นสูตรของคุณป้าตั้งแต่หนูเด็กๆอะค่ะแต่หนูเพิ่งมาทำได้ก็ประมาณครบ12ปี
1: อ๋อของคุณเอเนี่ย12ปี
3: ใช่ค่ะ
1: แต่คุณป้าทำขายมากว่านี้30 40
3: ปีทำอยู่ที่ไม่ได้ทำขายค่ะ
1: เป็นของที่บ้าน
2: ที่บ้านทำเอง
1: คือกินกันตั้งแต่แป้งบางๆนี้เหรอ
3: ไม่ค่ะแป้งหนาค่ะตอนแรกก็หนาแล้วหนูเมื่อก่อนหนูรับมาขายแป้งหนาๆเนี่ยแหละค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยคนที่หนูรับมาขายเนี่ยเขาก็เลิกขายหนูก็ฟังจากฟีดแบคลูกค้าค่ะว่าแป้งมันบางกว่านี้น่าจะดีนะน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ารสชาติประมาณนี้หนูก็ปรับเอาค่ะตามที่ลูกค้าเขาแนะนำค่ะ
1: ปรับตามเราค่อยๆปรับจนได้แบบนี้เลยด้วยตัวเองเลยพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้เลย
3: เน้นเป็นแป้งบางไส้แน่น
2: ก็พัฒนาก็มาถึงรุ่นเราแล้วล่ะ
1: กินเน
2: า
1: ะ
2: คือความที่ตรงนี้วันนี้ถึงอยากเอาเขามาออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาตัดกูใช่อ่ะจะคิดว่าเขาตัดไปกี่โล
1: ไม่รู้
2: 800โลเอง
1: โอ้โหเกือบตันเนาะ
2: 7-800โล
1: แล้วคุณชายทิ้งไว้มันเน่านะ
2: ถูกก็ทุกคนก็ถึงต้องทำแจกก็ถึงบอกว่ายังไม่ออกเลยการแจกเห็นน้ำใจเขาแล้วต้องยอม
1: แล้วไม่ใช
2: ่
1: คือกูใช่นะเพราะมีหลายหน้าทุกอย่างก็ต้องสต็อกหมดแล้วนะถูกป่ะ
3: ใช่
2: แล้วสองอย่างที่บอกว่ารู้ไหมพี่จริงถ้าเป็นเราอ่ะมันมีแต่ค่าใช้จ่ายถูกต้องไหม
1: ถูกสิ
2: ปิดดีกว่าถูกต้องไหม
1: ถูก
2: อันนี้ถูกต้องไหมถ้าสมมติคนจะไม่ปิดเพราะว่าปิดปุ๊บพนักงานจะเอาเงินที่ไหน
1: เพราะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน
2: ถูก
1: พนักงานเราก็เดือดร้อนเหมือนกันน้ำอยู่นี่แล้ว
2: พระจอยว่าเชื่อไหมมอสมาบอกว่าปุ๊บมาบอกอ๋อเอามาเลยถ้าเขามาได้มาเลยมาเลยเพราะยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็เดี๋ยวจะไปอยู่ในโรงครัวที่ไปแจกตามจุดต่างๆด้วยพี่หนุ่มอันนี้ก็จะไปแจกตามจุดต่างๆด้วย
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็จะช่วยตรงนี้ไปด้วย
2: นะฮะจริง
1: ๆโอเค
2: เพราะเขาจะทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้อย่างเมื่อก่อนวัดมณีวงศ์โอ้โหรถมันล้นเน
1: า
2: ะ
1: นักท่องเที่ยวเยอะมาก
2: นักท่องเที่ยวเยอะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันเข้าไม่ได้เนาะ
3: ใช่ค่
1: ะวัดก็ท่วมทุกอย่างก็ท่วมร้านตรงนั้นก็ท่วมหมดเลยไปไหนไม่ได้เลย
2: เพื่อจะดีแบบจริงๆนะวันนี้ดูเขาทำสิบอกว่าทำเพื่อแบบว่าพนักงานร้านยังเปิดอยู่
3: เปิดค่ะ
2: ถ้าคนไหนน้ำไม่ท่วมอยากจะกินกุ้ยช่ายอยากจะกินขนมอร่อยอร่อยเนี่ยแวะไปกินกันได้นะครับจริงๆย้อนกลับไปเอ้เนี่ยเป็นคนนครนายกตั้งแต่กำเนิดเลย
3: ค่ะ
2: บ้านก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกเราเองเนี่ยต้องส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กๆ
3: ใช่ค่ะ
2: ถูกต้องไหมครับที่บ้านตอนนั้นทำอะไรจ๊ะ
3: ย่าหนูเข็นรถเข็นขายของอะค่ะขายลูกชิ้นขายไส้กรอกปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตามหน้าโรงเรียนตามตรงนี
3: ้เขาก็มีจุดประจำขายอยู่ค่ะตรงเขาเรียกท่ารถเหลืองท่ารถเมย์บ้านนา
1: คุณเอ๋เองก็หากินเหมือนว่าทำมาหากินตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ประถมนี่ก็เริ่มค้าขายแล้วหรอ
3: ค่ะ
1: ทำอะไรตอนนั้นประถม
3: ตอนประถมเอาขนมไปขายโรงเรียนแต่ป.3 ค่ะ
1: ขายพวกเพื่อนๆกันเองเลยนะ
2: เด็ก
1: ๆ
3: เอาไปซื้อผลไม้ตอนตลาดเช้าค่ะมาสับแล้วก็ทำพริกเกลือ แล้วก็ไปขายถุงละ3บาทในห้องเรียน
4: โอ้ยขยันตั้งแต่เด็ก
1: คือตอนนั้นเราทำเพราะอะไรเราอยากได้ค่าขนมเราช่วยครอบครัวหรืออะไร
3: อยากได้เงินเนี่ยแหละค่ะเอามาช่วยครอบครัวด้วยแล้วก็ไปโรงเรียนด้วย
1: เพื่อจะได้มีเงินไปซื้อขนมคนอื่นด้วย
3: คือสงสารย่าค่ะอยากช่วยย่า
1: ก็คือเติบโตมาคุณย่าเห็นคุณย่าเหนื่อยมาตลอดแล้วก็เริ่มขายตั้งแต่ประถมมาเรื่อย
3: ๆ
1: จนถึงมัธยมจนส่งมหาลัยก็ส่งตัวเองเรียนมาตลอด
3: หนูเรียนจบ
4: ปวส
1: อ
4: ต้องเลย
1: คร
4: ับ
1: ผม
2: แล้วก็คุณเนี่ยก็คือเอาจ่ายค่าเติมตลอดหาค่าเติมเองตลอดเวลา
1: หมายถึงว่าเราขอทุนการศึกษาโรงเรียนด้วย
3: ใช่
1: คืออะไรที่แบ่งบาระได้ทำหมดเลย
3: ก็ทุกทุนนะคะทุนอาหารกลางวันทุนเรียนดีมีอะไรให้หนูเขียนหนูเขียนขอหมด
1: ขอทุนหมดเลยจะได้แบ่งเบาภาระที่บ้าน
2: เรียนจบมาเป็นสาวออฟฟิศปกติเลยไปทำงานกับ SCG
3: ค่ะ
1: โอ้
2: ตอนนั้นไปอยู่ฝ่ายบุคคล
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมครับตอนนั้นไปทำงานฝ่ายบุคคลอยู่นานแค่ไหนม
3: ะประมาณ7ปีค
2: ่
3: ะ
2: โอ้นานนะ
3: ค่ะหนูเรียน

0: จบปี2550หนูก็ลาออกตอน2557แล้วก็เปิดร้าน
1: จริงๆเราทำงานกับ SCG ถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงนะมันสามารถเติบโตในอาชีพการงานได้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ถึงตัดใจลาออกตอนนั้น
0: ตอนนั้นหนูมาเปิดคือตอนที่หนูเรียนอยู่ปวส.ค่ะหนูว่าไปเคยไปทำงานร้านขายของฝากชื่อร้านวังลีสมัยก่อนเป็นร้านดังเลยค่ะหนูไปเป็นพาร์ทไทม์ขายขนมขายอะไรเป็นคนเชียร์แขกแล้วหนูก็เห็นโหขายดีจังเลยวันนึงนะหนูอยากจะทำแบบนี้จังเลยอะไรเงี้ยค่ะพอหนูไปทำงานมีเงินเก็บมีทุนหนูก็เลยมาเปิด
2: ก็คือเงิน
3: เราฝากเงินทุนเรามา
1: คือจริงๆมันมีสายเลือดแม่ค้าตั้งแต่เด็กแหละเราอยากจะขายของเนี่ยเป็นแม่ค้าแต่ไปทำงานประจำเพราะต้องการที่จะมีหล่อเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเหลือเงินเก็บจะมาทำธุรกิจตัวเอง
0: ค่ะตอนนั้นคิดว่าเรียนจบอะเขาน่าจะให้หนูไปทำงานยกกระเบื้องตอนไปสัมภาษณ์คือไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็หนูกะว่าหนูยกกระเบื้องแน่เลย
1: อะไรก็ได้ถ้าทำหมดแหละจะได้เงิน
0: อะไรก็ได้ให้มีงานทำตอนนั้นเรียนจบใหม
1: ่ๆครับผมแล้วพอตอนออกมาตอนนั้น7ปีมาทำอะไร
0: ตอนลาออกมาแล้วใช่ไหมคะก็ตอนแรกอะหนูกะว่าจะให้พนักงานขายแล้วหนูก็ทำงานปกติอยู
1: ่ก็ยังจะทำงานอยู่ด้วยสองทางก็มีได้สองทาง
0: พอเอาเข้าจริงแล้วบางทีเด็กไม่มาทำงานบ้างอะไรเงี้ยใจมันก็ไม่อยู่ตรงนั้นละค่ะก็เลยหนูออกมาทำ
1: ตัดใจออกดีกว่าขายอะไรอาชีพแรกที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอง
0: ขายของฝากค
3: ่
0: ะ
3: ของฝาก
1: อ๋อเพราะมีแนวคิดแล้ว
3: เพราะเราเห็นมาแล้วความสำเร็จของเขาเคยทำอะไรไงเรารู้แล้ว
0: แต่กุ้ยช่ายหนูยังไม่ได้ทำนะคะ
1: ยังไม่ทำด้วย
0: ซื้อเข้ามา
3: เอาไปซื้อมาขายก่อน
0: ใช่ค่ะ
3: เมื่อก่อนไปรับจากไหนมาขาย
0: บ้านนาค่ะอำเภอบ้านนา
3: บ้านนา
0: ใช่ค่ะจะมีขนมกุ้ยช่าย
1: ท่วมอยู่ตอนนี้ไงที่ท่วมอยู่ตอนนี้ไง
3: บ้านนาท่วม
1: บ้านนาท่วมนี่ไง
3: บ้านนาคือ
1: ท่วมรักท่วมนี่ไง
3: ตอนนี้บ้านเมื่อก่อน
1: กุ้ยช่ายมันอยู่นี่ไงมันท่วม
3: เมื่อก่อนบ้านนาเขาจะปลูกกุ้ยช่ายกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วมันก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆมาธุรกิจ
0: ค่ะเมื่อก่อนชื่อว่าร้านของฝากพิชาพัฒน์ค่ะเป็นชื่อจริงของหนูค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก่อนมาออกรายการพี่หนูดำเอพี่หมดดำ
1: หนูดำหนูดำน่ารัก
0: พี่หมดดำตอนนั้นนะคะก็รีแบรนด์เป็นกุ้ยช่ายคุณเอ๋เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่แล้วพุ่งเป้ามาที่ขนมกุ้ยช่ายเราหนูก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยพิชาพัฒน์มัน
1: พอรู้ว่าจะได้ออกรายการมดดำปุ๊บเปลี่ยนชื่อเลยคนจะได้จำได้ง่ายๆเป็นคุณเอวันนั้นเลย
0: ไม่ไม่ก่อนค่ะ
3: แล้วแต่ออกรายการแฉแล้วดีขึ้นไหม
0: ดีขึ้นค่ะลูกค้ารู้จักแล้วก็ไปที่ร้านเยอะเลยค่ะ
1: จุดที่ทำให้คุณสำเร็จจริงๆอ่ะจากการเปิดร้านของฝากมันคืออะไร
0: หนูว่าก็น่าจะเป็นที่สินค้าเป็นที่คุณภาพ
4: อร่อย
1: เราเลือกของดีๆมาขายถูกไหม
0: ส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นลูกค้าปากต่อปากเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลมากก็ลูกค้าจะแนะนำกันมา
3: พี่เห็นคนแชร์ใน TikTok กันเยอะเนี่ยทำไมไม่ขายใน TikTok กูใช่คุกกี้เนี่ย
0: หนูทำไม่เป็น
1: ทำอะไรไม่เป็นเลยหรอ
0: คือไม่เก่งเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็บอกน้องๆว่าสงสัยเราคงต้องทำเน
1: า
0: ะ
1: ต้องเอาแล้วล่ะต้องทำบ้างนะมันจะได้ขายในช่องทางเนาะทั่วนี้ก็ขายแต่หน้าร้านอันเดียวเพราะมันประสบปัญหาน้ำท่วมมันเลยทำอะไรไม่ได้เลยมันเลยขายไม่ได้เลยใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้เริ่มมีส่งนะคะแต่แค่ยังไม่ได้เข้าไปในระบบที่เขาจริงจัง
3: ก็เริ่มแล้วอย่างคุกกี้เขาอย่างน้อยเป็นคุกกี้ที่ไม่มีไขมันทราน
1: ส์คุกกี้อัลมอนด์นี่ไง
3: เป็นคุกกี้อัลมอนด
1: ์เธอก็ทำเองเหรอ
0: ท
1: ำเ
0: องกล่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของนครนายกค่ะ
1: นี่ไงมีน้ำตกนางรองเลยเนาะ
3: เอางี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกัน
1: ได้
3: เมนูกุ้ยช่ายเขานี่อร่อยมากๆนะครับกลับมาค่ะ
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
11: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
2: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
1: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
3: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
1: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: ขอโทษด้วยนะ
1: ครับ
2: ใจจริงๆโดนแฟน
3: ทิ้งถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
4: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
5: คืนนี้
4: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ Grooming Style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
7: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
6: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
8: ล้อกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
7: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า

0: คนมาออกรายการมะนาวบ่อยอยู่แล้วแต่กุ้ยช่ายเนี้ยมันเหมือนติ่มซำเขาเรียกว่ากุ้ยช่ายทรงเครื่องมันมีอะไรบ้างคะ
1: จะมีอันนี้ฮองเฮากับฮองเต้ค่ะ
0: ฮองเฮาคืออันไหน
1: ค่ะอันนี้ค่ะมีแปะกล้วยค่ะ
0: แปะกล้
1: วยมีเห็ดแล้วก็เนื้อหมูสับแล้วก็ผักกุ้ยช่าย
0: อ๋อน
2: ี่
3: ค
2: ่ะฮองเฮาน
3: ะ
2: ฮองเฮามีแปะกล้วยมีเห็ดมีหมูสับแล้วก
1: ็ผักกุ้ยช่าย
2: ผักกุ้ยช่ายด้วย
0: น้องลองกินอร่อยมาก
2: แล้วฮ่องเต้ล่ะฮ่องเต
1: ้ก็จะมีไข่แดงเค็มค่ะกุนเชียงค่ะแล้วก็ผักกุ้ยช่ายแล้วก็เนื้อหมูสับค่ะ
0: อร่อยมากอันนี้ไม่เคยกิน
1: ไม่เหมือนกันค่ะสองอย่างไม่เหมือน
2: แล้วอันนี้เอาไอเดียมาจากไหนจ๊ะ
1: อันนี้ก็ป้าสอนค่ะคุณป้าที่สอน
0: ใช่ค่ะป้าสอนค่ะเฮ้ยแต่อันนี้เธอคุณจะเอามาขายในกรุงเทพอร่อยมากจริง
2: ทานแล้วมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันมีกุนเชียงมีอะไรนะใช่ไหมมีหมูสับมีกุ้ยช่ายเหมือนลูกชิ้นเหมือนอะไรอย่างนี้หรอฟิลอย่างนั้นหรอต
3: ้
2: องลองกินเองเหรอต้องลองกินเองนะถึงจะรู
0: ้แล้วจะรู้ว่าความอร่อยเป็นไง
3: อร่อยมาก
0: มันเหมือนติ่มซำอ่ะ
2: เออ
0: มันเหมือนเรากินติ่มซำอ่ะ
2: ดี
0: ลูกสาวง่วง
2: แล้วมาสามแม่กลับบ้านแล้ว
0: แป๊บนึงแป๊บนึงลูกเดี๋ยว
2: แป๊บนึงแป๊บนึงลูก
0: ก็คือมันเหมือนติ่มซำอ่ะมันมีแต่ที่จริงเป็นกุ้ยช่ายเรามาอะแดปเอาใส่หมูสับเอา
2: ก็ดีนะก็ดีนะ
0: ต่อไปอ่ะจองต่อไปกุ้ยช่าย
3: ทอด
0: ทอด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สองอันนี้ต่างกันยังไง
1: อันนี้จริงๆแล้วก็คือแป้งกุ้ยช่ายที่เราตีไว้สำหรับทำกุ้ยช่ายทอดแต่บางท่านที่ชอบทานแป้งหนาๆค่ะเขาก็บอกว่าซื้ออย่างนี้เลยแล้วราดน้ำจิ้มกิน
2: ก็กินได้เลย
1: กินได้เลย
2: แบบนี้กินได้เลย
1: ค่ะอันนี้นึ่งแล้วค่ะหรือถ้าเอาไปทอดก็จะเป็นแบบน
2: ี้ทอดแบบนี
0: ้นี่อันนี้อร่อยมากนะ
3: อร่อยอร่อย
0: ทุกคนจะขายออนไลน์นะจริงๆผู้ตกจากใจเลย
2: เนาะหาวิธีส่งไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือกุ้ยช่ายธรรมดาจุดเด่นก็คือแป้งมันบางมากจริง
1: ค
2: ือแทบไม่มีแป้งเลยอะ
1: แทบไม่มี
2: ใส่จนถึงแต่ไส้เลย
1: อ
2: าจารย์ตัวนี้อันนี
0: ้หน่อไม้หน่อไม้เป็นของคุณพิเศษยังไงคะ
1: หน่อไม้ของหนูก็จะเป็นไผ่ตรงค่ะไผ่ตรงแล้วก็มาปรุงรสใส่พริกไทยใส่อะไรเงี้ยค่ะ
2: อร
3: ่อย
1: อันนี้เผือกค่ะเผือกหอม
2: หอม
1: ค่ะแล้วก็มันม่วงค่ะ
2: ก็จะมี4รสชาติตามนี้เลยอันนี้ขายยังไงขายยังไง
1: สามกล่อง120ค่ะ
0: ก็คือกล่องละ40บาทเนาะ
1: ก็คือรวมได้หมดค่ะนึ่งทอดได้หมด
2: อ๋อได้หมดเลยรวมกันได้หมดเลย
1: ค่ะราคาเดียวกันค่ะ
3: ได้ค่ะว่าอันนี้อร่อยมาก
0: ขนมตาล
2: ขนมตาล
0: ยังไงคะ
3: สูตรคือแป้งน้อย
0: ขนมตาลกูแตกต่างจากที่อื่นยังไง
1: ขนมตาลของหนูก็ใส่เนื้อตาลเยอะค่ะเน้นเนื้อตาลค่ะแล้วก็ปรับให้มีความหอมตัวแป้งเนี่ยจะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวหนึบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ขาดร่วนเลยค่ะ
2: นี่เป็นร้านขายของฝากจริงนะของหลากหลายมากจริงอ้าวนี่อะไรมีกรอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้มยำ
1: เป็นหมี่กรอบทรงเครื่องแล้วก็เป็นน้ำซอสของผักกุ้ยช่ายด้วยอ๋อ
0: เหรอ
2: หมายถึงว่าซอสนี่ไปใส่หรอ
1: ไม่ค่ะเป็นตัวผักกุ้ยช่ายเนี่ยค่ะผักกุ้ยช่ายเนี่ยไปต้มเคี่ยวกับตัวน้ำหมี
2: ่
1: ค่ะให้มีกลิ่นของผักกุ้ยช่ายแล้วก็แต่ว่าเป็นหมี่กรอบโบราณนะคะ
2: อ๋อเหรอเออก็ขายเป็นกล่องๆกันเนาะ
0: นี่บ้าจัง
1: ใช่ค่ะ
0: บ้าจังก็จะไปจองช่วยๆอย่างนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
2: น้ำพงน้ำพริกอะไรมีเยอะแยะเลย
3: ของฝาก
0: ความพิเศษของเขาคืออะไรไหมเขาเกลียบ
2: ทำไม
0: เขาเกลียบของเขาเนี่ยความเขาเกลียบของเขาตอนนี้มีเขาเกลียบอะไรบ้างคะมีเขาเกลียบมะยงชิดเพราะมายงชิด
2: มีนักเกิดมายง
0: ชิดนี่ไงมายงชิดนี่ไงก็เกลียบมายงชิด
2: ไม่เป็นไรลูกไม่ได้ขึ้นมาได
0: ้มายงชิดอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับมายงชิดนครนายกช่วงคุณยูเอามายงชิดมาให้ฉันกินช่วงที่แบบว่า
2: ใช่ได้เหมือนกันนะ
0: จริง
2: ดี
3: มากอร่อยอร่อยจำได้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำเป็นข้าวเกลียบมายงชิดข้าวเกลียบกุ้ยช่าย
2: ข้าวเกลียบกุ้ยช่าย
0: ข้าวกุ้ยช่ายก็จะปลูกกันที่บ้านนา
2: บ้านนาตอนนี้
0: ถูกต้องไหมครับตอนนี้มันท่วมอยู่
2: ท่วมอยู
0: ่ถูกต้องไหมดีที่เราซื้อไว้700โลนะฮะนี่แล้วนี่ข้าวเกลียบเห็ดทรัฟเฟิล
2: เห็ดทรัฟเฟิลนี่เลยนะ
1: จะมี
0: เป็นเห็ดทรัฟเฟิลอันนี้ความพิเศษของข้าวเกลียบทำยังไงคะ
1: ตัวนี้ค่ะหนูให้บริษัทที่เขาผลิตข้าวเกลียบอะช่วยทำสูตรร่วมกันตัวข้าวเกลียบเริ่มต้นของเราคือเป็นตัวข้าวเกลียบกุ้ยช่ายก่อนค่ะที่เริ่มทำกันคือเริ่มจากข้าวเกลียบกุ้ยช่ายต่อยอดมาเป็นข้าวเกลียบมะยงชิดข้าวเกลียบมันม่วงคือเราพยายามอยากจะเอาตัวที่เป็นเมนูของ
3: วัตถุเด็ด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ต่อยอดไปถึงตัวไข่ผำผักกุ้ยช่าย
2: ไข่ผำดีนะ
0: ไข่ผำไม่กินช่วยมันเขาบอกเป็นซุปเปอร์ฟู้ด
2: ซุปเปอร์ฟู้ดเลยโปรตีนสูงอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: อันนั้นดีเลยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดธรรมชาติเลยดีมากกินใส่กินสดๆก็ได
0: ้แต่ทุกวันนี้เอามาพัฒนาเป็น
2: ไอศกรีมกุ้ยช่ายด้วยนะกินได้หรอมันเป็นยังไงเนี่ยเปิดสิมอเปิดหน่อยสิม
0: อฉันกินเองดีกว่า
2: จานไม่ได้
3: หล่นจะหล่นมันไม่มีที่วาง
0: ขอคว้างเลยครับ
3: คว้างเลยวาง
0: อันนี
2: ้โอ้ให้คุณนายใช้งานคุณนายขอโทษนะคร
0: ับนี่ขอโทษมันก็จะเป็นผักกุ้ยช่าย
1: ช่ค่ะที่ร้านจะมี2แบบค่ะอันนี้เป็นแบบถ้วยแบบถ้วยเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ของตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนกับตัวผักกุยช่ายค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแท่งเนี่ยค่ะแบบแท่งก็จะเอาผักกุยช่ายเนี่ยตีละเอียดเนียนเข้าไปกับเนื้อไอศกรีม
2: มันไม่เหม็นเขียวหรอ
1: มอง
2: กินแล้วไม่เหม็นเขียวมั
1: ้
2: ย
1: ไม่ค่ะลูก
2: ไม
4: ่มีเลยหรอโอ้ว้าว
2: แล้วรสชาติเป็นไง
0: อร่อยอร่อยเลย
2: ไอติมมะพร้าวอ่อน
1: เนี่ย
2: เหรอแปลกเว้ย
1: เวลาทานก็จะมีอารมณ์ของมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วก็ผักกุยช่าย
0: อร่อย
1: เด็กๆที่ไม่ทานผักก็ทานได
0: ้อร่อยอร่อยจริงอร่อยมะพร้าวเลยมะพร้าวแล้วแบบไม่มีกลิ่นผักเลย
2: เดี๋ยวต้องลองนะยังไม่หมดนะของฝากเรามีอะไรอีกไหม
1: ตัวนั้นเป็นมะยงชิดกวน
4: อ๋อมะยงชิดกวน
1: ใช่ค่ะแล้วก็คุกกี้อัลมอนด์
2: คุกกี้อัลมอนด์นี่ขายดีมากใช่มั้ยขายดี
0: อันนี้คือมะยงชิดเหรอกวน
2: มะ
0: ยงม่วงมะยงชิดอ๋อเหรอ
2: โหนี่แค่ส่วนหนึ่งของที่ร้านเท่านั้นเองใช่มั้ยเพราะจริงร้านเราคือร้านของฝาก
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ที่มีของเด็ดก็คือกุยช่าย
0: รู้มั้ยว่าก่อนที่นางจะเข้ามารายการเรานางทำไงเอาข้าวไปแจกก่อน
2: แวะแจกข้าวช่วยเหลือคนก่อน
0: ข้าวก่อนแล้วก็ถึงมาแจก
2: แล้วก็รีบมาที่นี่ต่อแล้วก็เข้ามาแจกพวกเราที่เป็นผู้ประสบภัย
1: พอดีผ่านพอดีค่ะหนูผ่านตรงเส้นองคลักษณ์พอดีก็เลยแวะ
2: ก็คือไม่ให้เสียเที่ยวแหละมาไปถึงแล้วเราเคยไม่มีเนื้อเราเข้าใจใช่ไหมวันนี้เขาเดือดร้อนเราอยากช่วยเขาจริงก็เลยแวะให้เขา
1: ใช่
0: วันนี้ถึงเอามาออกรายการบอกมาเถอะวันนี้ปากร้านให้เต็มที่นะให้ไปกินลูกเดี๋ยวได้กลับบ้านนอน
2: เดี๋ยวได้กลับแล้วลูกเอ้ยได้กลับแล้วค่ะฝากร้านซะหน่อยจ้าตอนนี้นะร้านสาขาไหนที่ยังเปิดอยู่ได้บ้างแล้วก็คนที่สามารถเสาร์อาทิตย์นี้สามารถไปเที่ยวหรือว่าจะไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยแล้วแวะไปที่ร้านเราไปยังไง
1: ก็ร้านกุยช่ายคุณเออยู่ที่ตัวเมืองนครนายกนะคะจะมีตรงสาขาแยกสามสาวแล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองค่ะที่เปิดให้บริการแล้วก็
2: อันนี้คือเดินทางไปได้
1: เดินทางไปได
2: ้
1: ทางสะดวก
2: จ้า
1: แล้วก็จะมีในปั๊มบางจาก

0: รงข้ามกับโกลบอลเฮาส์ด้วยนะคะ
1: แล้
0: วก็ในวัดมณีวงศ์เปิดอยู่ค่ะแล้วก็วัดมณีวงศ์ก็เดี๋ยวรอประกาศว่าเปิด
1: ตอนนี้ท่วมอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ร้านเปิดปกติสามารถไปกันได้เลยแต่ออนไลน์อะไรมี
2: ไหมไม
0: ่มีออนไลน์ตอนนี้มีส่งของแห้งอะค่ะเป็นพวกข้าวเกี๊ยบเป็นอะไรเงี้ยส่งอยู
1: ่ติดต่อได้ที่ไหนอะ
0: ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะ
1: ที่ขึ้นหน้าจอนี่นะ
3: หน้าจอค่ะ
1: อะไร ID ไลน์เธอยากจัง
0: เบอร์โทรค่ะเป็นเบอร์โทรแอดแอดไซน์แล้วก็ตัว A เล็กอะค่ะ AA ค่ะแล้วก็เลขเบอร์โทร
1: เ
0: ล
1: ขเบอร์โทรจำง่ายเบอร์นี้ได้เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เบอร์เดียวกันนะฮะหรือ Facebook นะฮะคุยช่ายคุณ A นะฮ
2: ะ
1: ของฝากนครนายกเ
2: ลยขอให้รวยๆนะขอให้สิ่งที่เราทำไปประสบความสำเร็จ
1: กลับขึ้นมา100,000 เท่า
2: ขอให้กลับมา100,000 เท่านะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอให้น้ำมันผ่านไปแล้วกลับมาเป็นแบบว่าร้านที่ให้ไปนครนายกต้องแวะหาเธอนะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆน
0: ะ
2: กลับบ้านนะลูกฮะทุกคนนะ
1: ลูก
0: ง่วงแล้ว
1: น้อง
0: ๆท่
2: านผู้ชมครับกลับไปเจอวันจันทร์เนาะ
1: ครับผม
2: มันสุขไม่มีแสง
1: มีออนไลน์ไปเจอออนไลน์ได้
2: นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: คุณลุงคะหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะคะบรรยากาศต้อนรับวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
1: คนที่เป็นฝ่ายแพ้สูญเสียทุกอย่างหมดเนื้อหมดตัวแบบลุงไม่ควรจะได้รับการซ้ำเติมแบบนี้หนูว่าไหม
0: แต่หนึ่งสั่งทุกคนแล้วนะคะว่าให้ลืมเรื่องบาดหมางระหว่างคุณลุงและคุณพ่อเพราะเรื่องมันผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังมีคนขัดคำสั่งอยู่หนึ่งไม่รู้ว่าจะขอโทษคุณลุงยังไงดีและหนึ่งก็ไม่อยากให้คุณภูมิต้องเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้ด้วย
2: ผมไม่ห่วงความรู้สึกตัวเองหรอกครับคุณหนึ่งผมเป็นห่วงความรู้สึกของพ่อผมมากกว่า
1: แกเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อตอนที่พ่อไม่เหลืออะไรเลยแกก็สู้จนประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานดีมีฐานะเป็นที่ยอมรับในวงธุรกิจถ้าแกจะมีความรักแล้วโดนดูถูกเหยียดหยามแบบนี้เนี่ยเพราะว่าแกจะมีซะดีกว่า
0: หนึ่งสัญญาค่ะว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคราวหน้าจะไม่มีใครมาทำอะไรแย่ๆกับคุณลุงและคุณภูมิอีกหนึ่งขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะอยากให้คุณลุงมั่นใจในตัวหนึ่งค่ะ
1: หนูชอบนะที่หนูเป็นคนพูดตรงในเมื่อหนูขอ

0: ่อกี้มีเรื่องอะไรกับพี่หนึ่งหรอน้องเล็ก
1: พี่สองก็ลองไปถามพี่หนึ่งสิคะ
0: พี่ถามจากเรานี่แหละเกิดอะไรขึ้นเลือดน้องเล็กมีแผลนี่ยังไม่ทำแผลอีกนั่งก่อนเลยเดี๋ยวพี่ทำแผลให้

0: พี่หนึ่งเขาดุอะไรน้องเล็กหรอถึงได้กรีดออกมาแบบนั้นอะ
1: ถ้าแค่ดุอะน้องเล็กไม่กรีดหรอกค่ะพี่หนึ่งตบน้องเล็กอะ
0: พี่หนึ่งตบน้องเล็กหรอ
1: ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนะคะจะตบตั้งสองครั้งนะขนาดพ่อยังไม่เคยตีน้องเล็กเลยอะด่าสักคำขัดใจสักครั้งพ่อยังไม่เคยเลยอะแต่พอพ่อไม่อยู่อะพี่หนึ่งทำกับน้องเล็กหมดเลยเหมือนพี่หนึ่งไม่รักน้องเล็กเลย
0: แม่ทำไมพี่หนึ่งต้องทำอะไรขนาดนี้อะมันเรื่องอะไรน้องเล็กเล่าให้พี่ฟังสิเกี่ยวกับคุณภูมิหรือเปล่า

0: เสียดายนะคะที่คุณรีบกลับไม่อย่างนั้นจะชวนคุณไปดูที่เรือนรับรองนะคะ
1: ดูอะไรเหรอครับ
0: หนึ่งเนรมิตทุกอย่างเตรียมพร้อมให้คุณเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทำไมมันเร็วแบบนี้นะครับเราเพิ่งจะคุยกันเมื่อวานเองไม่ใช่เหรอครับ
0: ไม่เร็วหรอกค่ะถ้าหนึ่งต้องการอะไรเนี่ยแค่ดีดนิ้วทุกอย่างต้องเสร็จตามคำสั่งค่ะ
3: ถ้างั้นแกก็เอากุญแจรถมาให้พ่อเดี๋ยวพ่อขับกลับเองว่าจะแวะไปธุระที่อื่นด้วยแกก็อยู่คุยกับหนูหนึ่งที่นี่
2: จะเอาอย่างนั้นเหรอครับ
3: อืม
4: คุณยังไม่ได้ตอบฉันเลยนะว่าคุณเห็นด้วยเหรอกับการที่ลูกคุณจะเข้ามาอยู่ในบ้านวรทิพย์ทั้งๆที่ยังไม่ได้แต่งงานกับยายหนึ่ง
0: ป้าสุหยุดได้แล้วค่ะป้าสุพูดมากเกินไปแล้วนะคะ
4: ฉันน่ะเหรอพูดมากเรานั่นแหละพูดไม่คิดฉันเป็นป้าไม่ใช่หัวหลักหัวตออยู่ดีๆจะเอาใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านโดยไม่เห็นหัวฉันอย่างนั้นเหรอ
3: แล้วถ้าผมตอบว่าไม่เห็นด้วยล่ะครับแต่ผมไม่อยากให้ลูกชายผมคบกับหลานสาวของคุณสุคุณสุจะว่ายังไง
0: ไม่นะคะคุณลุงคุณลุงให้โอกาสหนึ่งแล้วปล่อยให้หนึ่งจัดการเองเถอะค่ะ
3: ก็ดีถ้างั้นหนูก็ตกลงเคลียร์ทุกอย่างกับคนในบ้านของหนูซะให้เรียบร้อยถ้าหนูคิดจะคบกับนายภูมิต่อ
4: คุณไปแล้วไม่กลับไปด้วยเหร
0: อคุณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นไม่มีใครไล่คุณไปจากที่นี่ได้นอกจากฉันคนเดียวคุณไปรอฉันที่เรือนรับรองก่อน
2: อย่างนั้นผมไปก่อนนะครับ

0: ต้อนรับกับสู้ชั้นดีเหลือเกินนะทั้งข้างในข้างนอก
1: ไม่ได้สิครับเพื่อนเก่าคุณสุวรรณมาเยี่ยมทั้งที
0: ฉันน่าจะมาตอนที่สุวรรณมันยังอยู่นะเสียดายที่มาช้าไป
1: นั่นสิผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าคุณโมรออะไรอยู่ทำไมถึงเพิ่งมา
0: ถึงฉันมาตอนนี้ก็ไม่ได้แปลว่าสายเกินไปหรอกนะ
1: เดี๋ยวคุณพง
0: ษ์แกยังคาใจอะไรฉันอยู่อีกล่ะ
1: ผมอยากได้ยินจากปากคุณเรื่องที่คุณเคยฟ้องร้องกับคุณสุวรรณแล้วคุณแพ้คดีกับคุณสุวรรณจนคุณต้องสูญเสียที่ดินแล้วคุณก็หมดเนื้อหมดตัวผมอยากได้ยินว่าคุณลืมเรื่องนั้นไปแล้วจริง
0: ๆฉันว่าคนที่ไม่ลืมน่าจะเป็นแกมากกว่าอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวมันจะเครียดแล้วก็ระวังด้วยล่ะหรือแกจะตามสุวรรณไปโดยไม่รู้ตัวฉันเลยห่วง

0: ี่สองออกไปเถอะค่ะน้องเล็กใหญ่อยู่คนเดียว
1: พี่ถามก็ตอบพี่มาก่อนสิว่าที่ทะเลาะกันยังเกี่ยวข้องกับคุณภูมิหรือเปล่าน้องเล็ก
0: พี่อยากรู้พี่ก็ไปถามพี่สาวคนเก่งเองสิคะ
1: ต้องใช่แน่เลยเรานี่ก็นะไม่รู้จะไปปกป้องอะไรเขานักหนาถึงไม่ยอมตอบพี่นี่ถ้าน้องเล็กไม่ไปเห็นด้วยกับพี่หนึ่งหัวนี่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านนะก็คงไม่มีเรื่องแบบนี้หรอก
0: ก็บอกแล้วไงคะว่าพี่ไม่มีทางห้ามพี่หนึ่งได้หรอกถึงแม้เราสองคนจะไม่เห็นด้วยพี่หนึ่งก็ยังจะใช้อำนาจพาคุณภูมิเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ดีเราไม่มีทางต้านคนที่อยากได้ผัวชนะหรอกค่ะ
1: โอ้ยน้องเล็กทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพี่หนึ่งเขาเป็นพี่เรานะ
0: เขามันจริงเลยค่ะพี่หนึ่งหลงผู้ชายจนไม่เห็นหัวน้องๆแล้วเนี่ย
1: โอ้ยป้าตาย

0: นี่ถ้าคุณพ่อเธอรู้ว่าเธอจะเอาผู้ชายเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนแต่งเธอโดนหนักแน่สุวรรณไม่มีทางยอมให้ในภูมิเรศมาอยู่ในบ้านก่อนแต่งแน่นอน
1: พ่อเถอะค่ะป้าสุคุณพ่อตายไปนานแล้วนะคะ
0: เหรอเธออยากทำอะไรก็ทำได้อย่างนั้นเหรอไม่เห็นหัวป้าไม่เห็นหัวน้องอีก2คนที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านอย่างนั้นเหรอ
1: ก็แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะคะในเมื่อหนึ่งเป็นพี่ใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วพอทีเถอะค่ะเลิกอ้างสิทธิ์ว่ายายสองกับน้องเล็กเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาฟาดกับหนึ่งสักทีเราลงมติกันแล้ว1ชนะ2ต่อ1เสียงน้องเล็กเห็นด้วยกับการที่คุณภูมิจะมาอยู่บ้านหลังนี้ตอนที่ยายสองเนี่ยฟ้องป้าสุไม่ได้เพชรทูลเรื่องนี้หรอคะ
2: คุณหนึ่งครับคุณสองไม่ได้ฟ้องคุณสุนะฮะแต่ที่ต้องเล่าให้คุณสุฟังก็เพราะคุณสุท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนี
3: ้แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
8: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยชิวา
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวๆมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
16: คิวไม่หายเลยลูกยังไ
15: งที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
17: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
18: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี้
17: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
18: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: มีฟันนี่หว่า
1: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
0: ทีเล็กเงา
1: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงกับหมาจะคุย
3: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
4: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ
6: เรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจนมเดียวฟันหาวัดเอ๋ยวัดโบ
5: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
7: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
9: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินจากสสส.
11: อิงเสียงตายเธอทำ
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้นี่ถ้าคุณภูมิไม่ใช่ลูกของลุงพงษ์คงไม่มีใครดิ้นแบบนี้หรอกค่ะแต่เพราะว่าอาชมขุดเรื่องฟ้องร้องที่ดินขึ้นมาพูดสะกดจิตคนทั้งบ้านทำให้ทุกคนบ้าตามกันไปหมดจะพูดทำไมก็ไม่รู
14: ้ที่อาพูดก็เพราะเป็นห่วงนะครับ
13: ห่วงหรือว่าก้าวไก่เรื่องส่วนตัวกันแน่คะ
14: มันเป็นหน้าที่ของอาที่จะต้องดูแลลูกสาวทั้ง3คนของคุณพ่อคนหนึ่งตามที่เคยได้สัญญาไว้กับท่าน
13: เอะอะก็อ้างสัญญาคุณพ
14: ่ออาไม่ได้อ้างนะครับคุณหนึ่งก่อนคุณพ่อคุณจะเสียท่านได้ทำพิธีกรรมไว้ซึ่งในพิธีกรรมก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้อามีหน้าที่ดูแลทุกคนในบ้านวรทิพย์แล้วเรื่องฟ้องร้องที่ดินที่อาหยิบขึ้นมาพูดก็เพราะว่าในพงเคยขู่ฆ่าเอาไว้จริงๆอาไม่ได้ปั้นน้ำเป็นตัวแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อจะหลอกใครคุณหนึ่งอยากฟังไหมครับว่าในพงเคยทำอะไรไว้บ้างเลวร้ายแค่ไหนบ้างอาจจะเล่าให้คุณหนึ่งฟังเดี๋ยวนี้เลย
13: พอเถอะค่ะหนึ่งไม่อยากฟังแล้วหวังว่าต่อไปนี้จะไม่ได้ยินเรื่องฟ้องร้องที่ดินมามอมเมาคนในบ้านอีกไม่อย่างนั้นอานั่นแหละค่ะที่จะต้องห่วงตัวเอง
15: ยายหนึ่งพูดจาแบบนี้กับทนายชมได้ยังไงฮะยายหนึ่ง
14: สุขครับไม่เป็นไรครับ

0: ที่เตรียมมาให้ผมนะครับ
1: ฉันไม่ได้เตรียมอะไรมาให้คุณ
0: เอ้านี่คุณสองเหรอผมนึกว่าคุณหนึ่งซะอีก
1: มุกเด็กๆของคุณน่ะหลอกฉันไม่ได้หรอกนะดูยังไงฉันกับพี่หนึ่งก็คนละคนกันนอกจากว่าคุณจะตาบอด
0: ผมตาบอดตั้งแต่ผมหลงรักเขาแล้ว
1: ยังจะกล้าพูดอย่างนี้อีกเหรอเป็นแฟนพี่หนึ่งนะ
0: แฟนก็ส่วนแฟนสิรักก็ส่วนรัก
1: ประสาทเหรอ
0: คุณไม่เคยได้ยินเหรอคำว่าโลกสองใบ
1: โลกที่เห็นแก่ตัวสิปล่อย
0: ผมไม่ปล่อย
1: บอกให้ปล่อย
0: ผมโอ๊ยนี่คุณทำผมเจ็บนะสอง
1: คุณก็ทำฉันเจ็บเหมือนกัน

0: คุณเจ็บตรงไหนผมช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้สิช่วยออกไปจากที่นี่คุณขำอะไรอะฮะฉันพูดจริงนะคุณอย่ามาอยู่บ้านฉันได้ไหมคุณไม่ได้ยินที่ฉันขอร้องไงฮะ
0: คุณไม่ได้ขอร้องคุณกำลังไล่ผมอยู
1: ่ก็รู้ว่าเขาไล่จะอยู่ต่อทำไมอะฮะฉันจะเอาคุณออกไปจากบ้านฉันให้ได้ไม่มีเวลามาเล่นซ่อนแอบนะล็อกประตูแบบนั้นไม่นึกเท่หรอกนะ
0: ก็อยากคุยกับผมให้รู้เรื่องไม่ใช่หรอคุยในนี้สิออกไปคุยข้างนอกกันไหม
1: ฉันไม่คุยในห้องนอนออกไปคุยข้างนอก
0: ทำไมจะคุยในห้องนอนไม่ได้หรือว่าคุณกลัวเราจะห้ามใจตัวเองไม่ได้หรออ
1: ย่ามาหลงตัวเองตอนนี้ฉันเกลียดคุณอย่างกับอะไรดีน่าไม่อยากจะมอง
0: ตอนนี้คุณเกลียดผมแต่ก่อนหน้านี้คุณรักผมสินะ
1: อยากคุยในห้องใช่ไหมได
0: ้คุณก็ว่ามาสิ
1: ถ้าคุณไม่ได้หูหนวกตาบอดคุณต้องเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านในบ้านของฉันตอนนี้ต้นเหตุก็เพราะคุณ
0: กลายเป็นผมผิดไปซะงั้นทั้งที่ผมอยู่เฉยๆของผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณหนึ่งต่างหากที่อยากให้ผมเข้ามาอยู่ที่นี
1: ่คุณก็ปฏิเสธพี่หนึ่งสิอย่าเข้ามาอยู่ที่นี
0: ่แล้วคุณปฏิเสธพี่สาวคุณได้ไหมล่ะถ้าเขาอยากผมเขามาอยู่ที่นี
1: ่คุณอย่ามาโทษฉันนะต้นเหตุไม่ใช่เพราะฉันแต่เป็นคุณคุณเป็นคนเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้อะแล้วคุณต้องทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้ด้วย
0: ทำไมผมต้องทำทำไมผมต้องเชื่อคุณเหรอเราเป็นอะไรกันเหรอ
1: ใช่เราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันไม่อยากเป็นแม้กระทั่งน้องเมียเพราะฉะนั้นคุณออกไปจากบ้านฉันได้แล้วไปบอกให้ออกไปเลยไปสิน
0: ี่ถ้าคุณขอร้องผมดีๆผมอาจจะยอมออกไปง่ายๆนะแต่นี่คุณไล่ผมเหมือนมูเหมือนหมาผมจะบอกคุณไว้เลยผมจะอยู่ที่นี่ในฐานะพี่เคยของคุณ
1: ไม่คู่ควรกับตำแหน่งพี่เคยฉันหรอกพี่หนึ่งควรเจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ดีกว่าคุณ
0: ผมมันไม่คู่ควรตรงไหนฮะหรือผมเป็นแค่ลูกในพงที่เคยล้มละลายเพราะพ่อคุณมาก่อนล่ะ
1: นี่ไงเหตุผลที่คุณมาคบพี่สาวฉันคุณต้องการอะไรเอาชนะหรือเอาคืน
0: มันไม่ใช่เหตุผลของผมหรอกมันเป็นเหตุผลของคุณป้าคุณแล้วก็ทนายคุณที่เอามาสงสัยผมมีแต่คุณหนึ่งที่มองผมในแง่ดีไม่เคยแคร์อดีตของพ่อผมทั้งที่คนที่ควรจะดีกับผมที่สุดมันจะเป็นคุณไม่ใช่เหรอ
1: คุณอย่ามาเบี่ยงเบนประเด็นด้วยการโทษฉันหน่อยเลยคุณนั่นแหละที่ทำตัวเองคุณทำให้ฉันไม่ไว้ใจ
0: ผมทำอะไรผมทำอะไรฮะเราเริ่มต้นกันด้วยดีมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วเราก็กำลังจะไปได้ด้วยดี
2: อีกสักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: น่นอนเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดี
1: ครับคุณผู้ชมมีทางออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอยเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองหลังจากนั้นแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จเร็วกว่าหาเบอร์จ้างช่างซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องล้างน้ำออกเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีเลยนี่
0: คือย้ำนะคะเนี่ย
1: หูเย็นแล้ว
0: แล้วเย็นและหอมด้วย
1: ใช่
0: ครั้งหนึ่งตกครั้งละ49.95 บาท
1: เองเหรอพ่อ49.95 บาทเท่านั้นและที่สำคัญอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็น10ปีแล้วนะฮะรีวิวทุกคนรีวิวให้5ดาวหมดเลยบอกว่าดีงามใช้งานง่ายคุ้มมากขวดใหญ่ล้างปุ๊บแอร์เย็นปั๊บกลิ่นเหม็นอับหายไปแล้วโอ้ยหลายคนชื่นชอบมากๆเลยว่าเมียวันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้า
0: อ
1: ัน
0: นี้โปรที่เราเคยขายอันนี้โปรขายดีของเราคือได้แบบ3แถม1
1: ถูก
0: เนาะเป็น4ขวดแบบนี้999 บาท
1: ใช่ๆ
0: โปรวันนี้ได้เท่าไหร่เจ้าพ
1: ่อได้ไป3แถมทดลองใช้ฟรีอีก1และเดี๋ยวแถมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะให้ไปด้วยอีก1ใบ999 บาทส่งฟรีมีแค่100เซตจ้าฉะนั้นใครดูจัดได้เลยแล้วก็เน้นนะฮะเรื่องของขวดทดลองใช้ฟรีขวดเนี้ยขวดขนาดปกติเนี่ยที่ล้างได้5เครื่องเนี่ยคุณเอาไปและใช้ให้หมดเลยถ้ามีปัญหาใดๆแอร์ไม่เย็นขึ้นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวไม่หายโทรกลับมาเดี๋ยวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจ้า
0: ทำเองได้ง่ายๆค่ะส่งให้ฟรีด้วย
1: และเซตนี้นะจะเป็นการล้างแอร์ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเหลือล้างแอร์แค่49.95 บาทใครเคยล้างแอร์1,800-1,600นะฮะเปลี่ยนมาเหลือแค่49 บาทคุ้มสุดๆเซตนี้ล้างได้20เครื่อง
0: แล้วครั้งนึงกว่าจะนับช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: มันแบบหลายขั้นตอนมากวันนี้แค่โทรแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอ่ะให้ลองใช้
1: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินเมื่อวานมันค้างอยู
0: ่มาแล้ว
1: ได้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได
0: ้หนูอยากลอง
1: ได้เลย
0: อยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
1: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาเดี๋ยวฉ
0: ัน
1: จับแ
0: อ
1: ร์ยกฟิลเตอร์ขึ้นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดมั่วซั่วนะแต่ถ้าเป็น BCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
0: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ่อ
1: เสร็จแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
1: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติและก็ย้ำนะ
0: อุ้ยเย็นแล้ว
1: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49.95 บาทเย็นเลย
0: ฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86เซตแล้วนะ
1: ใช่
0: รีบโทรไปด้วย02-817-9925แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออก
1: ส
0: ิ่
1: งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะฮะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์เนาะเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
0: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้02-817-9925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
1: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ02-817-9925
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบ ไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
0: ใจมาก
1: 2817-9925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
0: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
1: ช่างแม็กช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดนี้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีๆกัน
0: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟแอร์กี่วันนี้โทรได้เลย 02-817-9925 อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนัก
1: ถูกต้อง
0: นิดนึง
1: ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยถึงเวลาล้างแอร์ทีไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
0: มันสูงจริงพ่ออ
1: ย่างบ้านผมเป็นคอนโดเนาะ อยู่3เครื่องเครื่องละพันฮะ
0: ใช่
1: 3,000 ฮะปีนึงล้าง2หนฮะซัดไป 6,000 บาทบ้านเธอเท่าไหร
0: ่คือบ้านหนูอ่ะบางทีล้างเล็กเนาะล้างเล็กกับล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็พันกว่าอันนี้บ้านเรา4เครื่องถ้าล้างเล็กๆเลย600ละอย่างต่ำ
1: เ
0: นี่ยครั้งนึง 2,500 เงี้ยนะกว่าจะนัดคิวกว่าจะมาต้องรอวันหยุดนู่นนี่นั่น
1: เออ
0: โอ้ยมันหลายอย่างแล้วบ่อยๆไม่ได้
1: ใช่แล้วอันนี้ทำได้เองนะแล้วจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เด็กน้อยๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีมงานน้องๆหนูๆหนูๆมาหน่อย
0: ตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก
1: อันดับแรกทำยังไงปิดแอร์ก่อนนะหลังจากนั้นเด็กน้อยช่วยพ่อทำหน่อยนะลูก
2: น
1: ี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลยอ
0: ันนี้ก็ล้างปกติเนาะปัดเหมือนพัดลมเนาะ
1: ฉีด
2: เลยนะคะ
1: ใช่ใครใช้ฟอกกี้เป็นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดๆแค่นี้เสร็จแล้วครับผม
0: เก่งมากลูก
1: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหมกลิ่นเป็นไงลูก ชอบไหม
2: เย็นมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมล่ะครั้งละไม่ถึง50บาท
1: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคุณทำเองได้เลยเออขอบใจนะลูกนะ
0: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
1: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
0: ใช่
1: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งและถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่นอนฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
0: กระเป๋าใหญ่มากนะ
1: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย02-817-9925ฮะ02-817-9925และมี QR code มีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
0: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ้ย29แล้วโทรได้เลย02-817-9925เทสให้ขนาดนี
1: ้
0: ปลอดภัยมั่นใจได้
1: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
0: ะ
1: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
0: ข
1: นาดออกนี่มันขวดใหญ่มาก
0: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
1: ใช่
0: เราชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
1: ใช่
0: BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมี่ยวยังไม่แต่งงานเลยตอนลูกมะเหมี่ยว10ขวดแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: 10ปีแล้ว
1: ของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อคือซื้อใช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
0: โทรได้เลยค่ะ02-817-9925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
1: ใช่
0: เคยไปเจอพ่อหนูเคยไปเจอ2ขวด2ขวดแล้วก็900กว่าบาทแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
1: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หายมันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาน้ำยาล้างแอร์ BCC ไปทดลองใช้กันถือสายรอสักครู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
0: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัด ครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย02-817-9925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
1: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
0: โทรมาค่ะ02-817-9925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ยิ่งเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือพัดใจ
4: แต่แค่ผมมาเป็นที่ปรึกษาของพี่สาวมันก็ถอยไปจากผมไล่ผมออกไปจากชีวิตของคุณ
5: ก็ฉัน
4: อะไรคุณพูดมาสิถึงฉันหวงแต่คุณทนเห็นไม่ได้ที่ผมใกล้ชิดกับพี่สาวคุณ
5: คุณอย่าทำอย่างนี้คุณทำอย่างนี้กับฉันให้ฉันคิดว่าคุณรักพี่สาวฉันได้ไง
4: คุณเป็นฝ่ายเขามาหาผมเองถ้าคุณอยากให้ผมลืมคุณคุณไม่อยากเข้าใกล้ผมสิอยากให้ผมได้กลิ่นหอมของคุณได้มองตาคุณสัมผัสแบบนี้

ชอบบ้านไหมคะคุณภูมิ

0: คะคุณภูมิคุณภูมิคะเปิดประตูให้หนึ่งหน่อยค่ะคุณภูมิถ้าพี่หนึ่งเข้าไปเห็นฉันอยู่ในห้อง2ต่อ2กับคุณแบบนี้เขาต้องเข้าใจว่าเรามีอะไรกันแน่เลย
1: ก็ให้เขาเห็นไปสิ
0: จะบ้าเหรอ
1: ทำไมคุณย้ายผมออกไปจากบ้านหลังนี้ย้ายคุณหนึ่งเกลียดผมไม่ใช่หรอนี่ไงคุณก็เปิดประตูให้เขาเห็นไปเลย

0: หนึ่งเรียกตั้งนานคุณทำอะไรอยู่คะทำไมถึงไม่เปิดประตูหนึ่งถามว่าทำไมคุณไม่เปิดประตูคะว่าไงคะ
1: คือเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำนะครับเลยไม่ได้ยินที่คุณหนึ่งเรียก
0: เข้าห้องน้ำแล้วทำไมต้องล็อกประตูห้องด้วยคะ
1: มันคงจะเป็นความเคยชินของผมนะครับที่เวลาเข้าห้องนอนทีไรก็ต้องล็อกประตูห้องทุกครั้งนี่คุณหนึ่งกลัวผมจะซ่อนใครไว้แล้วครับ
0: ที่นี่คือวังของทาทองถ้าคุณกล้าทำแบบนั้นคุณก็เก่งเกินไปแล้วค่ะ
1: ตกใจแล้วครับ
0: ใช่ค่ะไม่มีใครกล้าทำกับหนึ่งแบบนี้คุณกล้าดียังไงคะ
1: ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับ
0: คุณอยากขอโทษสิคะ

0: จะทำยังไงดีเนี่ยฮะนายชมเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอต้องปล่อยให้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยเหรอ
1: ถ้าคุณสองกับคุณน้องเล็กไม่เห็นด้วยกับคุณหนึ่งร่วมมือกันคัดค้านผมว่าก็น่าจะต้านพลังคุณหนึ่งได้นะครับคุณสุแต่นี่คุณน้องเล็กเห็นด้วย
0: ฉันก็งงอยู่เหมือนกันเนี่ยแปลกใจจริงๆทำไมไปเห็นด้วยก็ไม่รู้ไม่ได้สนิทสนมกันเลยสักนิดนึงนะ
1: นายภูมิเรศทำให้คุณหนึ่งไว้ใจแล้วก็ตกหลุมรักเขาได้ภายในเวลาไม่นานผมว่านายภูมิเรศนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
0: ลูกก็น่าสงสัยแล้วนะยิ่งพ่อเนี่ยนะยิ่งไว้ใจไม่ได้ใหญ่เลยตาสองวันนี้สองเห็นด้วยไหมลูกในพงที่เราเห็นวันนี้ท่าทางแปลกๆไม่น่าไว้ใจอ่ะป้าใจคอไม่ดีเลยแล้วอยู่ดีๆลูกเขาต้องมาอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยทำไงดีอ่ะฮะตอนนี้ความหวังของบ้านเนี่ยอยู่ที่สองคนเดียวเท่านั้นนะลูกยายหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพี่สาวคนโตดูแลทุกอย่างแทนพ่อก็จริงแต่สองเองก็เป็นทายาทของวรทิพย์นะถ้ายายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามพินัยกรรมเขาก็ระบุแล้วว่าสองต้องทำหน้าที่แทนสองไว้ใจมันไม่ได้นะในภูมิเล่นเนี่ยต้องจับตาดูให้ดีนะนี่แค่เป็นแฟนกันยังไว้เนื้อเชื่อใจกันขนาดนี้ถ้าเกิดแต่งงานกันขึ้นมาล่ะนิ้วในภูมิเล่นนี่อาจจะเป็นนิ้วที่ชี้เป็นชี้ตายชี้ให้ยายหนึ่งทำอะไรทุกอย่างก็ได้แม้กระทั่งขายวรรณจักรกรุ๊ปทิ้งนะ

ถ้ายืนหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามพินัยกรรมเขาก็ระบุแล้วว่าสองต้องทำหน้าที่แทนสองไว้ใจมันไม่ได้นะในภูมิเล่นเนี่ยต้องจับตาดูให้ดีนะนี่แค่เป็นแฟนกันยังไว้เนื้อเชื่อใจกันขนาดนี้ถ้าเกิดแต่งงานกันขึ้นมาล่ะนิ้วในภูมิเล่นนี่อาจจะเป็นนิ้วที่ชี้เป็นชี้ตายชี้ให้ยืนหนึ่งทำอะไรทุกอย่างก็ได้แม้กระทั่งขายวรรณจักรรูปทิ้งนะ

0: ดอร์นี่ผมแบบนี้รังเกียจผมขนาดนั้นเลยเหรอ
1: คุณมันจิ้งจอก
0: แต่คุณคือความสุขของผมนะ
1: ปุกปาก
0: ไม่อ่อนโยนกับผมเลยนะสอง
1: คุณจะเจอจากฉันยิ่งกว่านี้อีกฉันบอกเลยคุณหยุดเข้ามาใกล้ฉันอีก
0: ผมไม่ทำอะไรคุณหรอก
1: ปล่อยฉันนะจะทำอะไรอ่ะ
0: ผมแค่จะบอกคุณว่าต่อให้คุณพยายามหนีผมแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางหนีผมพ้นหรอก
1: วันไหนคุณบอกฉันไงว่าอยากให้ฉันเข้าใกล้คุณอยากให้คุณได้กลิ่นฉันได้มองตาได้สัมผัสฉัน
0: ผมห้ามคุณแต่ผมไม่ได้ห้ามตัวผมเอง
1: กับกรอกปิ้นปล้นตอแหลคุณไม่ได้รักพี่หนึ่งจริงๆหรอก
0: คุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้รักพี่สาวคุณผมเคยบอกนะ
1: คุณไม่ต้องบอกฉันหรอกถ้าฉันอยู่ใกล้คุณฉันก็ได้กลิ่นตุกตุกจากคุณละกลิ่นชั่วร้ายกลิ่นไม่ประสงค์ดี
0: นี่คุณกำลังใส่ร้ายผมทั้งนั้นที่คุณไม่มีหลักฐาน
1: มีสิหลักฐานจะหาให้ดูปล่อยก็บอกให้ปล่อยไง
0: ไม่ปล่อย
1: มันจะทำอะไรเนี่ยครับบอกให้ปล่อย
0: ผมอยากอยู่ใกล้อยากได้กลิ่นอยากสัมผัสคุณ
1: ให้ปล่อยงี้จะมายุ่งกันทำไมอะฮะปล่อยสิ

0: หยุดไงสองพี่ถามว่าคุยอะไรกับคุณภูมิหลบมุมทำอะไรกันพี่ถามก็ตอบสิ
1: ไปคุยกันที่อื่นนะคะไป
0: ตามมา

ดีค่ะว่าที่เขยใหญ่ของตระกูลวรทิพย์ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทำให้วรรณจักรรูปคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมา งงเหรอคะก็เมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยมันเงียบจะตายเช้ามาก็ทำงานกันงกๆตก

0: ็เลิกงานกันไปแบบเบื่อเปรี้ยวไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะแต่วันนี้การเข้ามาของคุณเนี่ยช่างพลิกชีวิตของคนในวรรณจักรกรุ๊ปเหลือเกินขนาดทำให้สองฝีพี่น้องผู้บริหารที่เขารักกันมากพี่ว่าไงน้องว่างั้นแต่วันนี้เขามาขัดใจเรื่องของคุณเหรอคะเขาขัดใจกันเรื่องคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ตอบมาสิอย่าให้พี่ต้องถามซ้ำสองไปทำอะไรลับๆล่อๆกับคุณภูมิตรงนั้น
2: ที่พี่ถามนี่พี่เป็นห่วงสองหรือห่วงคุณภูมิคะ
1: จะห่วงใครแล้วมันสำคัญตรงไหนก็แค่ตอบมาว่าทำอะไร
2: สำคัญสิคะสองอยากรู้ว่าตอนนี้ถ้าให้พี่เลือกระหว่างน้องสาวคนนี้กับผู้ชายคนนั้นพี่จะเลือกใคร
1: นี่สองกำลังบังคับให้พี่เลือกนั้นเหรอ

0: ือกสิคะพี่หนึ่งพี่จะเลือกสองหรือผู้ชายคนนั้นพี่ไม่จำเป็นต้องเลือกเราหรอกสองเพราะเราถูกเลือกให้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแต่กับคุณภูมิเขาคือคนที่พี่ต้องเลือกเพราะพี่รักเขาพี่อยากได้เขามาเป็นคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกับเขา
1: สองจะไม่ยุ่งได้ไงคะ
0: เขาเข้ามาทำงานให้วรรณจักรกรุ๊ปสองเป็นรองประธานบริหารสองก็มีสิทธิ์ตรวจสอบเขาไหมล่ะคะ
2: อย่ามาเวอร์นะที่กับพนักงานคนอื่นสองไม่เห็นเคยตรวจสอบที่กับคุณภูมิทำมาเป็นเฮียบใส่เขาคือที่ปรึกษาส่วนตัวของพี่คนที่คอยตรวจสอบเขาก็คือพี่ไม่ใช่ใครหน้าไหนแล้วที่บอกว่าอย่ายุ่งกับเขานอกจากเรื่องฟ้องร้องแย่งที่ดินในอดีตรุ่นพ่อแล้วยังรวมถึงความใกล้ชิดระหว่างเรากับคุณภูมิด้วยเขาเคยเป็นฮีโร่ของสองแต่ตอนนี้สองไม่ได้ปลื้มอะไรเขาแล้วนี่เพราะฉะนั้นเว้นระยะห่างกับเขาซะอย่าให้พี่ต้องมีฟีลระแวงแบบวันนี้อีกพี่ไม่ชอบ

0: เฮ้ย
1: มาขวางทำไมวะ
0: วันนี้มึงต้องจ่ายหนี้ใคร
1: มึงจะมาทวงทำไมที่ทำงานไปเดี๋ยวกูไปจ่ายมันเอง
0: ไอ้ขึ้นมา
1: หน้าไป
0: ขึ้นรถไปได้ไป
1: ด้วย
0: นี่ลูกพี่กูเ
2: ว้ยต่อยเขาไปเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเอง
0: มึงจะรับผิดชอบจริงเหรอวะอย่าพูดเล่นนะมึงเจ้านายกูโหดนะเว้ย

0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นหนี้เท่าไหร่ถ้ามันเยอะมาก
1: ไม่เยอะหรอกครับคุณภูมิคุณช่วยผมได้อยู่แล้ว

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
3: ์เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
7: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
8: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
9: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
10: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
11: แป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ่ะดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลย
13: ใช่
12: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาทุ่มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้นสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
14: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
15: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
14: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
12: นิดเดียวไม่ต้อง
14: มันเป็นเนื้อครีม
12: ใช่เ
16: นี่ย
12: ทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
14: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
17: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
19: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
21: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาระแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
22: อร่อย
21: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
23: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
24: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
23: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
24: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
23: นี่ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
25: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
26: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
27: หนุ่มเราสาวนานแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
26: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
28: อิทาปิงคลาสุมนา

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้อิงเสียนตายเธอเท่าไร
6: กลับมือเฮ้ย
7: เฮ้ยมาขวางทำไมวะ
6: วันนี้มึงต้องจ่ายนี่ใคร
7: มึงจะมาทวงทำไมที่ทำงานไปไปไปเดี๋ยวกูไปจ่ายมันเอง
6: ไอ้
7: ไ
6: อ้ไ
7: อ้ไอ้ไอ้ไอ้ขึ้นมาขึ้นมาไอ้ไอ้ขึ้นรถไปได้ไปไปไปด้วยไอ้ไอ้ไปด้วยไอ้喂你哦哎哎哎哎哎哎喂哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
6: นี่มันเรื่องอะไรกัน
7: โอ้ยยังไม่ทันพูดเลยมึงเสือกอะไรด้วยวะมึงติดหนี้ลูกพี่เว้ย
6: ต่อยเข้าไปเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเอง
7: มึงจะรับผิดชอบจริงเหรอวะมึงอย่าพูดเล่นนะมึงเจ้านายกูโหดด้วย
6: มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นหนี้เท่าไหร่ถ้ามันเยอะมาก
8: ไม่เยอะหรอกครับคุณครูคุณช่วยผมได้อยู่แล้ว
9: ฉันอยากกินกาแฟมาก
10: ไปซื้อดิฝากซื้อด้วย
11: ขอฉันแก้วนึง
9: เอ้า
11: แกก็ไปซื้อสิฉันไม่ไป
9: เอ้าฉัน
11: ก็ไม่ไหลมอน
12: ค่ะคุณหนึ่ง
11: เห็นคุณภูมิแรกหรือเปล่า
12: เอ๊ะสุเห็นเดินตามหลังคุณหนึ่งกับคุณสองมานี่คะ
11: แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหน
12: คงเข้าห้องทำงานไปแล้วมั้งคะ
11: ไปดูแล้วไงไม่เจอ
9: ไหนอะอยู่ไหนอะแก
12: ไม่เห็นไหม
11: อะไรกันไม่มีใครเจอคุณภูมิแน่เลยเหร
13: อคุณหนึ่งคะมัดว่าคุณหนึ่งลองไปถามคุณสองดูดีไหมคะ

0: หาอะไรอยู่ล่ะคะพี่หนึ่ง
1: คุณภูมิของพี่ล่ะ
0: พี่หนึ่งคิดอะไรอยู่อะคะถึงได้มาหาเขาในห้องที่มีสองอยู่ด้วยใครบอกพี่ล่ะคะว่าเขาอยู่กับสอง
1: เมียเก็บพ่อเธอไง

0: มาหามัดถึงห้องเลยเหรอคะไม่ได้หลงทางมาใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้หลงค่ะตั้งใจ
0: ตั้งใจ
1: ตั้งใจมาเคลียร์กับคุณเรื่องที่คุณไปบอกพี่หนึ่งว่าคุณภูมิอยู่ในห้องทำงาน2
0: เปล่านะคะใครบอกคุณมัดไม่ได้บอกว่าคุณภูมิเรศอยู่ในห้องทำงานคุณ
1: พี่หนึ่งไงคะที่เป็นคนบอก
0: เข้าใจกันผิดไปแล้วล่ะค่ะก็คุณหนึ่งเนี่ยเขาตามหาคุณภูมิเรศอยู่มัดก็แค่ลองคิดเออคุณหนึ่งคะลองไปดูที่ห้องทำงานคุณสองดูไหมคะมัดไม่ได้พูดสักคำนะคะว่าคุณภูมิเรศอยู่กับคุณ
1: เด็กอมมือฟังมันก็ยังรู้เลยค่ะว่าที่คุณพูดมันแปลว่าคุณภูมิอยู่กับฉัน
0: แหมเสียใจจังเลยนะคะทำไมคุณสองมองมัดในแง่ร้ายแบบนี้ล่ะคะอ๋อนี่โดนคุณหนึ่งหึงเอาก็เลยมาลงที่มัดอย่าหาว่ามัดสอนเลยนะคะของแบบนี้มันต้องโทษที่ตัวผู้ชายค่ะที่เป็นตัวปัญหาอย่ามาโทษกันให้แตกแยกแบบนี้เลยค่ะ
2: เรื่องเงินนี้เดี๋ยวผมจะรีบใช้คืนให้เร็วที่สุดเลยนะครับคุณภูมิแล้วระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะผมเต็มใจ
3: ว้าว คุณรู้แล้วนะโอนไปแล้ว
4: ครับพี่เงินเข้ายังครับโอเคครับเงินเข้าเลยไป
3: มึงรีบไปมึงชี้ทำไมอย่าให้กูเจอมึงอีกนะ

0: ขอบคุณมากนะครับคุณภูมิที่ช่วยผมมาโดนพวกมันโกงเลยครับถ้าผมไม่โดนโกงนะไม่ติดหนี้พวกมันหรอก
1: ช่วงนี้ก็ระวังตัวหน่อยนะครับ18มงกุฎมันอยู่รอบตัว
0: ครับอ้าวแล้วนี่คุณภูมิจะกลับแล้วเหรอครับเฮ้ยยังเช้าอยู่เลยนะครับคุณหนึ่งไม่น่าจะคุยงานกับคุณเสร็จเร็วขนาดนี้นะครับคุณภูมิ
1: ผมคงไม่ได้มาเป็นที่ปรึกษาของคุณหนึ่งอีกแล้วนะครับ
0: เอ้าจริงเหรอครับเฮ้ยแล้วนี่คุณลาออกเองหรือว่าคุณหนึ่งไล่ออกครับ
1: คุณหนึ่งไม่ได้ไล่ผมออกหรอกครับผมลาออกเอง
0: เฮ้ยแล้วคุณหนึ่งรู้เรื่องนี้หรือยังครับ
1: ถ้าคุณหนึ่งถามคุณช่วยบอกคุณหนึ่งตามที่ผมพูดได้ไหม
2: เฮ้ยคุณหนึ่งคะ
3: คุณหนึ่งสวัสดีครับ
2: คุณชีวิวัฒน์เจอคุณภูมิเดชแล้วค่ะ
4: เจอที่ไหน
5: ที่จอดรถเมื่อกี้เองครับ
4: เขาเพิ่งเข้ามาในบริษัทเขาจะไปที่จอดรถทำไม
0: นั่นสิครับผมก็แปลกใจเห็นคุณภูมิเดินหน้าเครียดไปที่จอดรถพอได้ยินคำตอบจากคุณภูมิเท่านั้นแหละครับผมนี่อึ้งไปต่อไม่เป็นเลยครับ
4: เขาตอบว่าอะไร
0: ตอบว่า
4: อ้ําอึ้งอยู่นั่นแหละเขาตอบว่าอะไร
0: อ๋อคุณภูมิตอบว่าขอโทษนะครับ
1: วันนี้จากกลุ่มผมไม่เหมาะกับผมผมไม่จําเป็นต้องเปลืองตัวมาเป็นตัวปัญหาของใคร
4: เขาตอบแบบนี้เหรอ
0: ครับพอตอบเสร็จคุณภูมิก็รีบขึ้นรถขับเอี๊ยดออกไปเลยครับคุณหนึ่ง

0: อยากไปก็ไปเลย
1: อีกสักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับมาสู่ช้อปคุ้มค่าทุกไม่ยั้งตังทุกโปรบอกเลยนะคะอะไรที่มารายการนี้โปรต้องดีแล้วคัดสินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
3: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
2: ใช
3: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม่คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
2: ใช
3: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ำและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงค์ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
2: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
3: ถูกต้อง
2: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
3: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะวันนี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
2: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
3: ถูกต้อง
2: แค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย028179925ย้ำเบอร์นะแม่นะ028179925หรือสแกน QR code ก็ได้
3: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุกหล
2: ัง
3: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศส อย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
2: ้
3: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายาวแบบนี
2: ้
3: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
2: น
3: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะอ่ะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยอ
2: ่
3: ะเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
2: ่
3: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยเป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number 1ของเมืองไทยเลย
2: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
3: เพราะอะไรแม่
2: เพราะว่ามันไม่
3: มันไม่ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
2: ันไม่ซึม
3: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
2: ใช่เดี๋ยวเรามา
3: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม่อ่ะเห็นไหม
2: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
3: ถูกต้อง
2: ทุกร่อง
3: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกันอุ้ยต่างกันเลย
2: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
3: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
2: โอ้โห
3: คือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกหนึ่งเนี่ย 1,290 บาท
2: จริง
3: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะ จาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
2: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
3: ถูกต้องแม่
2: จ๋าเฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02817-9925ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
3: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ 1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือหนึ่งในแสนคนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
2: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อย
3: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่แม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูตาปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตรงนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อย
2: อะอุ้ยตายเดี๋ยวนะล่องนี้
3: คืนแล้วดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมล่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นล่องลึกแม่จ๋าพอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะ
2: อนน
3: คือคุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม่
2: เอาจริงๆนะมันด
3: ู
2: ผิวดูเด็กเยอะเลย
3: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ยอันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปีคือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นล่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไปผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
2: ใช่
3: เ
2: หรออุ้ยดูดิ
3: สวยเลย
2: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์
3: ขึ้นเห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
2: ใช่
3: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นนะ
2: มันดีขึ้นอยากแค่น
3: ี้แม่สายจะหมดแล้ว
2: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
3: ่
2: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
3: ถูกต้อง
2: ทำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
3: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ 1,000 น่ะ 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
2: ุ
3: กนึงอ่ะกระป
2: ุ
3: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
2: ่ะ
3: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า1ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
2: ่
3: 2คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ3ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
2: โอ้เนี่ยก่อน
3: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
2: ใครที่มีริ้วรอยล่องลึกต้อง
3: อยากให้ดูอัปเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี
2: ่เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิวค่ะ
3: ถูกต้อง
2: ฉะนั้นวันนี้โทรค่ะ
3: ใช่อะแม่แล้วแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้วดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอะ
2: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิ
3: ดร.
0: ไป
3: แม่คุณหมอตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีแล้วกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอลเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
4: ได้อะไรบ้าง
3: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากระแม่5กระปุกนะว
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท028179925จ้า
4: ต่อสายไว้028179925จ้ากระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
4: ต่อ
5: คุณไม่ควรจะพูดมากนะคะเรื่องคุณภูมิเรศเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่หนึ่งค่ะ
6: โหนี่สั่งให้มัดหุบปากเลยเหรอคะคุณสองคะมัดเป็นคนของคุณพ่อคุณนะคะทำงานกับวรรณจักรกรุ๊ปมาก่อนคุณซะอีกถ้ามัดเห็นว่าอะไรที่ดูแย่ทำให้บริษัทดูเฉาโฉทำไมมัดจะพูดไม่ได้คะ
5: บริษัทจะดูแย่ลงเฉาโฉก็เพราะว่าปากของคนในบริษัทที่เอาไปพูดมากนี่แหละค่ะสองขอเตือนนะคะคุณมัด
6: ว่า
5: ถ้าคุณยังอยากมีที่อยู่ในบริษัทนี้ต่อไปอย่าไปยุ่งเรื่องคุณภูมิเรศ
6: แหมปกป้องกันจังเลยนะคะในภูมิเรศเนี่ยก็เพิ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทได้ไม่กี่วันก็กลายเป็นคนรู้ใจของประธานบริษัทไปซะแล้วอีกหน่อยเขาไม่ขึ้นมาเป็นประธานบริหารบริษัทซะเลยหรอคะ
7: ขอโทษนะครับคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้คุณภูมิเรศออกไปจากวรรณจักรกรุ๊ปแล้วครับ
6: อย่ามามั่วนะนายชีวีฉันเพิ่งเห็นเขาเข้ามาเมื่อตะกี้นี้เอง
7: เข้ามาเมื่อตะกี้แล้วก็ออกไปเมื่อตะกี้แล้วครับคุณมัดก็เนี่ยล่าสุดผมเจอเขาที่ลานจอดรถเขายังฝากผมบอกคุณหนึ่งอยู่เลย
5: ฝากบอกพี่หนึ่งว่าอะไรคะ
8: พอใจหรือยังคุณภูมิเขาไปแล้วมันเป็นการตัดสินใจของเขาเองนะคะเกี่ยวกับใครสักหน่อยทำไมจะไม่เกี่ยวทั้งเราทั้งป้าสุทั้งอาชมกดดันเขาทำให้เขาต้องเอาตัวเองออกไปจากพวกเราทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนที่ผิดก็คือพี่ที่เอาเขาเข้ามาในชีวิตมาเจอความร้ายกาจของพวกเรา
5: เห็นไหมพี่หนึ่งนี่พี่เห็นพวกเราเป็นคนร้ายไปแล้วเหรอคะทั้งที่ทุกคนทำทุกอย่างเพราะหวังดีกับพี่นะ
8: หยุดพูดว่าหวังดีสักทีได้ไหมพี่ไม่ได้ต้องการเพราะความหวังดีนั้นมันทำร้ายพี่ทำร้ายคนที่พี่รักทำลายชีวิตรักของพี
5: ่พี่หนึ่งสองไม่เคยคิดจะทำร้ายพี่เลยนะคะสองรักและเป็นห่วงพี่จริง
8: ๆงั้นก็ปล่อยพี่ไปสิชีวิตของพี่ให้พี่ได้เลือกเอง

0: ถ้าคนหนึ่งถามคุณช่วยบอกคนหนึ่งตามที่ผมพูดได้ไหม
1: คุณจะให้ผมบอกคนหนึ่งว่าอะไรครับ
0: บอกคนหนึ่งไปว่าวันนี้จากกลุ่มเขาไม่เหมาะกับผมผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวมาเป็นตัวปัญหาของใคร
1: ถ้าเกิดว่าคุณหนึ่งถามผมจะบอกงี้ไม่ตกหล่นสักคำเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณภูม
0: ิเงิน 100,000 ไม่ต้องใช้ผมนะครับผมยกให้

0: เฮ้ยคุณพูดจริงเหรอครับขอบคุณนะครับ
1: เป็นหนี้แค่ 50,000 ได้เงินมาใช้ฟรีๆตั้ง 50,000 ป่ะ
2: น้องเล็กนี่เมื่อคืนนี้นายภูมิเลศเป็นต้นเหตุให้เราทะเลาะกับยายหนึ่งใช่ไหม
3: เปล่าค่ะพี่ภูมิเขาไม่เกี่ยว
2: นึกแล้วเชื่อว่าจะต้องตอบว่าเปล่าชัดเลยว่านายภูมิเลศแน่ๆน้องเล็กนะน้องเล็กทำไมถึงไปเห็นด้วยที่จะให้เอาในภูมิเลศมาอยู่ในบ้านเราล่ะลูกฮะหนูไปบอกยายหนึ่งใหม่ไปว่าหนูไม่เห็นด้วยที่จะให้มันมาอยู่ในบ้านเรา
3: ก็น้องเล็กบอกไปแล้วนี่คะว่าน้องเล็กเห็นด้วยอีกอย่างพี่หนึ่งเขาก็จัดเตรียมเรือนรับรองไว้แล้วด้วยอ่ะน้องเล็กจะไปกลับคำได้ไงล่ะคะ
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้หนูเป็นเจ้าของบ้านอ่ะหนูมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นรวมไปถึงไล่ในนั้นออกจากบ้านเราด้วย
3: ทำไมป้าสุอคติอะไรกับคุณภูมินักหนาคะน้องเล็กยังไม่เห็นเขาทำอะไรผิดเลยอ่ะจะผิดก็แต่ที่พี่หนึ่งนี่แหละที่ไปยุ่งกับเขาอ่ะ
2: เดี๋ยวก่อนสิฮัลโหลลูกยังพูดกันไม่จบเลยน้องเล็ก
4: อุ้ยฉันจะขวางไม่ให้ลูกในพงเข้าไปอยู่ในบ้านนี้ให้ได้เลยคอยดู
2: น้องเล็กน้องเล็กต้องช่วยป้านะลูก
3: ป้าสุอยากให้น้องเล็กช่วยเรื่องอะไรน้องเล็กช่วยได้หมดเลยค่ะ
2: พูดจริงนะ
3: จริงสิคะยกเว้นอยู่เรื่องเดียวค่ะที่น้องเล็กช่วยไม่ได้ก็คือไล่คุณภูมิไม่ให้มาอยู่ที่นี
2: ่ทำไมอ่ะลูก
3: ป้าสุอยากเห็นน้องเล็กทะเลาะ กับพี่หนึ่งอีกรอบหรอคะคิดดูสิคะว่าพี่หนึ่งจะระเบิดลงเอาเรื่องน้องเล็กขนาดไหนอ่ะเขาอยากให้แฟนมาอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าน้องเล็กไปกลับคำขวางไม่เขามาอยู่เขาอาจจะตัดพี่ตัดน้องกับน้องเล็กเลยก็ได้นะคะ
2: ไม่หรอกนะเขาจะเห็นผู้ชายดีกว่าน้องตัวเองได้ยังไงเพิ่งคบเป็นแฟนกันถ้าแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็ว่าไปอย่างนึง
3: ป้าสุคะนี่มันยุค 5G นะคะสัญญาณมันแรงค่
2: ะ
3: ไม่ต้องแต่งงานกันก็เป็นผัวเป็นเมียกันได้ค่ะ
2: พี่อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นเขามีอะไรกันแล้วหรอ
3: น้องเล็กพูดรวมๆค่ะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพี่หนึ่งซะหน่อยไม่เอาแล้วค่ะป้าสุไม่พูดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวน้องเล็กจะไลฟ์ทำขนมนะคะป้าสุออกไปข้างนอกก่อนนะคะ
2: ก็ได
3: ้นี่ถ้าเกิดว่าป้าสุรู้ว่าพี่ภูมิกับพี่หนึ่งนอนด้วยกันแล้วเนี่ยความดันเบาหวานโรคเกาต์น่าจะกำเริบ

0: ชื่อภูมิแอดไลน์มาพี่ภูมิหรือเปล่าฮัลโหลใครอะคะเห็นเพิ่งแอดไลน์น้องเล็กเข้ามา
1: แล้วคนที่แอดไลน์ไปใช้ชื่อว่าอะไรล่ะคะ
0: โอปป้านี่โอปป้าภูมิจริงๆด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: จากที่คบเป็นคุณพ่อตอนนี้พี่กลายเป็นไอดอลเกาหลีไปแล้วหรอ
0: พี่ภูมิก็เป็นทุกอย่างที่น้องเล็กชอบนั่นแหละค่ะ
1: ได้ยินเสียงคุณน้องเล็กหัวเราะแบบนี้พี่ก็สบายใจนะฮะเมื่อวานเห็นคุณน้องเล็กร้องไห้เนี่ยรู้ไหมพี่รู้สึกไม่สบายใจเลยพี่กลัวว่าตัวเองจะเป็นต้นเหตุ
0: ก็เป็นต้นเหตุจริงๆนั่นแหละค่ะที่หนึ่งห่วงพี่ภูมิไม่อยากให้ใครเข้าใกล
1: ้ต่อไปคุณน้องเล็กคงไม่ต้องมีเรื่องไม่สบายใจกับพี่อีกแล้วนะคะ
0: พี่ภูมิหมายความว่ายังไงอะคะพี่ภูมิจะไม่มาอยู่ที่เรือนรับรองแล้วหรอคะ

0: เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฮะไปคุยกันใหม่นะบาย
1: เอ้าวางสายเฉยเลยไม่ตอบด้วยพูดเหมือนจะลากัน

0: ี่ภูมิ
1: น้องเล็กมาได้ไงอันนี
0: ้ก็มีคนวางสายใส่น้องเล็กนะสิคะถามก็ไม่ยอมตอบน้องเล็กก็เลยต้องมาตามหาเขา
1: ลำบากน้องเล็กแย่เลยนะคะตอนนี้ถืออะไรมาด้วยคะ
0: ขนมค่ะเผื่อพี่หิว
1: ทำไมถึงได้รู้ใจพี่แบบนี้ล่ะฮะพี่กำลังถึงหยุดพอดีเลย

0: คุณหนึ่งคะ
1: ว่าไง
0: ได้เรื่องแล้วค่ะเจ้าของบ้านที่คุณภูมิเดชเช่าอยู่เนี่ยคุณหนึ่งรู้จักดีเลยค่ะ
1: รู้จักถึงขั้นไหน
0: สนิทมากเลยค่ะ
2: พุดดิ้งน่ากินจังเลยนะฮะ
3: ถ้ากินก็รีบกินเลยค่ะพี่ภูมิ

มหอมพี่หนึ่งมาแล้วอ่ะมีอะไรที่พี่ภูมิไม่กล้ากินอีกหรอคะพี่ภูมิรู้หรือเปล่าว่าพี่ภูมิอ่ะไม่ใช่ผู้ชายคนแรกนะคะที่พี่หนึ่งถูกใจอ่ะแต่ว่าผู้ชายคนอื่นๆอ่ะดูใจกับพี่หนึ่งได้แป๊บเดียวแล้วก็โดนพี่หนึ่งเขี่ยทิ้งถังขยะเหมือนสินค้าไม่ผ่าน QC อะค่ะพี่ภูมิเป็นคนแรกที่ได้สนิทได้ใกล้ชิดพี่หนึ่งที่สุดค่ะ

0: ไปเล่นน้ำกับพี่ไหมฮะ
1: ไม่เป็นไรแล้วกันค่ะพี่ภูม
0: ิแต่ว่า
1: พี่ภูมิจะทำอะไรคะ
0: พี่ภูม
1: ิ
0: เล่นน้ำอยู่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะพี่ภูมิวางน้องเล็กค่ะ
0: เล่นน้ำกับพี่ไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: พี่ภูมิไม่เล่นหรอคะ
1: ไม่เล่นค่ะพี่ภูมิพี่ภูมิวางน้องเล็กเถอะค่ะ
0: ตกใจแล้วฮะ
1: ตกใจสิคะน้องเล็กไม่เอาชุดมาเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดว่าน้องเล็กลงไปนะแย่เลย
0: พี่ไม่ทำให้น้องเล็กเปลี่ยนหรอกค่ะ

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเฉลิมเวลาเปิดไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
6: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
5: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
6: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ตใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบิร์
13: ตยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
16: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
17: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
18: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
15: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
18: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
15: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
19: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งล่ะ
15: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: พูดโ
12: อ๊คนแก่แม่ต้องฉีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจาก One Night Stand จะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
7: ไม่ชอบ
1: ปึ๊ดอ่ะ

0: ู้จักคนนี้ปะ
1: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ครับ
1: ใจจริงๆโดนปัน
2: ทิ้งถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
3: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
4: คืนนี้
3: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: อิงเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือ
8: ม
7: ันจะ
9: แฟ้มมาให้เซ็นคุณสอง
8: ขอบคุณนะคะ
10: ขอบคุณพี่เรื่องอะไรคะ
8: พี่ภูมิทำให้น้องเล็กรู้สึกสบายใจมากๆเลยค่ะ
10: เพราะว่าเมื่อคืนคุณน้องเล็กร้องไห้ทั้งคืนหรือเปล่าคะ
8: ไม่บอกค่ะ
10: ต้องบอก
8: ไม่บอกค่ะ
10: ต้องบอกค่ะถ้าน้องเล็กไม่บอกพี่จะพี่จะให้น้องเล็กเล่นน้ำเป็น
2: พี่นะคะ

0: อยู่ให้ห่างน้องสาวฉันเลยนะคุณหลอกล่อให้น้องสาวฉันมาหาถึงบ้านทำไมอ่ะ
1: ผมเนี่ยนะเป็นคนหลอก
0: ก็คุณนั่นแหละจะใครซะอีกอ่ะ
2: ไม่ใช่นะพี่สองพี่ภูมิไม่ได้ชวนน้องเล็กมา
0: เงียบ
3: หยุดปกป้องพระรังเลยพี่จัดการเองออกไปก่อน
2: ให้น้องเล็กอ่ะอธิบายก่อน
0: ไปก่อนไป
2: พี่ภูมิเขาไม่ได้ชวนน้องเล็กมาน้องเล็กมาเอง
0: น้องเล็กออกไปก่อน
2: ไม่พี่สองน้องเล็กมาเองจริงพี่สองพี่สองเปิดประตู
0: มันนี่น
2: ะพี่สองพี่ภูมิเขาไม่ได้ชวนน้องเล็กมานะคะน้องเล็กมาเองพี่ภูมิไม่ได้ชวนน้องเล็กมาพี่สอง
1: ทำไมอ่ะคุณคิดถึงผมเหรอถ้าคิดถึงอ่ะก็โทรหาผมสิไม่ต้องมาผมที่บ้าน
0: เล่นป้าอะไรอยู่อยู่ๆก็ลาออกจากวรรณจักรกรุ๊ปปั่นหัวพี่หนึ่งให้หัวหมุนนี่ยังชักจูงน้องเล็กให้มาหาถึงบ้านอีกอ่ะ
1: เอาให้ครบสิผมยังปั่นหัวคุณให้คุณตามมาหึงผมถึงที่บ้านได้เลย
0: ฉันไม่ได้หึงแล้วคุณก็ไม่มีทางปั่นหัวฉันได้
1: แล้วคุณตามทำไม
0: ฉันมาตามน้องสาวฉันกลับบ้าน
1: ไม่อยากตามผมกลับไปบ้างนะ
0: ไม่ฉันดีใจมากที่คุณไปซะได
1: ้ผมได้ยินแบบนี้ผมเสียใจเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทำอะไรผิดคุณถึงได้ไล่ผมยิ่งกับตัวอะไรก็ไม่รู้คุณบอกผมหน่อยสิผมทำอะไรผิดหรอ
0: คุณทำอะไรคุณก็รู้ดีอยู่แก่ใจไม่ต้องให้ฉันสาทายาให้หรอก
1: พอครับผมนึกออกแล้วผมผิดที่ผมทำให้คุณรักผมไง
0: หยุดพูดว่าฉันรักคุณนะ
1: คุณรักผม
0: ฉันไม่ได้รักคุณ
1: คุณรักผมแต่รักของเรามันไม่ได้ไปต่อก็เพราะคุณไงแล้วพร้อมจะมาเป็นแฟนกับพี่สาวคุณก็เลยเจ็บปวดมากใช่ไหม
0: หยุดพูด
1: ผมไม่หยุดคุณรักผมคุณก็เลยพยายามใส่ร้ายพยายามขัดขวางทำให้พี่สาวคุณเกลียดผมใช่ไหมล่ะ
0: ฉันบอกให้หยุดพูดไงหยุดพูด
4: คุณนั่นแหละอยู่ทำร้ายผมสักที
0: นี่ฉันให้ปล่อย
1: ผมไม่ปล่อยคุณนั่นแหละหยุดแล้วถ้าคุณยังไม่หยุดผมจะจูบคุณต่อหน้าน้องสาวคุณให้น้องคุณรู้ไปแล้วว่าเราเคยเป็นอะไรกันดีไหม
0: ฉันไม่เคยเป็นอะไรกับคุณก็แค่บังเอิญมารู้จัก
1: บังเอิญมาได้รักกันต่างหาก
0: แต่คุณเลิกพี่หนึ่งไปแล้วไงจะมายังทำสร้างไงปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อยสิ
2: พี่สองเปิดประตูให้น้องเล็กหน่อยค่ะเดี๋ยวทำไมอธิบายให้ฟัง
0: ฉันบอกว่าเจ็บมากเลยน้องเล็กน้องเล็กเป็นยังไงบ้างอะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฮะ
2: พี่สองคะพี่ภูมิเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะน้องเล็กมาที่บ้านพี่ภูมิเองค่ะพี่ภูมิเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะน้องเล็กเอาขนมมาให้เขาเฉย
0: ยังจะไปห่วงคนอื่นอีกห่วงตัวเองก่อนไหมไหนดูสิมีแผลหรือเปล่านี่ไงข้อศอกเลือดออกด้วย
1: ถ้างั้นเข้าไปทำแผลในบ้านพี่ก่อนดีกว่า
0: ฮะไม
2: ่ไปค่ะ
0: น้องเล็ก
2: แต่พี่สองดูสิเลือดไหลออกมาขนาดนี้พี่สองจะปล่อยให้น้องเล็กเลือดไหลเหรอคะหรือแผลจะติดเชื้อจนน้องเล็กตายก็ได้นะคะ
0: อย่าเวอร์นะไม่ถึงขนาดนั้นซะหน่อย
2: ก็น้องเล็กเจ็บแผลนี่คะเนี่ยปวดไปทั้งตัวเลยอะไม่รู้เมื่อกี้หัวน้องเล็กกระแทกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
0: โอเคป่ะงั้นไปโรงพยาบาล
2: ไม่เอาแค่ไปทำแผลในบ้านพี่ภูมิแล้วก็นั่งพักแป๊บนึงก็หายแล้วค่ะไปค่ะพี่ภูมิ
0: น้องเล็กนี่

0: ค่อยๆเดินนะน้องมิ้น
1: ก็ล้างเนื้อล้างตัวมันเสร็จแล้วลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมยาไว้ให้นี่จ้ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: น้องมิ้นล้างแผลหน่อยหมอดูซิน
3: ี่ลูกในพงออกจากวรรณจักรกรุ๊ปแล้วเหรอ
4: ใช่ค่ะคุณนาแล้วนี่นะคะตาชีวีนะคะเจอกับตัวเห็นกับตาเลยล่ะค่ะแล้วก็ในภูมินะคะก็ฝากคำลาถึงคุณหนึ่งด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาอะไม่จำเป็นต้องอยู่เป็นตัวปัญหาของใครค่ะ
3: ยังดีนะที่รู้ตัวว่าเป็นตัวปัญหาแล้วก็เฉดตัวเองออกไปแบบนั้นนะไม่เสียแรงนะที่เรียนมาสูงสูงมีจิตสำนึกไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนว่าแต่ออกไปแน่นะไม่ใช่มาหลอกให้ฉันดีใจเล่นนะเนี่ย
5: แต่จริงครับพวกพนักงานเองก็แตกตื่นเรื่องนี้กันใหญ
3: ่เหรอ

0: งั้นก็แปลว่าต้องเลิกกับยายหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านแล้วสิ
1: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับ
2: อุ๊ยไม่ใช่ค่ะไม่อาจจะเลยค่ะอย่างนี้ก็เลิกกันแน่ๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เป็นที่ปรึกษาแล้วเขาก็ไม่ทำงานด้วยหิ้วกระเป๋าออกจากบริษัทเลยนะคะคุณน้าอย่างนี้จะมาคบกันได้ยังไงล่ะคะยังไงก็มองหน้ากันไม่ติดหรอกค่ะ
0: ดีใจที่สุดเลยเหมือนยกภูเขาออกจากอกจริงๆไม่ต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับคนแปลกหน้าตั้งแต่รู้ว่ายายหนึ่งจะเอามันเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยฉันไม่เคยนอนหลับเลยนะแต่วันนี้ต้องฉลองกันหน่อยแล้วนะ อุ้ยมีความสุข

0: เห็นหน้าฉันเนี่ยทำไมต้องตกใจขนาดนั้นคะ
1: จะไม่ให้ผมตกใจได้ยังไงล่ะครับอยู่ๆคุณหนึ่งก็เข้ามาอยู่ในบ้านของผมคุณหนึ่งเข้ามาได้ยังไงครับ
0: ฉันไม่ได้ขโมยคีย์การ์ดแอบเข้าบ้านคุณหรอกนะคะฉันมาด้วยความถูกต้องในฐานะเจ้าของบ้าน

0: ้าของบ้าน
1: ใช่ค่ะฉันซื้อบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้ว
0: คุณหนึ่งซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะคุณไม่ได้อ่านไลน์เหรอคะเจ้าของบ้านแบบว่าไลน์แจ้งคุณแล้ว

0: นี่ตลกหรือเปล่าเนี่ยจะให้ผมย้ายออกวันนี
1: ้ใช่ค่ะคุณต้องย้ายออกภายในวันนี
0: ้ผมว่าคนหนึ่งทำกับผมเกินไปหน่อยนะครับนี่กะจะไม่ให้ผมมีที่ซุกหัวนอนเลยแหละครับผมว่าคนหนึ่งประเมินผมต่ำไปนะครับ
1: ฉันรู้ค่ะว่าคุณมีเงินมากพอที่จะอยู่บ้านหรูหรามากกว่านี้แต่ฉันไม่อยากให้คุณไปไหนทั้งนั้นฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันที่เรือนรับรองค่ะ
0: คนหนึ่งครับนายชีวิตไม่ได้บอกแล้วครับว่าผมไม่อยากอยู่เป็นตัวปัญหาของใครผมถึงได้ออกจากวรรณจักรกรุ๊ปมา
1: ตอนที่คุณตกลงทำงานกับฉันคุณเซ็นสัญญานะคะถ้าคุณจะลาออกฉันต้องเป็นคนอนุมัติก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคุณค่ะ
0: คุณหนึ่งครับยังอยากให้ผมกลับไปอีกแล้วคนรอบตัวคนหนึ่งมีแต่คนที่ไม่ต้องการผมนะคนหนึ่ง
1: คุณไม่ต้องไปฟังเสียงใครทั้งนั้นฟังแต่เสียงฉันคนเดียวก็พอเพราะว่าฉันต้องการคุณค่ะ

นะคะกลับมาอยู่เคียงข้างฉันกลับไปอยู่กับฉันที่เรือนรับรองนะคะ

0: 2พี่2จําได้มั้ยคะที่น้องเลยเคยบอกพี่2อ่ะว่าพี่2ไม่มีทางห้ามไม่ให้พี่1เอาพี่ภูมิเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไม่ว่าจะใช้เหตุผลที่ถูกต้องหรือว่าดีแค่ไหนพี่ก็ไม่มีทางห้ามได้รู้มั้ยคะว่าเพราะอะไร
1: เพราะอะไร
0: พอพี่1กับพี่ภูมิเขามีอะไรกันแล้วคะ

0: อิงเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือหัวใจเราอยู่ใกล้กันมันคือ
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
8: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
17: พิเศษลูกค้า AAS
16: เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน594เลี่ยม
16: โทรออก
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
19: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
5: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอเคเฮอร์เบอร์

0: ึ่งครึ่ง
1: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะ
2: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
3: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
4: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
3: โอ้ย
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
6: มันมีฟันนี่หว่า
7: ทีเล็กมึงพาใครมาก
4: ูพาเขามาเพื่อช่วยเหมือน
6: ทีเล็กเงา
7: เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงมา
8: จะคุย
9: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
10: วันจันทร์นี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
11: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3

0: ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ทำไงได้อะก็แมตช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ

0: ือเมนูเทนโคมุริด้งนั่นเอง
1: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาล์ม
0: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
2: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
0: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวลาดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
3: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับอิงเซียนตายเธอเท่า
4: ไรกลับมือพัดใจเป็นยังครับยังอยากให้ผมกลับไปอีกเหรอฮะคนรอบตัวคนหนึ่งมีแต่คนที่ไม่ต้องการผมแล้วคนหนึ่ง
5: คุณไม่ต้องไปฟังเสียงใครทั้งนั้นฟังแต่เสียงฉันคนเดียวก็พอเพราะว่าฉันต้องการคุณค่ะ

นะคะกลับมาอยู่เคียงข้างฉันกลับไปอยู่กับฉันที่เรือนรับรองนะคะ

0: 2พี่2จําได้มั้ยคะที่น้องเลยเคยบอกพี่2อ่ะว่าพี่2ไม่มีทางห้ามไม่ให้พี่1เอาพี่ภูมิเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไม่ว่าจะใช้เหตุผลที่ถูกต้องหรือว่าดีแค่ไหนพี่ก็ไม่มีทางห้ามได้รู้มั้ยคะว่าเพราะอะไร
1: เพราะอะไร
0: พอพี่1กับพี่ภูมิเขามีอะไรกันแล้วคะ

0: วันนี้เราต้องมาฉลองต่อการจากไปของนายภูมิเรศขอให้ไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาอีก
1: แต่พระคุณไปให้ไกลไกลเลยนะคะไกลแล้วไกลเลยไกลได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดี แล้วอย่าได้มารบกวนคนตระกูลวรทิพย์อีกเลยนะคะ
0: จ้าชีสเป็นอะไรฮะ
2: คุณภูม
3: ิสวัสดีครับ
0: นี
3: ่สวัสดีครับ
0: คุณกลับมาที่นี่อีกทำไมใครเขาบอกว่าคุณลาออกจากวรรณจักรกรุ๊ปไปแล้วไง
3: ใครเป็นคนบอกล่ะครับทนายชมบอกล่ะครับ
2: ใครจะบอกไม่สำคัญอยู่ที่ว่าคุณลาออกไปจริงๆแล้วหรือเปล่า
3: จริงครับ
4: แต่ฉันไม่อนุมัติค่ะ
0: ทำไมล่ะยายหนึ่งก็นี่เมื่อเขาจะออกก็ปล่อยเข้าไปสิจะไปขวางเขาไว้ทำไม
4: เพราะคุณภูมิเป็นคนรักของหนึ่งหนึ่งจะปล่อยให้เขาไปเพราะว่าประสูไล่ไม่ได
0: ้ยายหนึ่ง
4: หนึ่งเคยขอทุกคนแล้วใช่ไหมคะว่าให้ช่วยให้เกียรติคุณภูมิในฐานะคนรักของหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครฟังคำขอของหนึ่งเลยในเมื่อไม่มีใครให้เกียรติคุณภูมิก็เท่ากับว่าไม่มีใครเห็นหัวหนึ่งหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าใครทั้งนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณภูมิจะมาอยู่กับเราที่เรือนรับรองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเราแหวนยืนอยู่ทำไมล่ะเรียกไปตามคนมาช่วยขนกระเป๋าคุณภูมิที่รถสิไปค่ะเรือนรับรองรอคุณอยู่

0: ็นลม
1: คุณน้าคุณน้าคะ
0: นี่มันอะไรกันเนี่ยฮะมันอะไรกัน
1: ไม่ว่าจะใช้เหตุผลที่ถูกต้องหรือว่าดีแค่ไหนพี่ก็ไม่มีทางห้ามได
2: ้เพราะอะไร
1: พอพี่หนึ่งกับพี่ภูมิเขามีอะไรกันแล้วคะเขาได้กันแล้วค่ะเขานอนด้วยกันที่เรือนรับรองนั่นแหละ
2: น้องเล็กอย่าเอาเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นจริงๆมาพูดนะ
1: ทำไมน้องเล็กจะไม่เห็นคะน้องเล็กตามขึ้นไปน้องเล็กเห็นกับตาค่ะว่าเขานอนด้วยกันแล้วตอนนั้นที่พี่หนึ่งตบน้องเล็กอ่ะก็เป็นเพราะเรื่องนี้นี่แหละค่ะ

0: มานั่งซึมอะไรตรงนี้อ่ะไม่สบายไม่หายอีกหรอ
1: หายตั้งนานแล้วแล้วนี่ท่าไปไหนมาหรอ
0: ตั้งใจมาหาสองนี่แหละหลบหน้าหลบตาหายไปเลยนะ
1: ใครใครหลบหน้าหลบตา
0: ก็สองนั่นแหละ
2: พี่สอง
1: น้องเล็กว่าไงจ๊ะ
2: คุณภูมิมาแล้วค่ะ
0: มาทำไมอ่ะ
2: ก็มาอยู่ที่เรือนรับรองของเราไงคะตอนนี้พี่พรกับพี่แหวนกำลังช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเข้าไปในเรือนรับรองอยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวน้องเล็กไปต้อนรับคุณภูมิแล้วกันนะคะ
1: น้องเล็กอย่าไปเลยเขาคงอยากอยู่กันสองคนมากกว่า

0: านจะก้าวเข้าสู่เรือนรับรองคุณต้องคืนสถานภาพที่ปรึกษาให้กับหนึ่งก่อนนะคะ
1: ไอ้คนหนึ่งบีบมือผมแน่นจนกระดูกผมแทบแตกนี่ถ้าผมปฏิเสธ
0: คุณห้ามปฏิเสธค่ะคุณอยู่ในอาณาจักรของทาทองแล้วคุณต้องทำตามคำสั่งของทาทองทุกอย่างไม่เช่นนั้นเนี่ยฉันจะกักขังคุณไว้ที่เรือนรับรองไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยค่ะ
1: คุณจะทำยังไงกับผมจริงๆล่ะครับ
0: ฉันจำเป็นต้องทำค่ะเพราะฉันจะไม่ยอมเสียคุณไปอีกแล้ว
1: โอเคครับ
0: ยินดีต้อนรับกลับค่ะที่ปรึกษาที่รู้ใจของทาทอง
1: ต่อไปนี้ผมจะไม่แคร์คำของใครทั้งนั้นผมจะแคร์แค่คุณคนเดียวเดี๋ยวนี้ผมเข้าบ้านได้หรือยังครับหรือว่าคืนนี้ผมจะต้องนอนนอกบ้านนอนแถวนี้ซะแล้ว
0: ก็ตามใช่ไหมสิคะ
1: เดี๋ยวครับ
2: ที่ปรึกษาที่รู้ใจจะอุ้มคุณหาทองเข้าบ้านเองนะครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่เรือนรับรองค่ะ
1: เหมือนผมซ้อมอุ้มคุณเข้าเรือนหอเลยนะครับ
0: นี่คุณคิดเรื่องเราไปไกล

0: ไปจนถึงแต่งงานเลยเหรอคะ
1: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับเราเพิ่งจะคบกันไม่นานผมไม่ควรคิดเรื่องแต่งงานเร็วขนาดนี
0: ้ฉันดีใจที่คุณคิดค่ะมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้จะคบกับฉันเล่นๆแต่คุณมีเป้าหมาย
1: แน่นอนสิครับผมไม่ได้คบกับผู้หญิงง่ายๆนะครับเมื่อผมตัดสินใจคบกับคุณแล้วผมมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายในอนาคตของเรา
0: ฉันชอบคำว่าอนาคตของเราค่ะมันฟังดูเงินพันล้านในบัญชีของฉันเนี่ยมันดูไร้ค่าไปเลยมันไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเท่ากับคำว่าอนาคตของเราจากปากของคุณ

0: น้องเล็กก่อนที่จะเข้ามาบ้านใครควรจะเคาะประตูก่อนนะ
1: ประตูมันเปิดอยู่นี่คะ
0: แล้วนี่ยกขบวนกันมาเลยเหรอ
1: ก็คุณภูมิมาอยู่ที่นี่ทั้งทีพวกเราก็ต้องมาต้อนรับหน่อยสิคะพี่หนึ่งก็ Welcome นะคะคุณภูมิในที่สุดคุณก็มาสักทีบ้านวรทิพย์ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณคุณน้องเล็กมากนะครับที่มาต้อนรับพี่ถึงที่แล้วก็ขอบคุณคุณสองด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาต้อนรับผมด้วยหรือเปล่าขอบคุณคุณชาด้วยนะครับ
3: ยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้คุณก็มาอยู่ที่นี่แล้วพวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ
0: แบบนี้คงไม่ใช่แค่มาอยู่อย่างเดียวแล้วมั้งคะคุณคงจะกลับมาทำงานกับพี่หนึ่งที่วรรณจักรกรุ๊ปเหมือนเดิมด้วยสองเดาถูกไหมคะน้องสาวฉันนี่เดาเก่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยากจนต้องใช้ทักษะอะไรนี่คะแต่นี่มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอคะอยู่ๆก็ลาออกอยู่ๆก็กลับมาทำงานต่อเห็นวรรณจักรกรุ๊ปเป็นสวนสนุกเหรอคะที่พอนึกอยากลองก็เข้ามาเล่นพอเบื่อก็ออกไปวันไหนนึกสนุกได้อีกก็กลับมาใหม่สองอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเลยนี่พี่นะพี่เป็นประธานบริษัทแล้วนี่คุณภูมิเป็นคนรักของพี่บางครั้งคนนอกก็ไม่น่ากลัวเท่าคนกันเองนี่แหละค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นคนกันเองอย่างผมขอเอาของขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนนะครับ
1: งั้นเดี๋ยวน้องเล็กช่วยนะคะ
2: น้องเล็กไม่ต้องจ้ะมีแต่ของหนักๆทั้งนั้นเลยผมว่าคุณชาน่าจะช่วยผมได้นะครับ
3: ได้สิครับให้ช่วยยกกันไหน
2: กระเป๋าผมเลยครับเอาของขึ้นไปเก็บก่อนนะครับคุยกับน้องดีๆนะอย่าดุน้อง
1: เดี๋ยวน้องเล็กช่วยเอาขึ้นไปด้วยดีกว่า
0: น้องเล็กจะไปไหนเดี๋ยวตามพี่มานี่เราด้วยสองตามมาทั้งคู่นั่นแหละ
1: อะไรเราเองเนี่ย
3: คนของมาเยอะนะครับท่าทางจะมาอยู่นาน
4: แล้วอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะอยู่ไม่นานล่ะครับ
3: ผมก็แค่คิดตามหลักความเป็นจริงอะครับ

0: อีกไม่นานคุณอาจจะแต่งงานกับพี่หนึ่งย้ายบ้านออกไปแล้วก็พาพี่หนึ่งไปอยู่ที่บ้านคุณ
1: เหมือนว่าคุณกำลังไล่ผมทางอ้อมเลยนะครับไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่หรอคุณมีปัญหาอะไรกับผมหรือว่าคุณหึง
0: ผมจะไปหึงทำไม
1: ก็นั่นน่ะสิครับผมถึงได้แปลกใจอยู่นี่ไงผมคบกับคุณหนึ่งอยู่แล้วทำไมคุณถึงยังห่วงก้างผมกับสองอยู่ดี
0: ร้อนตัวเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อสองเลยแสดงว่าในใจคุณอ่ะกำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมผมอยากจะเตือนสติคุณไว้นะคุณคบกับพี่หนึ่งอยู่อยู่ห่างๆจากสองเอาไว้เลิกยุ่งกับสองสักที
2: ต่อไปเราจะเข้าออกที่เรือนรับรองตามใจไม่ได้อีกแล้วนะ
3: น้องเล็กต้องมีบัตรสแกนผ่านจากพี่หนึ่งก่อนใช่ไหมคะถึงจะเข้ามาได้เนี่ย
2: อย่ากวนได้ปะ
3: นี่มันบ้านของเราน้องเล็กจะเข้าออกที่นี่ตอนไหนก็ได้มาตั้งแต่เด็กแล้วอะ
2: บ้านของเราก็จริงแต่ตอนนี้คุณภูมิเขาเข้ามาอยู่เราก็ต้องให้สิทธิ์ส่วนตัวเขาด้วยจะเดินเข้าเดินออกบ้านที่เขาอยู่ได้ยังไงล่ะ
3: แล้วพี่สองอะคะพี่สองต้องขออนุญาตจากพี่ก่อนหรือเปล่า
2: สองก็เหมือนกัน
3: อ๋อแปลว่าพี่หนึ่งสามารถเดินเข้าออกเรือนรับรองได้ตามสบายอยู่คนเดียวคนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: น้องเล็กพี่เป็นแฟนคุณภูมินะ
4: ใจเย็นนะคะพี่หนึ่งถ้าการมาอยู่ของแฟนพี่ทำให้พวกเราต้องมาทะเลาะกันเองแบบนี้สองไม่เห็นด้วยเลยจริงๆค่ะ
2: แต่สองไม่เคยเห็นด้วยกับพี่เรื่องคุณภูมิสักเรื่องอยู่แล้วนี
4: ่ทางพี่หนึ่งยอมรับฟังทุกเรื่องพี่สองไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคะ
2: เห็นด้วยแล้วยังไงพี่ต้องไล่คุณภูมิออกไปจากบ้านออกไปจากชีวิตพี่งั้นเหรอสองถึงจะพอใจเนี่ยเหรอน้องที่บอกว่ารักพี่อ่ะ
1: นี่คุณจะไม่ทำให้ผมขำเกินไปหน่อยเหรออยู่ดีๆมาสั่งห้ามไม่ผมยุ่งกับสองทั้งที่คุณกับสองก็ไม่ได้เป็นอะไรเกินไปกับเพื่อนกัน
0: แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าสองไม่มีใจให้ผม
1: รู้สิครับผมรู้ดีที่สุดเพราะสองมีใจให้ผมคนเดียวไง
0: คุณหน้าด้านพูดว่าสองมีใจให้คุณได้ยังไงทั้งที่คุณอยู่บ้านหลังนี้ในฐานะว่าที่พี่เคยสอง
1: แล้วคุณด้านพูดออกมาได้ยังไงว่าสองมีใจให้คุณทั้งที่คุณก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยผมจะบอกอะไรให้นะสองไม่มีทางลืมผมได้หรอก
0: คุณไม่ใช่ลูกผู้ชาย
1: แล้วลูกผู้ชายอย่างคุณมันควรหงุดหงิดแบบนี้ล่ะ
4: พี่หนึ่งกำลังเสียใจที่สองไม่ได้ love me love my dog อย่างนั้นเหรอคะ
2: สองจะเปรียบเทียบภูมิแบบนั้นนะ
4: ก็ตอนนี้พี่แทบจะไม่สนใจแล้วว่าน้องสองคนนี้รู้สึกยังไงพี่สนแต่ความรู้สึกคุณภูมิอะ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: พี่ชากำลังช่วยคุณภูมิเก็บของอยู่นี่คะ

0: ้ของกระจายแบบนี
1: ้พอดีเราสองคนช่วยกันยกของแล้วทำหลุดมือของมันก็เลยกระจายแบบนี้ครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
2: ไม่เจ็บเลยครับจิบจิบเบามากแล้วคุณล่ะครับเจ็บมากไหม
1: สบายมาก
3: งั้นน้องเล็กช่วยเก็บนะคะ
0: ไม่ต้องเดี๋ยวพี่ให้แหวนกับพอมาจัดการดีกว่า

0: จะได้ทำความสะอาดด้วย
1: งั้นเรากลับกันเถอะชาที่เนี่ยปล่อยให้เป็นหนึ่งเขาจัดการเองไป
2: ช่วยดึงหน่อยสิ

0: องเล็กไปกับพี่ไปเลยนะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นไรครับแต่ว่าของกระจายหมดเลย

วงก้างชะมัดเข้าใกล้พี่ภูมิหน่อยก็จะขย้ำใส่ลูกเดี๋ยวใครไม่เห็นด้วยก็แง่งใส่อาละวาดเขาไปหมดอ่ะถ้าตอนนั้นเราคบกับเชฟชินแล้วไฟใส่คนที่ไม่เห็นด้วยบ้างอ่ะทำไมเราไม่ทำทำไมเราถึงปล่อยให้เขามาบงการชีวิตเราทุกอย่างเรากลัวเสียพี่น้องเสียครอบครัวไปตอนนั้นเราถึงไม่กล้าทำแต่ทำไมมาวันนี้พี่ถึงทำได้อ่ะไม่กลัวเสียพี่น้องเสียครอบครัวไปเลยเหรอ

0: ไหนดูสิเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ย
1: นี่มีตาทิพย์เหรอเนี่ยถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: รู้ก็แล้วกันนะว่าที่ลงไปนอนคลุกพื้นกับคุณภูมิไม่ใช่อุบัติเหตุมีเรื่องกันใช่ไหม
1: ใช่ฟาดปากกัน
0: ก็เห็นช่วยเขาเดินขนของขึ้นไปด้วยกันดีๆไม่มีเรื่องกันได้ไงอ่ะ
1: ก็เรื่องสองนั่นแหละรู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรเกี่ยวกับสองเขาบอกว่าสองมีใจให้เขาอยู่คนเดียวแล้วก็ยังลืมเขาไม่ได้อีกด้วย

0: ขามีปากก็ปล่อยเขาพูดไปเถอะสนใจเลย
1: จะให้ชาไม่สนใจได้ยังไงตอนนี้เขามาอยู่บ้านสองแล้วนะใกล้กันแค่คืบ
0: ไม่ต้องห่วงนะสองไม่สิ้นคิดจนไปยุ่งกับแฟนพี่สาวตัวเองหรอก
1: ชาไม่ได้ห่วงเรื่องสองที่จะทำอะไรแบบนั้นหรอกชาห่วงนายภูมิต่างหากห่วงว่าเขาจะมาถือโอกาสเข้ามาใกล้สองอ่ะ
0: ตบมือข้างดีมันไม่ดังหรอกชาถ้าเขาทำเรื่องทุเรศภายในบ้านหลังนี้สองจะฉีกหน้ากากเขาให้พี่หนึ่งเห็นธาตุแท้ผู้ชายคนนี้เอง
1: ชาขอโทษนะที่เอาเรื่องอะไรแบบนี้มากระทบใจสองชาจะคิดมากไปเองก็ได้

0: าวนาอย่าเครียดเลยไปพักผ่อนก่อนไหมชาจะไม่รบกวนละ
1: ชากลับไปเถอะโอเค

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะแน่นอนติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของฝนและก็สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาคุณผู้ชมครับฝนตกไหมฮะทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับส่งข้อความเข้ามานะฮะตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกแถวนี้นะตกหนักด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องกังวลแหละพอฝนตกออกมานะฮะน้ำจะท่วมซ้ำหรือเปล่านะครับแล้วข้าวของทรัพย์สินของเราจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่คือหนึ่งประเด็นที่จะมาพูดคุยเรื่องของรถฮะรถที่จมน้ำเพราะมีหลายคนทักเข้ามานะครับในเฟซบุ๊กของเรานะฮะใน DM ของถกไม่เถียงนะครับอยากจะถามเรื่องรถว่าเอ๊ะถ้ารถเราเสียจมน้ำแบบนี้จะซ่อมอย่างไรประกันจะจ่ายไหมอย่างไรวันนี้จะไขข้อสงสัยประเด็นนี้นะครับแต่สิ่งที่ร้อนแรงนะไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในสภากับกรณีคุณโรมคุณรังสิมันโรมนี่แหละครับออกมาอภิปรายและมีการพาดพิงพูดถึงสามีของสสหญิงท่านหนึ่งในสภาปรากฏว่าสสท่านนั้นลุกขึ้นมาเลยนะบอกว่าหมายถึงดิฉันแหละเอาละครับคุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนที่จะมาแนะนำแขกรับเชิญของผมนะครับชมครับ
1: ท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะฮะ
2: มีสสผู้หญิงชัยภูมิมีคนเดียวนะคะคือดิฉันฉะนั้นท่านจะพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้นะคะจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานค่ะถ้าพูดมาแบบนี้ท่านพูดชื่อเลยค่ะจะดูแมนกว่านะคะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชาย
1: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐาน
0: อุ้ยเดือดฮะคุณผู้ชมนี่แค่บางช่วงบางตอนเดี๋ยวจะเปิดแบบเต็มๆนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ขอแนะนำแขกรับเชิญของผมนะครับท่านแรกก่อนนะฮะท่านเป็นรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับคุณอดิศรพิพัฒน์วรวงศ์วรพงศ์ครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการนะอีกท่านนึงครับคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญกูรูนะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญรถยนต์นะฮะคุณผู้ชมครับคุณธีรเมธธีระชวันพงศ์นะฮะหรือว่าด็อกเตอร์คานะฮะพี่หมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ธีรครับสวัสดีครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงฮะที่โพสต์ผมเก็บท่านไว้สุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนนี้แหละอยู่ดีๆก็มาโพสต์แล้วบอกไปไล่เส้นเงินไปดูประวัติต่างๆนะเกี่ยวกับสามีของสสท่านนี้ว่าประกอบธุรกิจอะไรยังไงทำไมรวยอู้ฟู่เป็นพันล้านนะครับอดีตสส5สมัยนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ฮะคุณสิริโชคโสภาครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณสิริโชคโทษนะครับทำไมคุณร่วมเข้ามาอยู่ในวงนี้ไปแจมกับเขากับกรณีของสสไอเดีย
4: อันนี้เขาเชี่ยวชาญแกะรอยเรื่องรถยนต์ใช่ไหม
0: รถยนต์
4: อันนี้ประกันภัย
0: ประกันภัย
4: อันนี้ผมเชี่ยวชาญแกะรอยเรื่องความผิด
0: ยังไม่ผิด
4: ความผิดที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศครับมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับสามีของคุณสุชาดา
0: เอาอย่างนี้เอาโพสต์ที่คุณสิริโชคโพสต์ไว้นิดเดียวผมแตะนิดเดียวคุณผู้ชมเอาขึ้นมาดูหน่อยนะครับคุณโพสต์ไว้อย่างเงี้ยผมลองขุดเรื่องสามีสสสุชาดาตามที่คุณรังสิมันโรมพาดพิงในสภาว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้เริ่มจากข้อสรุปว่าเขาเป็นสแกมเมอร์นะครับผมเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าคุณรวมกำลังพูดถึงอะไรและมีอะไรในประวัติการโทษฮะและมีอะไรในประวัติการเงินของสามีสสคนนี้ที่ควรตรวจสอบจริงหรือไม่เอาง่ายๆคุณเจออะไรฮะ
4: โอ้เยอะเลยครับ
0: อุ้ยเยอะนี่คือ
4: เยอะคือมันต้องอธิบายเพราะมันมีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการทำการเงินพอสมควรเลย
0: แต่คุณไม่ได้บอกใช่ไหมว่านี่คือผิด
4: ไม่ได้บอกแต่ผมกำลังบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับสามีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล้มละลายหรือไม่ก็ติดคุก
0: ไม่ใช่ตัวสามีเขา

0: ือตัวสามีครับ
1: แต่คนที่เกี่ยวข้องกับสามีเขา
0: ใช่
1: ล้มละลายและ
0: อย่างน้อยติดคุก3คน
1: อ้าวคุณผู้ชมปวดมาขนาดนี้งั้นเก็บไว้ก่อนนะ
0: เก็บไว้ก่อนคร
1: ับผมขออนุญาตครับเพราะมันประเด็นที่ผมอยากจะทำเนื่องจากว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นแน่นอนฮะนี่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับสถานการณ์ถามว่าดีขึ้นตามลำดับไหมดีขึ้นตามลำดับนะฮะการช่วยเหลือมันก็มีเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพี่หมอนะครับคุณอดิศรพี่หมอเองก็ลงพื้นที่ไปช่วย
2: วันแรกเลย
1: ลงตั้งแต่วันแรกนะเอางี้ผมเกริ่นสถานการณ์น้ำล่าสุดก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณศิริโชคฟังไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมนะครับกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับตอนนี้ถนนหลักเริ่มแห้งแล้วนะครับแต่พื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันออกยังอ่วมอยู่ก็คือเคหะร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงน้ำยังขังสูงระดับเอวถึงอกนะครับทหารต้องลงเรือเพื่อที่จะผลักดันน้ำเร่งด่วนเลยนะฮะส่วนรอยต่อปทุมธานีหน้าอนุสรณ์สถานนะครับน้ำยังสูงประมาณครึ่งเมตรรถเล็กจะผ่านลำบากนะฮะตรงนี้ขณะที่ชาวปทุมธานียังคงประท้วงให้กทมเนี่ยเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนและคลอง2เพื่อช่วยระบายมวลน้ำที่ตกค้างอยู่นะออกจากพื้นที่ไปนี่ภาพนี้นะครับส่วนระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์และถนนเสรีไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้และปัจจุบันน้ำแห้งจนประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะต้องยกดีความดีความชอบกับรัฐบาลอย่างที่ผมบอกอะไรที่ไม่ดีเราตำหนินะตำหนิแบบจริงๆจังๆตรงไปตรงมาแต่อะไรที่ดีเราก็ต้องบอกเหมือนกันนะฮะเพราะบอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมแม้แต่ท่านนายกอนุทินก็ยังกดถูกใจและแชร์โพสต์ของอาจารย์อานนท์เลยนะฮะนี่ก็คืออาจารย์อานนท์โพสต์อย่างนี้ครับใจความบอกว่าน้ำท่วมเคหะคลองจันทร์เกือบแห้งแล้วไม่ใช่ฝีมือกทม.แต่เพราะโกแพมท.4ครับตัดสินใจไปหาเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งสูบออกจากเคหะคลองจันทร์นะครับก็คือสูบน้ำออกไปเร่งสูบออกไปพร้อมกับทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยเพื่อเปิดทางน้ำนะครับนี่แบบนี้คุณผู้ชมครับนี่คือที่กรุงเทพมหานครผมขอใช้เวลานิดนึงนะฮะไปอัปเดตสถานที่อื่นๆด้วยนะครับชัยนาทขยับขึ้นไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะฮะตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเร่งปล่อยน้ำแตะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำทะลักท่วมชัยนาทที่อำเภอสัพยานะคันดินแตกน้ำท่วมมิดเอวชาวบ้าน500หลังคาเรือนต้องหนีขึ้นมานอนกลางเต็นท์อยู่ริมถนนนะครับน้ำเหนือก้อนนี้ไหลต่อเข้าที่สิงห์บุรีนะครับส่วนที่อ่างทองอำเภอป่าโมกและวิเศษชัยชาญน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรแล้วนะครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นคุณผู้ชมในพื้นที่นี้ต่อกันที่อยุธยาครับแม่น้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะฮะน้ำก็ล้นความจุแล้วนะครับต้องเร่งระบายน้ำลงเขื่อนพระราม6ส่งผลให้อยุธยาอำเภอท่าเรือน้ำท่วมบ้านเรือนริมตลิ่งทันทีและตรงจุดบรรจบแม่น้ำที่ทุ่งภูเขาทองทุ่งลุมพลีนะครับน้ำท่วมมิดนะฮะมิดเลยนะครับคุณผู้ชมเกษตรกรต้องต้อนวัวต้อนควายเกือบ200ตัวเนี่ยหนีน้ำขึ้นมาผูกเอาไว้บนถนนและตอนนี้กำลังขาดแคลนพวกฟางต่างๆสำหรับมันนะฮะให้พวกมันกินนะครับส่วนปราจีนบุรีภาคตะวันออกนี่นะครับคุณผู้ชมอาการหนักสุดอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับในตัวเมืองและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำยังท่วมสูงเกิน1เมตรต้องย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ชาวบ้านตำบลบางเดชะนะฮะบ้านนี่จมมิดหลังคาเลยนะฮะน้ำเรียบร้อยเลยนะฮะขาดอาหารและน้ำดื่มครับและจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคืออำเภอบ้านสร้างตอนนี้น้ำก็ล้อมรอบอำเภอแล้วเสี่ยงท่วมหนักหากเจอน้ำทะเลหนุนซ้ำนะครับสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอีกนิดเดียวสั้นๆคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะจะมีฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ตกอยู่ไม่รู้อยู่ตกยังทีมงานผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนมานั้นมันตกอยู่นะคือภาคกลางกรุงเทพมหานครวันที่5ถึงวันที่8ระวังครับจากแนวฝนที่เคลื่อนตัวลงใต้นะฮะมันจะลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับจากกรุงเทพผ่านใต้แล้วก็ลงใต้ไปนะครับนายกและปภ.ก็มีการสั่งการให้จังหวัดตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากลากยาวไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ความเดือดร้อนครั้งนี้อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปนะครับแน่นอนแหละประกันภัยผมบอกตรงๆเลยทำงานหนักมาก
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่า
3: ตั้งแต่วันแรกครับ
1: ตั้งแต่วันแรกใช่ไหมปึ้งเพราะเราเคยคุยกันเรื่องของหาดใหญ่ก่อนหน้านี้ถูกต
3: ้
1: องไหมอันนี้มากรุงเทพมหานครพอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บแน่นอนละประกันภัยต้องเข้ามาดู
3: ถูก
1: เคสร้องเรียนเยอะไหมฮะมีไหม
3: ณวันนี้ยังเดี๋ยวเรายังไม่พูดเรื่องร้องเรียนนะครับเพราะว่
1: า
3: จริงๆทุกคนยังเก็บกวาดบ้านอยู่แล้วก็ยังพยายามจะทำให้ชีวิตกลับสู่สภาพปกติ

0: นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องรับแจ้งเคลมนะครับก็มีการแจ้งเคลมมาจำนวนมากอยู่นะครับแล้วก็
1: จากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็อยู่ในระหว่างที่เราพยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจว่ากระบวนการที่จะเรียกร้องหรือจ่ายสินไหมหรือเก็บหลักฐานเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคอันนี้ประเด็นสำคัญที่คุณอดิศรพูดขั้นตอนต่างๆคุณผู้ชมต้องฟังแล้วจะเป็นข้อมูลที่ดีและทุกครั้งที่ถกไม่เถียงทำเกี่ยวกับเรื่องรถนะคุณสิริโช
2: ค
1: ไม่ใช่แค่การเมืองอย่างเดียวนะเรื่องรถเนี่ยพี่หมอ
3: ครับ
1: จะถูกแชร์เยอะมากเพราะมันเป็นความรู้นะฮะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมติดตามและฟังนะครับว่าตกลงขั้นตอนต่างๆมันมีอะไรบ้างสิทธิ์ของคุณในฐานะที่คุณซื้อประกันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวคุณอดิศรจะเล่าให้ฟังแต่อยากจะเห็นภาพจากพี่หมอเพราะว่าพี่หมอคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์นะครับน้ำท่วมครั้งนี้แน่นอนพี่หมอลงตั้งแต่วันแรกไปช่วย
2: ที่หมู่บ้านชวนชื่นหนักเลยครับหมู่บ้านชวนชื่นที่บางบ่อครับนะก็ถ้าว่าสมุทรปราการเข้าไปก็ไปเห็นปุ๊บก็กลับมาประกาศภัยพิบัติสมุทรปราการเลยครับ
1: ลึกขนาดไหนน้ำ
2: ก็น่าจะมีประมาณ2เมตรได้ครับจากกำแพงของเจ้าครับของชยานุชิตพังก็เข้ามาเต็มหมู่บ้านชวนชื่นบางบ่อเลย
1: โอเคคราวนี้คำถามที่จะเข้าประเด็นเลยสำหรับพี่หมอที่เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีรถถ้าเกิดน้ำท่วมปึ้งน้ำลดแล้วสมมติน้ำท่วมนะไม่ว่าจะครึ่งคันหรือมิดคันอะไรก็แล้วแต่ท่วมปึ๊บเนี่ยแนะนำยังไงพอน้ำลดแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเราทำตัวยังไงเปิดประตูเข้าไปดูเลยไหมหรือห้ามแตะหรือห้ามทำอะไรเลยแนะนำหน่อยครับ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะเริ่มแรกเลยที่น้ำลงพอน้ำลงปุ๊บเนี่ยออกซิเจนเริ่มมีปฏิกิริยากับโลหะหรือเหล็กนะครับก็คือเรื่องเครื่องยนต์นั้นถือว่าหนักถ้ามิดฝากระโปรงนะ
1: อ
2: ันนี้เอามิดฝากระโปรงก่อนนะครับแสดงว่าเข้าเครื่องด้วยนะครับก็จะเกิดสนิ
1: ม
2: ภายในประมาณ 2-3 วันนะครับเริ่มที่จะเกาะแน่นแล้วภายในของเครื่องยนต์นั้นก็จะประกอบด้วยพวกพิสตอนลูกสูบแล้วก
1: ็
2: พวกอุปกรณ์เหล็กต่างๆพวกนี้นะฮะโดนก็จะขึ้นสนิมพวกนี้ก็เราต้องห้ามเลยครับอันนี้คือ
1: ห้าม
2: ไปแตะต้องห้ามไปอะไรทั้งสิ้นคือ
1: ห้ามเลย
2: ไม่ได้เลยครับห้ามสตาร์ทคือถอดขั้วแบตได้ก็ถอดขั้วแบตเลยพอน้ำรถก็ถอดขั้วแบตเปิดฝากระโปรงถอดขั้วแบตและก็รีบยกไปศูนย์บริการหรือว่าอู่ที่ได้มาตรฐานตรงนี้นะครับหรือว่าถ้ามีชลันมีประกันภัยนะครับตรงนี้ก็ยกไปในเครือของประกันถ้ามีประกันประกันภัยประเภทหนึ่งนะ
1: เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกห้ามสตาร์ท
2: ห้ามสตาร์ท
1: แต่เปิดประตูเข้าไม่ได้ไปดูอะไรแต่ห้ามใช้ห้ามสวิตช์ห้ามอะไรเลย
2: ใช่ครับถ้าเกิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีเป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจก็อาจจะต้องใช้กุญแจสำรองเป็นตัวไขแมนวลเข้าไป
1: ดีกว่าที่จะไปกดรีโมท
2: ใช่ครับแต่ถ้ามันเหตุสุดวิสัยจริงๆมันก็ต้องใช้เหมือนกันเพราะรุ่นใหม่ๆมันเป็นอินฟราเรดอาจจะต้องใช้
1: แต่ห้ามสตาร์ทอันนี้สำคัญห้ามสตาร์ท
2: เป็นอันขาด
1: ถ้าอย่าง
2: นี้ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นอันขาดใช้ได้อย่างเดียวคือรีโมทเปิดล็อกแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้ายกรถไปได้ก็คือยกรถออก
2: ยกไปเลยครับ
1: ห้ามสตาร์ทโอเคลากรถอะไรก็ว่าไปถูกต้องไหม
2: ครับ
1: โอเคคำถามที่สอง
2: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้ถ้ามันมิดอย่างนี้นะคุณอดิศรพี่สิริโชคดูเนี่ยแล้วมันแช่อยู่หลายวันพอน้ำรถมาเสร็จปุ๊บตรงๆเลย
2: ครับ
1: มันยังสามารถซ่อมกลับมาวิ่งได้ไหมหรือว่าคนตัดใจแล้วขายเป็นซากทิ้งไปเลยเอาจริงๆใช่ไหมล่ะบางคนคิดว่าเฮ้ยฉันมีประกันฉันขายซากทิ้งไปเลยส่วนประกันจะทำให้หรือไม่ให้อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวผมจะได้ถามคุณอดิศรนะแต่เอามุมของผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถอ่ะมันควรจะตัดใจนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแช่อยู่แล้ววันอย่างเงี้ยสุดท้ายคือน้ำรถปุ๊บเอาวะเป็นซากไปเลยหรือซ่อมถ้าซ่อมมันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่านี่คือคำถามนะฮะเดี๋ยวผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบรวมถึงคปภ.ด้วยว่าขั้นตอนในการตรวจสอบรถแล้วจะเคลมเนี่ยมันเคลมได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไง
0: ครับ
1: เคลมขนาดไหนพักสักครู่และการเมืองด้วยนะฮะนิดเดียวครับถงไม่เถียงครับ

0: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่อยากผมยาวสวยทำไงดี
3: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
4: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
5: พี่หมอชัวร์ไหม
6: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
5: ่ราคาคุยเหลือเกิน
7: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
5: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
4: รับชมได้แล้วที่ YouTube Terror Digital และด็อกเตอร์คาร์
8: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
9: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
12: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
13: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วย OK Herbal สิครับ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
16: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
17: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
18: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
17: ฆ่าเชื้อโรค
18: แอลกอฮอล์แอลซอล
19: ตราเสือดาว
18: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
22: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
23: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
24: ครับกันต่อนะครับตัวพิธีในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณศิริโชคโสภานะฮะคุณอดิศรนะฮะจากคปภ.และแน่นอนฮะหมอพี่หมอด็อกเตอร์คาร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์นะครับผู้ชมก่อนที่จะไปที่คุณอดิศรเกี่ยวกับเรื่องของประกันว่าการน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยมันจะคุ้มครองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
25: ครับ
24: ตอบคําถามผม
25: เมื่อสักคร
24: ู่ชาวบ้านถามว่าถ้ารถมิด
25: นะฮะ
24: แม่รถจมมิดอย่างเงี้ย
25: ครับ
24: สุดท้ายคือพอน้ํารถปุ๊บเนี่ยตัดใจทิ้งเป็นซากไปเลยหรือว่ามันยังซ่อมได้สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้มันควรไปทางไหนยังไง
25: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าการซ่อมเนี่ยครับก็คงจะได้แค่เอาแบบเต็มที่เลยนะดีเลยก็คือ 60-70% ไม่เกินนี
24: ้หมายถึงว่า
25: สมมติกลับมาเหมือนเดิม
24: สมมติรถผม 100%
25: ครับ
24: พอเจอน้ำท่วมไปเสร็จปุ๊บเต็มที่เลยผมทำซ่อมนู่นซ่อมนี
25: ่
24: กลับมาได้แค่ 60-70% ของ
25: ใช่ครับ
24: ก่อนที่มันจะถูกท่วมอ่ะ
25: ครับถ้านี่คือเปลี่ยนหมดนะต้องบอกว่าเปลี่ยนหมดเครื่องยนต์เองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการโอเวอร์ฮอลหรือว่ารื้ออย่างไรเนี่ยก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมมันแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้า อย่าลืมนะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันตั้งแต่กันชนหน้ากันชนหลังหลังคายันช่วงล่างจะเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะครับยุคสมัยนี้นะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้ม
24: ไม่ถ้าเราจ่ายเองมันไม่คุ้มแต่เอางี้ซ่อมได้เพื่อเอามาใช้งานได้ใช่ไหม
25: คร
24: ับ
25: ได้ครับ okay. ได้ระดับ okay. นึงต้องบอก okay. ว่าได้ระดับนึง
24: okay.
25: กับตรงนี้แต่ถ้าใช้งานแบบถาวรเลยยาวๆนะครับอีก5ปี10ปีเนี่ยก็คงจะเรื่องของบอดี้ตัวถังก็ผุด้วยกับตรงนี
24: ้5ปี10ปีไม่ต้องน้ำท่วมหรอกก็5ปี10ปีธรรมดาใช้ธรรมดามันก็ต้องเปลี่ยนอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับ แต่เอาเป็นว่าผมได้คำตอบแล้วความหมายคือ ก็สามารถซ่อมได้แหละกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้แต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะแบบโอ้โหเต็มร้อย60-70ปีก็ถือว่ารวมกับระยะเวลาด้วยเนาะมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆรถมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมคราวนี้ประเด็นคือตรงนี้ถ้าเราควักตังเองบางทีต้องมาดูนะว่าเฮ้ย

0: ถ้าเราซ่อมเองเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไร
1: ครับ
0: ตัดภาพมาที่สำหรับคนที่มีประกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณอดิศรนี่คือคปภ.คือประกันนะต้องมีประกันผมพูดเฉพาะรถที่มีประกันนะรถที่ไม่มีประกันเราไม่พูดคือตรงนี้เอารถที่มีประกันถ้ามันเกิดคำถามเดียวกันฮะว่าเฮ้ยรถมันจมอ่ะมันมิดหลังคาแล้วอ่ะประกันบอกว่าซ่อมได้สมมติพี่หมอซ่อมได้แต่เจ้าของบอกชาวบ้านบอกมันไม่น่าซ่อมแล้วมันเป็นซากรถอ่ะใครเป็นคนตัดสิน
2: คือผมเรียนอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่เราตกลงกันไว้เบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นที่สุดต้องบอกว่างี้ก่อนนะครับหลักการเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีระดับของน้ำนะครับสำหรับรถสันดาปเพราะว่ารถสันดาปเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานใช้มานาน
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะมีระดับของรถสันดาปนะต้องคำน
2: ี้ EV มันอ่อนไหวกว่า
0: โอเครถเอามาตรฐานรถสันดาป
2: เอามาตรฐานรถสันดาปก่อนนะมาตรฐานรถสันดาปเนี่ยนะครับปกติถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถ uh-huh. นะครับค่าซ่อมจะอยู่ที่ประมาณ10,000นะไม่เกิน10,000บาท
0: มาตรฐานทั่วไป
2: หลักการ okay. นะครับถ้าถึงเบาะรถจะอยู่ที่20,000ไม่เกิน20,000
0: uh-huh.
2: นะครับสูงกว่านั้นไปถึงคอนโซลล่างจะอยู่ไม่เกิน30,000
0: คอนโซลล่างก็คือใต้พวงมาลัยใช่ไหมใต้พวงมาลัยใต้พวงมาลัยโอเค
2: คอนโซลบนจะ30,000ขึ้นไปนี้ขึ้นไปตามความเป็นจริงเลยนะครับอาจจะถึงเสียหายสิ้นเชิงก็ได
0: ้
2: นะครับแล้วถ้าจมทั้งคันคือจ่ายทุนประกัน
0: ค
2: ือถ้าจมมิดคันเนี่ยจ่ายทุนประกันนะนี่คือหลักการพื้นฐาน
0: โอเคฟรีสภาพตรงนี้หน่อยทีมงานครับฟรีสภาพปึ๊กโอ้ไม่ทันละแต่ฟรีสภาพเมื่อสักครู่นี้ผมอยากจะให้ดูว่าแบบเนี้ยเขาเรียกจมค่ะแบบเนี้ยเรียกจมประมาณไหนฮะ
2: จริงๆต้องดูระดับน้ำภายในรถครับ
0: อ๋อต้องดูภายในรถโอเค
2: เวลาที่เราแนะนำเนี่ยนะครับถ้าสามารถถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอได้จะเป็นประโยชน์มากอันนี้พูดถึงตอนที่น้ำไม่ลดนะครับยังไม่ลดแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่เป็นลำดับสมมุติว่าเราได้อยู่ในสถานการณ์ที่น้ำยังไม่ลดนะครับถ่ายภาพมุมกว้างเราจะเห็นว่ารถเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางรถนะส่วนใหญ่เราอยู่โลเคชันไหนนะครับถ่ายภาพมุมเจาะคือถ่ายเข้าไปในรถนะเพื่อให้เห็นระดับน้ำจริงๆในรถว่ามันสูงระดับไหนนะครับแล้วก็นะครับถ้าถ่ายคลิปได้จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าคือมันเป็นการบันทึก
0: หลักฐาน
2: เลยแล้วก็เราจะไม่ต้องจำอีกวันนี้วันที่เท่าไหร
0: ่
2: เกิดเหตุที่ไหนนะครับบรรยากาศเป็นยังไงถ่ายนะครับตัวนี้จะเป็นหลักฐานที่ใช้เคมประกันว่าระดับน้ำอยู่ระดับไหนนะครับถ้าเป็นกรณีที่น้ำลดแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่าลุยเข้าไปนะครับรอน้ำลดได้นะครับแล้วเราก็เข้าไปนะบริเวณนั้น
0: อ
2: ่ะมันจะมีภาพอยู่แล้วว่าที่จุดไหนที่เคยมีน้ำท่วมขนาดเนี้ยเราเห็นนะแล้วเราค่อยไปดูคราบที่ตัวรถนะว่าคราบสูงระดับไหน
0: เมื่อสักครู่นี้กลับมานิดนึงคืออย่างนี้คุณผู้ชมผมเพิ่งทราบนะว่าจริงๆคุณสิทธิโชคเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคย
3: ประสบภัยครับ
0: ประสบภัยแบบนี
3: ้ที่นาทวีสงขลาครับ
0: แบบนี้เลยป่ะฮะ
3: โอ้หนักกว่านี้ครับประมาณนี้
0: ประมาณที่อยู่ในภาพตอนนี้ฟีสภาพอย่างนี้เลยฮะ
3: แต่ผมเนี่ยเสียดายที่ผมไม่ได้มาออกรายการก่อนไงก็เลยไม่ถูก
0: แล้วทำไมรถคุณเกิดอะไรขึ้นฮะจอดอย
3: ู่ผมไปช่วยชาวบ้านแล้วผมเห็นว่าตรงนี้ผมจะลุยนึกว่าลุยผ่านปรากฏว่าลุยไม่ผ่านเพราะมันน้ำมันสูงแล้วมันเชี่ยวมาก็เลยติดอยู่เป็นรถยกสูงแล้วนะครับยกบิ๊กฟุตแล้วนะก็ยังติดอยู่พอติดอยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยก็ทำไม่ได้เครื่องก็ดับพอเครื่องดับปั๊บนี่เราก็เลยไปหารถ10ล้อมาลากไปก็อยู่นั้นประมาณสักชั่วโมงนึงผมเนี่ยคุยกับประกันประกันบอกถ้าเกิดรถจอดอยู่เฉยๆแล้วน้ำท่วมไม่โอเคเขาจ่ายแต่ถ้าเกิดคุณดันไปวิ่งไปที่มันน้ำท่วมเนี่ยเราไม่จ่าย
0: อ้าวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
3: ผมก็เลยเสียไปแสนกว่าบาท
0: ไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่คุณเจอมาเป
3: ็
0: นอย่างนี
3: ้ใช
0: ่แต่สิ่งที่ผมรับรู้มามันเป็นอีกแบบนึง
3: ใช่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้คร
0: ับมันต้องให้คนที่เป็นคนกลางนะที่หมอเป็นคนตัดสินนะว่าตกลงไอ้แบบนี้ได้ไม่ได้อย่างไรคุณสิริโชคกำลังจะบอกว่าเขาขับรถออกไปเ
3: รา
0: ไม่รู้ว่ามันลึกขนาดน
3: ี้
0: ถูกต้องไหมฮะไปแล้วสุดท้ายมันดับ
3: ใช่
0: ถูกไหมฮะปุ๊บดับเอาเครื่องเสียประกันบอกว่าเฮ้ยไม่คุณขับไปเอง
3: ใช่
0: ไม่ได้แต่ถ้าจอดอยู่เฉยๆ
3: แ
0: ล้วน้ำท่วมเข้ามาโอเคประกันจ่ายให
3: ้
0: แต่ข้อมูลที่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะที่ผมได้มาแม้แต่เอางี้ผมไม่อยากพูดผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เกิดเหตุเหมือนกันแล้วเครื่องพังเหมือนกันสรุปแล้วคปภ.กำกับยังไงฮะในประเด็นอย่างนี
2: ้ผมว่าเราดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆนะครับ
0: okay.
2: คือถ้าเราเห็นนะครับว่าน้ำลึกมากแล้วเราตั้งใจจะขับลงไปอันนั้นมันมีปัญหานะ
0: อันนั้นมันขับลงคลองแล้วมั้งฮะ
2: ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปในเส้นทางปกติของเรา
0: uh-huh.
2: นะครับแล้วมันจำเป็นต้องไปต่อ
0: uh-huh.
2: นะครับมันต้องไปต่อ
0: uh-huh.
2: ทาง

0: จะถึงบ้านละลงสะพานมาแล้วจำเป็นต้องไปต่อแล้วเกิดรถเกิดดับแล้วเสียตรงนั้นประกันคุ้มครองอยู่แล้วครับ
1: สรุปว่าเราตีเกณฑ์ตรงที่ว่ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคลองเป็นลึกแล้วคุณตั้งใจขับลงไปอันนี้ประกันไม่จ่าย
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าสมมติเราใช้ในเส้นทางครึ่งเราก็ขับเราก็ไม่รู้หรอกเราขับไปอยู่ดีๆ
2: ครับ
1: อ้าวเฮ้ย
0: ลงมุมวงมาจบอย่างเงี้ย
1: อันนี้ประกันต้องจ่าย
0: ถูกครับ
3: ครับเจตนา
4: อันนี้ตีความยาก
1: มันอยู่ที่เจตนา
0: อยู่ที่เจตนา
4: ตีความยากมากเพราะว่าเหมือนผมจะไปช่วยชาวบ้านเนี่ยขับรถไปเขาบอกไม่ได้เพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันลึกคุณพยายามไปช่วยชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จ่าย
1: เขาต้องพักเองไม่แต่เขาวางเหตุผลบอกว่าให้คุณถ้ารถคุณจอดนิ่งๆเราจ่ายไง
4: เราจ่ายหมายถึงว่าพอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยน้ำท่วมปั๊บเนี่ยจ่ายให้เลยแต่ถ้าคุณดันเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วคุณดันไปวิ่งเนี่ยลุยเข้าไปในน้ำท่วมเนี่ยไม่จ่ายอันนี้ว่าผมโดนมาแล้วผมเลยต้องออกเองแสนกว่าบาทพอสมองกลพังอะไรพังหมดเลย
1: เออมันต้องตีความกัน
0: มันจะต้องคุยกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกว่านะครับเราจะเข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับรถเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเข้าไปไหมนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าคุยกับประกันก่
1: อ
0: นนะครับผมว่าบางที่เขาก็อาจจะช่วยเหลือถ้าถามผมนะแต่ว่ากรณีที่ความจำเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจำเป็นต้องไปเป็นเส้นทางที่ต้องกลับบ้านแล้วมันจำเป็นต้องไปนะแล้วอยู่ดีๆวิ่งไปแล้วรถเสียเนี่ยประกันคุ้มครองแน่นอน
1: อ่ะโอเคงั้นผมไปต่อนะพี่หมอแป๊บนึงนะผมขอเนี่ยต่อที่คุณอดิศรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ ถ้าในกรณีที่คนนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของคนที่มีประกันนะขึ้นมาปุ๊บน้ำรถปุ๊บดันเผลอไปกด
0: เรายังค้างเรื่อง EV กันหน่อยนึง
1: อ๋ออันเนี้ยผมนึกว่าจะพูดถึงสัมดันเนี่ยเอา EV ด้วยใช่มั้ยอ่ะโอเคเอา EV ด้วยครับท่าน
0: คือ EV เนี่ยนะครับแบตมันอยู่ข้างล่างต้องเข้าใจแบบนี้เพราะแบตมันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้ำท่วมถึงพื้นรถปุ๊บเนี่ยนะครับยิ่งมีการแช่ขังเนี่ยนะคำแนะนำของเราก็คือเอาเข้าศูนย์นะเพื่อตรวจว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาอะไรไห
1: ม
0: นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์หรือเปลี่ยนทั้งลูกขึ้นอยู่กับคำแนะนำของศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าตัวมูลค่าในการเปลี่ยนแบตนะครับถึง 70% ของตัวรถนะครับเขาก็จะจ่ายทุนประกันครับหลักการเป็นแบบนี
1: ้โอเคนี่คือรถ EV นะ
0: รถรถ EV ครับ
4: แล้วถ้า2ระบบอ่ะครับ
1: โอ้ไฮบริดอ่ะ
0: จริงๆก็ต้องดูครับเพราะว่าไฮบริดเนี่ยก็ต้องเวลาท่วมแบตมันก็หลายตังค์อยู่นะครับก็ต้องประเมินมูลค่าของแบตนะครับ ถ้ามันถึง 70% ของมูลค่ารถนะครับก็จ่ายทุนประกันครับ
1: โอเคแล้วถ้าสมมุติเกิดเผลอไปสตาร์ทอ่ะพี่หมอบอกว่าไม่ให้สตาร์ทนะสตาร์ทไม่ได้นะท่านต้องดูแต่สมมุติเกิดเผลอแล้วเฮ้ยหรือกำลังขับรถแล้วหนีน้ำอะไรเงี้ยนึกออกว่ารู้อยู่แล้วแต่ต้องเอารถออกอะไรเงี้ยปึ้งอันนี้ถือว่าประมาทเลินเล่อแล้วบริษัทประกันไม่จ่ายได้ไหม
0: ผมว่าเราต้องดูเป็นกรณีไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่มีการแชร์ข้อมูลบางอย่างซึ่งเราก็ไม่สบายใจนะเพราะว่ามีการบอกว่าถ้าสตาร์ทรถปุ๊บความครองประกันจะเท่ากับ0บาทประกันไม่ต้องรับผิดชอบเลย
1: อ
0: ันนี้ยังไม่ตรงนะครับ
1: มันไม่จริงใช่ไหมฮะ
0: ไม่จริงครับหลักการจริงๆก็คือว่าถ้ารถดับคุณห้ามสตาร์ท
1: โอเค
0: ข้อแนะนำนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเคลมประกันหรือแม้แต่มีการฟ้องร้องกันในศาลเนี่ยนะศาลจะดู2เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1คือรถเนี่ยได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุก็คือน้ำสักเท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็การกระทำของเราเท่าไหร่นะครับนี่คือ
1: แยกเป็น2ส่วน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็คือรถมันเสียจากน้ำ
0: หรือว่ามัน
1: หรือเสียจากเรา
0: ไปสตาร์ทมันพอนึกออกไหม
1: โอเค
0: การที่เรากดสตาร์ทรถโดยที่กูรูทั้งหลายบอกว่าห้ามเด็ดขาดเนี่ยแล้วบอกว่ามันจะเหลือ0บาทเลยจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ารถก็ลุยน้ำมาไงหรือรถจมน้ำอยู่ยังไงมันก็มีความเสียหายส่วนที่เป็นความเสียหายจากน้ำ
1: แ
0: ล้วซึ่งส่วนนั้นประกันต้องรับผิดชอบผมเทียบกับเคสตอนน้ำท่วมปี54นะมันมีลักษณะของน้ำท่วมเครื่องจักรเครื่องจักรเนี่ยโดนน้ำท่วมนะซึ่งถ้าแจ้งประกันนะประกันก็จะส่งวิศวกรมาทำการล้างประกอบเคลือบน้ำยาอะไรสักอย่างซึ่งตอนนั้นเขาตีว่าเป็นหลักแสนนะผู้เอาประกันรายนั้นก็ปล่อยเวลาล่วงเลยเกือบปีแล้วก็แจ้งประกันคราวนี้มันเป็นความเสียหายหลักล้านเพราะทุกอย่างขึ้
2: นสน
0: ิ
2: ม
0: แทบจะใช้ไม่ได้เลยนะต่อสู้กันจริงๆเราก็ช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่า จริงๆถ้าคือก็ต้องเรียนว่าถ้าไปศาลปุ๊บศาลก็จะดูแบบเนี้ยว่าความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นยังไง
1: โอเค
0: จากผู้เอาประกันตัวนั้นจะถูกแยกออกไปครับ
1: นั่นหมายความว่าไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นศูนย์ทันที
0: ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นศูนย์
1: ถ้าพิสูจน์ว่าเฮ้ยโอเคคุณไปสตาร์ทมันทำให้เสียหายเพิ่มเติมในส่วนนี
0: ้แ
1: ต
0: ่
1: อย
0: ่
1: างอ
0: ื่
1: นแต่อย่างอื่นคุ้มครองยกตัวอย่างเช่นเบาะขึ้นลาม
0: ันเสียจากน้ำไง
1: มันเสียจากน้ำอันนั้นประกันต้องจ่าย
0: ถูกต้องครับ
1: อ๋อมันแยกส่วนกัน
0: มันต้องแยกกันครับ
1: อ๋อโอเคโทษนะฮะพี่หมอศูนย์บริการของพี่หมอฮะเวลามีคนเอามาซ่อมหรืออยากจะเอารถไปซ่อมมาครับ
2: ครับ
1: คิวนานไหม
2: ตอนนี้นี่น่าจะประมาณสักเกือบ30คันแล้วครับที่ยกเข้าไปแต่ว่าผมเองเนี่ยก็คือก
1: ็30คันจากเหตุนี้แหละฮะ
2: จากเหตุเนี้ยครับที่ยกเข้าไป
1: แล้วคิว
2: ก็ไม่เป็นไรครับ
1: 30คันกี่วันนะ
2: ก็ทำให้ตลอดนะครับก็พนักงานทั้ง30กว่าคนก็คนละคันก็สบายๆ
1: แล้วมีแม้ถ้าสมมติเกิดจะยกรถเข้าไปเนี่ยขอคิว6บอกให้ไม่ได้ครับอีก6เดือนค่อยมามีมั้ย
2: ไม่มีฮะ
1: ไม่ได้นานขนาดนั้นใช่มั้ยฮะ
2: ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราก็มีพวกพาร์ทอะไรพวกอะไรพวกนี้มีร้านเชิงกงอะไรของตัวเองด้วยแต่จริงแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบดีกว่ารถที่ยกเข้ามาเนี่ยขอฝากไว้นิดนึงตรงนี้นะว่าคืออย่าเพิ่งไปสตาร์ทนะครับแล้วก็ถอดขั้วแบตออกไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยให้ถอดหัวเทียนออกให้หมดนะฮะถ้าเป็นดีเซลก็ถอดหัวฉีดออกให้หมดแล้วก็หมุนเอามือหมุนก่อนว่ามันหมุนได้ไห
1: ม
2: นะครับหมุนในบุเล่ฮะพอมันหมุนได้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสรอด
1: คุณผู้ชมเขาฟังแหมพี่หมอพูดซะง่ายเลยรอให้พวกเราทำเนี่ยทำได้ไหมเอาพูดตรงๆอ่ะให้พี่สิริโชคทำไหมพี่คุณสิริโชคทำได้ไหม
5: ผมยังงงอยู่เลย
1: ผมยังงงเลย
5: บุเล่อยู่ตรงไหนยังไม่รู
2: ้อันนี้คือเตือนช่างครับเตือนเพื่อนช่างด้วยกันอันนี้คือเตือนเพื่อนช่างด้วยกันนะครับแต่ว่าทางผู้เจ้าของรถเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยครับ
1: ก็ควรจะรู้ข้อมูลนี้
2: ใช่ครับก็คือควรไปบอกช่างว่าอย่าสตาร์ทเนี่ยนะครับที่ผมทำคลิปอันนี้ให้ดูน้ำจะพุ่งออกมาจากหัวเทียนเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยคืออันไหนหมุนได้เนี่ยนั่นคือมีโอกาสรอด 70-80% สำหรับเครื่องยนต์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
1: อันนี้แนะนำนะแนะนำแบบนี้นะครับอย
2: ่
1: างนี้นะฮะมีคำถามนึงคิวบริษัทประกันคุณอดิศรตอนนั้นโทษนะฮะของคุณสิริโชคนี่ซ่อมนานไหมคิวซ่อมนานไหมที่น้ำท่วม
5: ผมจ่ายเองครับ
1: เลยเร็วเลยใช่
5: ไ
1: หม
5: เร็วครับ
1: แต่บริษัทประกันบอกว่าเฮ้ยได้นะผมซ่อมให้นะ6เดือนคิวอ้าวถ้า6เดือนหมายความว่าผมไม่มีรถใช้6เดือนแล้วถ้าไม่มีรถใช้6เดือนประกันบอกว่า6เดือนแล้วในระหว่างนี้ผมเดินทางเนี่ยมันมีค่าเดินทางให้ผมหรือไม่อย่างไรประกันจะรับผิดชอบไหมพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับเดี๋ยวตามรวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างสสโรมกับสสไอเดียปรากฏว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดนไฟเขียวนะถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็โชว์มาตอนนี้โลกเน็ตชาวเน็ตนี่โอ้โหขุดกันมาเพียบนะฮะหลักฐานเกี่ยวกับกรณีของสส.ไอเดียและสามีพักสักครู่ครับ

0: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ด็อกเตอร์ค่ะรถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายจากดัชชัยรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
7: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: แล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
1: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
0: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
1: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
2: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
1: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
5: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
6: เรียนทำเรียน
7: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถึงไปถึงในช่วงนี้นะครับเอาละพูดคุยกันต่อนะฮะพี่หมอดร.คายตรงนี้นะครับคุณศิริโชคและแน่นอนนะครับคุณอดิศรนะครับรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคปภ.
6: ครับ
7: ง่ายๆสั้นๆนะฮะเอาประเด็นตรงนี้เลยนะครับประกันบอกว่า6เดือนคิวซ่อมให้นะผมจ่ายให้นะประกัน
6: อ
7: ่ะแต่รอคิว6เดือน
6: โอ้โห
7: เอ้า6เดือนแล้วผมต้องเดินทางไม่ต้อง6เดือนหรอก3เดือนก็ได้อ่ะผมต้องเดินทางอ่ะโทษนะครับประกันมีจ่ายค่าทดแทนอะไรสำหรับการที่ต้องรอจ่ายรอซ่อมรถไหมฮะ
8: ผมเราคุยทีเรื่องก่อนนะครับ เรื่องความคุ้มครองนะครับ
7: okay.
8: ถ้าเราพูดเรื่องความคุ้มครองตัวรถยนต
7: ์
8: เวลาเราซื้อรถยนต์ประเภทหนึ่งสมมุตินะ
7: ครับ
8: มันจะคุ้มครองตัวรถเป็นหลัก
7: โอเค
8: แปลว่าหายหรือว่าชนกลับสู่สภาพเดิมนะความคุ้มครองที่บอกว่าขาดประโยชน์การใช้รถเนี่ยถ้าเราไม่ได้โดนคนอื่นชนนะตัวรถเราเองเนี่ยปกติไม่
7: ม
8: ีต้องซื้อเพิ่ม
7: อ๋อซื้อเพิ่ม
8: ต้องซื้อเพิ่มตัวนี้เป็นตัวที่มี
7: มี
8: ขาย
7: เ
8: พ
7: ิ่
8: มถูกต้องครับแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าประกันบอกว่ารอ6เดือนนะโทรหาคปภ.ก่อนดีไหมครับนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราตั้งศูนย์นะครับเรื่องนี้ท่านเลขาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับ
7: สำหรับน้ำท่วมครั้งน
8: ี้สำหรับน้ำท่วมครั้งนี้ครับ
7: okay.
8: สายด่วน1186เปิด24ชั่วโมง
7: 1186นะโอเค1186โอเค
8: แล้วเราก็มีการหารือกับบริษัทประกันนะครับ2รอบแล้วนะครับเมื่อบ่ายนี้เองก่อนที่จะมารายการนะ
7: ครับ
8: เรียกประชุมทุกบริษัทนะครับหลายๆประเด็นทั้งประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องรถสไลด์ไม่พอนะครับซึ่งเราทำหนังสือถึงทางตำรวจแล้วว่าขอให้ผ่อนผันให้รถสไลด์เข้าออกได้เพื่อสถานการณ์นี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถสไลด์ก็จะมีจำนวนมากขึ้น
7: okay.
8: นะครับเรื่องของอู่นะครับศูนย์ซ่อมทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยเรื่องนี้แล้วเพราะว่าจำนวนรถเนี่ยเยอะมากคล้ายๆตอนหาดใหญ่ครับแผนของเราคือแผนสำรองเนี่ยนะครับอู่ทั้งหลายศูนย์ทั้งหลายที่อยู่รอบกรุงเทพนะครับจะถูกดึงเข้ามาหมดนะครับแล้วก็จะมีการกระจายรถออกนะเพื่อให้เกิดการซ่อมที่รวดเร็วครับ
7: โอเคเพราะฉะนั้นคิว6เดือน3เดือน
8: รอไม่ได้ครับมันนานเกินไปครับ
7: เราประสานเรียบร้อย
8: ประสานไว้เรียบร้อย
7: โอเคพูดถึงรถสไลด์นิดนึงนะฮะพี่หมอก็มีรถสไลด์ถูกต้องไห
6: ม
7: เวลาออกไปครั้งหนึ่งรถสไลด์เนี่ยเราก็ใช้งานอ่ะมันเท่าไหร่นะครั้งละ 2,000 3,000 แล้วแต่นะระยะทางอะไรก็ว่าไปนะ
8: ตอนนี้แพงเป็นพิเศษ
7: นี่ไงเขาบอกโอ้โหเรียกรถสไลด์ตอนนี้
6: 10,000
7: ตายละนั่นคือข้อที่1นะข้อที่2อ้าวถ้า10,000ถ้าผมต้องจ่ายอ่ะจ่ายไป10,000มันผมถามท่านเลยนะครับว่าถ้าผมจ่ายไป10,000รถผมมีประกันอ่ะผมเอาเคลมเอาคืนได้ไหมไอ้10,000จากประกันเพราะผมจ่ายไปแล้วผมเดือดร้อนผมต้องรีบเอารถออก
8: โอเคนะหลักการนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันแรกเราคุยกันนะครับเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรนะจริงๆก็คือปัญหาเรื่องปริมาณรถสไลด์ในพื้นที่กรุงเทพนะดังนั้นเนี่ยนะเลขาธิการท่านเลขาธิการเซ็นหนังสือถึงทางตำรวจแล้วนะครับรถจะมาเพิ่มละอย่างไรก็ตามเนี่ยนะถามว่าเบิกได้ไหมในกรมธรรม์นะครับค่ารถสไลด์เบิกได้ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเมื่อกี้เราบอกว่า10,000นะครับถ้ามันอยู่ใน 20% ของค่าซ่
7: อม
8: ประกันจ่ายให้หมดครับ
7: นั่นหมายความเอางี้

0: ยกตัวอย่างง่ายสมมติค่าซ่อมสมมติแสนหนึ่งสมมติซ่อมแสนหนึ่ง 20% ของแสนนี่คือ 20,000 แสดงว่า 20,000 นี่คือกันไว้สำหรับรถสไลด์ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าไอ้หมื่นนึงที่ผมจ่ายไปผมได้คืนแน
1: ่ได้คืนครับ
0: โอเคโอเค
2: แต่ซ่อมหมื่นเดียว
0: อะไรนะ
2: ค่าซ่อมหมื่นเด
0: ีย
2: ว
0: ค่าซ่อมแสนเนี่ย
1: นะครับจะมี
0: อ๋อถ้าซ่อมหมื่นเดียวก็ได้ 2,000
2: 2,000
0: ใช่ไหมฮะค่าซ่อมหมื่นนึง
1: ใช
0: ่ก็ได้ค่าจ่ายค่าสไลด์ 2,000
1: แต่ผมเรียนงี้ฮะถ้าคำแนะนำของกปภ.คือโทรหาบริษัทประกันเพราะว่าเขามีดีลรถสไลด์จำนวนมากไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามายกให้เลย
0: โอเคโอเคเราไม่ต้องเรียกรถสไลด์เอง
1: ในหลายๆกรณีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่รถเนี่ยกำลังจะถูกน้ำท่วมนะน้ำมาละนะครับแล้วเขาโทรแจ้งประกันเนี่ยบางบริษัทส่งรถไปยกเพื่อจะย้ายรถออกครับ
0: สำหรับบริษัทประกันจะคุ้มกว่า
1: เพราะมันคือการป้องกันความเสียหายที่ใหญ่กว่าคร
0: ับ
1: เขาส่งรถไปสไลด์ออกเลย
0: คุณผู้ชมอีกสัก 1-2 คำถามสำหรับคุณอดิศรสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอของผมไปรอไว้ก่อนเลยนะครับเทอร์โบดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งครับยื่นเอกสารทุกอย่างครบแล้วปุ๊บๆๆๆเสร็จปุ๊บโอ้เมื่อไหร่เงินจะเข้าอ่ะผมซ่อมไปแล้ว
1: กฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับว่า15วันนับแต่เอกสารครบถ้วนนะเขามีหน้าที่จ่าย
0: โอเค
1: หลักการเป็นแบบนั้นครับ
0: เอกสารครบถ้วนหมายความสมมติอย่างศูนย์บริการของพี่หมอทำซ่อมเสร็จเอกสารจากพี่หมอเสร็จปุ๊บส่งไปต้องครบจากตรงนี้ภายใน15วันต้องจ
1: ่ายถูกต้องครับ
0: ห้ามเกินนี
1: ้เกินนี้เป็นประวิงการจ่ายสินใหม่ครับ
0: เรียกร้องฟ้องร้องได
1: ้มีโทษตามกฎหมาย
0: โอเคชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละไปรอกันในออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของรถนะฮะรวมถึงอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาฬิกาทำไมถึงเป็นนาฬิกาล่ะฮะเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์เขาโอ้โหแชร์กันสนั่นเลยนะฮะนาฬิกาของใครล่ะครับของสสไอเดียเขาว่าอย่างนั้นนะพอเขาต้องแจงบัญชีทรัพย์สินกับปปช.คุณสิริโชคไปเจออะไรมาเยอะแยะมากมายเอาอย่างนี้ดีกว่า ที่คุณสิริโชคไปเจอฮะกับการทำธุรกรรมต่างๆของสามีของคุณไอเดีย
2: ผมไม่ตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์สินที่ไม่ใช่บ้านครับไม่ใช่รถไม่ใช่นาฬิกา
0: อ๋อโอเคนาฬิกาไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่เกี่ยวครับนาฬิกาต้องให้ทางคุณทินเป็นคนตรวจ
0: ผมไม่กล้าหรอกครับเอาเป็นว่าฝั่งด้านของคปภ.อันนี้ทราบข้อมูลครบถ้วนโดยที่สำคัญสำหรับการเคลมครั้งนี้ท่านอดิศรก็บอกไปแล้วขั้นตอนคืออะไรนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปทุกอย่างเรียบร้อยดีที่สุดคือโทรหาบริษัทประกันแล้วปรึกษากับเขานะครับทราบขั้นตอนเดี๋ยวท่านอดิศรต้องไปต่อมีธุระต่อแต่เราพูดคุยกันต่อในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมขอบคุณท่านอาจารย์สอนนะครับขอบคุณคุณสิริโชคคุณพี่หมอนะฮะในช่วงของทีวีไปเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์เมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ อย่างเงี้ยสิ
5: ต้อนรับหน่อย
3: เข้ารายการหน่อย
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วศ
3: ุ
4: กร์ที่2ตุลาคมเจอกับคุณจอย
3: ค
4: ุณเดีย
3: คุณโจ
4: วันนี้มาแทนนะคร
3: ับ
4: แล้วก็จะแทนตลอดไป
5: เฮ้ย
4: เจ้าของที่เขาสั่นสะเทือนแล้วเฮ้ยเรามาแบบนี้เนี่ยมาเจอกันมันสุกเนี่ยไม่อยากให้เหมือนสุกที่แล้วนะ
5: ทำไมอ
4: ่
5: ะ
4: สุกที่แล้วฝนตกแช่ไง
5: ผู้ประสบภัยกลับบ้านไม่ได้เลยอ
4: ่
5: ะ
4: ก็ไม่ต้องกลับแต่วันนี้กลับได้
5: วันนี้กลับได้
4: เพราะว่าถึงแม้ว่าฝนตกแต่มันก็ตกมันก็ผ่านไปแล้วต
5: ้
4: องบอกงี้นะครับว่าฝนหลังจากนี้เนี่ยฝนที่ตกทางโน้นมันก็หนาวถึงคนทางนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันตกหลายที่อยู
5: ่
4: แล้วก็มันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะครับดูกันหน่อยว่ามีที่ไหนบ้างกรุงเทพบ่ายๆนี่ฝนมาน
5: ะ
4: ไม่ได้รับเชิญด้วยไม่ได้อยากให้มาตอนนี้ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ดูสภาพท
5: ั้
4: งลมทั้งฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าจอยหรือว่าเดียไปยืนอ่ะไม่ปิวหรอกเพราะตัวหนัก
5: หูแต่แรงมากนะ
4: ลมมันหนักลมมันแรงนี่ทั้งลมทั้งฝนมาหมดแล้วคือในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่ชั้นในปทุมวันราชเทวีป้อมปราบศัตรูพ่ายพวกนี้โดนกันท
5: ั่
4: วหน
5: ้
4: าหลายคนบอกอุ้ยฝนก่อนเลิกงานจะดีไหมเนี่ยแต่อย่างน้อยตอนนี้เบาใจได้นะ 6:47 ไม่มีฝนนะครับแล้วก็กรมอุตุก็บอกแบบนี้นะครับบอกว่าอันนี้อาจจะต้องระวังกันต่อเนื่องถึงอาทิตย์หน้าแล้วพื้นที่ลุ่มต่ำดีกว่าชาวชุมชนเคหะคลองจันตอนเนี้ยน้ำที่เคยท่วมสูงมันก็แห้งหมดแล้วใช่ไหมก
5: ็
4: เลยกลายเป็นว่าเขาก็เบาใจได้แต่ถึงไหมน้ำไปอะไรผุดขยะ
5: เ
4: ต็มไปหมดเลยอันนี้ต้องขอบคุณท่อซิ่งท่อซิ่งไปดูดคือซิ่งซ่ามากดูดแป๊บเดียวแห้งหมดเลยนะครับและตอนนี้ท่อซิ่งเนี่ยกำลังย้ายไปที่เคหะร่มเกล้าแล้วป
5: ั
4: ญหาคือนี่รถเสียรถจอดจมน้ำต้องไปซ่อมต้องไปอะไรกันนะครับก็มีคนเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนี่เห็นไหมยังเหลือน้ำบางส่วนมันอาจจะยังไม่หมดซะทีเดียวแต่มันดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก็สะท้อนมาแบบนี้บอกว่าสิ่งที่มันมีปัญหาก็คือน้ำไฟมันยังไม่กลับมาปกติน้ำประปาก็ไหลอ่อนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยด้วยชาวแฟลตชาวชุมชนเคหะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าน้ำท่วมนะรู้ป่
5: ะ
4: เขาเรียกน้ำล้อมมันท่วมได้ยังไงอ่ะคือท่วมอันนี้ท่วมรถแต่ไม่ได้ท่วมบ้านไม่ได้ท่วมห้องน้ำมันล้อมพื้นที่ไปหมดเลยใต้ถุงใต้ถุนเนี่ยล้อมไปหมดเลย
3: ออกไปไหนได้
4: ออกไปไหนไม่ได้ติดอยู่บนห้องติดอยู่บนเคหะติดอยู่บนแฟลตนี่แหละถามว่าได้เยียวยาไหมอย่างนี้เมื่อเช้าอ่ะให้ทีมไปคุยให้นักข่าวไปคุยกับรัฐมนตรีนะครับร
5: ั
4: ฐมนตรีช่วยพี่เจก็คือคุณเจเศษเนี่ยเขาบอกงี้อยากให้ทุกคนใจชื้นไว้ว่าถ้าเป็นกรณีติดน้ำล้อมอยู่ข้างบนชั้น2ห้องไม่เสียหายหรอกแต่ชีวิตคุณไม่ปกติเด
5: ี๋
4: ยวเขาจะให้ค่าเยียวยาครัวเรือนละไม่ใช่คนนะครัวเรือนละ 5,000 บาทเด
5: ี๋
4: ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยพยายามผลักดันผ่านที่ประชุมครม.ให้ได
5: ้
4: พอจะได้คือโอเคมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ได้
3: ได้
4: เงินเยียวยาเนี่ยเผื่อไปซ่อมรถหรืออะไรที่มันเสียหายไปนะคะ
5: สภาพบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยอีกนะคะคือหลายพื้นที่เนาะอย่างที่พี่โจบอกไปว่าจริงๆสถานการณ์มันอาจจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะความเสียหายนอกจากขยะเมื่อกี
4: ้
5: ที
4: ่
5: บอกไปโอ้โหมันปริมาณมหาศาลมาก แต่ขณะเดียวกันทรัพย์สินค่ะทรัพย์สินที่บางคนอาจจะสะสมมาทั้งชีวิตของเขาเลยอะเนาะซึ่งเราไม่รู้บางคนเขาอาจจะมีของรักของสะสมอะไร
3: ค่าทางจิตใจ
5: ใช่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะไออย่างที่ผ่านมาเราเห็นรถและรถนี่หลายคนบอบช้ำมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างท่านนี้ค่ะอาจารย์โมนามนฤดีอาจารย์นี่คือบอบช้ำใจมากเพราะว่าหนังสือค่ะคือหนังสืออ่ะสะสมมาทั้งชีวิตแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นหนังสือหายากเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสอายุ78ปีแต่ตอนนี้เกษียณไปแล้วก็จริงคืออาศัยอยู่หลังแฟลตคลองจันเนี่ยคือตอนนี้หนังสือมันเสียหายไป200เล่มเพราะอาจารย์เนี่ยเดินทางไปปารีสไปต่างประเทศก็ซื้อกลับมาใช่ไหมคะซื้อกลับมาเพื่อที่จะเอามาสอนนักเรียนนะคะแล้วก็ตลอดชีวิตการทำงาน 30-40 ปีคือเรียกได้ว่าอาจารย์เขาจะสะสมหนังสือดีๆมาตลอดจนหนังสือทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วมูลค่าประมาณแบบหลายแสนนะแล้วพอน้ำท่วมแบบนี้เสียหายอาจารย์บอกเออมันต้องจำใจทิ้งมันใช้งานต่อไม่ได้จริงๆแล้วถึงแม้ว่าทรัพย์สินอื่นๆในบ้านเสียหายแต่อาจารย์บอกว่าเรื่องหนังสือเนี่ยทำใจยากที่สุดค่ะ
6: มันรับไม่ได้อะเพราะว่าตอนเย็นน่ะไม่แห้งหมดเลยแต่พอตอนเช้าขึ้นมาน่ะน้ำครึ่งขาแล้วอะไม่เคยมีท่วมเลยอยู่มา45ปีไม่เคยท่วมหนังสือนี่เป็นแสนนะคะซื้อมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวสิคะคนไม่ได้ประสบไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะ
5: โอ้ยคือของบางอย่างมันมีคุณค่าทางจิตใจจริงๆนะ
4: แล้วเผื่ออาจารย์ดูอยู่นะก็คือเนี่ยน้องกิ๊กไปทำข่าวแล้วพอช่องวันเอาข่าวนี้ไปนำเสนอปรากฏว่ามีคนติดต่อมาบอกว่ามีเครื่องดูดความชื้นหนังสืออาจารย์อย่าเพิ่งทิ้งนะอาจารย์อย่าเพิ่งทิ้ง

0: หวังนะ
1: แล้วก็น้องกิ๊กอ่ะก็ไปนะเนี่ยรีบกลับไปหาอาจารย์นะเพื่อจะบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่าเรามีคนเขาเหมือนกับเขาเสนอความช่วยเหลือมาเดี๋ยวจะมาช่วยดูดความชื้นให้นะครับก็ยังมีหวังว่ามันคงจะไม่ได้เสียหายอะไรมาก
0: ใช่เผื่อบางเล่มยังใช้งานได้อยู่เนาะอาจารย์เนาะช่วยๆกันตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีทางออกอื่นอะไรก็ลองเสนอมาได้นะคะมาดูอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสร้อยสุดาคุณสร้อยสุดาเนี่ยเป็นไรเดอร์นะคะอายุ26ปีคนนี้อ่ะคุณผู้ชมคำว่าไรเดอร์สิ่งที่เขาใช้ทำมาหากินคืออะไรอะ
1: รถสิจ๊ะ
0: รถถูกต้องแล้วพอรถอ่ะเห็นไหมว่าหลังจากน้ำท่วมโอ้โหคือเสียหายเยอะมากนะคะคุณสร้อยสุดาก็เป็นชาวแฟลตคลองจันทน์20นะคะคือหลังน้ำรถเสร็จปั๊บเนี่ยแหละเห็นสภาพรถยนต์คันแรกในชีวิตของตัวเองจมน้ำเสียหายทั้งคันเธอบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่รถพังไงมันคือค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่มีประกันภัยคุ้มครองน้ำท่ว
1: ม
0: ซึ่งเบื้องต้นอาจมีค่าแหละค่ารถลากถูกไหมคะเธอบอกว่าขั้นต่ำ 2,500 บาทแล้วก็ค่าตรวจเช็คสภาพอีก 3,000 บาทยังไม่รวมค่าซ่อมเลย
2: ซ่อมเลย
0: ใช่ที่ยังไม่รู้เลยว่า
1: หนักไอ้ตัวซ่อมนี่แหละ
0: ใช่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหูยดูดิโอ้โหอันนี้คือไหลออกจากใต้ท้องรถไปแบบหลายทางมากๆนะคะคือตัวเธอเนี่ยมีอาชีพอะเธอบอกว่าเนี่ยเขาก็เป็นแค่คนขับไรเดอร์ต้องหาเลี้ยงลูกอีก2คนด้วยช่วงน้ำท่วมก็ขาดรายได้พออยู่แล้วแล้วรถมาเสียหายอีกเธอกังวลว่าอาจจะต้องนำรถเนี่ยไปรีไฟแนนซ์นะคะเพื่อที่จะหามาซ่อมทั้งที่อีก3ปีก็จะผ่อนหมดแล้วค่ะ
3: เราจะไม่ได้รับผลกระทบน้ำเราไม่ได้ยินดีที่จะให้รถพังครับผม
4: พอมาเห็นมีของรถคือเหมือนทั้งชีวิตของเราไม
3: ่
4: ม
3: ี
4: ประก
3: ัน
4: ด้วย
3: ใช่แล้วเรามีลูก2คนทำงานคนเดียวครับมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะก็คนธรรมดาคนหนึ่งหากินทุกวันทุกวันแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันไปกัน
0: เอาจริงๆนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่มีพวกประกันภัยหรือว่าไม่มีเงินสำรองในชีวิตอย่างเงี้ย
1: ควักเองจ้ะ
0: ใช่อันเนี้ยคือลำบากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาก็ขาดรายได้พออยู่แล้วแล้วหลังจากเนี้ยจะทำยังไงอีก
1: คือมันจะกลายเป็นว่ามันกลายเป็นหนี้เพิ่มอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือเงินรายได้ก็ไม่มีแล้วเงินออมที่มีอยู่ก็ต้องเอามาซ่
0: อม
1: รถพวกนี้ถ้าไม่มีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าส่วนมากก็ต้องไปซ่อมเองทั้งนั้นให้กำลังใจนะคุณผู้ช
0: ม
1: แล้วกำลังใจของพวกเรานะครับคือพวกเรา3คนแล้วก็ทีมงานแล้วก็ช่องวัน31นะครับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งกำลังใจด้วยการส่งมอบวันสร้างสุขถุงวันสร้างสุขนะครับก็มาจากเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมนั่นแหละวันนี้ก็มีการแพ็คของนะครับเพราะว่าคนที่ติดน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือมีอีกเยอะมาก
0: ๆ
1: เนี่ยทุกคนก็คนละไม้คนละมือเดียไปตั้งแต่เช้าจอยไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงทำกันจนชนิดที่ว่าหลังขดหลังแข็งไปหมดเลยนะครับแล้วเนี่ยต้องขอบคุณกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์เงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศส่งถึงมือคุณผู้ชมที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู
0: ่
1: กรุงเทพต่างจังหวัดหลายที่นักข่าวเราไปเอาถุงวันสร้างสุขไปด้วยเห็นนะปลากระป๋องเต็มเลยนะครับแล้วก็มีอะไรบ้าง
0: บะหมี่
1: มีตั้งแต่นม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รถเธอไปแต่เช้าเธอเล่าซิมีอะไรบ้าง
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: โต๊ะแรกคืออะไร
0: เป็นหลายกระป๋องเลย
1: นม
0: ยูโรด้วย
1: ขนม
0: ใช่
1: น้ำดื่มมีข้าวที่เขาแบบพร้อมกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีกระดาษทิชชู่มีถุงดำมียารักษาโรคนะครับ
2: อุปโภคบริโภคจำเป็นทั้งนั้นน่ะ
0: นี่ศิลปินผู้บริหารทั้งหลายนี่ไงพี่
1: ดารา
2: พี่ดารา
1: พระเอกใหม่
2: พ
1: ี่
2: ดารา
1: ที่ใส่แล้วทีมเอ็มโฟกัสสั่งโฟกัสสั่งอ้าวก็มีผู้บริหารของเราคนเดียววรตั้งตระกูลนะครับพี่สมศรีพฤทธิพันธ์นี่ก็ไปนะครับและที่สำคัญพี่แพทสุทธาสินีนี่พี่เดียวนะครับแล้วก็พี่แพทนี่พี่แพทก็ไปส่งกำลังใจมาให้ด้วยครับ
5: มีหลายคนที่ต้องมาประสบภัยมาเจอน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่ที่บ้านแล้วก็ลำบากคือไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็มีทั้งเห็นจากข่าวหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กๆด้วยค่ะที่บอกว่าทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้เราก็อยากจะทำให้เขาให้ได้มากที่สุดอะค่ะก็เราร่วมแรงร่วมใจกันทำทุกอย่างให้ได้ดีขึ้นให้ได้มากที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือทุกคนให้เข้าถึงได้มากที่สุดค่ะก็ขออย่าพุ่งท้อนะคะแล้วพวกเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ช่วยให้คุณได้มากที่สุดค่ะ
1: ตอนนี้ใครมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยมากก็ได้ช่วยน้อยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งส่งกำลังใจก็ช่วยอีกทางหนึ่ง คุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเดี๋ยวขอเลขที่บัญชีขึ้นตามหน้าจอหน่อยนะครับจะได้ช่วยกันนี่นะให้เลขบัญชีแล้วจำไม่ได้คิวอาร์โค้ดก็ได้ครับน
0: ี
1: ่โอนผ่านหน้าจอได้เลยแต่ย้ำว่าไม่สามารถหักภาษีได้ยอดบริจาคล่าสุดเมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมา613,527 บาทโครงการวัน

0: สร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569
1: ค
0: ่ะขอบคุณทุกๆท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอพาสลับอารมณ์ไปดูการกีฬาบ้างนะคะคุณผู้ชมมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยเราเดินหน้าคว้าเหรียญรางวัลให้กับวงการกีฬาไทยได้เรื่อยๆเลยและล่าสุดค่ะเป็นคิวของทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไบท์ธราวดีกับเบสวอนพีรัชยากร2คู่หูวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยต้องบอกว่าวันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแกร่งสามารถโค่นคู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีนไปได้2-1เซตด้วยสกอร์21-17 13-21และ15-8ค่ะคุณผู้ชมเราคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ที่รอคอยได้มานานถึง28ปี
0: โอ้เก่งจังเลย
1: คว้ามาได้สำเร็จและถือว่าเป็นเหรียญทองที่14ของทัพนักกีฬาไทยด้วยนะยอดเยี่ยมมากจริงๆนะคะคนที่ติดตามแล้วก็เชียร์นี่คือโอ้โหทุ่มหมดหน้าตักเลยแล้วบอกว่าสมการรอคอยฝีมือสุดยอดมากเลยนะคะสำหรับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ปีนี้ค่ะ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: เอาใครอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวตามข่าวกันนะเพราะว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับชัยนาทเนี่ยปรากฏว่าดึกดื่นไม่ต้องนอนอ่ะเพราะน้ำมาแบบนี้ต้องอพยพแล้วก็อีกหลายจังหวัดภาพเป็นแบบนี้เอาเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: อยากผมยาวสวยทำไงดี
10: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
11: ลูกใหม่ปะเนี่ย
12: เหมือนเดิม
13: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
15: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
16: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
17: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
17: ด้วย OK Herbal สิครับ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: OK Herbal
16: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
3: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
1: ่อัปปาเช
12: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปปาเช
0: ่ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
7: มะเร็งกระตุย
2: ใช้
18: ้คิตตี้บาร์ม
20: คัดชิวคัดจมูก
21: ใช้คิตตี้บาร์ม
22: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
18: คิตตี้บาร์ม
22: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
23: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
24: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
25: น้ำผลไม้ดีด้อมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
24: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
25: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: ดูสถานการณ์น้ำกันต่อมันไม่ได้มีแค่น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ก็หนักนะเอาจริงในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครที่อยู่สองฝั่งเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทลงมาต้องระวังนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำเขื่อนเนี่ยระบายอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนมันสำคัญยังไงที่สำคัญแบบนี้ไงยิ่งระบายเยอะมวลน้ำมันเยอะแรงดันน้ำมันก็เยอะตามไปด้วยเนี่ยแรงดันน้ำของเขื่อนที่ปล่อยมามันซัดแนวป้องกันตลิ่งจนพังแล้วน้ำมันก็ไหลเข้ามาที่วัดมะปรางกับวัดโคกจันที่สัพพยาชัยนาทนะครับกลางดึกเป็นไงชาวบ้านอบพยพย้ายของย้ายคนกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแล้วบางจุดพอน้ำมันสูงเนี่ยกลายเป็นว่าต้องใช้เรืออีกชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วเร็วชนิดที่ว่าตั้งตัวไม่ทันเลยแล้วบ้านก็เสียหายเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่บ้านไม่ได้แล้วไปอยู่ไหนไปอยู่ถนนที่เขาเรียกว่าคันคลองมันจะสูงไงนะครับถนนชัยนาทสิงห์บุรีนั่นแหละเขาไปอยู่ตรงนั้นแทนนะครับทีนี้ชาวบ้านคนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่3ตำบลโพนางดำออกนี่เป็นผู้ประสบภัยโอ้ภาพมุมสูงมันไงล่ะ
18: ม
0: ี
18: แต่น้ำ
0: ถูกมีแต่น้ำนะครับเพราะมันล้นมันแผ่ออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือตัวของพี่คำนึงอ่ะบอกว่าน้ำท่วมทุกปีนะแต่ไม่ชินนะเพราะว่ามาทีไรเนี่ยมันก็ข้าวของเสียหายแล้วปีนี้มันมาตอนไหนรู้ไหมจังหวะแย่มากพี่ก็ใช้จังหวะมันลกก็คือว่ามาแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอ่ะถูกตัดอีกบัตรก็ถูกตัดสิทธิ์น้ำท่วมซ้ำเติมเข้าไปอีกครับ
26: ทำยังไงก็ไม่ชินเน
27: า
26: ะ
27: ไม่ชินหรอกเพราะว่ามันมาทุกปีเราก็ต้องเก็บทุกปีมันก็น่าจะชินนะแต่มันก็ไม่ชินนะมันเครียดลูกโอ้ไม่รู้จะบอกยังไงบัตรประชารัฐก็มาตัดป้ายนะโอ้ไม่ได้อะเขาหลอกแล้วก็มาตัดอะไรไม่ตัดมาตัดตอนน้ำท่วม
18: โอ้ยมันเจ็บใจนะ
0: ทำไมต้องมาตัดตอนนี
18: ้ไม่เป็นไรไม่ได้ไทยช่วยไทยแทนไง
0: ไปใช้ตรงนู้นแทนนะคุณป้าให้กำลังใจนะครับใดๆก็คือเอาล่ะก็อย่างน้อยคุณป้าก็ปลอดภัย
18: ค่ะ
0: ทีนี้สำรวจที่สัพพยาเนี่ยท่วมไปแล้ว5ตำบลแล้วก็เดือดร้อนแบบ 3,000 กว่าครัวเรือนนะครับพื้นที่การเกษตร 9,500 ไร่จมน้ำทีนี้จากที่ชัยนาทสิงห์บุรีบ้างรับน้ำเหมือนกันเตือนแล้วนะครับในพื้นที่หมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีมวลน้ำมันซัดแนวป้องกันจนซุดแล้วนะครับน้ำลอดใต้คันน่ะแล้วก็ดินทรายใต้ฐานถูกน้ำเซาะจนเสียหายนะครับแล้วมันทำให้คันเห็นไหมมันลอดมาแบบเนี้ยเอาสิน้ำบอกมีรูมีร่องตรงไหนเดี๋ยวฉันผุดให้ดูปรากฏน้ำมันก็แสดงกายกรรมให้ดูเห็นไหมลอดเข้ามาตรงแนวคันกั้นน้ำด้านใต้นะครับก็จุดนี้เห็นว่าปีที่แล้วมันพังมาแล้วไงแล้วมีการซ่อมแล้วก็พังใหม่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะมวลน้ำมันเยอะก็คงต้องเร่งซ่อมกันไปอีกจุดหนึ่งแนวตะเข็บคันกั้นน้ำหมู่หนึ่งตำบลทับยาที่อินบุรีสิงห์บุรีเหมือนกันน้ำมันดันมามันดันลงรอยต่อนะครับพื้นถนนคันกั้นน้ำระยะทางนี่เห็นไหมเห็นน้ำมาแล้วทีนี้พอน้ำมันผุดขึ้นมาปุ๊บมันก็ไหลเข้ามาพื้นที่บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรน้ำก็ไหลเข้าไปมันต้องทำอะไรสักอย่าง
18: เ
0: ห็นน้ำด้านนอกไหมสูงจะตายมันก็ดันมันก็หาทางไหลเข้ามาข้างในเนี่ยมันไหลเอื่อยแบบนี้เขากลัวมันจะพังมากขึ้นแล้วทีนี้มวลน้ำมหาศาลจะลงทุ่งตรงนี้นะต้องระวังนะครับก็ตรงนี้ด้วยความที่มันมีรูอย่างที่บอกอ่ะมันก็เลยน้ำมันก็หาทางลอดรูเล็ดเข้ามาจนได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องสูบน้ำไม่รู้ส
18: ู
0: บเนี่ยสูบได้ไหมรีบสูบตอนนี้นะก็ต้องหาทางอุดด้วยจะได้ไม่ทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมสูงหรือว่าท่วมหนักไปมากกว่านี
18: ้ส่วนที่อ่างทองก็เอาไม่อยู่คุณผู้ชมวางกระสอบทรายเป็นแนวแล้วนะแต่เอาไม่อยู่นะคืออันนี้เป็นตรงประตูระบายน้ำในหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะปรากฏว่าแนวกระสอบทรายพังช่วงตี2โอ้ช่วงดึกซะด้วย มวลน้ำก็คือทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านเสียหายไป98หลังน่าสงสารชาวบ้านมากเนี่ยนะคะคือบ้านที่มีชั้น2เขาก็จะเร่งขนขึ้นชั้นบนใช่ไหมแต่ถ้าบ้านไหนชั้นเดียวอ่ะจะย้ายไปไหนสุดท้ายต้องไปอยู่บนถนนขณะที่ทางอบต.ก็ทำยังไงตั้งเต็นท์ให้ชาวบ้านเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเหมือนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนอนกันอยู่บนถนน
0: เสี่ยงอีกนะรถอีกนะเสี่ยงรถอีกนะ
18: จริง
0: หนีน้ำมาเสี่ยงรถอ่ะ
18: แล้วถ้าช่วงไหนถ้าฝนตกลมแรงคืนนี้คืนพรุ่งนี้อ่ะเต็นท์นี่ก็เสี่ยงนะคะนะให้กำลังใจชาวบ้านกันส่วนที่วัดต้นสนไม่รอดเหมือนกันคุณผู้ชมนี่อยู่ที่อำเภอเมืองอ่างทองนะปัญหาก็คือน้ำเจ้าพระยาลอดโพรงใต้ดินมาค่ะนี่มาโผล่ที่วัดกลางดึกจริงๆวัดนี้เนี่ยเขามีเครื่องสูบน้ำสองตัวสูบไม่ทันนะคิดดู
0: แล้วเอาไม่อยู่
18: น้ำมันลอดใต้โพรงมาเต็มพื้นที่เลยค่ะทหารก็เลยมาช่วยวางกระสอบทรายเป็นการชะลอน้ำแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่นะคุณผู้ชมที่ถามว่าเนี่ยโพรงเนี่ยโพรงต้นเหตุที่มันทะลักเข้ามาถามว่ามาได้ยังไงคือเขาบอกว่าสาเหตุก็เพราะว่าจุดนี้เคยซ่อมถมทรายโบกปูนปิดไว
0: ้
18: แต่พอน้ำมาแรงดันมันสูงมากไงไอ้ทรายที่โปะเอาไว้ปิดเอาไว้อ่ะมันก็ทะลักไงคะก็หลุดหมดปูนเปิลก็แตกยุบตัวน้ำก็เลยไหลเข้ามาวัดได้นะคะขยับไปที่อุทัยธานีบ้างอุทัยธานีที่อำเภอสว่างอารมณ์ค่ะสงสารนักเรียนพอน้ำท่วมแบบนี้นะน้องๆ นักเรียนอ่ะต้องนั่งรถแท็กเตอร์ไปโรงเรียน
4: โ
18: อ้ยดูดิก่อนแน่นๆนะลูกเอ้ยนี่ๆเนี่ยโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเต็มไปหมดเลย
0: ก็ต้องใช้รถแบบนี้แหละรถแบบอื่นไม่ไหวมั้งดับสิ
18: แท็กเตอร์มันจะสูงหน่อยไงใช่ไหมก็เนี่ยเกาะกันดีๆแล้วก็ไปแบบนี้ล่าสุดมวลน้ำจากเจ้าพระยาเนี่ยหนุนมาบรรจบกับแม่น้ำสแกกังอีกแล้วท่วมไปที่ตำบลท่าสูง8หมู่บ้านถ้าจุดที่สูงที่สุดนะโอ้เราจะยืนแทบจะมิดหัวเกือบ2เมตรอ่ะ
0: จม
18: ใช่แล้วระดับน้ำตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะบางที่ไม่ได้มีแค่น้ำไฟก็ไม่มี
4: ค่ะ
18: แล้วจะอยู่กันยังไงขณะที่โรงเรียนบ้านท่าสูงค่ะถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยนักเรียนก็เดินทางมาไม่ได้ไงเขาก็ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวก่อน
0: ครับ
18: สถานการณ์น้ำที่อยุธยาบ้างคุณผู้ชมอยุธยานี่น่าเป็นห่วงมากนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมทั้ง16อำเภอแล้ว
0: ครบละ
18: ครบทั้งหมดทั้งจังหวัด
0: ครบละ
18: แล้วระดับน้ำยังน่ากังวลตรงที่ว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ
18: เหมือนเพิ่งเริ่มต้น
0: มันมาเรื่อยๆ
18: นะว่าอย่างนั้นเถอะคุณผู้ชมอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านหัวแหลมเนี่ยจะพาไปดูชาวบ้านน่ะเขาเจอกับน้ำสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆบางบ้านน่ะห้องน้ำใช้การไม่ได้ต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนถึงกับบ่นอุบเลยนี่คุณพี่ท่านนี้ติงการทำงานของเจ้าหน้าที่ลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
6: เข้ามาในบ้านแล้ว
8: นะ
6: เขาเวลาเขาปล่อยอ่ะให้ดูชาวบ้านมั่งมาเดือดร้อนดูด้วยดูด้วยดูท้ายเขื่อนด้วยเนี่ยน้ำมีเจ้าของก็เป็นอย่างเงี้ยหรือจะปล่อยไปไหนก็ปล่
8: อ
6: ยดูที่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนมากเลยยิ่งฝั่งนู้นนี่ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเวลาปล่อยอ่ะดูชาวบ้านมั่งแยกทั้งไหนได้แยกไปมั่งไม่ใช่เจาะมันจะเจ้าพญาตายกันหมดแล้วกรุงเทพก็ไม่ระบายออกมันระบายไปไม่ได้มันก็มาอั้นอยู่ตรงนี้เนาะตายสินะข่าวแล้วไม่มีใครมาดูแลมีไม่เห็นสสสักคนเลย
18: เออตายสินะข่าว
0: อันนี้คือเสียงในหัวใช่ไหมครับ
18: พูดออกมาเลยไม่เก็บไว้ในหัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนกันหมดเลยอะเนา ะ อ่ะจะพาทุกคนไปดูนาทีชีวิตที่ปทุมธานีกันต่อค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเขาลากเรือนี่ในเรือนี่เห็นไหมมีการปั๊มหัวใจด้วยนะช่วยเหลือหญิงหมดสติออกจากบ้านแต่ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลค่ะเรือพร้อมผู้ป่วยเนี่ยคือเขาเนี่ยช่วยแบบนี้เอาขึ้นท้ายกระบะพอขึ้นท้ายกระบะปั๊บตกจากท้ายกระบะต้องวิ่งไปช่วยกันโกลาหลดูภาพค่ะ
6: ยกเลยที่ยกเอาไปไป
9: ไปหนูขึ้นไป
18: ไปพอล้มโอ๊ยเนี่ยเห็นไหม
0: เมื่อกี้เขายังเตือนอยู่เลยจับไว้ด้วย
18: ใช่คือเขาต้องเปิดท้ายกระบะเพราะว่ามันปิดไม่ได้เรือมันยาวใช่ไหมคะคือเนี่ยเป็นนาทีชีวิตจริงๆที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เนี่ยเขาไปเห็นพอดีพอไปเห็นนะคะขณะลงพื้นที่ตรงปากซอยรังสิตนครนายก13นะคะชาวบ้านเขาก็ช่วยผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้นะคะอายุ47ปีหมดสติแล้วก็ปั๊มหัวใจเนี่ยช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องสามีเนี่ยเขาก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะคะทีมข่าวก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภั
4: ัยให้เข้าช่วยเหลือแต่เผอิญว่ารถกระบะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือมีชาวบ้านขับผ่านมาพอดีนะคะก็เลยช่วยกันยกเรือที่มีผู้ป่วยอยู่เนี่ยขึ้นกันไปบนท้ายรถเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลแต่ขับออกไปได้แค่นิดเดียวเมื่อสักครู่นี้นะคะเรือพร้อมผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยก็คือขึ้นไปด้วย

0: เนี่ยแหละถลายตกลงมาจากท้ายรถกระบะนะคะ
1: แล้วล่าสุดก็คือมีรายงานว่าคือพี่ผู้หญิงก็เสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ค่ะเสียใจด้วยนะคะอ่ะไปดูกันต่อนะคะกับการรวมตัวของชาวบ้านนะคะที่ลาดสวายค่ะกว่า200คนเขารวมตัวกันนี่เห็นไหมเยอะมากๆบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนค่ะซึ่งมันเป็นจุดที่เชื่อมพื้นที่สายใหม่กรุงเทพกับอำเภอลำลูกกาปทุมธานี
1: ครับ
0: รวมตัวกันทำไมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ค่ะเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานแล้วเขาก็เดือดร้อนเขาก็ไม่ไหวแล้วอ่ะตัวแทนชาวบ้านก็เลยไปขอหน่อยเปิดประตูหน่อยได้ไหมขอ20เมตร20เซนติเมตรนะคะ20เซนติเมตรโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายเนี่ยเขาก็ร่วมเจรจากันอยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะท่ามกลางการวางแนวกั้นตำรวจเพราะเขากังวลว่ากลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน2ฝั่งค่ะ
2: หลังจากวันนั้นเนี่ยฝั่งนี้เนี่ย2เมตรฝั่งนั้นเมตร38แล้วกทมก็เปิดอีก8เซนมันไม่มีความเป็นธรรมต
3: ่อฝั่งนี
2: ้ฝั่งนี้ครับผมเลยไม่ได้ขอให้ยกหมดขอให้ยก37นะครับขอให้ยก37เพราะว่ามันจะช่วยลดตรงนี้ได้บ้างอันนี้ไม่ได้ลดมาประมาณ4วันนะ4วันไม่ลดเลย
4: กระทบอะไรกระทบอะไรบ้างครับ
2: ทุกวัน
4: กระทบอะไรบ้างครับตอนนี
2: ้ใช้ชีวิตไม่ได้เดินทางไม่ได
0: ้ก็คือกระทบทุกอย่างอ่ะเนาะมันเดินทางไม่ได
1: ้นะ
0: ใช่
1: เพราะฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็ถ้าเกิดฝั่งนี้ลดอีกฝั่งนึงเพิ่ม
0: ใช่แต่ว่าสุดท้ายจากการเจรจายาวนาน2ชั่วโมงเนี่ยกรุงเทพก็ยอมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มให้20เซนติเมตรนะคะชาวบ้านก็เลยอ่ะแยกย้ายพอใจแล้วตามข้อเสนอที่บอกไปแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ระบุด้วยนะคะว่าน้ำจากคลองพระยาสุเรนเนี่ยก็จะไหลต่อไปที่คลองตาแฟงแล้วก็คลองแสนแสบซึ่งขณะนี้เนี่ยอ่ะที่เปิดไปกลัวชาวบ้านอีกฝั่งก็จะตกอกตกใจเจ้าหน้าที่บอกระดับน้ำยังรองรับได้นะแล้วก็จะติดตามระดับน้ำในชุมชนฝั่งกรุงเทพควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์อีกครั้งภายใน6ชั่วโมง
1: พื้นที่รอยต่อก็จะมีปัญหาแบบนี้ฝั่งเขาฝั่งเราแต่ต้องช่วยๆกันนะครับต้องเร่งคล่องน้ำเพราะอะไรฝนมาแล้วนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกหนักหลายพื้นที่คำถามคือว่าฝนมารอบนี้จะหนักกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านี่คือความกังวลใจของหลายๆคนครับช่วงบ่ายเองน
0: ะ
1: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตรงนี้ตรงแถวบางบอนเจ้าของคลิปบอกโอ้ถ้า3ชั่วโมงนะจมดีมันแค่ชั่วโมงเดียวยังไม่ถึงนะครับอีกจุดหนึ่งเลิศศิลป์โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับบริเวณด้านหลังเขตบางรักอันนี้ก็โอ้นี่ฝนนะลมฝนหนักเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับคือเอางี้ให้ดูเพื่อให้เห็นว่าฝนมันมารอบนี้เนี่ยมันจะได้คลายข้อข้องใจว่าเอ้าอุตุบอกมาอาทิตย์หน้าไม่ใช่หร
0: อ
1: ทำไมวันนี้รีบล่ะรีบไปไหนอ่ะทำไมต้องรีบด้วยคำถามว่าคำตอบก็คือว่าฝนที่ตกวันสองวันนี้เนี่ยเป็นช่วงฝนเปลี่ยนฤดูมันก็คือเรากำลังจะเปลี่ยนจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวหนาวตอนไหน
5: หรอคิดดูฤดูอะไร
1: น
5: ะก็แปลว่าหนาวแหละเขาว่าหนาว
1: แต่คำสวยๆคือฝนเปลี่ยนฤดูนะครับส่วนจะหนาวหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะทีนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นช่วงนี้ลอยต่อแล้วก็สัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่4ก็คือวันอาทิตย์วันที่4ถูกไหม4 5 6 7 8เนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนมาหนักอีกรอบนึงนะครับซึ่งถ้าเราอธิบายแบบคนมีความรู้อ่ะเนาะเนี่ยคุณมีการศึกษา
0: เล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: ยากจังเลยอ่ะคืออย่างนี้ว่าไอ้ฝนเปลี่ยนฤดูเนี่ยไอ้ช่วงนี้เนาะก็คือว่าลมเนี่ยมันหอบความชื้นจากทะเลเข้ามาเนี่ยทะเลก็คืออ่าวไทยน
0: ะ
1: พัดขึ้นมาพอพัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้บนพื้น
0: อ
1: ่ะพื้นแผ่นดินเนี่ยอากาศมันร้อนไง
0: มันละอุ
1: พอลมเย็นมาเจอกับอากาศร้อนเป็นไงครับ
5: ควบแน่น
1: ก็เหมือนคนอ่ะอารมณ์ก็แปรปรวนอากาศก็แปรปรวน
0: เห็นภาพ
5: มองไปทางวิทยาแล้วอารมณ์แปรปรวน
1: เนี่ยพอคนแบบเย็นมาเจอคนร้อนเนี่ยมันตีกันอีลุงตุงนางเนี่ยเปรียบคนเป็นอากาศมาตีกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฝนมันก็ตกลงม
0: า
1: ฟ้ามันก็ขนองหยุดหยุดตีกันเดี๋ยวนี้ฟ้าก็ขนองฝนก็ตกหนักนะใช่หรือเปล่
0: า
1: อันนี้เนี่ยเดี๋ยวนักวิชาการเขาจะมาด่าว่าเปรียบเปยเป็นอะไรอันนี้ก็คือฝนที่ตกช่วงนี้นะครับแต่ฝนที่

0: ตกนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าอันนี้เนี่ยเป็นฝนที่จะมาหนักหน่อยแล้วกรมอุตุก็เตือนนะครับที่น่ากังวลก็คือว่ามันเป็นฝนที่เขาตกตั้งแต่ภาคอีสานคุณชมภาคอีสานแล้วก็ไล่ไปภาคตะวันตกอีสานลงมากลางกรุงเทพไปฝั่งตะวันตกนะครับตลอดทั้งสัปดาห์หน้าเลยแล้วที่น่าห่วงก็คือว่ามันอาจจะเป็นฝนที่ตกแช่อีกแล้วว่าม
1: ันยังไง
0: ก็วันนี้ก็วันนี้ทางกรมอุตุแล้วก็สำนักระบายน้ำก็ใช้คำนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ให้ตระหนกนะแต่ให้เตรียมความพร้อมนะครับแต่นี่เป็นการคาดการณ์จะแม่นหรือเปล่านะครับทีนี้เอาเป็นว่าพอฝนก้อนใหญ่เนี่ยมันจะมา 4-7 ตุลาคมเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องเร่งทำขณะนี้คืออะไรระบายน้ำจ้าระบายไปเพราะว่าเดี๋ยวฝนก้อนใหญ่มันกำลังจะมานะครับถ้าหากว่าน้ำแต่ตอนนี้มันเบาใจได้ว่าน้ำหลายพื้นที่มันไปหมดละอย่างลมอย่างเช่นที่คลองจันทร์เห็นไหมก็แห้งแล้วนะก็เหลือแค่ลมก้าวลาดกระบังนะครับเอาเป็นว่าพอพร่องน้ำได้ไอฝนที่จะตกในช่วงของอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาลักษณะแบบนี้
2: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีน้ำเหนืออะไรอีก
0: น้ำเหนือลงมา
2: ใช่ไหลมาอีกนะคะทีนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตนะคะเขาประเมินค่ะบอกว่าสถานการณ์น้ำเหนือปีนี้มันต่างจากปี54
0: มันต่าง54ตอนที่มีมหาอุทกภัย
2: ใช่ตอนนั้น
0: น้ำเขื่อนจำได้ไหม
2: หนักมาก
0: อ
2: ันนั้นหนักจริงนะคะโดยอาจารย์เนี่ยบอกว่าปริมาณฝนสะสมภาคเหนือปีนี้มันอยู่ที่ประมาณ 1,200 มิลลิเมตรก็คือต่ำกว่าปี54ปี54ตอนนั้น 1,600 ค่ะนะคะก็คือตัวเลขต่ำกว่าเลยส่วนภาคกลางปีนี้มันอยู่ที่ 1,000 จากปี54เนี่ย 1,400 นะคะก็เนี่ยตัวเลขอ่ะดูต่ำกว่าขณะที่ปริมาณน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านนครสวรรค์อันนี้ดูตามภาพไปด้วยพร้อมๆกันก็ได้นะคะน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านนครสวรรค์ปี54เนี่ยอยู่ที่ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าปีนี้ 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ก็แสดงว่าคือที่อาจารย์ต้องวัดที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะว่านครสวรรค์เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์สำคัญจุดนึงก่อนที่น้ำจะไหลลงเขื่อนเจ้าพระยา
2: ใช่
0: แล้วในปี54ที่เห็นน้ำ 15,000 เนี่ยตอนนั้นมีพายุตั้งกี่ลูกฝนมันก็ตกเยอะไง
2: ใช่นะคะก็คือเอาพูดง่ายๆว่าปริมาณน้ำอ่ะปีนี้มันต่ำกว่าปี54ประมาณ 66%
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่ท่วมหนักเหมือนปี54
2: ใช่นะคะส่วนนี่เขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์ในปี54เนี่ยมันเคยสูงถึงประมาณแบบ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าปีนี้เขาคาดนะอันนี้เป็นคำคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ไม่เกิน2,500 ลูกบาศก์เมตร
0: คือถ้ามันไม่เกิน 3,000 นะเอางี้ปทุมกรุงเทพนนท์ก็จะไม่ท
1: ่วม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยต่ำกว่าที่คาดอยู่นะตอนนี้นะคะขณะที่อยุธยาอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเนาะหลายๆคนทราบกันดีนะคะโดยเฉพาะจุดรับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำนะอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นอำเภอเสนานะคะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานบางไทรแล้วก็บางปะอินอันนี้เขาบอกว่าน้ำอ่ะล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมชุมชนนอกคันกั้นน้ำไปแล้ว 1-2 เมตรนะคะซึ่งถือว่ารับน้ำเนี่ยเกินความจุของตลิ่งธรรมชาติอ่ะไปมากแล้วนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมวลน้ำเหนือก้อนสะสมสูงสุดจากอยุธยาก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจะเดินทางถึงปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กทม.ในช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่
0: นี่วันที่2พรุ่งนี้วันที่3
2: ใช่
0: ม
2: ัน
0: จะมาวันนี้แหละเอาจริงน้ำมาถึงแล้ว
2: นี่แหละแล้วเขาบอกว่าอาคารกั้นน้ำของกทม.แล้วก็ปริมณฑลเนี่ยออกแบบมานะคะให้รองรับน้ำไหลผ่านได้สูงสุดที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยเขาควบคุมน้ำรวมไหลผ่านอยุธยาไว้เนี่ยไม่ให้เกิน 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรก็เลยทำให้กทม.แล้วก็พื้นที่ในคันกั้นน้ำเนี่ยถือว่ายังคงปลอดภัยไม่ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่แบบปี54แต่อาจารย์บอกอย่างนี้มีจุดที่ต้องระวังของปริมณฑลแล้วก็กทม.คือชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงไปฟังเสียงอาจารย์เพิ่มเติมค่ะ
3: มวลกรุงเทพปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เฉดสีฟ้าเห็นไหมนนทบุรีเห็นไหมแน่นอนสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเฉดสีฟ้าเหล่านี้นะครับแต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยาเห็นไหมเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นนะครับเมื่อก่อนหน้าเขาระบาย 2,002 ก็หนักอยู่แล้วตอนนี้เมื่อตอนตีสามระบาย 2,005 นะครับก็หนักเช่นรูปนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนัก

0: เราต้องยอมรับเขาหนักนะครับเพราะว่า
1: ก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะส่วนเรื่องลูกเห็บเอาจริงๆวันที่ลูกเห็บตกอ่ะเราในฐานะที่เราไม่ได้มีความรู้แบบที่อาจารย์กำลังอธิบายเราตกใจอยู่นะคะ
2: ในกรุงเทพมีลูกเห็บ
1: เราตกใจนะพี่โจวันนั้นอ่ะคือแบบหูลูกเห็บตกในกรุงเทพตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
3: กรี๊ดสิกรี๊ดออกมา
1: ไม่จริงๆวันนั้นอ่ะคือแบบเฮ้ยลูกเห็บเลยหรออะไรเงี้ยแต่อาจารย์เขาบอกอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากสภาพอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลแบบที่พี่โจบอกเลยก็คือความกดอากาศสูงไปปะทะกับความร้อนสะสมของพื้นดินมันเลยกลายเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้เป็นสัญญาณเตือนว่ามันจะมีอะไร
3: ไม่อาเพศไม่อาเพศ
1: ไม่ใช่แนวนั้นอ่ะคิดเหมือนกันวันนั้นพูดไปเนาะเราก็ตกใจแต่ว่าอาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความกดอากาศ
2: ก็จู่ๆอะไรที่ไม่เคยเกิดมันมาเกิดระแวกนี้หมดเลยอ่ะ
1: เมืองมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: มันก็อดคิดไม่ได้นะคะเอาทีนี้เนี่ยเรื่องของการระวังการเตือนภัยคุณผู้ชมปภ.ฝากแจ้งเตือนวันนี้นะ10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าบ้านไหนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอันนี้ระวังเลยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยกรมชลประทานเขาจะระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: ค
2: ่ะไอการปรับเพิ่มการระบายนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเดี๋ยวระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก70เซนติเมตร
3: เกินกว่า1ไม้บรรทัดน่ะ70ก็คือโอ้โห2ไม้บรรทัดเลยนะ
2: นะใครอยู่นอกคันกั้นน้ำต้องประเมินว่าจะยกของสูงขนาดไหนหรือจะอพยพหรือคุณมีกลุ่มเปราะบางติดต่อหน่วยงานอะไรไว้ให้เรียบร้อยจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะอยากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยก็คืออยุธยาก็ทั้งเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทแล้วก็มีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทด้วยนะปภ.เนี่ยยืนยันมาว่าการระบายน้ำรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำย้ำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะที่ต้องระมัดระวังและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดแนะนำถ้าเป็นไปได้นะขนย้ายสิ่งของพื้นที่สู
1: ง
2: ดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะ
3: ทำเลยไม่ต้องรอ
2: ใช่แบบนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยในเรื่องของประเด็นการบริหารจัดการน้ำมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะถ้ามีส่วนนี้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมอาจารย์เสรีได้ตั้งคำถามและแสดงความเห็นแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์ระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 1.65 แสนล้านว่าการเพิ่มช่องทางระบายน้ำเพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่จะแก้ไขหรือรับมือกับน้ำท่วมเพราะสิ่งสำคัญอาจารย์มองว่าไม่ใช่แค่การเร่งผลักน้ำออกทะเลนะแต่ต้องมีพื้นที่รองรับกักเก็บน้ำด้วยพื้นที่แก้มลิงนี่แหละคือหัวใจสำคัญเพราะว่ามันสามารถที่จะชะลอน้ำได้หรือจะบริหารจัดการค่อยๆปล่อยน้ำออกเมื่อสถานการณ์เหมาะสมค่ะ
0: พอเกิดน้ำท่วมอย่างนี้ก็ผลักดันโครงการ 165,000 ล้านบาทนะฮะก็เป็นประเด็นอีกนั่นแหละนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับภาพนี้ท่านจะเห็นว่าภาพนี้นะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยมันรวมโครงการชัยนาทป่าสัก 160,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับแต่มันเอาอยู่ไหมครับกับเหตุการณ์ในอนาคตยังไงมันก็เอาไม่อยู่จินตนาการว่าเรามีชัยนาทป่าสักเนี่ยเวลาน้ำท่วมเราผลักน้ำลงไปเลยถูกไหมฮะแต่เวลาแล้งน้ำที่ผลักลงไปเอาคืนได้ไหมครับมันคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชบัญญัต
3: ินี่แหละอาจารย์ก็คือบอกว่าอย่ามองแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่าลืมแก้แล้งด้วยเพราะว่าประเทศไทยมันก็วนอยู่นี้นะครับแก้ท่วมแก้แล้งนี่คือบริหารจัดการน้ำอ้าวคุณผู้ชมเราเปลี่ยนอารมณ์เรื่องน้ำเพราะว่าอยากจะให้ไปลุ้นกันเรื่องของการไล่ล่าหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ขับกระบะชนแล้วหนี
2: โอ
3: ้
2: นี่ซิ่ง
3: มันต้องหนีแล้วไปเฉี่ยวชนคันอื่นด้วยนะ
1: ไม่แล้วก็ขับเลนขนาดนั้นอ่ะ
3: แล้วไงต่ออยากให้เขาหนีต่อไหมหนีสิจ๊ะจะให้เล่าจนจบเลยไหม
2: ยัง
3: เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช่วงหน้า
2: ค่ะ
4: มิสเตอร์ DIY แบรนด์สื่อฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
5: ่แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าว
5: เชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: เสียวฟันตอนนั้นเป็น

0: นักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกลผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
6: ปากเหม็นแน่ๆ
7: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
8: Too hot to handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
9: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
10: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
16: รายการนี้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
17: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปอวลีใช้เองใช้จริง
16: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
17: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
16: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
17: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
19: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊กบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่เฟรชสุดสักด่วน
2: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
11: มิวเป็นไรอ่ะ
19: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
11: ไม่มี
20: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
21: นี่ทุ่มเข่าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
22: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
21: ทุ่มเข่าไฟลาวา
22: Formos Omega Smart Super Go
23: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
24: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
25: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติน
26: ี่ต้องยกให้ข่าวนี้เลยนะเหมาะกับแหกโค้งมาก
27: ทำไมอ่ะ
26: แหกทุกโค้งหนีตำรวจแล้วไปชนรถชาวบ้านเขาอีกเธอตำรวจเนี่ยต้องตามไล่ล่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากว่าจะจบได้มันเป็นยังไงคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดพังงาค่ะกระบะคันนี้แหละเนี่ยซิ่งหนีแล้วมันเป็นแบบเหมือนทางแบบเลี้ยว
27: โอ้ยขึ้นเขาลงห้วยไง
26: ใช่ขึ้นเขาลงห้วยเลี้ยวทุกเลี้ยวดูสิเขาชนรถชาวบ้านเขาไม่รู้อีโหน่อีเน่
27: อ
26: ะและยังไงต่อชนแล้วหยุดไหมถอยถอยไม่หยุดค่ะ
27: ไปต่อ
26: ไปต่ออาภาพที่เห็นนี่เป็นกล้องหน้ารถตำรวจตำรวจก็ขับไล่ล่าตามเลยนะคะนี่ถนนนี่อยู่ในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงากระบะนี้ไปไหนต่อมุ่งหน้าเข้าเพชรเกษมเข้าอำเภอทับปุดพยายามจะสกัดแล้วก็เอาไม่อยู
27: ่
26: ไปเฉี่ยวชนรถอีกคันรวมเป็น2คันและยังไงต่อเขาไปต่อไปเข้าอำเภอเมืองที่ตำบลนบปริงค่ะหลังจากนั้นตำรวจใช้วิธียังไงตำรวจที่อยู่บนรถเขาก็วอบอกตำรวจที่หลงถนนจ
27: ุดวอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกวอสอง
26: วอหนึ่งเรียกวอสองวอสองตั้งจุดอยู่ใช่ไหมใช้แผงกั้นหน่อยรถกระบะมีข้อคันนี้แหละรถต้องสงสัยปรากฏว่าเขาเนี่ยยางเสียหายนะและเขาก็ไปจบได้ที่ไหนนี่ไปจบที่ตำบลถ้ำน้ำผุดคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยขับรถไล่ล่าทั้งหมด30กิโลต้องทุบกระจกและคุมตัวคนขับชื่อนายก้องวิวัฒน์อายุ35ปีนี่คุมตัวได้แล้วทุกคนคิดว่าเขาหนีทำไม
27: ฆ่าคนตาย
26: อ่ะพี่เดียคิดว่าไง
28: มียาเสพติด
26: อ่ะสรุปแล้วตรวจสอบในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
27: แล้วพี่หนีเพื่อ
26: เออแต่พอจับตัวก้องวิวัฒน์ตรวจปัสสาวะสีม่วงค่ะ
28: นั่น
27: อ๋อกินดอกอัญชันเข้าไป
26: ว่าไม่ใช่เสพยาเสพติดเจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาบ้ามา1เม็ดแล้วก็รับสารภาพตลอดข้อเก่าหาก็คือแบบที่หลบหนีไม่เคารพกฎจราจรชนรถชาวบ้านเสียหายโดนข้อหาหมดนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีประวัติมีหมายจับคดียาเสพติดด้วย
27: นั่นไงตัว
26: แล้วก็มีคดีใหม่มาเพิ่มอีกนะคะต้องไปรับผิดชอบรถชาวบ้านที่เสียหายนะส่งตัวดำเนินคดีไปแล้วจ้า
27: ครับ
28: อีกข่าวนึงก็เหมือนกันอันนี้เกิดกลางวันแสก
27: ๆอุ๊ยน่ากลัว
28: ยังไม่ได้เล่าเลยเริ่มต้นคือชาวบ้านอ่ะเอาจริงเขาผวากันนะเพราะว่าอยู่ดีๆคืออยู่มาอย่างสงบแต่มีบ้านหลังนึงมีชายต้องสงสัยปกปิดใบหน้าปกปิดการแต่งกายแบบนี้เข้าไปในบ้านบุกไปก่อเหตุรุนแรงกับเจ้าของบ้านแต่เนี่ยที่ขับเข้ามานี่คือเจ้าของบ้านนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงานายสุวัฒน์เนี่ยกลับจากไปส่งหลานที่โรงเรียนเดินเข้าบ้านแต่ได้ยินเสียงหมาเห่าเออได้ยินอันเนี้ยเนี่ยดูนะที่คอนี่คือพอได้ยินเสียงหมาเห่าปั๊บเดินไปที่ครัวชายแปลกหน้าเนี่ยใช้สายสลิงรัดคอนายสุวัฒน์ทันทีคือนายสุวัฒน์เขาก็พยายามต่อสู้มือภาพน่ากลัวมากแสดงว่ามัดแรงมากเลยนะ
27: เนี่ย
26: รอบคอเลยอ่ะ
28: เขาต่อสู้สุดชีวิตแล้วก็ดึงสายสลิงออกจนคนร้ายอ่ะบาดเจ็บที่มือ คนร้ายเองก็คงใช้มือรัดไว้อย่างแน่นเหมือนกันอ่ะพอดึง
26: กันสู้กันไปมา
28: ใช่ดึงกันจนแบบคนร้ายบาดเจ็บที่มือแต่เขาเนี่ยพอหลุดจากสลิงมาได้ก็ถูกทำร้ายที่ใบหน้าก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะหลบหนีไปนะคะแล้วทีเนี้ยตำรวจเนี่ยเขาก็แกะร่องรอยโดยกล้องวงจรปิดก็คือใกล้จุดเกิดเหตุนะคะนี่ผู้ก่อเหตุตรงนู
27: ้นไหน
28: เนี่ยดำๆเงาๆตรงนู้นเดินอยู่ริมถนนแบบนี้เลย
27: จิ้มให้ดูแล้วนี่มัน
28: ใช่ใช่ผู้ก่อเหตุเนี่ยแต่งกายมิดชิดเลยเหมือนกับว่าโอ้ยคล่องตัวเตรียมตัวมาอย่างดีสวมเสื้อผ้าสีดำปกปิดใบหน้าสะพายกระเป๋าคือเนี่ยเป็นภาพที่พบก่อนเกิดเหตุก
0: ็
28: คือเดินวนเวียนอยู่ใกล้บ้านพอเดิน

เวียนอยู่แบบนี้ก็ถึงจะเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายนะคะทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีคนอยู่ตั้ง9คนคือมีทั้งเด็กและผู้สูงวัยอ่ะอยู่ในนั้นนะคะสุดท้ายก็เลยต้องย้ายไปพักบ้านญาติก่อนเพราะว่ากลัวคนร้าย

0: นเพราะไม่รู้ว่าสุดท้ายบ้านเนี้ยเจ้าของบ้านกลับมาพอดีคิดว่าไม่มีคนอยู่เลยก็เลยเข้าไปนะคะแต่สุดท้ายมีการต่อสู้กันแล้วเบื้องต้นตำรวจเขาเชื่อว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่นะและชาวบ้านแถวนั้นก็ให้การตรงกันบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้แถวนี้เลยน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยทีมสืบสวนเขาก็เลยกำลังปูพรมอยู่ค้นหาในบริเวณป่าสวนยางแบบรอบๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้เจอตัวให้เร็วที่สุดนั่นเอง
1: อันตรายเนาะถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเจอเด็กเจอผู้สูงอายุจะทำยังไง
0: ไม่แล้วคือกลางวันจริงๆอ่ะ
2: อุกอาจอุกอาจต้องตามจับให้ได้ไม
0: ่
2: ร
0: ู
2: ้ว่ามีปมแค้นอะไรกันหรือเปล่าเอ้าเรากลับมาที่กสทชย่อจากอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะครับโทรทัศน์โทรคมนาคมว่าคืออันนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราและคนดูทุกๆคนเพราะว่ากสทชจะเป็นคนที่ทำให้ทีวีที่เรากำลังดูอยู่นั้นได้ไปต่อมีทิศทางที่ชัดเจนเพราะว่าใบอนุญาตกำลังจะหมดในปี72ถ้าไม่มีรถแมปตรงนี้วันหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดทีวีจอดับนะแล้วจะดูรายการดีๆแหกโค้งแบบนี้ได้ที่ไหนถ้าจอดับถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าการทำงานของกสทชที่มันค้างคากันมาเป็นเดือนอะมาวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มี6บอร์ด6กรรมการมาประชุมนัดพิเศษนะครับเพื่อวางระบบการบริหารเพราะว่าไอ้วาระสำคัญที่มันค้างอยู่เนี่ยหลายสิบวาระเหลือเกินวันนี้ประชุมกัน6คนไม่มี คุณหมอสรณะซึ่งมีปัญหาเรื่องสถานะความเป็นกสทชความเป็นประธานกสทชเพราะฉะนั้นบอร์ดที่เหลืออีก6ท่านก็เลยมาประชุมกันนัดพิเศษนะครับแล้วก็เป็นการวางระบบว่าเอาละหลังจากนี้ไปจะประชุมอาทิตย์นึงเนี่ยอาทิตย์ละ2วันนะครับก็คือนัดไว้อังคารวันพุธแล้วก็ว่าไปนะครับเพื่อที่จะผลักดันวาระที่มันอยู่ในมือเนี่ยนะครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าในการประชุมแต่ละครั้งก็จะต้องเลือกคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อกระจายวาระเพื่อโน่นนั่นนี่นะครับสำหรับครั้งเนี้ยวันเนี้ยก็คืออาจารย์สุพัฒน์สุพัชราใสนะครับเป็นประธานนี่อาจารย์พิรงรองนะครับทีนี้เนี่ยคือนักข่าวก็ไปถามว่าแล้ววาระอื่นๆมีไหมยังไม่ได้ผลักดันวาระอะไรวางระบบก่อนนะครับว่าในหลังจากนี้ก็จะมีการกระจายว่าวาระที่จะเข้าแต่ละวันแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคือปัญหาก็คือว่าวันนี้คนที่มาทำหน้าที่คือการประชุมแบบนี้มันต้องมีเลขาทำหน้าที่ในการประชุมนะครับซึ่งโดยตามระเบียบโดยตามกฎแล้วเนี่ยก็สุดท้ายคนที่จะต้องควรจะต้องมาทำหน้าที่เลขาในการประชุมก็ไม่อยู
0: ่
2: ก็เลยไปหาเจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นเลขาในการประชุมเอาเป็นว่าอาจารย์สุพัฒน์แล้วก็อาจารย์พิรงรองบอกว่าครบองค์ประกอบนะก็คือองค์ประชุมครบถ้วนไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการมีอยู่ของคุณหมอสรณะนะเผื่อใครไม่ได้ตามเรื่องนี้นะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาอีลุงตุงนางในกสทช.ก็คือว่ามีบอร์ดทั้งหมด7คนนี่คืออาจารย์คุณหมอสรณ
0: ะ
2: นะครับคุณหมอเนี่ยถูกคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติวินิจฉัยว่าอาจารย์เนี่ยสละสิทธิ์ตั้งแต่ต้นเพราะหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังคงไปเหมือนกับไปเป็นคุณหมอรักษาคนไข้ได้ค่ารักษามันเป็นลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นข้อห้ามกฎหมายห้ามไว้ห้ามไปทำแบบนี้นะครับคณะกรรมการเขาก็เลยมีมติว่าเอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามกฎหมายให้ถือว่าสละสิทธิ์ตั้งแต่ต้นแต่ว่าตัวของอาจารย์เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในกระบวนการที่สู้อยู่ก็ยังคงคิดว่าฉันทำหน้าที่เป็นประธานกสทช.อยู
0: ่
2: เวลาที่อาจารย์มาประชุมนะคุณหมอสรณะมาประชุมเนี่ยบอร์ดอีก6ท่านก็ไม่เข้าประชุมด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าก็ไม่สามารถที่จะร่วมประชุมกับคนที่ไม่มีสถานะตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาวันนี้เนี่ยอำนาจหน้าที่เองก็ไม่มีแล้วด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาวะสุญญากาศที่เกิดขึ้นในบอร์ดกสทช.ครับเอามาวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะคลี่คลายได้มากขึ้นเพราะว่าบอร์ดอีก6คนเขามาร่วมประชุมนัดพิเศษกันแล้วแล้วก็หลังจากนี้ตั้งหลักเดินหน้ากันต่อไปนั่นเองนะครับเหนื่อยละ
0: เอ้าช่วงต่อไปจะจอย
2: ปาจีน
1: เรายังมีเรื่องน้ำที่ต้องให้กำลังใจ
2: เพราะว่าชาวบ้านหลายคนบอกว่าติดน้ำอยู่ต้องออกมาให้ได
1: ้
2: นี่เห็นไหมครับพี่ทหารนี่ทหารก็เข้าไปช่วยเอารถไปช่วยเพราะว่าบางคนติดบ้านอยู่ข้างในอ่ะลึกหน่อย
1: ค่ะเนี่ยอยู่ในสวน
2: เห็นไหมก็ต้องเอาไปทั้งทีไม่ใช่ว่าเป็นไงบ้างครับป้าสบายดีไหมคุณยายเป็นไง

0: ก็ต้องเอาอาหารไปด้วยอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
1: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
2: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
4: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
3: ดูแม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
5: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
6: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
8: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
9: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
10: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: แบ็คแบ็ค
14: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
13: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนเนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
15: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
16: มองเฟลอร์โอมิรอล
17: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
18: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
19: อ่ะชิมอ่ะอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
20: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ชิมซะหมดเลย
22: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
23: ์ฟันผุเยอะเลย
24: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
25: บีบนิดเดียว
26: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
27: อ๋อ
28: ต้องบีบเต็มแปลง
29: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
30: ตแม่กำลังกลับนะ
31: ลืมล้างจานให้แม
30: ่ใช้นี
31: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
30: กลับมาแล้ว
32: ล้างเก่งมาก
31: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
33: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
34: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
35: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
36: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
37: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
38: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
39: ผิวดูใสฉ่ำต้องโดน
40: ใหม่ซิตรา
41: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
42: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกัน
0: ใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: Yaris Active และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้มั้ยครับ
3: Formos Omega 369
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: ขอโทษด้วยนะ
8: ครับ
9: โดนใจจริงๆโดนฟัน
10: ทิ้งออกให้งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
11: ต่อติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
12: คืนนี
11: ้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
14: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
20: คนปาจีนเป็นไงบ้างจมน้ำอยู่บางจุดนี่ลึก2เมตรเลยนะครับดูภาพมุมสูงกันหน่อยเพราะว่าทีมข่าวเราไปเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำเต็มไปหมดเลยมาแล้วนี่นะเนี่ยมันท่วมมาจากแม่น้ำปาจีนบุรีนะครับแล้วก็มันก็หลากโดยเฉพาะที่อยู่ริมน้ำเนี่ยทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโบราณสถานทั้งโรงพยาบาลจมน้ำไปหมดคิดดูว่า2เมตรอ่ะลึกแค่ไหน
21: โอ้
20: เท่ากับครึ่งเข่าของเดียมั้ยของ
21: ไม่2เมตรมีหัว
20: จมถูกป่ะล่ะประชาชนส่วนใหญ่บอกอยู่ไม่ได้แล้วทิ้งบ้านทิ้งอะไรทิ้งบ้านทิ้งจะบอกว่าบางคนมีที่อยู่อพยพไปบางคนบอกไม่ไปเพราะอะไรกลัว1กลัวโจร2เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเพราะว่าบางที่อ่ะเขาให้ไปแต่ตัวคนไงศูนย์อพยพอ่
21: ะ
20: หมาแมวไปไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลือกอยู่บ้านนะครับหลายคนติดบ้านแบบนี้แหละทีนี้พอติดบ้านปุ๊บเป็นไงล่ะก็เลยต้องความช่วยเหลือต้องไปแล้วจุดหนึ่งที่น่าห่วงคือบ้านสร้างเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำนครนายกมาเจอกับแม่น้ำปาจีนสองแม่น้ำบรรจบกันที่บ้านสร้างน้ำก็แผ่กระจายกลายเป็นพื้นที่รับน้ำที่บ้านสร้างของปาจีนไปเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมมวลน้ำทะลักท่วมแบบนี้แล้วก็แนวโน้มก็คือว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับบางที่เนี่ยน้ำสูงเป็นเมตรถึงคอเลยคอเด็กหรือคอผู้ใหญ่คอผู้ใหญ่สิจ๊ะนี่นะต้องอยู่บนเรือขนข้าวขนของกันนะครับเนี่ยหรือว่าไปบ้านที่แบบบ้านน้ำสูงถึงขอบหน้าต่างกันแล้วนี่นะครับ
21: อ
20: ันนี้ไม่ใช่ว่าเขาสร้างหน้าต่างต่ำนะหน้าต่างน้ำมันสูงนะ
21: เขาม
20: าช
21: ่
20: วยก
21: ันออกทางหน้าต่างอ่ะ
20: นะลอยไปเนี่ยคือชาวบ้านเขาจะห่วงตู้เย็นที่สุดเลยอ่ะคือมันช็อตเวลามันช็อตแล้วมันจะเสียไง
21: ก็เลยไปเลย
20: เขาเลยบอกไงว่าเวลาไฟไหม้คนจะมีพลังยกตู้เย็น
21: อย่างคุณพี่เขายก
20: น้ำท่วมเหมือนกันยกตู้เย็น
21: คุณไหลอ่ะดูดิ
20: แข็งแรงขนาดไหนนะครับทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยนะเราถ้าเป็นเราไม่แน่ใจเราจะยกไหวหรือเปล่านะครับส่วนอีกที่หนึ่งประจันตคามหนักหนาสาหัสไม่แพ้ก็เลยมวลน้ำไหลเข้าท่วมแล้วนะครับแล้วก็เด็กผู้ใหญ่อันนี้น้ำท่วมครึ่งรถอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะรถจอดแบบนี้มันเสี่ยงจะเข้ารถเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นความเดือดร้อนที่ทำให้เห็นว่าปราจีนบุรีท่วมมาหลายวันสถานการณ์เนี่ยจะยังคงท่วมต่อไปน้ำจะยังคงไหลมานะครับมันไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องลงไปดูแลชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
21: หนึ่งในนั้นก็คือสำนักข่าววันนิวส์ค่ะเราไปที่ชุมชนท้ายวัดหลวงคุณผู้ชมจุดนี้นะน่าเห็นใจมากเพราะว่าถูกน้ำท่วมมา3วันแล้วบางจุดเนี่ยระดับน้ำลึกกว่า2เมตรอะค่ะชาวบ้านเนี่ยหลายคนก็ถ้ามีชั้น2เขาก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนแต่เขาบอกโหพอ3วันแบบเนี้ยน้ำเริ่มหมดอาหารที่ตุนไว้เริ่มหมดแล้วนะ
20: ค่ะ
21: นะคะเราก็นำเรือวันสร้างสุขไปค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับนี่อาหารน้ำดื่ม นะเมื่อชาวบ้านเห็นทีมข่าวทุกคนแบบยิ้มออกมาด้วยความดีใจเลยอย่างคุณพรทิพย์หนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าตอนนี้ชีวิตลำบากมากขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มไม่พอตอนนี้ที่กังวลที่สุดคืออะไรลูกชาย4ขวบอยู่ในบ้านอ
20: ่
21: ะป่วยน้องๆยังตัวเล็กอยู่เลยทำยังไงดีจะไปซื้อยาร้านยาก็ปิดเพราะร้านยาก็น้ำท่วม
2: ค่ะ
21: ตอนนี้ทำยังไงรู้ไหมสิ่งที่ทำได้เอายาแก้ปวดผู้ใหญ่มาบดให้ลูกกิน
20: พาราใช่ไหม
21: ใช่ซึ่งเป็นของผู้ใหญ่ไงแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เรียกว่าต้องอาศัยตามมีตามเกิดเอาละค่ะ
4: ลำบากมากแล้วตัวเล็กก็ไม่สบายยาซื้อก็ไม่มีเดินออกไปซื้อตั้งแต่ตรงเนี้ยเดินไปในตลาดก็ไม่มีของขาย
7: ตัวเล็กเป็นไรจ๊ะ
4: ไม่สบายเป็นไข้ค่ะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแหละบดยาพาราเป็นเม็ดๆน่ะให้เขากินแต่ก็ตัว4ขวบค่ะ
21: 4ขวบจริงต้องดูเรื่องแบบโดสอะไรดี
20: มันก็ด้วยแล้วก็พารามันก็แค่ประคองอาการใช่มั้ยครับเพราะว่ายาพารามันก็กินได้แค่ช่วงระยะเวลานึงก็คือทางที่ดีหลังจากนี้ถ้าหากว่าสามารถพาลูกนะคุณพี่นะออกไปได้เนี่ยพาไปหาหมอนะดีที่สุดนะ
21: ใช่ค่ะให้กำลังใจเนาะค่ะทีมข่าวเองเนี่ยนอกจากจะสำรวจพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านแล้วเราได้นำถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอย่างพี่พรทิพย์เมื่อสักครู่นะคะรวมถึงผู้ประสบภัยคนอื่นๆในชุมชนน
20: ี
21: ่อ่ะก็ขึ้นรถไปขึ้นเรือไปบ้านไหนเดินลุยออกมาได้ก็เขารู้เขาก็ออกมารอรับ
20: ค
21: นดีใจนะพอ
20: เห็
21: นเจ้าหน้าที่เห็นทีมข่าวเราไปอะค่ะนะคะเพราะเขารู้ว่าความช่วยเหลือมาแล้วรู้ว่าเราอะเป็นสะพานบุญที่นี่คือตัวแทนของความห่วงใยคนไทยทั้งประเทศเลยนะ
20: คือเราก็ไม่รู้ว่าเขารอมากี่วันแล้วไงบางทีอาหารที่อยู่ติดบ้านแทบจะหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นพอทีมข่าวเราไปเขาอะอย่างน้อยมันก็ยังต่ออายุได้อีกนะประทังชีวิตได้อีก 2-3 วันนะครับแต่ว่าเอาล่ะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอมันเงี้ยหลายคนเห็นแล้วเนี่ยแต่จริงนะน้องนักข่าวที่ลงไปอะต้องขอบคุณพี่ๆทหารนะครับพี่ๆทหารที่ปาจีนเนี่ยจัดรถคอยอำนวยความสะดวกคือแทบจะ24ชั่วโมงอ่ะถ้าหากว่าชาวบ้านชุมชนเขาอยากจะเข้าอยากจะออกเนี่ยพี่ๆทหารพร้อมที่จะบริการเต็มที่เลยอ่ะนะครับ
21: เยี่ยมเลยขอบคุณมากเลยนะคะเอาเราขยับไปต่อที่ฉะเชิงเทราบ้างค่ะคุณผู้ชมฉะเชิงเทราก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเป็นห่วงนะเนี่ยดูสินี่ภาพมุมสูงเห็นชัดมากว่าตอนนี้เนี่ยน้ำล้นตลิ่งมาจากคลองสายหลักและแม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมแล้วแล้วตอนนี้ท่วมขนาดไหนก็คือ11อำเภอฉะเชิงเทราโดนน้ำท่วมหมดเลย
20: ครับ
21: เขาบอกว่าบางจุดเนี่ยคือสถานการณ์ดีขึ้นบ้างก็มีนะคะคือน้ำมันเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเขาก็ยังต้องเฝ้าระวังว่าฝนมันจะตกลงมาเติมอะไรหรือเปล่านะคะในขณะที่พื้นที่การเกษตรเป็นร้อยไร่อะโทถูกน้ำท่วมถนนสายเศรษฐกิจอีกแล้วบางพื้นที่เขาบอกถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยเพราะอะไรถนนหลักถูกน้ำซัดจนขาดก็คือถนนใช้การไม่ได้เขาก็เลยเข้าออกไม่ได้อีกเนี่ยความเดือดร้อนทั้งนั้นเลยนะคะ
20: น้ำมันหาที่ไปเพราะว่าพอน้ำมันลงมาถึงฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็จะแผ่ลงมาจากบ้านสร้างลงมาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองแล้วก็บางปะกงสุดท้ายไหลลงอ่าวไทยก็คือบางปะกงนั่นแหละก็เดี๋ยวหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้าน้ำทะเลมันไม่หนุนไม่มีฝนมาเติมแล้วเนี่ยเข้าใจว่าหลังจากนี้ 2-3 วันก็ทุกอย่างอาจจะเริ่มค่อยๆเข้าที่เข้าทางมากขึ้นละ
2: นะคะเอาไปดูที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างสระแก้วนี่คือมีอีก1นาทีชีวิตให้ดูคุณผู้ชมดูนะนี่คือเด็กที่เขาเนี่ยถูกน้ำซัดแล้วต้องไปกอดกับต้นอ้อยอ่ะเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกน้ำ
21: พัดไป
2: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วโชคดีมากอันนี้คือต้องพูดเลยว่าโชคดีมากจริงๆที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเขาได้ขับผ่านมาเห็นพอดี
20: ครับ
2: ก็คือขับผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือเด็กซึ่งมีทั้งหมด3คนเลยนะคะ2คนแรกเนี่ยเขาลอยคอเกาะต้นอ้อยกลางน้ำแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเขายืนอยู่บนเนินดินกลางน้ำท่วมซ
20: ึ่
2: งจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกพัดมาจากต้นอ้อยแล้วแล้วเขาตะเกียกตะกายขึ้นมายืนได้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มารับไปก็คือทั้งหมดเนี่ยมี3คนรับขึ้นเรือไปคือตอนนี้ทั้ง3อ่ะปลอดภัยแล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นโชคดีจริงๆนะ
20: แล้วเนี่ยลองนึกสภาพนะต้นอ้อยมันสูงมากนะแล้วระดับน้ำที่มันขึ้นมาแล้วเราเห็นแต่ยอดอ้อยอ่ะคิดดูว่าข้างล่างอ่ะถูกน้ำมันจะสูงขนาดไหนนี่น้องโชคดีจริงๆนะเนี่ย
2: ใ ใช่แล้วก็แบบเกาะไว้ได้ทันน่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเห็นพอดีนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องทั้ง3คนก็ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังอยู่กันที่สระแก้วสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองตอนนี้เนี่ยจริงๆก็เริ่มลดลงแล้วบางจุดนี่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นี่เร่งกันทำความสะอาดฉีดน้ำเก็บขยะนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแบบเร็วที่สุดนะคะนี่ช่วยกันคนละไม้คนละมือไปดูกันที่ระยองที่ระยองเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องจับตา

0: ใกล้ชิดคุณผู้ชมดู
1: น้ำยังสูงอยู่เลยมี
0: สูงมากนะอันนี้คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งเลยนะคะเขามีน้ำท่วมเกือบ1เมตรจริงๆเหมือนจะเกินเลยนะ1
1: น่าจะเกินเพราะว่าอันนี้เกินอยู่แล้วล่ะ
0: เ
1: พราะว่าถ้าอย่างนั้นน่ะบ้านหลังนี้คงสูง2เมตร
0: อันนี้คือรั้วโผล่มานิดเดียวเองนะ
1: เห็นมั้ยนี่มันเกินมันแทบจะมิดทางเข้าอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือประชาชนเดือดร้อนบางรายเขาจำใจจะต้องทิ้งบ้านไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเพราะว่าทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าฝนเนี่ยมันเริ่มตกเพิ่มปริมาณน้ำเข้ามาอีกแล้วเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมสูงขึ้นไปอีก
2: ไม่มีท่าที่จะลดเลย
0: ใช่
1: อาทิตย์หน้าบอกเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงระยองก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ฝนจะตกหนักคิดดูแล้วเกิดในช่วงเนี่ยวันสองวันเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยน้ำยังไม่ลง
0: เนี่ยดูจากคนเดินจริงๆมันเกือบ2เมตรเลยนะ
1: มันสูง
0: คู่นี้เนาะแต่อันนี้อ่ะอีกพื้นที่นึงแล้ว
1: แล้วแต่อาจจะเป็นความแตกต่างของระดับความสูงในพื้นที่ด้วย
0: เมื่อสักครู่อยู่ในหมู่บ้านนะคะมาดูสถานการณ์ฟ้าฝนทั่วไทยกันบ้างคุณผู้ชมค่ะชาวภาคเหนือและภาคใต้ตอนนี้ยังพอสบายใจได้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่แน่นอนนะคะสำหรับภาคเหนือและภาคใต้นะส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกก็นี่เลยมีตราดจันทบุรีระยองชลบุรีสระแก้วปราจีนนครนายกเนี่ยนะคะแล้วก็ภาคกลางอย่างราชบุรีและกาญจนบุรียังคงต้องจับตาเพราะว่าจะมีฝนตกหนักก็คือเขาบอกว่าอาจจะเป็นวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยเลยนะคะไม่ต่างกับกรุงเทพกรุงเทพวันนี้ก็มีโดนด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะเขาบอกว่าทุกพื้นที่ทุกเขตเนี่ยมีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาซ้ำเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรพกร่มออกจากบ้านแล้วก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยู่หลายพื้นที่ดูข่าวแล้วต้องจับตานะครับกับสถานการณ์น้ำ
0: จับด้วยเลยเห็นไหม
1: เอาเรื่องของน้ำท่วมให้มันท่วมไปแต่ว่าเรายังสามารถดูแลคนห่วงใยได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีนี่ทีมข่าวเราไปเจอบ้านหลังนี้ลูกสาวดูคุณพ่อผ่านทางกล้องวงจรปิด
0: ค่ะ
1: เจอคุณบอลปุ๊บฝากคุณบอลดูแลคุณพ่อด้วยคุณบอลเลยถามคุณพ่อลูกสาวมีแฟนยังดูแลพ่อดูแลลูกด้วยเลย อันนี้เราก็แซวเขาเดี๋ยวกลับมาดูกันสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักแล้วไม่ขึ้นวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำนะครับไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณประโมทกันเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่โม
0: ดสวัสดีค่ะ
3: วันนี้ลุยเองเพราะอะไรลุยมาจริงๆเพราะว่าหนึ่งในผู้ประสบภัยคือบ้านผมผักไห่อยุธยาครับ
0: โอ้โห
3: นานวันนี้ขับรถคือลุยน้ำมานะเพื่อมาข่าวแหกโค้งแต่เฮียก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เฮียคือกำลังเดินทางกลับมาจากอรัญญประเทศ
4: สระแก้ว
3: สระแก้วเฮียไปทำโรงทานวันนี้เอาจิตน้ำจิตน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอรัญแต่ว่าเดินทางมาไม่ทันต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเทียไม่มาแต่ก็เอาโปรโมชั่นมาให้เหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะวันนี้มันตอบโจทย์และมันเห็นถึงความสำคัญจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เขาทำแล้วเนี่ยมันไม่เห็นผลผลิตเลยมันไม่มีรายได้เลยแล้วยิ่งหลังน้ำท่วมนะผมบอกอย่างนี้นะพื้นที่เราที่เคยปลูกดีเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะมันมีอะไรมาทับผมเต็มไปหมด
4: มันนั
3: ดเราต้องฟื้นฟูดินกันทุกครั้งก
4: ่
3: อนการเพาะปลูกแล้ววันนี้ย้ำนะครับพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่เขาตอบโจทย์แล้วเขาเห็นผลแล้วแล้วเขาใช้คำนี้จริงๆครับรวยไม่ไหวแล้วชาวนาเขารวยไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเขาทำแล้วมันเห็นผลเขาใช้แล้วมันได้ผลผลิตดีเขาใช้แล้วมันได้กำไรขึ้นทั้งชาวนาชาวสวนชาวไร่แล้ววันนี้ก็เลยกลับมากับโปรโมชั่นและกลับมากับคำยืนยันจากเฮียบอสและผมลงพื้นที่เองทุกครั้งเพราะว่าผมอยากให้รู้ว่าเราคือส่วนหนึ่งของจิตใจพี่น้องเกษตรกรจริงๆนาพื้นนี้ที่ผมลงนะครับมีทั้งหมด5ไร
0: ่
3: ปกติ5ไร่เนี่ยได้ข้าว5เกวียน5ตันก็ถือว่าดีมากแล้วแต่นาพื้นนี้ได้7ตันมันมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเขาเปิดใจลองใช้ดูเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พี่น้องเกษตรกรจะลองเปิดใจใช้อีเนาดูและวันนี้เรากลับมาเพื่อที่จะให้ใครที่เจอปัญหาหลังน้ำท่วมแล้วนะครับขอให้โทรมาจองไว้ก่อนพอหลังน้ำท่วมเราจะทำการเกษตรปุ๊บเราจะได้มีของใช้เลยคือไม่ต้องรอให้จะใช้แล้วค่อยซื
4: ้
3: อขอให้ซื้อไปก่อนได้ใช้แน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะนั้นวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกลับมาเพื่อให้พี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่ได้เล็งเห็นถึงว่าวันนี้มันสำคัญจริงๆกับการปรับปรุงดินไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรอยู่แล้ววันนี้เฮียบอสไม่ได้มาแต่มากับเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเรามาแบบนี้กับข่าวแหกโค้งกับอีเน่าจูดินซีย่อยสลายย้ำว่าไม่มีใครเรียนแบบได้แน่นอนเพราะนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมมีลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สั่งซื้อเพิ่มกันแบบทุกวันเพราะซื้อซ้ำเพราะอะไรเพราะใช้แล้วไม่เห็นผลจริงๆวันนี้เรามากับโปรโมชั่นคุณผู้ชมครับวันนี้เฮียบอสไม่มาเฮียมดมาเองนะ
4: เอาโปรแบบเฮียบอสตกใจเลย
3: เอาไม่บอกเฮียแล้วกว่า
4: จัดไป
3: วันนี้ครับให้ไปครึ่งโหลครึ่งโหลหกขวดลองคิดดูนะครึ่งโหลหกขวดปรับมาอันนี้คือแรกภูเขายังให้เหมือนเดิมวันนี้น้ำมันก็ขึ้นอีกแล้ว

0: ต่เรายังไม่ขึ้นราคาเพราะ6ขวดครึ่งโหลของอีเน่ากับปรับมา1ซองยังจากราคาเดิม899บาทครับ899บาทครับ02-113-1234 02-113-1234เบอร์นี้จดข้างฝาผนังบ้านเอาไว้เลยครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ @tailtotail เอาง่ายๆสุดคือสแกน QR Code ก่อนและย้ำว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางย้ำแบบนี้ทุกครั้งว่าขอให้โทรมาจองไว้ก่อนจะส่งของวันไหนค่อยว่ากัน
1: ค
0: ืออย่ารอให้จะใช้แล้วค่อยซื้อซื้อไปก่อนเพราะคุณได้ใช้แน่นอนเพราะการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ากระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกคือเรื่องของดินถ้าดินไม่ดีรับรองกับเกือบ 100% น่ะยังไงก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นอย่างที่เคยให้คุณจอยไปเป็นไงบ้าง
1: แต่ก่อนนะจอยใส่ปุ๋ยอะไร ดอกไม้ไม่เคยออกเลยตอนนี้พอได้อีเน่าไปอ่ะมันงามมากออกดอกเต็มต้นไปหมดเลย
0: ไม่ใช่แค่คุณจอยพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่แล้วมันเป็นที่มาของคำว่าพืชไม่กินปุ๋ย
1: แล้วมันเหมือนเราเทปุ๋ยละลายน้ำเอาเงินทิ้งไปเลย
0: เอาเงินทิ้งไปแต่วันนี้ถ้าในดินไม่มีจุลินทรีย์ไปย่อยปุ๋ยต้นไม้ยังไงก็ไม่โตหลักการแค่นี้เองครับผู้ชมครับสายเข้าแน่นมากแล้วนะครับผมย้ำแบบนี้
1: นะ
0: ผมลงพื้นที่เองดูพื้นที่เองดูกับเกษตรกรที่ใช้เองวันนี้ทำไมไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่เปิดใจลองใช้อีเน่าดูทั้งชาวนาชาวสวนชาวไร่ทั้งผมเดินทางไปสวนอันนี้คือสวนที่ปทุมธานีคุณแม่เขาปลูกมะม่วงเยอะมากแล้วคือต้องบอกว่าทั้งดินเน่ากับอีเน่าคือตัวเดียวกันวันนี้อยากให้เปิดใจจริงๆครับขอให้ซื้อเอาไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าตอนนี้บางคนบอกว่าเอ้ยที่บ้านน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้แต่ถ้าหลังน้ำลดเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องทำการเกษตรเราต้องหาเงินแล้วใช่เราต้องไปต่อนะเราไม่ได้พอแค่นี
1: ้
0: เราต้องไปต่อแต่จะไปต่อแบบเทปพันได้ยังไงคือต้องโทรเอาไว้ที่บ้านก่อนไม่ใช่ว่าจะใช้แล้วค่อยโทรนะคุณผู้ชมครับขอให้โทรมาก่อนเลยนะฮะวันนี้มากับเฮียบอสไม่มาไม่เป็นไรมากับปาโมดแล้วก็มากับเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งยังจัดให้โปรเหมือนเดิมและขอให้โทรมาก่อนวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะลดเหลือ5ขวดไหมจะของแถมจะมีไหมแต่วันนี้ยังให้โปรเดิมอยู่คืออีเน่า6ขวดครึ่งโหลวันนี้จุลินทรีย์ย่อยสลายปรับปรุงโครงสร้างดินทำอะไรแล้วปลูกแล้วดีแล้วงาม6ขวดครึ่งโหล899บาทยังไม่พอผมประมาณให้อีก1ซองทั้งหมดนี้จ่ายแค่899ครับ02-113-1234 02-113-1234หรือแอดไลน์ที่ @tailtotail สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้และย้ำว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางขอให้โทรมาก่อนครับไม่เป็นไรยังไม่ใช้ไม่เป็นไรขอให้โทรมาก่อนหลังจากที่น้ำลดแล้วพร้อมใช้แล้วสามารถใช้ได้ทันทีเลยครับทั้งหมด6ขวดครึ่งโหล899บาทครับ02-113-1234 02-113-1234แอดไลน์ที่ @tailtotail สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้และย้ำว่าขอให้โทรมาเถอะครับเก็บเงินหน้าบ้านน
1: ะ
0: ไม่ต้องโอนมายังไม่ต้องจ่ายเงินสดนะ
1: จองสิทธิ์ไว้ก่อน
0: จองไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าราคาพืชผลในการเกษตรตอนนี้คือแพงมากเพราะฝนมันตกผักก็ไม่ออกดอกก็ไม่ขึ้นวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสแล้วนะพื้นที่บางพื้นที่วันนี้มันสามารถปลูกได้อยู
1: ่
0: แต่ถ้าคุณมีโอกาสปลูกแล้วดีงามตอนที่ช่วงวิกฤตเนี่ยคุณสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้จากราคา5บาทอาจจะเป็น10บาทก็ได้นะคุณชมครับและย้ำว่าวันนี้อีเน่าดินเน่าไม่ใช่ปุ๋ยแน่นอนเพราะว่าคืออะไรเพราะว่าเขาทำมาจากปลาหมักแล้วก็ยังใส่ในส่วนธาตุอาหารต่างๆที่ส่งผลการเจริญเติบโตของต้นไม้มันดีขึ้นคุณผู้ชมครับสายเหลือน้อยแล้วนะย้ำว่าเหลือ
1: แค่19สาย
0: เหลือแค่19สายผมเปิดไม่เยอะพอมาแต่ละรอบผมอยากให้คนไทยที่เปิดใจใช้เนี่ยซื้อใช้ต่อหร
1: ือ
0: ใครที่ดูมาแล้วเห็นผมเห็นเฮียบอสหลายรอบแล้วมาข่าวแหกโค้งหลายรอบแล้วอยากจะเปิดใจลองใช้ดูผมว่าวันนี้โอกาสดีแล้วนะครับให้ไปทั้งหมดครึ่งโหล6ขวดครึ่งโหล6ขวดประมาณ1ซองใช้กันแบบเต็มๆหลายไร่นะคุณผู้ชมจ่ายแค่ไม่ถึง 1,899 บาทครับ02-113-1234 02-113-1234 แอดไลน์ที่ @tailtotail สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้และย้ำว่าขอให้โทรมาจองสิทธิ์ก่อนถึงเวลาจะใช้ที่บ้านเรามีอยู่แล้วใช้เมื่อไหร่ก็ได้
1: ค
0: ุณไม่ต้องรอส่งของ 3-4-5 วันไม่ต้องรอขอให้คุณโทรมาจองสิทธิ์ก่อนแล้วคุณจะส่งวันไหนอ่ะคุยกับขนส่งเลยวันนี้แม่ยังไม่ว่างนะพรุ่งนี้พ่อว่างนะส่งวันนั้นวันนี้ได้เลยแต่ขอให้โทรมาก่อนครับย้ำว่าเวลาเหลือน้อยแล้วครับทั้งหมด6ขวดครึ่งโหลประมาณ1ซอง899บาทครับ02-113-1234 02-113-1234 แอดไลน์ที่ @tailtotail สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้และย้ำว่าขอให้โทรก่อนส่งของหน้าบ้าน
1: ฮะสายหมดอ้าวนั่นไงล่ะ
0: หมด
1: อุ๊ย
0: หมดก็หมดนะ
1: ขอไม่ได้พี่โมดหนา
0: เดี๋ยวโทรต้องไม่ต้องโทรเฮียมั้ย
1: ไม่ต้องโทรใครเพิ่มเลย
0: ผมตัดสินใจเอง
1: ลุย
0: ตัดสินใจจนกว่าจะจบรายการฮะถ้าจบรายการไม่ให้โปรนี้แล้วเอาย้ำว่า6ขวดครึ่งโหลยังให้เหมือนเดิมเฮียไม่มาปาโมดล่าเริงแน่นอน899บาททั้งหมด6ขวดนะปรับมา1ซอง8990212134 02113124แอดไลน์ที่ @teltotel สแกน QR โค้ดหน้าจอตอนนี้ด่วนๆเลยครับขอให้โทรก่อนคือถ้าของมีที่บ้านแล้วจะหยิบใช้เมื่อไหร่มันก็สบายใจแต
1: ่
0: ถ้าจะรอปุ๊บเอาจะใช้พรุ่งนี้แต่ถ้าสั่งวันนี้ 3-4 วันกว่าจะของจะถึงขอให้โทรก่อนครับ6ขวดครึ่งโหล899บาทครับ02113-1234 02113-1234 แอดไลน์ที่ @teltotel สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้แล้วย้ำว่าวันนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ต้องเป็นต้องมีพืชสวนนาไร่ใครอยู่คอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์ไปซื้อต้นไม้มาสวยที่เขามาเฉาที่เรา
1: ว่าอยู่บ้านปลูกผักสวนคร
0: ั
1: ว
0: ได้หมดนะและนี่คือธรรมชาติจริงๆจากอีเน่าฝากเอาไว้นะครับทั้งหมด6ขวดครึ่งโหล02113-1234 02113-1234เฮียไม่มาปาโมดจัดให้ครับคุณผู้ชมครับต้องรีบหน่อยนะครับ
1: เลยคุณผู้ชมโปรดีราคาเดิมแล้วช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
0: ถูกต้องครับ
1: พาพิสูจน์ด้วยอีเน่ารีบโทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โมดนะ
0: คุณ
1: ลูกค้าฝั่งนี้รับผิดชอบ
2: นี่สั่งแล้วแอดไลน์แล้วจริง
0: ขอบคุณมากครับ
3: สองอยู่
2: เดี๋ยวสั่งแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
2: อ่ะมากันที่เรื่องของเรากันบ้างนะคะน้ำท่วมเอาจริงๆคือไม่ว่าใครเขาก็เป็นห่วงบ้านเนาะห่วงบ้านห่วงครอบครัวห่วงทรัพย์สินนะคะมาดูลูกสาวคนนี้คือตัวอยู่ไกลนะแต่ความห่วงใยที่ส่งถึงคุณพ่อเขาใช้วิธีแบบนี้ค่ะ
4: นี่ทุกคนวันนี้เราเอาถุงยางชีพในโครงการวันสร้างสุขนะครับมากันที่โซน10การเคหะร่ม9นะครับเนี่ยจะเป็นบ้านแบบชั้นเดียว2ชั้นซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ลำบากกันหมดลูกสาวดูคุณพ่อผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นี้ทักทายบอกฝากพ่อด้วยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาถุงมาให้พ่อแล้วนี่ดูผ่านกล้องเลยสู้ๆนะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณมากคร
4: ับครับครับนี่บ๊ายบายครับ
2: น่ารักอ่ะคุณบอลรัชตะเขาก็ลงพื้นที่เนาะไปแจกถุงยางชีพใช่ไหมคะให้กับชาวบ้านในเคหะร่มเกล้าระหว่างแจกอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมแจกให้คุณลุงแต่ได้ยินเสียงหุ้ยมีเสียงผู้หญิงที่ไหนพูดขึ้นมา
1: ก็มอง
2: มองหามองหามาอ๋อเสียงจากในกล้องวงจรปิดเขาพูดว่าฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะ
3: ยังไม่กลับมาเลยจนถึงตอนนี้ไม่เช้าแล้ว
2: หมายถึงว่า
3: ดูแลคุณบอลอ๋
2: อด
3: ู
2: แลคุณบอลดูแลลูกสาวในกล้องวงจรปิดอีกทีนึงนะคะอะไรกันนี่นะคะฟังดีๆเนี่ยคุณบอลบอกว่าโอ๊ยมันน่ารักมากจริงๆคือตัวอยู่ไกลแต่ว่าส่งความห่วงใยมาถึงแบบนี้เป็นโมเมนต์ที่ทำให้อบอุ่นใจนะคะทีมสำนักข่าววันนิวส์แล้วก็โครงการวันสร้างสุขก็ดีใจอ่ะได้เห็นโมเมนต์อันอบอุ่นแบบนี้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องเรียกว่าเป็นไอเดียละกันในการที่เอารถของเราไปจอดไว้บนที่สูงนี่อย่างคันนี้นะคะเขาทำยังไงดูคันข้างหน้านั้นรถตู้เห็นไหมจมน้ำไปแล
3: ้
2: วแต่ว่ารถคันนี้ก็คือเฮ้ยล้อยังไม่แตะน้ำเลยนะ
3: ลอยอยู่อ่ะ
2: ไม่แตะน้ำเลยนะคะเขาบอกนี่เป็นไอเดียจริงๆในการใช้ก้อนอิฐมาต่อเป็นฐานอันนี้น้ำลดแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนยกรถขึ้นไปหนีน้ำไม่โดนน้ำเลยนะแบบเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นแต่พอน้ำแห้งแล้วแบบนี้หลายคนก็เลยถามว่าเฮ้ยอ่ะคำถามแรกอย่างนี้เอาขึ้นไปได้ยังไงก่อน
3: เห็นตอนที่มาไหมว่าเขาขึ้นได้ยังไง
1: ไม
3: ่ก็เจ้าของรถอ่ะเขาไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วเขาก็ยกรถขึ้นมาแล้วก็เพื่อนอ่ะก็เอา
2: อันนั้นเจ้าของเป็นซูเปอร์แมนป่ะคะ
3: เนี่ยเขายกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็เลยเอาอิฐเอาหินอะไรเลี้ยงแล้วก็เขาก็เอารถวางมาอีกทีนึง
2: แล้วนี่นะเรื่องนี้ก็จบลงแล้ว
1: ไม่ใช่อ่ะ
2: ไม่ใช่เขาแอบไปดูเดียไปแอบไปดูมาเขาเฉลยมาย
1: ังไง
2: ใช้แม่แรงแล้วก็ค่อยๆสอดก้อนอิฐไปทีละก้อนทีละก้อนแต่พอเสร็จปั๊บน้ำรถแบบนี้ทุกคนก็เลยถามว่าแล้วเอาลงยังไงอ่ะ
3: เอาแม่แรงยกแล้วค่อยเอา
2: ก็เอาออกทีละก้อน
3: เหมือ
2: นก
3: ัน
2: คือเอาจริงมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเห็นไหมสุดท้ายรถเราไม่จมน้ำ
1: รอด
3: ภัย
2: เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นไอเดียเผื่อว่าเตรียมตัวในครั้งต่อไปได้เลยนะคะ
1: นะส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่เลยนะคะไม่อยากให้เครียดพาทุกคนมาดูซีรีส์บ้างดีกว่า Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยแหละคุณผู้ชมจากเกมจีบที่เริ่มต้นด้วยการเดิมพัน21วันลดเหลือ7วันแล้วความสัมพันธ์ของดีนกับมอสก็เดินหน้าไปเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีอะไรให้ลุ้นมากขึ้นนะคะดีนยังเดินหน้าทำคะแนนแบบเต็มที่เลย ส่วนมอสเองก็เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างที่ปฏิเสธได้ยากขึ้นเรื่อยๆในหัวใจแต่ทีนี้เนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าณตอนนี้มันกำลังกลายเป็นความรักจริงๆหรือยังอยู่ในเกมจีบที่ใครสักคนอาจต้องเจ็บหรือเปล่ายิ่งความสัมพันธ์ขยับเข้าใกล้กันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าลุ้นค่ะว่าจากนี้ดีนกับมอสจะไปต่อกันในรูปแบบไหนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากดูย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะคะและพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะ

0: กดสมัครได้เลยดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: ปีละการได้แล้วค่ะพี่
2: เอาหมดเวลาแล้วหรอ
0: หมดเวลาแล้วค่ะ
2: นึกว่าจะอยู่ต่อถึง3ทุ่ม
1: งั้นเดี๋ยวเดียกับจอยลาไปก่อนเนาะ
2: ไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา8:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมโบราณการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินคณะทันตแพทยศาสตร์คณะสาเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,100 คนพร้อมกันนี้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนักศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตจำนวน130คนและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลจำนวน27คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นอุดมศึกษาไทยที่มีคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาดำเนินพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรในระดับสากลผ่านแนวคิดจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมืออย่างอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุก

ภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังมุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการนี้ทรงถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 14:30 นาทีบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิ์พัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดโบรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นกลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety
ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be

number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:33 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2ระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษชุดราชินยานุสาวรีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการงานพระเมรุมาตรด้วยพระองค์เองอย่างสมพระเกียรติสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยการพระราชพิธีในครั้งนั้นยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบริเวณด้านหน้านิทรรศการยังได้จัดแสดงปรำน้ำพุรูปสุกรจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรโดยรูปสุกรสื่อถึงผู้ที่เกิดปีกุลและคำว่าอุทกทานหมายถึงท่อสำหรับจ่ายน้ำให้ประชาชนหรือการให้ทานด้วยน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากนั้นทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระรามหกที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ซึ่งภายในเล่มรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยพร้อมคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าสืบต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะที่ทำการชุมชนวัดสุทธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านเทียรวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มสะพานสูงมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องโดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัย K9 ยูซาไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้อาหารสัตว์ดังกล่าวมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานแก่กองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมโดยจะนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรจำนวน45รายเพื่อช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ให้กับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ้น 1,150 ตัวในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในวันที่23กันยายน2569หลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายตำบลภายหลังจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์และจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลเริ่มเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารซึ่งมาจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครรวมถึงวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามโดยวันนี้มีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคคกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 นาทีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมอกอโต้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชา
อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดเบ่งจมะบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น 74 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครอีกทั้งวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17 นาฬิกาบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพีจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
วันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆอาทิจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยางชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆภายในถุงมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจัดตามความเหมาะสมและความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้านอกจากนี้ยังมีถุงยางชีพพระราชทานสีน้ำตาลสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงที่นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้ว

2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องโดยในวันนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรบางนาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

0: เนี่ยทำปากดีหน่อยเลยชิงคงมันไม่ง่ายนี่คุณคิดหรอ
1: ผมทำได้แน่ครับ
2: ผมอยากเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมผมอยากเป็นรุ่นน้องพี่จากใจจริงๆคราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
3: ก้องพบ

0: วาดทำไมมายืนตรงนี้อ่ะมาให้พี่ๆเขาพูดข้อมือเร็ว
1: ครับคือ
0: ไม่ขับไม่อะไรเอาเหอะมาเหอะ
1: ไม่เป็นไรครับ
2: ไอ้วาด
3: เลิกติดได้แล้ว
1: คือคนมันเยอะพี่ผมอยู่ตรงนี้ดีแล้ว
3: นั่งเถอะมานี
0: ่ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: ผมครับ
4: เอาวาดมาเดี๋ยวพี่ผูกให้

0: ครับ
1: ยืมมือมาสิตั้งใจเรียนด้วยนะใช้ชีวิตปีหนึ่งให้คุ้มนะก็เรื่องที่ผ่านมาถ้าพี่ทำไม่ดีขอโทษด้วยนะ
0: ครับผมก็ขอโทษพี่เหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่ช่วยออกมานั้นน่ะ
1: ไม่เป็นไรก็ลาพี่น้องกันนี่เนาะ
0: ขอบคุณครับ
1: ถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูป
0: อ๋อ

0: เนี่ยที่พี่พูดมามีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างครับ
1: อ๋อผมครับพี่
0: ไม่เข้าใจตรงไหนโอ๊
1: กก็ทั้งหมดเลยครับ
0: เนี่ยมึงเอาอันนี้ไปกินเลยสมองมึงอาจจะได้ทำงานกินเยอะ
1: ๆมึงนี่นะเอาไปใช้เรื่องอื่นหมดกูว่าเลยตอนสอบแอดเข้ามากูว่ายากแล้วนะ
2: เออ
1: มาตอนเนี้ยกูอยากกลับไปเรียนอนุบาลใหม่เลยว่ะมึง
2: มึงซิ่วไปเรียนอนุบาลเลยไ
1: ปมึงโทษอีกหน่อยเถอะว่ะไอ้เธอเราสอบเสร็จแล้วเว้ยก็ได้ไปเที่ยวกันละ
0: โอ้โ
1: หไปเที่ยวเที่ยวอะไรวะ
0: เอออ
1: ่ะพี่พวกมึงไม่รู้เหรอก็พวกรุ่นพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราสอบเสร็จแล้วเว้ยจะมีการรับน้องนอกสถานที่เว้ย
2: ที่ไหนวะ
1: ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นทะเลวะ
3: แล้วเดี๋ยวนะแล้วมึงแน่ใจได้ไงวะว่าเราจะได้ไปเที่ยวกันอ่ะคือรู้สึกว่าถ้าเราไปกันอ่ะเดี๋ยวพี่เขาหาอะไรมาแกล้งเราอีกอ่ะพอกูคิดแล้วกูไม่อยากไปเลยวะ
1: อะไรวะมึงแม่งอย่าทิ้งเพื่อนอ่ะ
3: เฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ถูกเว้ย
1: ต้องไปด้วยกันดี
3: โอ้เสียว
1: แต่กูว่านะงานเนี้ยกูเมย์ไม่พลาดแน่นอนไม่ไปจริงหรอ
3: เดี๋ยวกูไปคิดดูก่อนแล้วไงเห็นแก่พวกมึงแล้วไงอยากให้กูไปด้วยเดี๋ยวกูไปขอมาดูก่อนมึงจะให้ไหมเนี่ย
0: ทีมทำไรวะอ้าวพี่กำลังติวเขาให้น้องอะครับเออพี่ไหนๆผู้พี่ก็มาแล้วอะพี่บอกแนวข้อสอบปีพี่ให้น้องมันบ้างดีพี
2: ่แค่วะผ่านมา2ปีแล้วอะใครจำได้วะแต่รุ่นผมจำได้อย่างนึงนะตอนรุ่นผมเรียนเนี่ยได้ A แค่5คนแล้วก็ที่เหลือก็แดก F ไปเกือบครึ่งอะ
4: เออฉันจำได้ละตอนนั้นเว้ย
5: เวลาสอบมันใกล้หมดแล้วเว้ยฉันก็แบบทำไงดีวะสุดท้ายก็คือแบบเขียนคำอนุโมทนาบุญน่ะขอให้แบบฉันได้ผ่านผลไปด้วยได้ดีสุดท้ายได้4ว่ะ
2: เฮ้ย
4: ได้ผลว่ะ
2: ลองทำด
4: ูกูไม่ได้ท
2: ำไม
4: กูนี่วาดรูปประจานลงไปในข้อสอบเลยแบบแนวพอร์ตเทรตด้วยใช่ไหมรายละเอียดใส่ไปครบหัวงอกทุกเส้นเนี่ยโอ้โหใส่ห
5: มดเลย
2: แล้วเป็นไง
6: สรุปได้เกรดอะไร
4: เอฟแดกโอ้เรียบร้อยเลยครับ
1: เนี่ยไม่ได้ผลจริง
2: ก็อ่านไปตามในชีตนั่นแหละอาจารย์เขาออกไม่เกินในชีตหรอกแต่ถ้ายังทำกันไม่ได้นะก็เราเรียนพร้อมน้องปีหน้าแล้วกัน
0: พี่อย่าไปตัดกำลังใจน้องมันสิครับอวยพรให้น้องมันหน่อยดี
4: อ่ะทุกคนพนมมือ
1: มึงด้วย
0: พนมมือพนมมื
4: ออายุวันโนสุขังพระลัง
2: สาธุ
1: พระลังอวยพรสอบเหรอ
4: ไม่ใช่ อันนี้มาจากทางวัดเลยครูตัวเองยังเอาไม่รอดเลยให้ไปอวยพรอะไรครับผม
1: อันนี้จัดการดิ
2: ก็ถ้าเรื่องแค่นี้พวกคุณยังสอบตกเนี่ยนะ
6: ก็แปลว่าพวกคุณได้ความสามารถ
2: จบไปคงไม่มีอนาคตอะถ้าโตขึ้นไปใครจะกล้าจ้างพวกคุณทำงานวะจะไปจีบผู้หญิงที่ไหนเนี่ยก็คงจีบไม่ติดก็คงได้แต่แบบไปนั่งแดกเหล้าย้อมใจจนเมาค้างอ่ะแล้วก็แอบหลับในห้องเรียนโดนอาจารย์ด่ายืมตังค์เพื่อนตลอดงานแดกฟรีเนี่ยมาประจำเพื่อนที่ไหนจะไปคบโคตรห่วยเลย
4: อ๋อนี่มึงด่าเปร
2: มด่ามึง
4: โอเคกูก็ได
2: ้
4: โอเค
2: ก็อ่านไปตามในชีตนั่นแหละผมเชื่อว่าคุณทำได้ข้อสอบไม่ได้ยากขนาดหรอกผมเชื่อในตัวพวกคุณ
1: ติดต่อเลย
4: สู้ๆนะพวกแกทำได้อยู่แล้วแหละไปไปนะ
2: โชคดีครับโชคดีก็เรียนใหม่พร้อมน้องก็ได
7: ้ร่วนเลย
8: เฮ้ยพวกแกเกิดอะไรขึ้นวะ
7: อะไรวะ
8: เอ้าก็พวกพี่วางไงเฮฮาพวกแกยังกับผีเข้าอ่ะแต่จะว่าไปอ่ะเวลาพี่อาทิตย์ยิ้มอ่ะน่ารักอ่ะ
9: หรอแต่ฉันว่าฉันชอบของตอนทำหน้าดุๆมากกว่าแก
8: ดูเข้มเดียวโอ้ยอะไรเนี่ยนี่แกตายได้แล้วหรอมันเราจะตายชอบอยู่อ่ะ
10: ติวกันได้แล้วจะให้พี่ติวให้หรือเปล่าเนี่ยติวเลยครับเดี๋ยวก็ได้ไปเรียนกับรุ่นน้องตามที่พี่อาทิตย์อวยพรให้หรอกไปบ้างนะมาดูติว

0: ามพวกคุณหน่อยสิทำไมผมต้องให้พวกคุณไปจัดรับน้องด้วย
1: เพื่อนน้องปีหนึ่งครับคือถ้าเป็นในเรื่องของหลักวิชาการนะครับอาจารย์ในเรื่องความรักความสามัคคีหรือการบำเพ็ญประโยชน์ผมเขียนลงไปในเอกสารหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเอาความรู้สึกของผมเนี่ยในตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งผมได้ไปค่ายแบบนี้ผมรู้สึกประทับใจมากครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมครับอาจารย์แล้วผมก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์อะไรแบบนี้ให้กับรุ่นน้องต่อไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่อนุมัติเนี่ยพวกผมไม่เดือดร้อนอะไรนะครับแต่ผมคงเสียดายแทนน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะครับพวกเขาคงไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ปีหนึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวนะครับอาจารย
0: ์แฟนคนแรกของอาจารย์ก็จีบเป็นตอนรับน้องต่างจังหวัดนี่แหละ

0: งเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่สวิสเซ่เรจูพลัส3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจสวิสเซ่เรจูพลัส
2: Welcome to Secret Area. New mission. Break through the door. Duty Secret Area FanCon. 7th through the 8th of November 2026. Union Hall. Union Mall.
3: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจมูกเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
4: GMM TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platfors
5: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
6: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: William S. Drain Together Concert, 5th to 6th, December 2026, Impact Arena.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากCanon
7: Canon delighting you always
0: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
8: Beauty sexy Comedy of course
9: Sexy nut
8: and a little fantasy
0: Anything else?
10: We are expecting you, honey.
0: Namtan Film Glamorous FanCon.
11: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
12: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Milk Love Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome Mueang Tong Thani
1: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
2: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
3: ไม่ชอบบึดอ่ะ
4: รู้จักคนนี้ปะ
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: เบ้งเบ้งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
7: ต่อให้โซซ่าซอฟเฟก็ไม่เคยคิดล้อเล่นต่อให้ถูกซอสช็อกเ
8: ฟ่วันนี้พี่อาทิตย์ไม่ซื้อนมเย็นหรอครับร้านมันปิดอ่ะแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าพี่อาทิตย์ชอบกินนมเย็นทำไมจะเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังไหมเปล่าครับผมแค่อยากรู้แล้วตกลงพี่อาทิตย์ได้บอกใครป่ะครับว่าพี่อาทิตย์ชอบกินนมเย็นไม่แล้วมีใครรู้บ้างครับว่าพี่อาทิตย์แอบไปร้องไห้หลังแฟน
9: ไม่มีเว้ย
8: แล้วมีใครรู้บ้างครับว่าชื่อเล่นพี่ชื่อไออุ่น
9: ก้องพบถ้าคืนคุณเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะคุณเจอดีแน
8: ่ผมไม่บอกหรอกครับพี่อาทิตย์ครับ
9: คุณสอบแค่วันไหน
8: วันพุธครับอาจารย์ชอบออกเรื่องพื้นที่ใต้กราฟไปอ่านมาเยอะแล้วกัน

0: เลยค่ะ
1: อีคิวสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไงเดี๋ยวขึ้นคันที่4เลยนะใช่ปะ
2: คันนี้ใช่ไหมครับ
0: อืมคันนี้แหละคันที่4
2: แล้วพี่คิมครับ
0: ครับ
3: รับน้องนี้โหดไหมครับ
0: เฮ้ยไม่โหดหรอกเพราะพี่แค่หาเรื่องไปเที่ยวกันหลังสอบเอง
3: อ๋
0: ออืมกลัว
3: ใช่ครับเดี๋ยวเก่าก่อนแล้วกันนะ
0: คันนี้คันนี้อืมอืมอืม
1: พอดีพ่อมันกลัวโดนบังคับกินเหล้าครับหรือไม่ก็โดนสั่งวิดพื้นหลังดอก
3: ไม่ใช่พ่อกลัวกูกลัว
0: แม้อายุปูนนี้แล้วมันก็ต้องมีบ้างเรื่องลงเรื่องเล่าถูกปะและเรื่องโหดเรื่องบังคับอะไรเงี้ยไม่มีหรอกดูพี่วางพวกนั้นดิชิวจะตายพี่ดีคะขอถ่ายรูปก็ได้ไหมคะ
4: มาที่เราดีอ่ะมาครับ
0: 1 2 3ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
4: ไป
5: ล
4: ูกไปของนะจิ้มที่รถ
0: ค่ะ
5: พี่เก๋เวลาพวกพี่เขาใส่ชุดชิวๆอ่ะน่ารักอ่ะ
0: โอ้โหมาปานแกก็เสียงดังไปละเขาได้ยินหรอก
5: ก็จริงนี่แกดูพี่อาทิตย์ดีใส่ฉันชอบอ่ะ
0: โอ้ยฉันว่าก็ดีนะแต่ว่าก็ไม่ใช่สเปคฉันเลยดีกว่า
5: จริงเหรอแล้วสเปคแกมันแบบไหนวะ
0: ก็คนสั่งเยอะมาก
5: ไม่รู้ว่าฉันชอบพี่อาทิตย์ฉันชอบแบบนี้แหละฉันอยาก
0: เบาๆ
5: เ
0: ออเอาหรอกพี่เขาจะหันมาเต้นอะไร
5: ไม่เห็นรู้กัน
0: เออ1 2
2: ได้คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้นะ
2: ยังไงล่ะ
4: คิดว่าเลยพวกผู้หญิงอะแม่งผีเข้าผีออกเลยตอนพี่วักโหดอะแม่งก็ไปกลัวเขาแต่ตอนเขาวักอยู่ชิวเลยคิดการเขาอีกเ
2: นาะงงนี่เลยมึงผู้หญิงอย่าคิดมากเลย
4: กล้องพองไปถึงทะเลเลยมึงถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเลยสาวๆอะจะได้กรี๊ดรุ่นแล้วมั้ง
1: ไม่อะกูไม่ชอบเล่นน้ำทะเล
4: โอ้แค่นี้มึงเล่นตัวอีกละก็ได้เดี๋ยวกูอ่ะถอดเองตรงนี้เลยไหม
2: ถอดเลย
4: แล้ว
1: ดูเหมือนพวกคุณเนี่ยจะอยากเล่นน้ำทะเลกันมากเลยนะได้เดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอ
4: แว่นตุ๊ดตีแล้วแว่นครับผม
6: ใครสนุกจัง
2: แว่นมึงพูดอะไรวะสวยหมดแล้วเนี่ย
6: พี่
2: เอาบ้านแล้ว
4: พี่เขาหยอกพี่เขาหยอก
6: ไม่จริง

0: ่ะปีหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าอยากเล่นน้ำทะเลกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เล่นน้ำทะเลสาสมใจเลยทีเดียวครับ
1: มันจะดีใจทำไมวะพี่เขามีอะไรแปลกๆให้ทำอีกอ่ะ
2: ในที่สุดกูก็ได้เล่นน้ำทะเลสาสมใจแล้วเพื่อน
0: ไปเด็กผู้ชายลงไปที่ทะเลครับผม
3: อ้าวลุก
4: ลุก
3: ไปผู้ชายผู้ชาย
0: เป็นผู้ชายขอดเสื้อลงไปลอยคอที่ทะเลไป
1: มวยไทยเว้ยมวยไทยเว้ย
3: สั่งแล้วเบิร์ด
0: เป็นหน้าต่างนะครับเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับผมเชิญเข้ามานั่งด้านในเลยครับเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะครับอ่ะพี่ไบค์เสร็จไป
1: อ่ะ1 2 3 4

ผู้หญิงแม่งนั่งฟังเพลงสบายๆอ่ะแล้วทำไมเราต้องมานั่งจมทะเลตรงนี้วะมันลอยคอกันทำไมเนี่ยฮะสมมาตรฐานชัดๆเลยอ่ะ

0: ขออนุญาตครับ
1: คุณมีปัญหาอะไร
0: ผมว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ที่พี่มานั่งร้องเพลงแล้วให้พวกผมไปแช่น้ำทะเลตากแดดอยู่งั้นอะ
1: ทำไมเหรอกับมีแค่เรื่องแค่นี้คุณทำไม่ได้แล้วต่อไปคุณจะไปทำอะไรได้วะ
0: ผมยอมทำได้ทุกอย่างครับกิจกรรมบางกิจกรรมของพี่ผมก็ว่าดีแต่กิจกรรมบางกิจกรรมอ่ะผมว่ามันไม่สร้างสรรค์ว่ะ
1: คุณแน่ใจเหรอคุณทำได้ทุกอย่างถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะไป
2: ไปมา

0: กับผมไม่ได้เป็นอะไรคุณจะไม่เป็นอะไรได้ไงผมเห็นคุณจมหายไปตั้งนานแล้วอ่ะ
1: ก็พี่อาทิตย์บอกให้ผมไปทำหัวให้เย
0: ็
1: น
0: ในกองพวกคุณจะบ้าเหรอถ้าผมสั่งให้คุณไปตายคุณจะไปไหมคิดบ้างดิวะ
2: ห้องครบอ่ะก็เหมาะสมกันเลยใช่ไหมดาวกับเดือนโหน่ารักจะตายเถอะ

0: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
2: TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
3: อาหารแมวคุณภาพ
4: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
5: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
6: วอลเกอร์ทูซีเครตแอเรียนิวมิชชั่นบรกทรูเดอะดอร์
7: UT Secret Area FanCon 7th through the 8th of November 2026 Union Hall Union Mall
8: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
9: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
10: จะเป็น Office Test Day Mini Size หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
11: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
12: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
13: ์
12: ง่ายเลย
13: เลือกเมกะแทง
12: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
14: Canon Delighting You Always

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: still available at Thai Ticket Major.
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
2: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ

0: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
1: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
2: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
1: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
3: ไม่มีปัญหาค่ะ
2: คุณแม่
4: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันทร์เขาบ้างเหรอ
2: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
7: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี้
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
9: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
10: พ่อทำไงดีลูก
8: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
11: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ไฮโซสาวสาวแท้ก็ไม่เคยคิดล้อเล่นและไม่เคยคิด
2: เมื่อกลางวันอ่ะมึงไม่น่าแกล้งพี่เขาเลยนะเว้ยเชียร์กล้องทั้งปีหนึ่งอ่ะจะโดนสั่งงดแดกเหล้าหมดเลยเนี่ย
3: ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอวะเพื่อนพวกเราเมากันอ่ะพวกพี่เขารับผิดชอบยากนะเว้ย
2: เออช่างเถอะมาทะเลทั้งทีอ่ะแม่งต้องมีเหล้าเว้ยถ้าไม่มีเหล้าอ่ะเหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมใช่ปะ
4: ดีๆเหรอวะมึง
2: เอองั้นเดี๋ยวกูไปหามาให้เอง
4: ไม่มึงแค่เล่าเรื่องธรรมดาก็ได้นะเว้ยไม่ต้องมีเหล้าก็ได้
2: เดี๋ยวกูไปหามาให้

0: เพื่อนโ
1: อ้เฮ้ย
0: เป็นไง
1: เอ้า
0: ไงล่ะ
1: เข้ามาจากไหนวะ
0: กูเข้าไปจิกพี่เขามาไง
2: ครับ
1: โ
2: อ้มึงจิกมาไงวะพวกพี่เขาห้ามไม่ใช่วะ
0: ก็ใช่ไงพี่เขาห้าม
1: มึงโดนดีแน่มึงโดนดีแน่
0: อีกอย่างเลยสาวๆเขาก็อยากกินเลย
1: หรอสาวๆไหนวะฮะสาวๆที่ไหนโอ้โหปากดีนะมึงอ่ะ
3: อยากกินดิวะมาจะกินพี่ก็ต้องกินเหล้าดิอีกอย่างนะถ้าตื่นมาแล้วไม่เมาเลยอ่ะพี่ก็อยู่หรอ

0: จนบ้าเอ้ยแพทย์ฉันมีอะไรจะถามแกแม่งโคตรสวยอ่ะทำไมไม่มีแฟนวะฮะทำไมไม่มีแฟน
1: เฮ้ยเราว่าด้วยแพ้กับกล้องพบอ่ะก็เหมาะสมกันด้วยใช่ไหม
2: ใช
1: ่ดาวกับเดือนโหน่ารักจะตายเธอเห็นนี่มอเขาก็จิ้นๆกันอยู่นะสนใจปะเดี๋ยวเราจัดให
3: ้เอาจริงเว้ยฉันไม่ชอบผู้ชายว่ะ
0: อะไรนะ
3: ฉันไม่ได้ชอบผู้ชายไง
0: จริงปะเนี่ยไม่ชอบผู้ชาย
3: เออจริงดิวะแต่ว่าแกเนี่ยนะสองคนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเว้ยพวกแกเป็นเพื่อนฉันไม่คิดอะไรกับแกหรอกเว้ย

0: ายแล้ว
1: ทำอะไรกันนะ
2: เชี่ยไปวันนี้อ่ะ
1: เฮ้ยพี่เขามีกุญแจเหรอวะ
3: เฮ้ยเจ๊แล้วกุญแจสำรอง

0: อาทิตย์ครับพี่อาทิตย์ครับผมขอโทษผมรู้ครับว่าผมทำผิดกฎแต่ผมขอโอกาสแก้ไขครั้งได้ไหมครับผมยอมทำทุกอย่างผมรับรองจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
1: แน่ใจเหรอว่าคุณจะทำทุกอย่างที่ผมบอก
0: แน่ใจครับ
1: ถ้างั้นพรุ่งนี้ผมขอสั่งกักบริเวณพวกคุณทุกคนและกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้ผมขอยกเลิกทั้งหมดและส่วนคุณช่วยไปไกลๆหน้าผมเถอะคุณทำผิดกฎเท่ากับว่าคุณไม่เคารพพวกผมเลยเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีก

0: เฮ้ยพวกเขาจะกลับบริเวณเราอีกนานปะวะ
1: จริงมันก็ดีเลยไม่ต้องทำอะไรเลย
0: โอ้โหมึงไม่สำนึกเลยวะเออแล้วเรื่องการแสดงเอาไงดูวะ
2: พี่เขาไม่ได้ยกเลิกไปแล้วหรอวะ
0: ยังนะเว้ยเงินเพิ่งมาบอกกูตะกี้เอง
1: ชิบหายละจะเล่นอะไรกันดีวะเออพวกเธอช่วยคิดหน่อยดิเฮ้ย
3: คิดตอนนี้คิดไม่ออกหรอก
1: เราคิดออกละ
2: อะไรวะ
1: กูว่ากูจะเอาฉากที่ไอ้กล้องหกกับพี่อาทิตย์เลยตอนจับทางนี้
2: เฮ้ยดีวะมันโดนเชื่อลง
1: เฮ้ยมันดีดิละครอ่ะมันสร้างจากเรื่องจริงเว้ย
3: เฮ้ยนี่พวกแกปรึกษากันเรื่องอะไรวะ
1: เราว่าเลยเราจะแสดงละครเรื่องที่แบบไอ้กล้องอ่ะกับพี่อาทิตย์อ่ะตอนจับทางนี้โอเคปะไม่โดนเบอร์เว้ยละครมันต้องมาจากเรื่องจริงเชื่อกูเฮ้ยมันเวิร์กจริงลองดูก็เป็นหรือว่าจะแซวพี่เขาแล้วกัน
2: มันก็เป็นชอบนะ
0: จะอยู่กับไอ้กล้องดิ
1: ไอ้กล้องมึงโอเคป่ะวะโอเคตามนี้นะมึง
4: เออแสดงอะไรก็แสดงเถอะ
1: แจ่มงั้นเอาตามนี้เลยป่ะโอเคป่ะตามนี้นะ

0: โอเคค่ะต่อไปเป็นการแสดงของน้องๆปีหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้น้องๆมาเตรียมตัวเลยด้านหน้าเลยนะคะใครจะเป็นผู้โชคดี
1: นี่ไหมเกียร์นี่คือความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรม
2: ไอโอ๊กทำไมมีบทนี
3: ้เอ้าก็ครูถามมึงแล้วก็ถามว่าได้หรือเปล่ามึงก็พยักหน้าตอบรับ
4: เฮ้ยอย่างนี้นะมึงละครต้องสร้างจากเรื่องจริงเว้ยมันถึงจะพีค
1: ของคุณจะทำยังไงก็แย่งมาสิยังไงวะตลกมันมากเหรอวะผมว่าพวกคุณเล่นรู้เรื่องแล้วล่ะพวกคุณกล้าแสดงกันแบบเนี้ยแสดงว่าพวกคุณไม่อยากได้เกียร์ภาคใช่ไหม
5: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
6: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
5: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
6: จะเป็น Office Test D Mini Size หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
7: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
8: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ Megatank ง่ายเลย
9: เลือก Megatank
8: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้อง Megatank จาก Canon
10: Canon Delighting You Always

0: William S. Drain Together Concert, 5th to 6th, December 2026, Impact Arena.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
0: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: something nut
4: and a little fantasy
0: anything else
4: we are expecting you honey
0: Nam Tan film glamorous fan con

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคโมริด้งนั่นเอง
6: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
6: โอ้โหฟ้าบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
8: ทีเล็กมึงพาใครมาก
9: ูพาเขามาเพื่อช่วยเหมือน
7: ทีเล็กเงา
8: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงหมา
10: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
11: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ส่งท้ายแม็กซ์ควดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
13: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
12: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
14: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
15: ต่อให้โสดมาสอเฟก็ไม่เคยคิดมองเลยและไม่เคย
16: ถ้าผมให้เกียร์กับรุ่นของคุณคุณจะทำยังไงก็แย่งมาสิ
17: ยังไงวะ
16: แค่จับพี่ทำยังไง
17: หยุดตลกมันมากเหรอวะผมว่าคุณเล่นรู้เรื่องแล้วล่ะผมไม่ตลกด้วยนะพวกคุณกล้าแสดงแบบนี้แล้วว่าคุณไม่อยากได้เกียร์ผ้าใช่ไหมพอได้ลงมันจะไปที่หมดผมจะสั่งลงโทษพวกคุณทุกคนทั้งหมดก้มหน้าลงไป
16: หน้าลงไป
17: เงียบ

0: เฮ้ยกดแล้วอ่านแล้วอ่านแล้ว
1: อันนี้คืออ่านเลยเหรออ่
0: านแล้วเฮ้ยอ่านแล้วพูดเลยพูดเลยพูดเลยจริงจริงนี่พูดเลยพูดเลยพูดเลย
1: แล้วมึงให้กูพูดอะไรวะ
0: เอ้ามึงอยากพูดอะไรก็พูดสิ
2: เฮ้ยอยู่ในใจมึงอ่ะ
0: พูดเลยพูดเลยอ
1: ยู่ในใจเลยเหรอ
0: ลีลาเร็ว
1: โอเคโอเคแป๊บนึงปีหนึ่งพวกคุณคงรู้แล้วว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นหน้าที่และความตั้งใจของพวกเราปีสามมันเป็นหน้าที่ที่ยาวนานตลอด3เดือนเพื่อให้พวกคุณเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นถ้าพวกผมทำอะไรพวกคุณไม่พอใจหรือเสียความรู้สึกไปพวกผมขอโทษจริงนะสุดท้ายนี้ถ้าพวกคุณมีเรื่องอะไรพวกคุณจะต้องขออนุญาตพวกผมก่อนทุกครั้งแต่ผมก็มีเรื่องที่อยากจะขออนุญาตพวกคุณเหมือนกันพวกผมขออนุญาตให้พวกผมเป็นรุ่นพี่ของพวกคุณได้ไหมครับถ้าพวกคุณอนุญาตออกไปหาผมที่ชายหาดพวกผมรอพวกคุณอยู่

หนึ่งครับด้านหลังนี้เป็นเกียร์ภาคที่พวกคุณจะได้รับผมขอทำหน้าที่สุดท้ายโดยการส่งพวกคุณไปเอามันมาครับ

0: ครับผมใจมากไปกันสวัสดีครับเราชื่ออะไรนะ
1: ต้องพบครับ
0: พี่ได้ยินมาว่าเราเป็นคนคิดแผนที่บุกให้อาทิตย์วันที่ชิงสงรุนใช่ปะ
1: ครับ
0: ไอเดียดีนะเราว่าแต่สนใจมาเป็นเฮดวาร์ให้พี่ปะ
1: ผมเหรอครับ
0: ก็เราแหละจะใครละอ่ะนะลองมาคิดดูก่อนแต่ถือซะว่าพี่อ่ะจองตัวเราไว้แล้วนะนี่เกียร์เกียร์เนี่ยมันมีความหมายของพวกเราชาววิศวะมากเพราะฉะนั้นนะรักษาไว้ให้ดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผม

0: ผมอยากขอโทษครับขอโทษเรื่องอะไรทุกเรื่องที่ทำให้พี่อาทิตย์โกรธอะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณทำแล้วผมจะโกรธคุณจะทำมันทำไมวะผมว่า
1: โอ้ยพอแล้วผมขี้เกียจเถียงด้วยแล้วผมเหนื่อยครับ

0: ียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจกับคนนั้น
1: แบมมาสครับ
2: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
1: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว้

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2026ขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับเหล่ากูรูตัวจี๊ดเสนาหอยเปิดนพจิราไร้นรหัสและปิงปองธงชัยค่ำคืนนี้กูรูของเราต้องทุ่มสุดใจเพื่อช่วยคุณแบบสาวโสดที่โดนบอกเลิกในคืนปีใหม
1: ่หนูบอกเลยว่าตัวท็อป
2: นี่
3: แถวบน
4: แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
5: เขาคือนักมายากล
4: ว้าตั้มตั้มตั้มตั้ม
5: มาแล้ว
4: ตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้ม
1: หลาย
6: ของแก้ม
7: สั่นขนาดนี้นะพาไปท่ากระบอกคุณบอลกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะเฮ้ยจ้ากิ้งไปแล้วไ
0: ปพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
8: สวัสดีค่ะแบมเป็นพิธีกรอิสระค่ะหนูเคยมีความรักมา2ครั้งค่ะซึ่งคนแรกก็คือจะอยู่ในช่วงวัยเรียนวัยมหาลัยอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็มาเป็นแฟนกันพอมาคนที่2เนี่ยเขาอายุมากกว่าหนู8ปีซึ่งหนูก็ชอบตรงที่เขาเป็นคนมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็จะคอยสอนเราการไปทำงานเนี่ยก็คือให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเรื่องการใช้เงินก็เหมือนกันนะคะเขาจะบอกว่าแบ่งเงินแบ่งใช้แบ่งเก็บพยายามสำรองเงินฉุกเฉินเอาไว้หากมีเธอดูแลหัวใจก็คงจะดีนะตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็จะคอยแบบไปรับไปส่งดูแลเทคแคร์หนูแบบอย่างดีเลยค่ะตอนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีการวิดีโอคอลส่งข้อความหากันแบบปกติเลยจนกระทั่งคืนคาวดาวค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะไปคาวดาวกับครอบครัวนะหนูก็คาวดาวอยู่ที่ห้องคนเดียวถึงเราจะไม่ได้อยู่กันนะคะเราก็แชทคุยกันปกติเลยแล้วเขาก็ยังถ่ายรูปมาให้เราดูอยู่เลยว่าอุ้ยถึงร้านแล้วนะถ่ายรูปกับครอบครัวส่งมาถ่ายรูปอาหารส่งมาอวดจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนหนูก็เตรียมส่งข้อความแฮปปี้นิวเยียร์ละอะไรอย่างเงี้ยหาเขานะคะแล้วคือข้อความที่มันเด้งมาตึ้งแบมเราเลิกกันนะคือพี่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ไม่อยากให้หนูเสียเวลาพี่ขอโทษนะคือจังหวะนั้นหนูช็อกแล้วพอหนูเห็นข้อความหนูก็พยายามโทรหาเขาหลายรอบมากเขาก็ไม่รับสายหนูก็เลยพิมพ์ไปว่าคิดดีแล้วใช่ไหมเขาก็ตอบมาว่าคิดดีแล้วแล้วพอเขาตอบมาแบบนี้หนูก็เลยโอเคพอหนูไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงเราจะยื้อถึงเราจะตื้อหรือว่าแบบเขาจะกลับมาไม่เอาดีกว่าไม่เสียเวลาทั้งคู่กลับมาก็ได้แค่ตัวก็เลยโอเคปล่อยดีกว่าก็ move on แล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับรักครั้งใหม่แล้วฝากพี่ๆกูรูตามหาหนุ่มโสดคนนั้นให้หนูหน่อยนะคะ
9: สวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับน้องแบงค์สวัสดีครับโอ้ยตายละโดนบอกเลิกในวันปีใหม
1: ่ปีใหม่เลย
9: ก็คือตัดแบบว่าตัดแล้วตัดเลย
1: ตัดแล้วตัดเลย
9: อ้าวก็จริงแดงที่หนูพูดที่ชอบมากเลยคือถ้าได้แค่ตัวแล้วมันไม่ได้หัวใจก็ไม่รู้จะคบกันไปทำไม
1: ถูกต้องเดี๋ยวนะคะพี่ฟองแหละตัวไม่มีหัวใจแต่ตัวเอาไหม
7: ฉันไม่เคยมีหัวใจให้ใครคุณได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นฉันไม่รักใครง่าย
9: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจ่ายตังค์ซื้อไบค์เคยไปตัดชืบกับใครไหมอ่ะ
10: คือมันจำเป็นต้องตัดชืบเพราะว่าการตัดชืบเนี่ยมันจะไม่มีแบบภาระผูกพันทีหลังไงอารมณ์เหมือนคนปิดบ้านเข้าใจไหมจะไม่มีดอกเบี้ยกระจุกกระจิกตามมันทีหลังถ้าเรามีเราต้องรีบปิดรีบตัดไปเลยเร็วที่สุด
5: หลังจากไว้หนวดสายโหดเหมือนกันนะเรา
10: เรียนรู้แล้วเป็นคนดีไม่ลุงพี่เกลือบอกมา
9: ก็ให้มันเขาต้องมาสายหนวดอยู่แล้วเพราะตอนนี้เขาระเบิดปีระเบิดไข่
7: ปูระเบิดขวด
5: ปูระเบิดขวด
9: พูดระเบิดพู
7: ดระเบิดขวด
9: จากแดนไปเลย
10: ถูกต้องครับผมแต่ก็คือไปตามดูได้ที่แอปวันดีครับผม
7: เธอเปลี่ยนลุคไปมากเลยอ่ะบายจากเธอเป็นหนุ่มแบบว่าหนุ่มใสๆ

0: น้องไบต์วันนี้เธอเป็นน้าไบต์ได้เลยนะ
1: เอางี้ดีกว่าไหนไหนไบต์มาแล้วเดี๋ยวเราจำลองแบบว่าเป็นแบบเหมือนเรียกน้ำย่อยสำหรับคนที่แบบอยากจะดูหรือว่ากำลังดูอยู่กำลังอินอย่างเงี้ย
0: เ
1: ป็นปุ๊ระเบิดขวดไปปะทะกับเฮียหมา
2: ชอบชอบเฮียหมา
3: ไอ้หมามึงหลายทีแล้วนะ
4: เรื่องนี้คนที่เท่คุยกันด้วยไอ้ปุ
0: ๊เอ็งมันลีลาเยอะ
4: ขอแป๊บนึงเว้ย
2: เดี๋ยวนี่เฮียหมาหรือไอติมโคนเนี่ย
1: ยังวัลภายังไม่เล่น
5: วัลภาใช่ไงกำลังจะบอกว่าถ้าเจอปูทรงเนี้ยวัลภาก็เลือกปูนะ
1: เฮ้ยทำไมพูดอะไรไม่เกรงใจแดงไปแน่เลย
5: แดงแดงอยู่ตรงนั้นแหละแดงก็เข้ามาเราเลือกปู
3: ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ
1: โอ้ย
2: เป็นเมียเราอ่ะต้องอดทนถึงรถชนก็ต้องไม่ตาย
5: ถ้าเจอแบบนี้ให้ชนเลยค
2: ่
5: ะ
2: โอ้กันใจกันใจเสียชีวิตเลย
1: ทำไมแดงใบเล่ของเรามาดูเศร้าจังเลยนะฮะเอาก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีฝากหน่อยฝากแฟนๆหน่อยที่ติดตามเรื่องแดงใบเล
6: ่โอเคฝากด้วยนะครับก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่เป็นโปรเจกต์ในฝันของเด็กผู้ชายคนนึงแล้วกันรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูแล้วก็ฝากปุ๊ระเบิดขวดไว้ในใจด้วยครับ
1: อย่างทรงอย่างได้ไหมอย่างไบได้ไหม
7: ได้เลย
6: เฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะเพราะทรงน้องพี่ก็ได้เหมือนกันนะ
2: ไม่ได้ชอบเลยเฮ้ยอย่างไบเอาเ
1: ก๋พูดตรงนั้นตอนนี้แยกไบกับปุ๊ไม่ออก
6: อันนี้ปุ๊
1: อ๋อเฮ้ยแสดงว่าเราผู้ชายแบดๆก็ได้เหรอ
7: ได้เลย
1: อ๋อเออมันก็ดูท้าทาย
5: แต่ว่าเขาเคยคบคนที่แบบอายุโตกว่าใครเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นคนแบบชอบคนที่โตกว่าเราหรือเปล่า
7: ใช่ค่ะชอบคนที่แบบเหมือนนิสัยโตกว่า
1: โอ้แล้วก็ชอบเหมือนพี่เฟิร์นเลยสิ
7: เห็นเวลา
1: สเปคอย่างอื่นมีไหมลูก
7: สเปคอย่างอื่นเหรอคะ
1: เออ
7: ดูแลอบอุ่นแบบว่าตามใจ
5: ตามใจแล้วภายนอกอ่ะสูง
7: ภายนอกต้องสูงกว่า
5: ขาวตีหรือคมเข้ม
7: ได้หมดเลยขาวตีคมเข้มแต่ว่าขอให้แบบสูงกว่า
1: เอาจัดไปก็หวังว่าวันนี้จะได้รับความรักดีๆจากรายการของเรานะฮะประจำที่ได้เลยครับและวันนี้นะฮะผู้สนับสนุนใจดีของเรา My Basin OTC นะครับยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอจาก Greater Pharma นะครับเอามาแจกทั้งรสส้มและรสมะนาวนะฮะให้กับผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านกันเลย

0: จ็บคออม
1: มาต่อที่ยูทูบทีวี
0: ขอบคุณแม่บาซินด้วยครับ
2: นะคราวนี้ก็คลิกจะได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเจ็บคอแล้วนะฮะที่ต้องแจกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนุ่มๆ5คนด้านหลังนี่พรีเมียมมากเลยงานนี้กี้กันคอแตกแน่นอน5หนุ่มมาได้เลย

คุณนัท

0: และคุณซิลเวอร์และนี่คือชมหน้าของ5ดวงของเราในวันนี
1: ้
0: มีหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกนะมีสเปคอยู่ในนี้บ้างไหมน้องแบม
2: มีอยู่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้จักพวกเขาไปทีละคน
2: ได้เลย
0: เริ่มต้นจากคนแรกฮะดูซิว่าเขามีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างไปพบกับเบาะแสคุณนิ้วป้ากันเลย
3: สวัสดีครับผมนิ้วป้าเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนให้กับบริษัทแห่งหนึ่งครับนอกจากทำงานแล้วงานอดิเรกที่ผมชอบทำคือการปั้นเซรามิกครับการปั้นมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองใช้สมาธิเพราะถ้าทำรูปทรงมันเสียเท่ากับต้องเริ่มต้นใหม่เลยครับนี่คือแจกันที่ผมปั้นและนี่คือดอกไม้ที่ผมเตรียมให้คุณให้คุณนะครับจากดินเหนียวธรรมดายังกลายเป็นสิ่งของต่างๆได้และผู้ชายธรรมดาอย่างผมจะกลายเป็นแฟนคุณได้ไหมครับงานปั้นต้องใช้ดินเหนียวถ้าอยากได้คนรักเดียวต้องเลือกผมให้โอกาสผมนะครับ
0: หล่อรักโลกลูกคนน
4: ี
0: ้หล่อรักโลก
4: ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่ดูน่ารักมากๆผมกลัวอย่างเดียวเท่านั้นเขาปั้นหม้อปั้นแจกันเงี้ยกลัวเหลือเกินว่าเขาจะปั้นน้ำเป็นตัว
0: เฮ้ย
5: หลอกเรา
4: หลอกเราว่าเขาทำเป็นแบบนี้แต่ดูทรงดูอะไรก็แล้วแต่ดูน่ารักตัวสูงเท่ากับที่น้องบอกผมเชื่อว่าสายตาของน้องแบมเนี่ยตอนนี้จับจ้องไปที่ผู้ชายคนนี้ผมว่าเหมาะนะฮะชีวิตการทำงานแตกต่างกันแล้วก็จะมีเรื่องคุยเรื่องอะไรแบบที่เป็นเรื่องแตกต่างกันแล้วดูทรงเอาเข้าไปก่อนเลย
0: ครับ
4: ครับผมว่าเขาโสดครับ
0: โสดไปเลยโป๊ะทานายแล้วโป๊ะ
6: คือผมรู้สึกว่านิวป้าเนี่ยเป็นคนเดียวในนี้ที่รู้สึกว่ารีแลกซ์ที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินออกมาเลยเขายิ้มแบบยิ้มด้วยความจริงอ่ะยิ้มแบบยิ้มจริงๆแบบคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนยืนรู้สึกว่าไม่เกรงเลยแบบดูไหล่ดูท่าอะไรเขาแบบธรรมชาติมากเลยรู้สึกว่าเชียร์นะเชียร์นะ
0: ครับ
6: อยากเข้าไปเข้าไป
0: สดไปเลยฟิร์
7: มบางคนเนี่ยพอเดินมาถึงแล้วแบบเวลาจะส่งต้องส่งสัญญาณให้กับสาวโสดเนี้ยมันก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนแบบโอเคต้องทำให้
0: เตรียมมา
7: เตรียมมาแต่อันนี้เรารู้สึกได้ว่าเขาทำเหมือนแบบเอ้ยเขาอยากให้จริงๆแบบคุณนิวป้าอยากให้คุณแบมจริงๆเราเลยสัมผัสตรงนั้นได้อย่างที่ไบร์บอกว่ามันจริงอ่ะแล้วก็เลยหวังว่าคุณนิวป้าจะโสดค่ะ
0: โสดเลยปิงปอง
8: เนื้อหน้าบนของนิวป้าพอมองออกมาเนี่ยลักษณะเหมือนกับจะเป็นสามีของแบบเจ้าของธุรกิจที่ทำงานเหนื่อยๆแล้วก็เป็นหมาเด็กของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้โอกาสเพราะจะ
0: ได้ดูว่า
8: เขาจะเหมาะกันในภายภาคหน้าหรือไม
0: ่โสดไปเลยครับสีโสดจะกูรู้เลยฮะเอ้าผลโหวตมาครับมากสูงสุดคือโสดครับ 48% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 33% และไม่มองหญิงอีก 19% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับบอสแสงคุณเกรซกันเลย
9: สวัสดีครับผมเกรซเป็นอินทีเรียครับงานของผมคือออกแบบและตกแต่งพื้นที่บ้านและอาคารต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครับที่ผมเลือกทำอาชีพนี้เพราะผมชอบวาดรูปแล้วก็ออกแบบแล้วก็อยากตกแต่งบ้านของตัวเองครับวันนี้จะมาบอกทริควิธีการเลือกสีทาบ้านสีขาวจะดูเรียบหรูสะอาดตาสีครีมจะดูอบอุ่นอยู่สบายไม่เบื่อง่ายสีดำจะดูโมเดิร์นโดดเด่นแต่ถ้าเป็นสีสถานะของผมสีเขียวเพราะว่าผมโสด
10: ถึงผมจะเก่งเรื่องการออกแบบบ้านแต่ถ้าเรื่องความรักผมอยากให้เราสองคนมาออกแบบด้วยกันครับแต่งบ้านมาก็นานแต่ถ้าเรื่องแต่งงานอยากให้เจ้าสาวเป็นคุณให้โอกาสผมนะครับ
0: เลยเลือกคนนี้เรือนหอจะสวยมากนะลูก
7: ครับแต่เรือนหอจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: อุ้ย
7: บอกหน่อย
0: เริ่มเลย
7: ขอแทงเลยไม่พูดเยอะฝนว่าวันนี้คุณเกรซอาจจะเป็น พ่อเกรซของน้องแบมค่ะ
0: ไม่มองหนูเลยอะ
2: ปิงปองเคนไหม
8: หนูก็เห็นเนื้อนาบุญของความเป็นพ่อเกรซดู VTR ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีเส้นบางเส้นที่มันเป็นเส้นที่เหมือนกับน้องตามหาคือเส้นความเป็นผู้ใหญ
0: ่
8: อ้อมอารีพูดน้อยทุกคำที่พูดมีความหมายไอความที่เขาเหมือนคนพูดน้อยต่อยหนักอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแสดงออกมาเป็นจริตชะม้อยชะม้ายชะม้ายตาให้มันดูเปรี้ยวดูหวานดูแอบแซบซ่อนอยากขอโอกาสเข้าไปนิดนึงได้ไหมล่ะพ่อ
0: จัดไปสิ
8: เพราะหนูรู้สึกว่ามันมีเส้นบางเส้นถึงเขาจะมีความเป็นเส้นของ 70% เนี่ยไม่มองหญิงใช่ป่ะแต่ 30% ที่มันเหลือไว้มันดูมีอะไรเข้าม
2: ันดูดีมันดูดี
0: โสดไปเลยโป๊ะโป๊ะนายโป๊ะ
6: ไม่แต่พอดูไปรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไปได้อย่างพี่ปองบอกมีความคามมีความแบบสุขุมคือถ้าสมมติว่าไม่ใช่ไม่มองหญิงอ่ะก็จะเป็นแมทชิ่งที่รู้สึกว่า
2: ครับ
6: อาจจะลงตัวก็ได้
2: เฮ้ยดูดี
6: แล้วแท่งเขียวไปไหนเธอไม่ทำไมเนี่ยอันนี
0: ้สดไปเลย
5: จานว่าไงจานว่าไง
4: เราดูใน VTR จริงๆแล้วตอนแรกเริ่มต้นพอเริ่ม VTR ปั๊บเนี่ยเขาเหมือนแอบซ่อนอะไรบางอย่างเหมือนข่มแบบดอบมาหน่อยเนี่ยดอบมาหน่อยแล้วเขาดูเก่งมากเลยอ่ะเขาดูตอนแรกๆเก่งมากแต่ส่วนที่เขาระเบิดฟอร์มออกมาตอนที่เขายิ้มตอนสุดท้ายเหมือนแบบถ่ายเสร็จแล้วเว้ยแล้วยิ้มแล้วเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนเราอยู่ที่หลายๆคนบอกคุณเกรซครับคุณไม่มองหญิง
0: ไม่มองหญิงเลยฮะแบ่งเป็นสองทีมครับทีมโซกับทีมไม่มองหญิงนะฮะเอาผลโหวตมาสูงสุดกับกลายเป็นมีเจ้าของเลยฮะ
8: จะแกล้งเล่นปะเนี่ยเอาจริงๆจะแกล้งเล่นปะ
7: มันเช้าไปอะไร
0: มีเจ้าของสูงถึง 56% นะฮะรองลงมาคือโสด 37% และไม่มองหญิงอีก 7% ด้วยกันนะฮะมาที่ด้านต่อมาครับไปพบกับเบาะแสงคุณซิลเวอร์กันเลย
11: สวัสดีครับผมซิลเวอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับนอกจากผมจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วผมก็มีลูกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันครับนั่นก็คือน้องมาเมากับน้องจ่องจ่องแมวของผมเองครับ
0: ทำเด็กแมว
11: ผมเปิดช่องให้น้องแมวในโซเชียลถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ตัดต่อเองและมีคลิปที่คนดูมากกว่า2ล้านวิวด้วยครับตอนนี้แม่ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าทั้งอาหารและของเล่นครับผมทำคอนเทนต์กับน้องแมวแต่ตอนนี้อยากทำคอนเทนต์คู่รักกับคุณนะครับตอนนี้ผมมีลูกแมวแล้ว2ตัวแต่รอให้คุณมาเป็นแม่แมวอยู่นะครับอุ้ยจะไปตบน้องสิลูก
0: เจ๊ดูเจ
11: ๊แมวผมมี2ตัวแต่รักผมไม่ต้องกลัวผมไม่มี2ใจให้โอกาสผมนะครับ
0: คนรู้ถึงนิยมเนี่ยขาวตีพี่นิยม
6: ผมรู้สึกว
0: ่
6: า
0: ตรงข้ามกับคาแรคเตอร์เราโดยสิ้นเชิง
6: คนละฝั่งเลยเรียกว่าเป็นหญิงกับ
8: ไหนลองพูดจาแบบน้องเขาซิแบบให้โอกาสผมด้วยนะครับให้ผมเป็นมีโอกาสได้เด็ก
6: ให้โอกาสผมด้วยนะครับไม่เข้าไม่ได้เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ย
0: แต่ชอบเลี้ยงแมวเหมือนเรา
6: ใช่ชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติมองเนี้ยห้าคนอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาแตกต่างออกไปจากคนอื่นเลย
0: เฮ้ยคือ
6: นั่นคือท่ายืน
7: ใช่
6: วิธีที่เขาเอาแขนแนบกับลำตัวไม่เหมือนใครตรงนั้นเลยผมรู้สึกว่าซิลเวอร์มีความหวานสูงมากเป็นคนน่ารักมากนะดูแล้วรู้สึกว่าดูแล้วอมยิ้มอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าคนนี้สำหรับผมค่อนข้างมั่นใจเซนแรกเซนสองเซนสามไปถึงเซนที่15ไม่มองหญิงครับซิลเวอร์
0: ไม่มองหญิงไม่เลยอ่ะ
4: จานคือจริงๆอยากจะให้รู้จักมากกว่านี้เพราะรูปทรงอ่ะไม่มองคาแรคเตอร์มองความสูงมองหน้าเขาที่เมื่อกี้น้องแบมบอกว่าน้องอยากได้นี่คือทรงที่น้องอยากได้ใช่ไหมเข้าไปก่อน
0: เอาจัดไประ
4: แวงแต่โสดไปก่อน
0: โสดไปเลย
8: โสดแบบระแวง
4: ระแวงระแวง
7: หนูบอกเลยว่าคุณซิลเวอร์เนี่ยตัวท็อป
0: นี่แถวบนเจ๊ชอบ
7: แถวบนเลย
0: ตลาดปลาหมึกแถวบน
7: ถ้าเอาแค่รูปลักษณ์ภายนอกมันติ๊กถูกทุกข้อเลยอะแต่คนเราอะเวลาคบกันอะมันไม่ได้อยู่กันแค่ภายนอกไงมันเป็นเรื่องของข้างในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณซิมเวอร์อะตอนแรกคนเห็นแล้ววันนี้รายการแบบเอาตัวท็อปไว้จริงๆเว้ยแบบไม่อยากปล่อยคนนี้ผ่านไปเลยอะแต่มันก็มีออร่าของความมีเจ้าของอะอยู่ในนั้น
0: อ่ะดึงสติได้ดึงสติ
7: สำหรับหนูนะขอเลือกมีเจ้าของก่อนค่ะ
0: มีเจ้าของนะตอนนี้ติด3สถานะอยู่นะปิงปอง
8: เขามีองนาเนื้อนาบุญของความเป็นเจเจกฤษณภูมิ
5: จริง
8: แต่ก็มีความเป็นน่ารักของแมว
7: ใช
8: ่แล้วดูความสะอาดความหล่อขนาดนี้ทีมงานน่าจะจัดพานมาเพื่อให้แบบรายการว้าวแล้วก็เหมาะกับน้องที่แบบอายุ22แล้วหน้าสวยงามพูดจาน่ารัก
2: นี
8: ่คิดว่ามันไม่มีอะไรเหมาะเท่านี้อีกแล้ว
2: มันใช่ลูก
8: รายการอาจจะจัดพันมาให
2: ้โซดไปเลยสองโซดมีเจ้าของกันหนึ่งไม่มองหญิงด้วยนะฮะอ้าวผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 59% รองลงมาไม่มองหญิง 27% และมีเจ้าของ 14% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับบ่อแสงคุณนัทกันเลย
12: สวัสดีครับผมนัทเป็นโปรดิวเซอร์เพลงครับงานโปรดิวเซอร์ของผมคือการทำเพลงโฆษณาเพลงประกอบละครและเพลงให้กับศิลปินครับผมสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดเนื่องจากการเป็นโปรดิวเซอร์จำเป็นต้องเรียนรู้เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเพื่อ นำไปสร้างสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาบอกทุกคนตั้งใจฟังนะครับ
13: และนี่คือท่าแท้ของคุณนัทครับคุณนัทเป็นหนุ่มเก
12: ๋ผมโตมากับเส้นทางดนตรีแต่เส้นทางความรักของผมวันนี้จะมีคุณอยู่ด้วยนะครับเครื่องดนตรีมีหลากหลายแต่อกข้างซ้ายผมมีแต่คุณให้โอกาสผมนะครับ
2: เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์จริงว่าดนตรีมันทำให้ผู้ชายทุกคนหล่อขึ้นอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
7: มีเสน่ห์มาก
2: ชอบร้องเพลงไหมลูกแบม
7: โหหนูร้องเพลงไม่ได้เลยแต่ว่าชอบแบบสอนเล่นดนตรีบ้าง
2: ไม่แน่นะหนูอาจจะกลายเป็นแบบเขาปั้นหนูเป็นศิลปินคนใหม
7: ่
8: คบกันไปแล้วคุณนายแบมเนี่ยเขาก็บ่นนู่นแบบเธอทำนี้กับฉันได้ไงอาจเสียปุ๊บเธอทำกับฉันนี้ได้ไงไงไงไงปุ๊บโอ้ยอย่ามาทำอย่างนี้นะคือจริงๆอาจจะแบบอย่างนั้นได้อ่ะ
4: เอาตรงผมไม่สนใจนั้นแหละผมใส่ถุ
7: งแยกกลับไปอ่ะคุณนัททำเพลงให้พี่ฟังหน่อยนะ
2: ถ้ามันเป็นอย่างที่แกพูดจริงฉันหลอนเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ได้เลยแฟนเอาไปทำเพลงหมด
8: เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะทำงานหนักจนเขาไม่สามารถออกไปมีใครได้
2: จริงอยู่
8: จนเขาอยู่สถานะโสด
2: โสดไปเลย
7: ต้องยอมรับเลยว่าคุณนัทอ่ะตอนนี้พอดูวิทยาแล้วมองคุณนัทตอนนี้คุณนัทเป็นคนมีเสน่ห์มากเลย
2: หล่อขึ้นมาเลยอ่ะหล่อขึ้นมาแบบ
7: เป็นคนที่ดูม
2: ีอะ
7: ไรการเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีอะไรเสน่ห์ที่เขาออกมาเฟิร์นกับรู้สึกว่าเขามีเจ้าของแล้วค
2: ือ
7: พูดจริงๆนะว่า
2: ว
7: ัน
2: น
7: ี้
2: เฟิร์นมันโหดนะไม่ให้โสดง่าย
7: ใช่เพราะพอออกมาอย่างเงี้ยเฟิร์นรู้สึกว่าลูกเล่นของคุณนัทอ่ะไม่น่าธรรมดาเป็นคนแบบมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนแน่นอนอ่ะทรงนี้ไม่ได้เรียบร้อยอ่ะเขาอาจจะมีเจ้าของหัวใจ
2: มีเจ้าของไปเลยฮะ
6: ผมรู้สึกว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยมันเป็นการทำงานที่อยู่ในที่เดิมๆซะส่วนมากอยู่ในสตูอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหนจะเจอใครนี่ยากมากมันเหงานะโปรดิวเซอร์
2: จริง
6: มีแต่คนเวียนไปเวียนมาใช่ป่ะมันอาจจะต้องหาที่พักพิงสักคนหรือเปล่าที่อยู่ด้วยกันตลอดคอยดูแลเอาข้าวมาให้เอาน้ำมาให้
8: คุณพูดไปคุณเข้าใจความเหงาได้ดีมากเลยนะคะคุณไบคุณเหงาเหรอคะช่วงนี้
2: ไม่เคยไบไม่เคยเหงา
8: ก็ว่าอยู่แล้วทำไมดูถึงเข้าใจความเหงาได้ทั้งที่คนดูไม่ว่างเลยด้วยซ้ำ
6: ผมก็ว่างผมไม่เขียวว่าง
2: ถ้าเมื่อไหร่ไบโพสว่าเหงาแปลว่าไบหิว
6: หิวข้าวผมคิดว่ามันเป็นความเหงาความ
7: เหงา
6: เลยคิดว่าจากประสบการณ์เนี่ยไม่มีทางที่เขาจะโสดอยู่เนี่ย
2: มีเจ้าของไปเลยฮะ
4: จานคุณนัทพอเราเห็นอาชีพเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์อย่างที่ผมไม่เคยรู้จักว่ะผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยพอเวลาเขาเอาเสียงของคุณเกลือไปทำเป็นแบบว่าเป็นดนตรีมีมิกซ์ไปผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นอกจากทาเลนต์แล้วเขายังมีความทาเลนต์อยู
2: ่
4: ในสมองที่เขาฉลาดในการเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยสด
2: สดไปเลยแบ่งเอาเป็นสองทีมนะทีมสดกับทีมมีเจ้าของนะฮะเอาผลโหวตมาโสดสูงมากครับ 51% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 37% และไม่มองหญิง 12% ด้วยกันไปที่ท่านสุดท้ายครับไปพบกับเบาะแสคุณพอดเทอร์กันเลย
14: สวัสดีจ้า
5: แบบนะ
14: สวัสดีครับผมพอเตอร์เป็นบาริสต้าครับจุดเริ่มต้นการเป็นบาริสต้าของผมก็คือผมชอบไปเที่ยวคาเฟ่มากครับเห็นพี่ๆบาริสต้าแต่ละคนเท่มากครับผมก็เลยศึกษาเรื่องกาแฟจนตอนนี้ผมเป็นบาริสต้าครบ1ปีแล้วครับ
0: โอ้ยดูดีคอฟฟี่ปรินท์เก่า
14: เก่านอกจากผมชอบทำกาแฟแล้วผมก็ชอบงานอาร์ตด้วยครับผมก็เลยนำทั้ง2อย่างมารวมกันจนเกิดการวาดลวดลายลาเต้อาร์ตบนถ้วยกาแฟครับ
0: เฮ้ยทำลาเต้อาร์ตได้ด้วยเหรอ
14: จะรับเครื่องดื่มหวานมากหวานน้อยหรือรับผมเป็นหวานใจดีครับถ้าดื่มกาแฟแล้วมันขมลองเปลี่ยนมาซบอกผมดูไหมให้โอกาสผมนะครับ
0: ฮอนุมบาริสต้า
4: ต้องบอกเลยนะครับคุณพัตเตอร์ครับ
0: หล่อไม่แตกเลย
4: หล่อจริงๆหล่อใสดูสะอาด
0: เนี่ยแล้วก็อดคิดถึงซีรีส์เก่าอีกแล
4: ้
0: วอ
4: ะไร
0: คอฟฟี่ปรินท์
4: คอฟฟี่ปรินท์นะ
8: จะมีแบบว่าแก๊งบาริสต้าที่เรารอหมดเลยอ่ะ
7: แล้วจะมีแบบคนที่แบบผมย
8: าวๆใช่มันจะมีคนนึงที่ไม่จะแบบว่าไอ้คอฟฟี่ปรินท์อ่ะมันจะมีผมยาวๆแล้วจะเท่ๆแล้วก็หวานถือนี่เลย
4: อันนั้นอาจจะเป็นกงยูมาหันมาดูกงหมาบ้างเอาละครับผมต้องบอกว่าคุณพอตเตอร์ฮะอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะเมื่อกี้เผอิญผมสังเกตอะไรบางอย่างตอนที่คุณดู VTR คุณดู VTR เสร็จแล้วปั๊บคุณจะหันมาดูกรรมการตลอดหันมาดูแบบเช็คว่าเฮ้ยเชื่อฉันไหมวะเชื่อฉันไหมวะตลอดเวลาเลยเมื่อกี้คุณเผลอไปนิดผมยั้งใจน้องแบมไว้สักนิดแล้วกัน
0: ดึงสติ
4: ไว้สักนิดนึงผมคิดว่าเขาไม่มองหญิงครับ
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะ
6: ผมคิดว่าอาชีพก่อนเป็นบาริสต้า1ปีของเขาต้องเซอร์ไพรส์พวกเราแน่นอน
0: คืออะไร
6: ไม่รู
0: ้อ๋อแต่คิดว่าไม่คือหมายว่าไม่ได้มาเป็นบาริสต้าก่อนหน้านี้น่าจะแบบ
6: ถูกต้อง
0: อย่างอื่น
6: คือผมรู้สึกว่าที่พี่หอยบอกว่าเขาจะคอยชำเลืองตลอดทางกรรมการแต่ผมไม่เห็นว่าเขาชำเลืองกรรมการผมเห็นว่าเขาชำเลืองสาวโสด
7: ใช่
6: สิ่งที่ผมเห็นก็คือดูจอดูพวกเราดูสาวอะไรเงี้ย
0: ฉันว่าไม่ใช่แค่บาริสต้าเขาต้องทางเราเป็นการบันเทิง
6: ถูกเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยเขาดูแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีนิ่งคูลหล่อเท่มากๆแต่ว่าในวีดีอาร์ผมรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกเหมือนเป็นคนทำงานวงการนั่นแหละทั้งหมดผมเลยคิดว่าเขาอะแพรวๆเจ้าเสน่ห์เลยคิดว่าไม่น่าจะปล่อยตัวเองให้มีเจ้าของหรอกมั้ง
0: เฮ้ย
6: ขอเดานะเราว่าโสด
0: ไปเลยยังคงมันโสดอยู
7: ่เมื่อกี้ด้านเห็นเหมือนไบร์เลยหนูว่าพี่หอยอาจจะตาฝ้าไปนิดนึง
0: ใช่ไวเขาได
4: ้ใส่ตาพี่สั้นด้วยมองไม่เห็น
7: อาจจะคิดว่าเขามองเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเขามองน้องแบมของเราอยู่แล้วดันไปเห็นพอดีน้องเราก็ชัยย่อย
0: น้องเราก็สู้แล้วต้องพูดเลยเขาเป็นคนที่มีดอกไม้เตรียมมาแบบซ่อนแบบมายื่นให้สาว
4: เตรียมไว
0: ้ไหนดอกไม้อยู่ไหนยื่นอีกทีสิฮะ
4: แหมต้องเอง
0: เฮ้ยชัดเลย
4: เขาคือนักมายากล
0: ว้าตั้มตั้มตั้มตั้ม
4: มาแล้ว
0: ต
4: ั
0: ้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้ม
7: พี่เล่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนที่มันกล้าแผ่วๆขนาดเนี้ย
0: หวงความโสดโสดไปเลยพี่บ้อง
8: เขามีดอกไม้สีแดงที่เขามองอ่ะเขาไม่ได้มองแบบนะ
0: เฮ้ยเขามองอะไร
8: เขามองด้านหลังที่ใส่ชุดกี่เผามีอะไรแดงๆอยู่คนอาจจะ
0: เยอะบ้างเธอคือเมียของเขาเหรอ
8: คนนี้ถึงจะหล่อเจ้าเสน่ห์เขาไม่ได้บอกแบมๆเขามีเจ้าของและเมียของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: ไป3สถานะเลยฮะ2โซนนึงมีเจ้าของกัน1ไม่มองหญิงด้วยนะฮะผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 45% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 28% และมีเจ้าของ 27% ด้วยกันอ่ะกูรูครับเราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วฮะถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกกามเทพให้ใครนะครับตัดสินใจดีๆครับจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับ
15: เพื่อนที่บอกว่าคนที่แบบไม่ควรจะอยู่อ่ะต้องสู้กันอ่ะ
8: เพราะว่าไง
4: ได
15: ้ว่าไอ้นัทน่าจะรอดใช
7: ่ไ
15: หม
7: ไป
15: ส่วนตัวเราเป็น
7: ไงเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยหนุ่มประสนีของเราที่มายืนตรงนี้ค่ะท็อปฟอร์มกันหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหมดเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ให้ใครเลยค่ะ
0: ไม่มอบปีกให้ใครเลยฮะ
4: สูสีสูสี
0: โอ้โหแต่ว่าสูสีมากนะ
15: แ
0: น่นอนเมื่อไม่มีใครได้รับปี

0: อีกการประเทศนะทุกคนก็สามารถอยู่ในโซนที่โดนคัดออกได้เลยนะฮะและอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดตรงนี้เลยแบมครับ5คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดแน่ๆตัดข้อไปเพื่อการตัดสินใจในรอบต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะฮะตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม5คนนี้คุณแบมจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
1: ขออนุญาตตัดเป็นคุณเกรทค่ะ
0: ตัดคุณเกรทออกจากกลุ่มฮะคุณเกรทครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับ
1: คือดูเหมือนเขาแบบมีเจ้าของดูเหมือนแบบว่าเหมือนแบบยังไม่มั่นใจในความโสดขนาดนั้น
0: ตัดเขาเพราะคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแปลว่าเรายังมองไม่ออกใช่ไหมว่าใครไม่มองหญิง
1: ใช่
0: โอ
1: ้คงยาก
0: อ่ะงั้นชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเกรซด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะไม่มองหญิงนะฮะ
2: โส
0: ดเลยนะฮะ
2: บอกให้เขาไม่มองหญิง
0: และไม่มองหญิงนะฮะแล้วก็ไบร์บอกว่าโสดเลยตอนนี้นะฮะออกมาอย่างไรก็ได้อย่าออกมาโสดก็พอนะฮะไม่งั้นเกมตึงเครียดแต่หัววันแน่นอนมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณเกรซครับ
3: โอ้ยเพื่อนนี่แต่งมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ย
4: เฮ้ยผมว่าก็ช่วยผมแต่งห้องหน่อยมันไม่ได้เลยตอนนี
3: ้นี่แต่งมา3ชั่วโมงไม่ได้เหรอ
4: ไอโซฟาเอาแบบมินิมอลครับ
3: ใช่เปลี่ยนโซฟากันเลย
5: มินิมอล
4: ได
5: ้มอลยัง
4: โอเคสีได
2: ้มอลเลยนะมอล
4: ผมว่า
5: สัตว์เลี้ยง
4: เปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนนี่คอนโด
4: มันเสียน้ำไม่ได้ฮะ
3: หมามันเห่า
4: ใช่
3: เลี้ยงแมวที่สามเหงา
4: เ
3: หงา
4: ผมว่าโคมไฟด้วย
2: โคมไฟ
3: เติมไฟ
5: นี่อันนี้ไม่ด
2: ี
5: หรอ
2: ไม่ดี
4: ว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่าม
2: ินิมอล
3: กับรูปด้วย
4: ผมว่ามีไม่เข้า
3: ต้องธรรมชาติหน่อยธรรมชาติหน่อย
4: ใช
3: ่อันนู้น
5: ได้ไหม
3: เฮ้ยอันนี้แหละ
5: ได้ยัง
4: ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะ
5: โอเคได้แล้วแหละ
3: ตามนี้
5: แล้ว
4: ผมว่ามันขาดอะไรไปอ่ะ
3: ขาดอะไรอ่ะ
5: ก็ครบเลยโซฟาโต๊ะ
3: ขาดอะไรอ่ะ
4: ผมนึกออกแล้วรอแป๊บ
2: นึกออกแต่คนยังไม่บอกคุณเลย
3: นึกออกแล้วไม่บอก
2: เออ
3: ไหนอ่ะ
0: มาเชิญแพ็คครับมา
6: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
7: พิต้ารู้ไหมใครโสด2026ครับล่า
8: สนับสนุนโดย
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชันถ้าคนไหนโส
11: ดให้โปรดเธอOnce you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
14: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
18: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99 บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน554เหลี่ยม
7: โทรออก

0: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
1: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่หรอคะ
2: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
3: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
0: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
3: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
0: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
2: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างหรอ
0: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ Grooming Style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
6: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
5: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
7: ล็อกกันเล่น
5: อะไรครับเนี่ย
6: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า

0: ที่มันมีฟันนี่หว่า
1: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
0: ทีเล็กเงา
1: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงมา
3: จะคุย
4: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
5: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: สนับสนุนโดย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal แอป 1D Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ยาหม่องน้ำเสียงเกียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาในวันนี้ถ้าคุณแบบสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้หรือหนุ่มคนนั้นจะได้ดีดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่นี่ครับ
10: King Power มหานครตึกสูง78ชั้นของย่านสาทรที่พาคุณมาสัมผัสได้อย่างง่ายดายโดยจุดที่ตั้งติดสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีอาคารแห่งนี้อัดแน่นไปด้วยไฮไลท์มากมายทั้งมหานครสกายวอล์ก
11: จุดชมวิวที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร
10: ที่จะพาให้คุณได้ชมวิว360องศาสามารถเห็นไปถึงเส้นขอบฟ้าอันงดงามมหานครสกายเวิร์สพื้นที่นิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่สะท้อนเอกลักษณ์ประเทศไทยอย่างน่ามหัศจรรย์ปิดท้ายวันสุดพิเศษด้วยการรับประทานอาหารที่มหานครอิตาลีกับร้านอาหารหลากหลายที่ล้วนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาอย่างพิธีพิถันเนรมิตอาหารสุดพิเศษสารพัดเมนูที่โดดเด่นทั้งรสชาติและหน้าตาที่ทันสมัยชวนรับประทานพร้อมทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและเสียงเพลงอันไพเราะให้คุณได้ผ่อนคลายที่ The Sala at มหานครรับรองได้ว่าวันสุดพิเศษของคุณจะถูกเติมเต็มอย่างประทับใจแบบไม่รู้ลืมได้ที่ King Power มหานคร
9: เมื่อช่วงที่แล้วคุณแบมเลือกตัดคุณเกรซออกเพราะคิดว่าคุณเกรซสถานะมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งแรกของคุณแบมจะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ
12: ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะ
13: โอเคได้แล้วแหละตามช่วงแล้ว
12: แต่ผมว่ามันขาดอะไรไปอ่ะ
14: ขาดอะไรอ่ะ
13: ก็ครบเล่นโซฟาตรง
14: ขาดอะไรอ่ะ
12: ผมนึกออกแล้วรอแป๊บ
15: นึกออกคนเดียวไม่บอกคุณเลย
14: นึกออกแล้วไม่บอก
15: เ
14: ล
15: ยคุณจะนึกออกไหมเนี่ย
14: อะไรอ่ะ
13: คืออะไรอ่ะ
14: คืออะไรอ่ะ
15: มี
14: คืออะไรอ่ะ
13: คืออะไรวะ
15: สุกสุกซ่อนซ่อน
12: ครบแล้วครับ
15: เฮ้ย
13: แอม
15: อะไร
14: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคือใครอ่ะ
15: เขาคือใคร
12: เขาคือคนที่จะมาอยู่ด้วยกับผมครับ
14: เอ้ยเดี๋ยวชวนเขามาอยู่ด้วยถามเขาหรือยัง
15: ถามเขาก่อน
12: คุณแบมอยากมาอยู่กับผมไหมครับ
14: เฮ้ยเดี๋ยว
13: ไปถามเขาเนี่ยเราอะสถานะอะไรไม่รู้เลยเขาอยู่ด้วยเนี่ยฮะ
12: คุณแบมอยากรู้สถานะผมไหมครับ
13: อยากรู้ค่ะ
12: ถ้าอยากรู้สถานะผมขอมินิฮาร์ทได้ไหมครับ
14: พอไหมพอไหม
12: ไม่พอครับ
15: พออีก
14: ขอใหญ่กว่านี้ครับขอใหญ่กว่านี้พอไหม
12: พอแล้ว
14: พอแล้วโอเค
12: ถ้าคุณแบมอยากรู้สถานะผมงั้นก็ผมก็จะเฉลยเลยครับ

0: เริ่มต้นดีครับแต่ดอกคนแรกคุณเกรซไม่มองเย็นมีแฟนหรือยังครับคุณเกรซครับ
1: ตอนนี้มีแล้วครับ
0: นี่แฟนชื่ออะไรครับ
1: ชื่อพี่ต้นครับ
0: ชื่อพี่ต้นจริงไหมที่เขาจีบแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเขาจีบ
1: จริงๆลึกๆเราก็รู้แหละว่าเขามาจีบเราแต่ว่าร
2: ู้แหละว่า
0: เขาจีบยังไงบ้างเขาจีบยังไงบ้าง
1: คือประโยคแรกที่เขาทักมาคือแบบสวัสดีครับแบบขอคุยด้วยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบซื้อข้าวซื้อน้ำมาดอกให้ที่ใต้คอนโดอะไรอย่างเงี้ย
3: แ
1: บบ
3: แรงมาก
1: เหมือนหลักๆเลยเขาเข้ามาทางแบบเห็นเราสายวิ่งแอคทิวิตี้แบบกีฬาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชวนเราไปวิ่ง อะไรประมาณนี้ครับใช่
2: ทำไมแล้วเธอหาข้าวกินเองอะไรไม่ได้เลยหรือไงขอบคุณนะหรือยังไงอ่ะสนิทมันต้องยังไงอ่ะ
3: เคยได้ยินไหมทำได้แต่มันมีคนอยากทำให
1: ้หลักๆเราก็รู้แหละว่าเขามาจีบแต่เราก็เลยลองเชิงว่าแบบเฮ้ยทำขนาดนี้แบบมาจีบผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเขาตอบว่า
1: เขาก็ตอบว่าแบบมาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหร
0: อมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ต้นไหมฮะ
1: ก็ขอบคุณที่เขาเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูเด็กคนนี
0: ้ขอให้ความรักสวยงามได้อยู่ตลอดไปนะขอเสียงปรบมือกับคุณเกรได้ข่าวว่าน้องแบมเป็นคนชอบวิ่งเหรอ
3: ค่ะ
0: ออกกำลังกาย
3: รันคลับ
4: รันคลับ
2: มันมาแรงอ่ะ
0: เป็นเทรนด์ที่ตอนนี้ทุกคนกำลังใส่ใจสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องดีมากเลยนะฮะบททดสอบของเราในวันนี้เลยจะจำลองสถานการณ์ให้หนุ่มๆแต่ละคนออกมาวิ่งออกกำลังกายกับแฟนของตัวเองจะได้เช็คไปด้วยว่าเขาจะไปวิ่งกับเราแล้วเขาจะแบบมีความสุขแค่ไหนนะฮะเอาก่อนอื่นเปิดตัวแฟนออกมาก่อนเลย

0: เดี๋ยวมาดูซิว่าหนุ่มๆแต่ละคนนั้นลีลาในการวิ่งออกกำลังกายกับแฟนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวป้า
1: เขานั่งวอร์มก่อนเลยนะ
2: โอเคครับได้เลย
1: มาเดี๋ยวต่อไป
2: เดี๋ยวเธอ
1: นำเขาบ้าง
3: ยืดแขนมาดีกว่
1: า
2: พอเราต้องยืดแขนนี่ท่านี้
1: อ
2: ่
1: ะไม่ถึงหน้าทำไงอ่ะ
2: ตื่นช่วยหน่อยเลย
4: ตื่นเลยทำอย่างนี้จับแรงเลยจับแรง
1: โอ้ยโอ้ยไม้อะไรทุกอย่างมันตึงไปหมดเลยอ่ะตัวเองพักดื่มน้ำแป๊บนึงได้ปะ
0: ยังไม่ได้วิ่งเลย
1: วิ่งก็เหนื่อยแล้วตัวเองนั่งมันเล็กเน
5: า
1: ะ
5: พี่ตัวเองเขามีต้องไปถาม
2: เรื่องอะไรครับ
5: รักเขาปะ
2: รักมากครับผม
5: แล้วรักเขาต้องทำยังไงอะ
2: หอมแก้ม
1: เอางี้ปะเราวิ่งโลหนึ่งแล้วเราก็จุ๊บกันมือเอาไหม
2: คนเยอะแยะเราอายอะ
1: ปกติเนี่ยเทนเขาที่เขาสวยรูปร่างคุณดีเอวคิ้วขนาดเนี้ยได้เทรนเนอร์คนนี้ซิกแพคนี่แบบโอ้โหเดี๋ยวรอพี่หอยขา
5: เราเลือกคุณแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ย
1: หน่อยพี่หอย
5: สบายป่ะ
1: ซิกแพคอ่ะ
5: มาไปพร้อมมา1 2 3ไป1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้
1: เร็วสิ
4: ไปตูด
5: เฮ้ย
1: เอามาชอซิกแพคก็ได้ไหมพ่อ
0: ได ้ล่ะต่อไปคุณซิเวอร์
1: เดี๋ยวเขาถ่ายรูปคู่ลงโซเชียลดีกว่าว่าอันนี้มาวิ่งกับแฟนเงินต่างครับเอ
5: ๊
1: ะ
5: เขาสวีทกันนี้ได้ไหมสวีทกันนี
1: ้เอาจมูกฉันจมูกได้ไหม
4: ได้
5: เลยลองสิ
1: ตั้งแคปชั่นว่าอะไรดีให้ไหนดี
4: แคปชั่นเหรอวันนี้ว่างๆมาวิ่งกับแฟนไหม
1: เอ้ยดีค่ะดีวันนี้ว่างๆมาวิ่งกับแฟนตัวเองลองโพสท่ากับน้ำตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
1: ได้เลยอะโอ้ยน่าสนมาก1 2 3นี่แต่เขาว่ามันยังไม่ค่อยโปรเฟสชันนอลเท่าไหร่ปะ
4: จะทำยังไงอะ
1: เดี๋ยวเขาแนะนำรุ่นพี่คนหนึ่งมาเขาเป็นกูรูด้านการโพสถ่ายผลิตภัณฑ์ถ่ายแบบ
6: แล้ว
4: ได
1: ้รอแป๊บนึงนะคะพี่ปานมาช่วยสอนแฟนหนูหน่อยสิคะ
6: ไปล้วงมาสายรับเฟิร์น
1: ค่ะ
6: ต
1: าชาโพสเก่งมากยังไงคะอยากให้สอนแฟนหนูแบบให้โพสกับผลิตภัณฑ์รีวิวอะไรเงี้ยค่ะแม่ลองดูสอนหน่อย
7: เอาแบบเท่ๆก่อน
1: เท่ๆ
7: ก็แบบ
1: ดีมากหนึ่งสองสาม
0: น้องยังไม่เป็นเลยพี่เฟิร์นจับน้องถือหน่อยสิ
7: ตกงานอีกนิดนึงได้เห็นไหมล่ะรถนะ
1: ลืมไปค่ะแม่มีตัวหนึ่งพาเครื่องรับไปแฟนไงเพราะว่าแฟนแบบ
7: นี่หนูรับงานแบบทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ได้ขาดจุดมันไม่
1: ใช่อะพี่รักลองดูขายของ
4: โอเคองค์พ่อองค์นี้นะครับผมเป็นพ่อที่เราสะสมมา100กว่าปีแล้วนะครับของแท้แน่นอนมี1เดียวในประเทศไทยบอกเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้เปิดประมูลวันนี้ใครอยากได้ใส่มาเลยครับ
1: เฮ้ยร้อยนะ
6: พุทธคุณเป็นไงบ้างคะหลวงพ่อองค์นี
4: ้พุทธคุณอันนี้ต้องลองสวมเองว่าไงครับลองสวมดูมั้ยครับ
6: เธอจะสวมให้ฉันหรอ
4: เป็นยังไงครับคุณเป็นยัง
5: ไงเอาออกไป
6: เอาออกไปเอาออกไป
4: ใครออกไป
6: เอาพวกไปแต่ผ้าเอาผ้าออกดิฉัน
7: กดแล้วแม่เลย
4: ดีขึ้นไหมครับ
7: ดีขึ้นมากเลยค่ะ
0: แหมคนต่อไปคุณเดช
4: เธอแต่งตัวสวยมากเลยวันนี
7: ้ปากหวานอ่ะ
6: นี
7: ่โอ๊ย
4: ขาดไปเลยเหรอ
7: ตะคิวตะคิว
4: โอเคครับโอเค
6: นางร้ายเอ็กแซกมาก
4: ไม่เคยเป็นนะดูมองตาไม่ดีเลยเหรอ
7: พยุงเขาไปนั่งมา
4: อีกนอนไปนั่งนั่งเหรอโอ้โห
7: คนลุกไม่ไหวอ่ะมันยังเกร็งอยู่เลยอ่ะมันเกร็งอ่ะมันช้าที่ดา
4: เดี๋ยวเขาอุ้มนะ
7: อุ้ยอุ้มไหวหรอไหวได้ไงเนี่ย
4: ไม่ไหว
6: นี่นะถ้าสั่นขนาดนี้นะพาไปทับกระบอก
7: อุ้ยรักคุณ
4: โอ้โหตัวเบลเล่มเลย
7: ทำไงอ่ะไหลดูเลือด
6: อุ้มกันแล้ว
7: ดู
0: บ้า
4: เดี๋ยวเราย
0: ุงหรืองูเห่า
4: เราว่ารอนี่พาดีกว่านะ
7: อุ้ยหายเลยใช่ไหม
4: หายเลยครับ
7: ไม่เอาที่รักหนูมาเนี่ยที่รักบอกว่ายุงไม่ให้ใส่อะไรไม่ให้ตอมไงแล้วเนี่ยยุงกัดเขาว่าที่รักหนูมาเดี๋ยวนี้ดู
4: รอบหน้าโดนแน
7: ่ดูกว่านี้ได้ไหม
4: ดูกว่านี
7: ้เออ
4: ให้ดูยุง
7: ใช่ลองดูยุงดิ
4: ทำงี้ได้ไงวะนี่แขนแฟนเรานะ

0: แล้วไงต่อวะ
1: แล้วมากัดอย่างนี้ได้ยังไง
0: เขาจะให้พี่ชายเขามาสอนตัวเอง
1: ได้เลย
0: พี่ขามาสอนแฟนหนูหน่อยพี่ทูระเบิดขวดขอท่าทางด้วยพี่ชายหนูแบบอยากให้เขาดุอ่ะ
2: คือเดี่ยวมากจังหวะเซอร์ไพรส์ไ
0: ม่เล่าใ
2: จเซอร์ไพรส์เดี่ยวมากค่ะ
3: ลอง
4: เขินเลย
2: จังหวะเซอร์ไพรส
0: ์
2: อย่าเพิ่งกัดหลอกก่อนมันท่ากัดไม่กัดดีแล้วก็นั่งเข้าไปเลย
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
5: ขอบคุณมากครับคนสุดท้ายมิสเตอร์พอร์เตอร์
1: รอนานไหมคะ
6: เหมือนพระเอกเกาหลีเลยวิ่งมาถามรอนานก็นิดนึงแต่ว่ารอได
1: ้รอ
6: ตัวเองมาแล้วมาวิ่งกันต่ออ
1: ยากไปวิ่งกันไหม
0: มาสิวันนี้เรามาวิ่งที่สวนสาธารณะ
1: ได้นะ
0: มาวิ่งดูวิวดู
1: อยากดูสัตว์ไหมคะ
0: มีสัตว์ด้วยหรอ
1: มี
0: อันนั้นตัวอะไรอะที่รัก
1: ตัวอะไรตัวอะไรอะคุ้นคุ้น
0: เหมือนกับ
1: เหมือนกับงู
2: งู
1: ยังอยู่นะ
0: แล้วตัวนี้ล่ะคะ
1: ลิงปะ
0: ลิงจัก
1: รักจริง
0: ๆพี่รัก
1: อะไรครับ
0: ตัวอะไรครับ
1: อันนั้นนางฟ้าเปล่า
0: ปากหวานที่รักเห็นเขาหุ่นดีอย่างเงี้ยเขามีเทรนเนอร์
1: เทรนเนอร์ที่ไหน
0: โอ้ยเทรนเนอร์คนนี้นะฟิตหุ่นเราได้แบบนี้
1: ขนาดนั้นเลย
0: จริงไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่อ
0: เทรนเนอร์ไหนพี่ปิงปอง
2: โอ้โหเนี่ยเทรนเนอร์เห็นเรื่องผู้ชายไหมเห็นเรื่องผู้ชาย
0: ถ้าตัวเองทำตามที่เขาบอกไม่ได้ตัวเองต้องโดนลงโทษด้วย
1: ทำได
7: ้ความแข็งแรงมันต้องอดทนครับรอบจากการที่ถอดเสื้อสิวะ
1: อาจจะยัง
7: คุณนอนลงไป
1: นอนท่าหงาย
7: นอนหงาย
0: นอนหงายนอนหงาย
7: เออคุณรู้จักลูกและนาดที่มีชีวิตไหม
1: ยังไงครับ
7: ผมก็จะนอนกับคุณ
1: เออ
7: มีชีวิตยังไงครับคุณนอนกิ๊กไอ้คุณกิ๊กไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะไอ้หมาไอ้หมากิ้งไปแล้วผ่านยังเดี๋ยวผมจะกิ้งไปหาคุณไอ้พร้อมไหม
1: พร
2: ้
1: อม
2: ไป
1: ไป
2: ไปแล้วไป
7: สนุกจังเลยอ่ะแล้วสะโพกคุณล่ะ
0: มันไม่ค่อยแข็งแรง
7: สะโพกของคุณเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่า
1: ใช้ได
7: ้พี่การควงมันได้หรือไม
1: ่ขอตัวอย่าง
7: หลัง
1: หลัง
7: ไปพร้อมๆกันข้าง
1: ข้าง
7: หน้าไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นถูกไป
2: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะอย่ามองน้ำเสียงเพียอื้อนะฮะขวดเดียวครบทุกบรรเทาเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวป้าของเรา
8: ครับ
2: คิดอย่างไรฮะจานครับ
8: ผมเข้าไปใกล้ๆเขาผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆผมว่าเขาโสดแน่นอนครับ
2: โสดไปเลยครับไรฮะ
9: ผมกลับรู้สึกว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยผมคิดว่าเป็นไปได้ที่เขาจะมีเจ้าของที่คบกันมานานแล้ว
2: จัดไปฮะ
9: มีเจ้าของ
2: มีเจ้าของไปเลยฮะ
10: เขามีความคล่องตัวในการแบบจับผู้หญิงจับพี่ฝนของเราม
2: ี
10: ความคล่องตัวในการพูดคุยเพราะฉะนั้นมันเลยมีความไม่ธรรมดาในคนนี้มีสิทธิ์มีเจ้าของ
2: มีเจ้าของไปก่อนเลยฮะบิ๊กบังครับ
11: มีเจ้าของครับ
2: มีเจ้าของไปคนนึงฮะลิงโตสามมีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับโอ้แต่ผู้ชมในสตูดิโอยังคิดให้คล้ายอาจารย์หอยนะครับสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 64% รองลงมามีเจ้าของ 32% และท้ายสุดคือไม่มองหญิง 4% ด้วยกันท่านต่อมาคุณซิลเวอร์อ่ะเชิญฮะ
7: จากที่เราเชียร์มากว่าซิลเวอร์หล่อมากน่ารักมากแต่มันมีจริตปลายไม้ปลายมือหรือการเข้าหาธรรมที่เราเข้าหาเขาแล้วเขารู้สึกว่าแม่มึงแม่ปิงปองอย่าทำเลยรู้สึกว่ามันชัดมากว่าซีเวิร์นน่ารักตัวท็อปและเป็นน้องคนนี้ค
2: ่
7: ะ
2: ไม่มองหญิงไว้เลยอ่ะ
10: ด้วยวิธีการพูดหรืออะไรนะคะก็ต้องขออนุญาตคุณซินเวอร์ไว้ตรงนี้ว่าคุณซินเวอร์อาจจะไม่มองหญิง
2: ไม่มองหญิงไปเลยฮะไบรท
9: ์คิดว่ายืนยันในความคิดแรกของผมผมมั่นใจว่าไม่มองหญิงครับ
2: ไม่มองหญิงไปคนนึงฮะสามไม่มองหญิงนะจาน
8: พวกคุณมาผิดทาง
2: นี่
8: ผมเชื่อว่า

0: ผู้ชายเรียบร้อยเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ในกรอบอยู่กับแม่อยู่กับอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเซนแรก
0: ผมว่าถ้าไม่ได้คนเนี้ยเสียใจ
2: เอ้า
0: ผมโสดนะ
3: โสดไปเลยฮะ1 2 3ไม่มองหญิงฮะผลโหวตมาครับสูงสุดคือมีเจ้าของอยู่เหมือนเดิมฮะ 44% นะครับรองลงมาโสดก็เรียกได้ว่าตามมาติดที่ 39% และไม่มองหญิงก็ไม่น้อยนะ 17% ท่านต่อมาโปรดิวเซอร์เพลงของเราคุณนัทคิดอย่างไรเฟิร์น
4: น่ารักมากแล้วก็มีเสน่ห์มากๆแผ่วพราวมาก
3: ๆตอนยืนดูเสื่องๆพอไปเล่นมากกว่าแผ่วพราว
4: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความเต็มที่มันก็มีสัญญาณบางอย่างบอกเฟิร์นว่าคุณนัทอาจจะโสดค่ะ
3: โสดไปเลยครับปิงปอง
5: คือจังหวะที่ใบเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเขาจะต้องคืนมาหาใบแล้วเขาก็ตั้งรับแบบว่ากูใบแล้วใบกูจะเสียวๆเหมือนกันเนาะเสียวๆเหมือนกันว่ะเสียวหล่อใบหล่อเหมือนกันเน
3: า
5: ะเงี้ย
3: โทษนะตอนนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นของนัดหรือเป็นของแก
5: หมายถึงว่าเราอ่านในภาษาของเรามันก็เลยเป็นภาษาเสียวๆแบบมันมีสิ่งนั้นชัดเจนขออนุญาตนะขออนุญาตฉีกหนูคิดว่าไม่มองหญิง
3: ไม่มองหญิงไปเลยอะไร
6: สิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมเลยคือเขาเป็นคนที่เทคแคร์ผู้หญิงได้ดีมากๆคนหนึ่งเลยแบบบอกแต่คิวปุ๊บรู้เลยทำยังไงดัดขาพับขาอะไรเงี้ยบอกคือแบบเหมือนค่อนข้างธรรมชาติในเรื่องการเทคแคร์ดูแล
3: ครับ
6: ก็ยังขอยืนยันความคิดเดิมที่มีเจ้าของครับ
3: มีเจ้าของไปเลยฮะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วที่เขาทำไปแล้วเริ่มเคอะเขินขึ้นเรื่อย
3: ๆ
0: สมองในสมองเขาคิดว่าเฮ้ยแล้วจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ย
3: ถ้าทำ
0: เกินเลยไปก่อนเนี่ยจะกลับบ้านยังไงวะเขามีเจ้าของครับ
3: มีเจ้าของไปเลยฮะ1โสด2มีเจ้าของอีก1ไม่มองหญิงด้วยนะฮะผลโหวตมาครับเฮ้ยสูงสุดคือโสดครับ 62% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 20% และไม่มองหญิงอีก 18% ด้วยกันครับท่านสุดท้ายคุณพอตเตอร์ของเราใบว่าไง
6: เรารู้สึกว่าโชว์เขามันแบบเพลินมากสนุกมากๆแล้วแบบทุกอย่างไหลลื่นไปได้อย่างดีให้ทำอะไรก็ทำภาวนาให้โสดละกัน
3: อ่ะจัดไปครับ
6: ขอให้โสดเพราะว่าถ้าโสดคิดว่าน่าจะแมทกับน้องแบมของเราได้อย่าง
3: โสดไปเลยจานครับ
0: บททดสอบอ่ะมีจุดหนึ่งที่ผมยังมั่นใจอย่างเดิมเลยว่าเขาไม่มองหญิงครับ
3: ไม่มองหญิงเลยฮะเอาอย่างนั้นเลย
4: ชื่นชมคุณพอตเตอร์เลยว่าเป็นการแสดงออกที่กลมกล่
3: อม
4: กำลังพอดีแล้วเราก็รู้สึกเขาพยายามมากแล้วมันมีในความพยายามนั้นนะมันมีอะไรบางอย่างส่งมาถึงสาวโสดของเราด้วยเฟิร์นรู้สึกว่ามันธรรมชาติมันฟอร์สกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟิร์นยังรู้สึกเหมือนเดิมคือคุณพัตเตอร์โสดค่ะ
3: โสดไปแล้วคุณบอลแล้ว
5: เชียร์ให้โสดเพราะว่ามันไหลลื่นพอหนูไปทำกิจกรรมอะไรมีโอกาสได้เข้าไปทำกับเขาก็ทำอะไรก็ไปหลุดไปเรื่อยมันทำให้คนที่อยู่ด้วยมันสนุกมันจอยอยากเปิดโอกาสไปถามเขาในรอบที่เราต้องตอบคำถามหนูอยากให้เขาโสด
3: โสดไปเลยอ่ะ3โสดหนึ่งไม่มองหญิงเลยนะอ่ะผลโหวตมาครับโสดสูงมากครับ 74% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 15% และท้ายสุดอยู่ที่มีเจ้าของ 11% ด้วยกันอ่ะกูรูครับเราได้วิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4คนแล้วฮะถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันอีกครั้งนะว่าจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับปีกกรรมเทพนะฮะแต่ในรอบนี้จะมอบให้ใครก็ได้หรือจะไม่มอบให้ใครเหมือนเดิมก็ได้เช่นกันตัดสินใจดีๆครับจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครครับ
5: แน่นอน
4: ให้ใครคะเอาแบบขอมอบปีกกรรมเทพนี้ให้กับคุณสิวะค่ะ
3: มอบให้คุณสิวะทีมงานครับนำปีกกรรมเทพไปมอบให้กับคุณสิวะครับทำไมต้องเป็นคุณสิวะ
4: มันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าบางคนที่เราอยากอาจจะอยากเห็นมากกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจว่าขอมอบปีกกรรมเทพนี้ให้กับคุณซิลเวอร์ค่ะ
3: และแน่นอนครับคุณซิลเวอร์ได้รับปีกกรรมเทพยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับตอนนี้เหลือหนุ่มประสิทธิ์อยู่3ท่านนะและอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาโสดอีกครั้งหนึ่งแบมครับ3คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดแน่ๆตัดออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การตัดสินใจในรอบต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะฮะและในหนุ่ม3คนนี้คุณแบมจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
7: ขออนุญาตตัดเป็นคุณนัทค่ะ
3: ตัดคุณนัทออกจากกลุ่มฮะคุณนัทครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับ

0: งนั้นเนี่ยคือดูเหมือนแบบมีความแบบลังเลว่าแบบจะกล้าเล่นสุดไหมหรือไม่สุดก็เลยคิดว่าอาจจะแบบ
1: ดูยังมีจัก
0: ใช่
1: เลยคิดว่าเขาสถานะไหนฮะ

0: ทิตย์หน้าม
1: าเชิญแพ็คครับมา
2: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
0: อาทิตย์หน้ารู้ไหมใครโสด2026ห้ามพลาด
3: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
13: โทรออก
14: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
15: คิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
14: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
16: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
17: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
18: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
17: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
19: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
17: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: โตเกียว
7: คุยด้วยหน่อยดิ
6: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
8: แกกำลังหักหลังคงกูริม
9: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
6: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง

0: ูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
2: คอนเฟิร์มเพื่อนมีค่าโลละ
3: ค่ะคอนตร
2: งไม่พบอะไรค่ะ
3: เขารู้กันว่าเราเก่ง
4: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
5: คปภ.แนะผู้ประสบภัยตรวจสอบความคุ้มครองและแจ้งบริษัทประกันภัยทันทีที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพร้อมเก็บหลักฐานความเสียหายห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดสามารถสอบถามและขอคำปรึกษาเรื่องการเคลมได้ตลอด24 ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์สำนักงานคปภ.

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้สนับสนุนโดย Carrier Copter Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copter Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ไฮยีนซันคิสบลูมิ่งซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
2: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดี
1: เมื่อช่วงที่แล้วคุณแบบเลือกตัดคุณนัทออกเพราะคิดว่าคุณนัทสถานะมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ยังถือว่ามั่นอยู่นะสวัสดีครับตัดออกคนที่สองครับคุณนัทมีเจ้าของคบกับแฟนมานานหรือยังนะ
1: คบกับแฟนมา4ปีแล้วครับตอนนี้
0: แฟนชื่อว่า
1: แฟนชื่อเฟมครับ
0: แฟนชื่อเฟม
1: ครับผม
0: เจอกันได้ยังไงครับ
1: ก็จริงๆเราเจอกันที่แคมป์ที่มหาลัยครับก็คือเป็นแคมป์ดนตรีเน
0: า
1: ะก็คือผมไปก็จะไปเป็นมือกลอง
0: ครับ
1: แล้วแฟนผมเป็นนักร้อง
0: นานนักร้องซะแล้วนักร้องซะแล้วมือกลองนักร้องซะแล้ว
1: คลาสสิกฮะ
0: มันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีนะการที่เราชอบอะไรที่มันคล้ายๆกันเหมือนเราได้มีสิ่งที่เราได้พูดคุยกันแล้วเขาเข้าใจกัน
1: ใช่ครับผม
0: มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนของคุณไหมฮะ
1: ก็ถึงเฟรมนะครับปกติจะเรียกพี่เฟรมถึงพี่เฟรมนะครับก็ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างนัดในทุกๆเวลาก็รักนะครับ
0: ในเราเป็นโปรดิวเซอร์อ
1: ่
0: ะเอาหนึ่งเพลงให้แฟน
1: รักรักรักรักเธอคนเดียวไม่เลี้ยวไปมองใครอยากบอกว่ารักรักรักรักเธอที่สุดมันล้นออกจากหัวใจจะเปลี่ยนยังไงไหวเพราะใจฉันนั้นมันมีแค่เธอ
0: เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องแบบว่าเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีข่าวดีกันแน่นอนกับคู่นี้นะฮะขอโชคดีในความรักนะคะ
1: ขอ
0: เสียงปรบมือกับคุณนัทครับเราตัดชายหนูไป2ท่านนะฮะท่านแรกไม่มองหญิงท่านที่2มีเจ้าของยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวมาเลยฮะถือว่ากูรูทำหน้าที่ได้อย่างดีและสาวโสดของเราก็แม่นยำมากนะฮะแน่นอนครับช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงซักถามฮะเราจะมีเบาะแสนะฮะของพวกเขาทั้ง3คนมาให้กูรูได้ซักถามกันนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวป้าก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของนิวป้าก็คือตั้งใจรักยืนได้เลยฮะอยากรู้ต้องถามเริ่มครับ
2: เธอมีแฟนอยู่แล้วเป็นคนที่คบกันมาตั้งแต่ตอนเรียนใช่ไหมวิศวะ
3: ไม่ใช่ครับ
4: โสดมานานยังคะ
3: โสดมาประมาณปีนึงนะฮะ
0: โสดมาประมาณปีนึงครับ
5: ความรักครั้งที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นสมัยมหาลัยใช่หรือไม่ครับ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
6: ความหมายของตั้งใจรักนี่คืออะไรฮะ
3: ผมคิดว่าการรักใครสักคนก็ต้องค่อยๆดูกันไปครับผม
2: ถ้าเธอตั้งใจรักช่วยเล่าถึงตอนที่เธอตกหลุมรักใครสักคนให้เราฟังหน่อยได้ปะคะ
3: ก็ผมคิดว่าผมทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทุกอย่างแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับเขาเท่าที่เราจะทำได้ครับ
4: ผสมมาปีกว่าเนี่ยรักครั้งเก่านี่คือคบมานานมากเลยใช่ไหมคะ
3: ประมาณ 5-6 เดือนครับผม
4: หมายถึงว่าคบมา 5-6 เดือนแล้วก็เพิ่งเลิก
0: เลิกกันไปปีกว่าคบมา 5-6 เดือนเลิกกันไปปีกว่าครับ
5: นานสุดที่เคยคบกับคนคนนึงเนี่ยนานเท่าไหร่ครับ
3: ก็น่าจะประมาณ 5-6 เดือนนี่แหละครับ
4: หมายถึงเป็นแฟนคนแรกเหรอคะ
3: ใช่ครับผม
0: เป็นแฟนคนแรกแล
6: ้
0: วคบมา 5-6 เดือนครับเชิญครับ
6: น้องแบมมีความพิเศษยังไงในสายตาของคุณครับ
3: ผมคิดว่าเขาเป็นคนเก่งคนนึงครับแล้วก็เป็นคนที่น่าจะจัดการอะไรได้หลายๆอย่างที่ดีมากคิดว่าถ้าไปอยู่ด้วยกันก็คงจะดีมากเลยครับ
2: เขาแบมเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการคนที่เหมือนแบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นผู้นำเธอเนี่ยนำเขาไปเจออะไรได้บ้างในชีวิตรัก
3: จริงๆสมัยมหาลัยผมก็เป็นนายกสโมสรนิสิตครับ
0: นำพอไหมนำพอไหมแล้วไงต่อฮะ
3: ครับก็จริงๆก็คิดว่ามีความเป็นผู้นำในตัวค่อนข้างสูงอยู่แล้วใช่ครับผม
6: ในฐานะที่คุณเป็นนายกสโมสรคุณคิดเห็นยังไงกับเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ครับ
5: คำถามงามไหมเนี่ยอาจารย
6: ์ครับ
3: ก็ค่อนข้างดีนะครับตอนนี
0: ้โอ้โหดีที่ไม่ตายดีที่ไม่ตาย
2: ครับมีเป้าหมายในการออกแบบความรักของตัวเองประมาณไหนคะที่แบบว่าคิดภาพไว้คร่าว
3: ๆการออกแบบผมก็คือรู้สึกว่าคนทั้งสองคนมันก็จอยกันได้ทุกอย่างเข้าใจกันทุกอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันคือมันคือความสบายใจที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับของคนทั้งสองคนอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมให้ความสำคัญกับความสบายใจมาก
0: ๆครับ
5: ทั้ง3คนเนี่ยคือปลาหมึกแถวบนหมดเล
0: ย
5: คำถามผมคือทำไมเขาต้องเลือกคุณด้วย
3: ผมคิดว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าทั้ง2คนเนี้ยเขาก็อาจจะมีแฟนแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เฮ้ย
3: แต่ว่าจริงๆผมบอกว่าผมโสดแบบ 100% เลยวันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดโอกาสมาพร้อมที่จะศึกษากับคุณแบมเลยครับ
0: นี่เริ่มมีการโจมตีเห็นป่ะเชิญครับประจําที่ฮะ
7: ย นี่เราหยอดสงครามไว้ไงเข้าใจไหม
0: ต่อมาคุณซิลเวอร์ก้าวมาข้างหน้าครับและบอสายคุณซิลเวอร์ก็คือผู้ชายแต่งหน้าอยากรู้ต้องถามเริ่มฮะ
2: ซิลเวอร์ตอนนี้มีคนเข้าใจในตัวคุณไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณไม่มองหญิงคุณมีอะไรจะอธิบายถึงความเข้าใจผิดนี้ไหมอ่ะ
7: มีครับผมบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนหน้าหวานตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องปกติที่โดนทักมาตลอดชีวิตเลยแต่อยากบอกว่าผมเป็นผู้ชายแท้ 100% ครับมั่นใจได้เพราะว่าผมดูบอลเล่นเกมถามชื่อนักบอลผมตอบได้หมดเลย
4: แล้วอย่างเงี้ยพอมีคนเข้ามาหาคุณซิลเวอร์แบบเนี้ยคุณซิลเวอร์มีวิธีปฏิเสธยังไงหรอคะ
7: ผมก็บอกว่าผมไม่ใช่นะครับผมชอบผู้หญิงครับ
0: ผมชอบผู้หญิงครับครับนะ
5: แล้วคุณมีแฟนมาแล้วกี่คนครับผมตอนนี
7: ้มีมาแล้ว2คนครับ
0: 2คนครับ
6: คุณเชียร์ทีมฟุตบอลทีมอะไรครับ
7: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
2: แมนเฮ้ยคนแมนยู
6: ขอบคุณที่ยังมีคนเชียร์เราอยู
2: ่คุณซิลเวอร์กรี๊ดให้ฟังหน่อยได้ไหมขอกรี๊ดแบบแหลมๆเลยนะแบบว่ากรี๊ดแบบฟ้าผ่าบ้านแล้วอ้าย1 2 3
4: แล้วคุณซิลเวอร์โสดมานานหรือยังคะ
7: โสดมาจะ2ปีแล้วครับ
0: จะ2ปีแล้วครับ
4: เลิกล่าสุดเพราะอะไรคะ
7: โดนเขานอกใจครับ
0: อู
2: ้ใครอ่ะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวจะโกรธเอง
5: ที่แฮชแท็กว่าผู้ชายแต่งหน้าคือมีความหมายอะไรลึกซึ้งมากกว่าที่อ่านนะครับ

0: มีครับเพราะว่าผมทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมครับก็จะมีลูกค้าส่งเครื่องสำอางมาให้แต่งหน้ารีวิวบ่อยๆใช่ครับแล้วคนก็อาจจะคิด
1: ในสายตาของซิลเวอร์แบมน่ารักขนาดไหนครับวันนี
0: ้คือตั้งแต่ออกมาครั้งแรกเลยคือชอบมากๆเพราะว่าด้วยสายตากับรอยยิ้มที่มองมาใช่แล้วตอนยืนก็พยายามสบตาแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่ารักมาก
1: จะเลือกละจะเย
2: ็นถ้าให้เลือกเครื่องสำอาง3ชิ้นให้กับสาวโสดเราเนี่ยจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับ
3: อุ้ยดี
0: อย่างแรกขอเลือกเป็นตัวลิปบาล์มก่อนแล้วกันครับ
3: ลิปบาล์ม
0: ใช่ผู้หญิงน่าชอบแล้วก็อันดับ2ขอเป็นตัวคุชชั่นครับผมอันนี้ขาดไม่ได้เลยต้องมีแล้วก็อย่างที่3คิดว่าขอเป็นที่เขียนคิ้วแล้วกันครับเพราะคิ้วสวย
3: เชิญครับ
1: คุณชินว่าครับถ้าคุณต้องพาน้องแบมไปดูฟุตบอล1แมตช
3: ์อุ้ย
1: จะพาไปดูคู่ไหนครับ
0: ต้องเป็นคู่แดงเดือดครับลิเวอร์พูลแมนยูแน่นอน
1: อันนี้ผู้ชายแน่ผู้ชายชัวร
2: ์ถ้าสมมุติคุณต้องลงไปแข่งฟุตบอล
3: หมดเวลาครับกระดัมเล่ครับ
1: หมดหมด
3: ต่อมาครับคุณพอตเตอร์ก้าวมาข้างหน้าครับและบอสแสงคุณพอตเตอร์ก็คือคนนี้น่ารักไหมอยากรู้ต้องถามเริ่มฮะ
4: พอตเตอร์พอตเตอร์ช่วยอธิบายตัวเองเธอเป็นใครกันแน่
5: ผมเป็นบาริสต้าครับ
6: แล้วคนนี้น่ารักไหมทำไมมันถึงเรียบเรียงออกมาเป็นประโยคนี้เพื่อเป็นแทนตัวคุณพอตเตอร์คะ
5: ก็ถ้าผมรู้สึกว่าผมชอบใครสักคนผมกำลังคุยอยู่ผมจะส่งให้ครอบครัวดูครับว่าน่ารักไหมเหมือนอวดอะไรงี้ครับ
2: ในขณะที่แบบแบมของเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบติดต่อชอบคุยตลอดแล้วชอบคนเทคแคร์ไปส่งไปรับจากที่เขาเล่าในตอนแรกครับแล้วสิ่งนี้มันจะต้องมาแย่งเวลาส่วนตัวของคุณแน่ๆคุณจะจัดการกับปัญหานี้ยังไง
5: ผมก็ทำให้เขาก่อนครับส่วนเรื่องเวลาของผมจะมาจัดการที่หลังครับ
4: ดูไลฟ์สไตล์คุณอะแล้วด้วยดูเบ้าของคุณแล้วอะมันต้องมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากเลยอะแล้ววันนี้คุณมาอยู่ตรงนี้คุณช่วยบอกได้ไหมว่าทำไมคุณถึงคงสถานะโสดเอาไว้อะ
5: ความเป็นจริงคนเข้าหาผมค่อนข้างที่จะน้อยครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยครับด้วยที่ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไปไหนแล้วก็อยู่แค่กับตัวเองส่วนมากถึงผมจะชอบเข้าสังคมก็เถอะแต่ผมก็จะมีส่วนเล็กๆที่ผมอยากอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ครับ
1: ถ้าจะเปรียบให้คุณแบมเป็นกาแฟจะเปรียบเสมือนกาแฟชนิดไหนและเพราะอะไรครับ
5: ผมให้ลาเต้เลยครับ
3: ทำไมครับ
5: มีความกลมกล่อมแล้วก็สวยงามครับ
1: ลาเต้สวยใช่ไหม
2: ตกลงได้เดทกันแล้วจะพาเขาไปเที่ยวเนี่ยคุณจะพาไปที่ไหนจะพากลับบ้านคุณไหมบ้านคุณอยู่ที่ไหน
5: โอ้บ้านผมอยู่ขอนแก่นอุดรเลยครับ
4: เป๊ะใบบอกว่าพอตเตอร์อาจจะเป็นฟิลมาจากขอนแก่นนะ
3: บ้านฉันเลยอุดร
2: จะพาไปเที่ยวที่ไหนของขอนแก่น
5: ก็ต้องถามก่อนครับปกติฟังเพลงไหมครับ
7: ฟังค่ะ
5: ฟังแนวไหนล่ะครับ
7: โอ้หลายแนวเลยอ่ะ
3: หลายแนวฟังหลายแนว
5: ผมพาไปงานเฟสได้นะครับ
3: โอ้ยมิวสิกเฟสติวัล
5: คุยต่อก็ผม
4: หมดแล้วครับเวลาเขาไม่ฟังคำถามคำตอบเลยเขาจะมาเข้าหาคุยเลยอ่ะ
1: เรามาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อน้องแบมกันดีกว่า
2: จะไปครับจัน
1: ค่อนข้างมองยากกันเลยทีเดียวว
8: ันนี้จะต้องไม่กลับไปคนเดียวแน่นอน
1: ครับนิวป้าเป็นยังไงน้อง
8: พ่อคือจริงๆทรงตั้งแต่เบรกแรกมาจนถึงตอนนี้ก่อนที่จะมาตอบคำถามเข้ามาดีมากเลยนะแต่พอมาตอบคำถามอ่ะเมื่อกี้คุยกับไบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องมันเหมือนเขาพูดไม่จริงเนาะไบอย่าแฮชแท็กตั้งใจรักแต่พอถามว่าเอ้ยเลิกกับแฟนมาได้ปีนึงแต่ว่าเป็นแฟนคนแรกคบได้แค่ 5-6 เดือน
2: มันคบตอนมหาลัยแล้วก็ตั้งใจรักแต่ว่าอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นไม่อยากปิดโอกาสตัวเองมันดูแบบไม่สอดคล้องไปในทางเดียวกันสำหรับผมนะ
4: มันมีอะไรคุ้มเคืออะมันมีอะไรแบบแอบแฝง
8: สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราอาจจะสัมผัสถึงตัวตนของนิวป้าจริงๆอะยังไม่ได้
1: มาซินเวอร์
8: คนนี้เนี่ย
4: คนนี้ก็คือพิกโผเจ๊เจมากคือเจ๊จงไปแล้วว่าคือเจ๊จงไม่ได้ไข่หมูทอดแต่เจ๊จงไปแล้วว่ายังไงชีก็อาจจะเป็นลูกหลาวเฮ้ยแต่พอจังหวะเมื่อกี้นี้ที่บอกให้พูดอะไรบางอย่างให้เขากรี๊ดเขาก็แบบว่านี่คิดแล้วว่าอยากจะยื่นโจทย์นั้นไปแล้วชีกรี๊ดออกมาแบบว่าไร้ข้อกังขาใด
2: ๆผมอ่ะพอกรี๊ดปุ๊บผมชัวร์เลยใช่
4: ว้าวแม่นบอ
2: กผมรู้สึกว่าท่าทางมันดูใช่อะไรเงี้ยแต่ก็แค่เดานะแล้วก็กำลังยึดกับความคิดแรกของเราอยู่ที่เราให้ปีกเขาอ่ะ เราต้องการจะก่อสงครามตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าเราก่อกันเอง
4: จริง
2: ตอนนี้
1: พวกเรา
2: ใช่
1: พวกเราโดนตีมาหมดแล้ว
2: แต่ผมขอยืนยันเสียงเดิมก็คือผมคิดว่าเขาเป็นไม่มองหญิง
1: ผมก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเหมือนแหละไม่มองหญิงแน่นอนแต่พอเขาตอบแล้วเรารู้สึกหลงเสน่ห์เขานะเมื่อกี้ผมหลงเสน่ห์ผม
2: ไม่ผู้ชาย
1: ตอนมัน
8: เป็นธรรมชาติอะเป็นตัวเองเราชอบที่เขาเป็นตัวเอง
2: แต่ผมมั่นใจว่าเขามีแฟนและแฟนเขาเข้มคมมีหนวดด้วย
8: ใช่
1: ขอบคุณครับฮอตเตอร์กันดีกว่า
9: ฮาร์ร
8: ี่
1: เป็นไงคุณคนแรกเลย
2: ผมหรอคือผมมาแทงตั้งแต่รอบที่แล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วผมก็แทงว่าขอนแก่น
1: แล้วใช่ด้วย
2: แล้วใช่จริงๆเลย
1: รู้
2: คือเขาดูมีเอเซนส์ของความแบบคนเอาจริงเอาจังกับชีวิต
4: ดู
2: แ
4: บบพยายาม
2: ไม่ใส่ดวงเหรอ
4: ใส่เลย
2: ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบทำงานจริงจังดูจากแบบให้นิ่งก็นิ่งได้อดทนเป็นรอเป็นพอจะต้องทำก็ทำอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์คนที่แบบสู้อ่ะ
1: ผมก็ยังเชื่อไม่รู้นะผมความคิดแรกที่บอกเขาไม่มองหญิงเวลาเขาพูดส่วนตัวเองเรารู้สึกว่าเขาไม่มองหญิงจริง
4: หรอพ่อ
2: ผมคิดว่าเขาซ่อนสำเนียงเฉย
4: สำหรับหนูของพอตเตอร์เนี่ยนะenergy หรืออะไรใดๆเขาอะคนคนนี้ยังมีเรื่องให้ค้นหาอีกเยอะมากแต่เขาถามว่า energy พอเธอ22ใช่ไหมแล้วเขาก็เด็กเหมือนกันถ้าถามว่าต้องการคนที่โตกว่าโอ้โหนี่คิดว่าถ้าไปสอบถามปัญหาชีวิตเขาหรือว่าเรื่องราวที่เขาไต่มาถึงตรงนี้ได้นะมีเรื่องให้เธอขนลุกอีกมากมาย
8: บางทีคำว่าโตกว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่อายุมันคือ วุฒิภาวะแล้วก็ความคิดของคนคนนั้นอะว่าเขาสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ยังไงแล้วเขาอาจจะแผ่สิ่งดีๆพลังงานดีๆมาถึงเราได้อย่างดีด้วยซ้ำเนี่ย
2: อาจจะดีอาจจะความรักที่ทั้งคู่โตขึ้น
8: ใช
4: ่ yes
3: เป็นยังไงบ้างครับแบงค์ครับได้พูดคุยกับกูรูแล้วรู้สึกยังไงฮะ
10: ก็คิดว่ามีประโยชน์มากค่ะใช่แบบว่าดูตรงกับที่แบบว่าเราคิด
3: อ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจกับเรื่องความรักของคุณแล้วพร้อมไหมฮะ
10: พร้อมมากค
3: ่
10: ะ
3: อ้าวประจำที่ได้เลย
11: ครับใช่ลูก
3: ในเมื่อสาวโสดพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเชิญ3หนุ่มออกมาได้เลยครับ

0: เอาละกูรู้ครับถึงเวลาสำคัญที่ผมจะถามคำถามนี้กับพวกคุณนะฮะว่าคุณเชียร์ใครกับน้องสาวของเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ได้นะฮะเริ่มจากปิงปองเชียร์ใครครับ
1: คือถ้าหนูเลือกสามีเองอะนะคะหนูจะเลือกคนติดเป๊ะแต่สำหรับน้องสาวหนูเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไปได้ดีกับความเป็นโตไปด้วยกันนะคะ
0: พอตเตอร์เป็นเชียร์ใครครับ
2: ไรล่ะ
3: เชียร์ค่ะเลือกคุณพอตเตอร์ค่ะ
0: เชียร์คุณพอตเตอร์ครับใบเชียร์ใครครับ
4: ยากมากยากมากยากมากคือถ้าที่ผมจะเลือกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของน้องแต่แรกแต่อย่างที่บอกคือมันจะเป็นไปได้สวยมากถ้าแบบทั้งสองคนจะได้เปลี่ยนแปลงแล้วแบบเติบโตจริงๆอะไรเงี้ยก็สุดท้ายน้องต้องเลือกเองนะอันนี้ไม่ใช่ความเห็นพี
0: ่เชียร์พอตเตอร์ครับอาจารย์หอยเชียร์ใครครับ
5: เขาแต่งตัวอย่างนี้แล้วมีปีกตรงนั้นเหมือนสจ๊วตเลย
1: ใช่
5: ครับผมเลือกซิลเวอร์ครับ
0: เชียร์เป็นซิลเวอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือคุณซิลเวอร์นะฮะ 46% นะครับรองลงมาคุณพอตเตอร์ 32% และคุณนิวป้า 22% หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราเริ่มจากคุณนิวป้าเชิญครับ
6: วันนี้จริงๆอ่ะผมเดินออกมาก็รู้สึกว่าคุณแบมเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนชอบคนเก่งมากๆครับแล้วก็จริงๆก็ผมไม่อยากให้ตัดสินแค่พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ ระยะเวลาแค่สั้นๆนี้เราก็ยังมีระยะเวลาในการศึกษากันอีกครับก็ยังอยากศึกษากับคุณแบมด้วยครับผม
0: คุณซิลเวอร์เชนครับ
7: ผมไม่รู้ว่าในใจคุณแบมจะมีผมเป็นตัวเลือกไหมนะครับแต่ว่าผมอยากรู้จักคุณแบมมากกว่านี้นะครับก็อย่างจากที่คุณแม่บอกมาว่าต้องการคนที่ดูแลได้ใช่ไหมครับซัพพอร์ตได้ผมคิดว่าผมตอบโจทย์ตรงนี้ครับทั้งเรื่องไปรับไปส่งทั้งการดูแลที่แคร์อยากกินอะไรผมพาไปได้หมดเลยครับ
1: โอ้ยพาหนูไปด้วย
3: พาไปสองคนเลยค่ะ
7: ได้ครับไปกัน3คนเลยก็อยากให้คุณแม่ให้โอกาสผมนะครับ
1: แล้วมึงจะไปดอก
0: คุณพัตเตอร์เชิญครับ
8: ผมขอเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนได้ไหมครับ
0: ทำไมฮะ
8: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับเชิญ
8: ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับปกตอนนี้ฟังเพลงอะไรอยู่ครับที่ชอบฟัง
9: ชอบฟังหรอ
8: ใช
9: ่ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง
8: ขอเ
9: พลงพีชค่ะ
8: ไว้ไปฟังด้วยกันนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
9: ยินดีค่ะ
1: เอ้ยกูไม่เคยใครเดินคู่มาก็นี่จะพูดอะไรบางอย่างไม่รู้ที่สลาย
0: ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับแบมลูกด้านหน้าของหนูมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะครับหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นมากที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดนะครับถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีมองตาพวกเขาเยอะถามหัวใจตัวเองใครกันที่คุณอยากจะเริ่มต้นความรักด้วยขอให้โชคดีนะครับ
9: ขอบคุณค
0: ่
9: ะ
0: และในหนุ่ม3คนนี้คุณแบมจะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับ

0: ินเนอร
1: ์มาเชิญแพ็คครับ
2: มาถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
0: อาทิตย์หน้ารู้ไหมใครโสด2026ห้ามล่าถ้าคนไหนโส
3: ดให้โปรดเธอฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
12: โทรออก
13: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
14: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่มั้ยครับ
15: พ่อทำไงดีลูก
13: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
16: ไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
17: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
18: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: วาดโ
1: บ14:45ที่นี่ GMM 25
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
4: หนุ่มเราสาวนั้น
3: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14:00 น.ที่นี่ GMM 25
5: สนับสนุนโดย
6: MyBasin OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจาก Greater Pharma โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: True Online Home Next
8: คุณผู้ชมครับคุณแบมจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์กับเธอจะเป็นคุณนิวป้าคุณซิลเวอร์หรือคุณพอตเตอร์และเขาคนนั้นจะใช่หนุ่มโสดหรือไม่เราไปดูกันเลยครับ
9: ชายคนนั้น

ใจเลยลูก

0: ม่เรื่องรักย้อน
1: เอาเลย
2: เอาเลยเอาเลย

0: คุณครับ
1: ไม่รู้ว่าขอบคุณไงบ้าง
2: เขิน
3: มั่นใจไหม
2: มั่นใจค่ะ
3: ไม่เสียใจทีหลังนะ
2: ไม่เสียใจแน่นอน
3: โอเคอ่ะประจำที่เลยครับในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเชิญเลยครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะชายหนุ่มคนนี้ได้คะแนนเสียงในสโดน้อยที่สุดเลยนะฮะแล้วก็กูรูยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาสักเท่าไหร่เลยนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณนิวป้าครับ
2: คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกอะตอนแรกแบบเดินออกมาดูเหมือนจะเหมือนจะโสดแต่พอมองตาเราเนี่ยแบบมีแอบแบบเปลี่ยนใจนิดนึงอะไรอย
3: ่
2: างง
3: ี้พอสบตาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอาจจะไม่โสด
2: ใช่เขาเหมือนแบบมีบางจังหวะที่เขาไม่ได้แบบพยายามเพื่อเราขนาดนั้นนะเอาจริงนะใช่
3: คิดว่าเขาสารหน้าไหนครับ
2: มีเจ้าของ
3: ชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรู้ทั้งสี่ท่านนะฮะยืนยันความคิดของคุณกับคุณนิวป้าด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะ
4: ไปมีเจ้าของ
3: ทุกคนก็มีเจ้าของนะฮะอาจารย์ว่าไงฮะ
2: ฉีกเลยไม่มองหญิง
3: อาจารย์จะฉีกเลยไหม
4: โสด
3: อาจารย์คิดว่าโสดมาลุ้นกันเลยดีกว่าฮะ
5: จ้ะ
3: และนี่คือท่าแท้ของคุณนิวป้าครับ
6: เดี๋ยวซื้อตัวก่อนนะครับซื้อตัวหนังก่อนซื้อตัวหนังก่อนนะครับ
2: ไม่หมดค่ะพ
6: ี่ดูเรื่องอะไรดี
4: ไปดูเรื่องอะไรเนี่ย
7: หนังแอคชั่นเว้ย
2: หนังแอคชั่น
7: เออหนังมันเลยดู
2: เป็นไงวะ
6: โปเตอร์ดูโปเตอร์หน่อยไหนโปเตอร์เฮ้ยภารกิจ
2: หน้าเพื่อใครเธอ
7: เฮ้ยเรื่องนี้มันตามขาใจทั้งเรื่อง
6: พระเอกหล่อมาก
2: ไม่เอาดูนี่ดีกว่าหนังแฟชั่น
6: แฟชั่น
2: ไม่ดู
6: ไงวะมีไงวะหนังแฟชั่นโ
2: อ้
7: เ
6: จ๊
7: คนน
6: ี้
7: เล่นด
6: ี
7: เหรอ
6: ใช่เจ๊คือเล่นดีเฮ้ยแต่หนังมันแปลกไปอะไม่เอา
7: เ
6: นี่ยดูหนังแบบไซไฟอ่ะไซไฟ
7: ไซไฟ
6: นี่ไงทางท้องภูเขาตะลุยจักรวาลนี่ไพ่เป็นทางท้องนะ
7: จริงเหรอทางท้องมาเล่นเหรอ
2: ไซไฟมาก
6: ดูหนังรักกันดีกว่า
2: หนังรักยังไงอะ
6: ยังไงอะนี่เรื่องนี้เลย
2: หมดรักกับเธอ
6: ไอ้งั้นแยกกันดูเลยดูคนละโรงเลย
7: แยกกันโรงไป
6: บางคนเหรอบางคนไหนครับ
8: คุณดำอยากไปดูหนังรักกับผมไหมครับ
6: เฮ้ยเราไปชวนเขาเราสถานะอะไรมันนี่เลยตอบก่อน
2: บอกเขาสิ
8: คุณดำอยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไร
2: อยากรู้ค่ะ
6: เฮ้ยเขาอยากรู้แล้ว
8: กินป๊อปคอร์นให้ผมหมดถังก่อนได้ไหม
6: หมดเลยครับจุกตายพอดีไม่ได้ตอบ
8: สถานะผมก็คือ

0: โสดมานานหรือยังคุณนิป้า
1: จริงๆตั้งแต่ช่วงมหาลัยแล้วแต่ผมตอนที่ต่อไปจำเลขไม่ได้
0: เนี่ยเห็นบอกว่าคุณค่อนข้างฝังใจกับความรักมากเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักต้องจริงจังต้องคิดดีๆเพราะอะไรฮะ
1: จริงๆอย่างที่ผมบอกก็คือจริงๆก็ที่บ้านผมอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์เรื่องความรักเนาะคือตอนนี้แม่ผมเขาก็เป็นเหมือนซิงเกิลมัมเลี้ยงผมคนเดียวเขาก็ปลูกฝังว่าการที่จะมีใครสักคนอ่ะก็ให้ดูเขาเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยคือเขาอาจจะคบกันไวนิดนึงพ่อแม่เงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะมีปัญหากันแยกทางกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่เราฝังใจผมก็เลยมันก็ทำให้เรา
0: ทุกครั้งที่จะรักใครมันจะได้ยินเสียงของคุณแม่ที่เตือนว่าให้ดูดี
1: ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยรักใครนะแต่ว่าก็คือก็มีเรื่อยๆแต่ว่าพอเราคิดว่าคนเนี้ยเราอยากจริงจังเราก็รู้สึกว่ามันจะดีจริงไหมมันจะไปกันด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็จะวนเวียนกลับมาฝังใจเราตลอดก็แต่พอมาวันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าด้วยเรามีหน้าที่การงานดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเราก็รู้สึกว่าทำงานมันก็เหนื่อยเราก็อยากหาใครสักคนที่แบบมาอยู่ข้างกันคอยปรึกษาหารือในการใช้ชีวิตไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบการที่ผมจะมีแฟนสักคนนึงมันค่อนข้างยากแล้วผมก็รู้สึกเป็นคนคิดเยอะมากๆในการที่จะมีแฟนใช่ครับ
0: ค่อนข้างเข้าใจคุณนะเพราะว่าแน่นอนเรามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองนั่นแหละการที่ได้เห็นความรักของคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้สมหวังและอาจจะไม่ได้สวยงามบางครั้งการที่คุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในความรักก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหาเจอในตอนนี้ก็ได้แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะได้เจอเขาอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: ยังคงต้องศรัทธาในความรักต่อไปนะครับ
1: ครับผม
0: ขอให้โชคดีในความรักนะฮะและใครก็ตามที่สนใจผู้ชายคนนี้นะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของรู้ไหมใครโสดแล้วเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยมันลุ้นคนต่อไปกันดีกว่าผู้ชายคนนี้มีกูรูหนึ่งทานเชียร์เขานะฮะคะแนนเสียงในสตูดิโอเรียกได้ว่าสูงที่สุดเลยนะฮะดูพรีเมียมดูเป็นปลาหมึกแถวบนนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณซีเวอร์ครับ
2: รู้สึกว่าเหมือนแบบเขาก็ยังมีความแบบวัดละมุนหมายถึงว่าแบบ
0: ละมุนไปสำหรับเรา
2: ดูนิ่ม
0: โอเคงั้นคิดว่าเขาสถานะไหนครับ
2: ไม่มองหญิงค่ะ
0: ชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรูทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณซิลเวอร์ด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะไม่มองหญิงไม่มองอาจารย์หอยมาอีกแล้วนะฮะโสดมาอีกแล้วนะฮะ
3: ผมเชียร์เขาไง
0: โอ้โหเอางั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือภาคแท้ของคุณซิลเวอร์ครับ
4: เกียร์เลยครับคุณลูกค้ามาหาคู่
5: ใช่ครับ
4: มาถูกที่แล้วครับบริษัทของเราคือบริษัทจัดหาคู่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: ว่าแต่คุณลูกค้าพอจะมีสเปคไหมครับ
5: มีสิครับผม
4: ผมยังไงครับสเปค
5: ขอน่ารักน่ารักครับ
6: น่ารัก
4: คนนี้สนใจไหมครับนี
6: ่
4: ทั้งน่ารักทั้งสวยเลยครับ
5: ชอบเลย
4: อะไร
6: ไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้อะไร
6: โทรเอาแล้ว
4: ค่ะไม่ถามขอบคุณนะครับโทรเอาแล้ว
5: มีครับชอบแต่งตัวครับ
6: ชอบแต่งตัว
7: คนนี้เลยนี
6: ่ใครคร
4: ับอันนี้เต็มตัวจัดมากแล้ว
5: จัดเลยครับ
4: หลังนี่ผ่ามานึกว่าไม่ใส่เสื้อผ้า
8: ชอบแต่งตัวแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวดีนะคะ
5: แต่งตัวดีครับแต่ว่าอาจจะยังนะครับ
4: ตกไปนั่นงั้นพอมีจะสเปคอีกไหมครับ
5: มีครับมี
4: มีอีกยังไงครับ
5: ขอชื่อขึ้นต้นด้วยตัว B ครับ
4: แล้วพอจะมีแค่หมดนี้ไหมครับ
5: ยิ้มสวย
4: สวย
5: หน้าคมคม
4: หน้าคมตัวแล้วครับคนนี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: แล้วรออะไรครับไปตรงนี้
9: อ้าวไม่บายเหรออ
4: ันนี้ชอบไหมครับ
5: ชอบเลยครับ
4: คุณลูกค้าครับอย่าพึ่งไปครับอย่าพึ่งไปครับ
5: อ๋อลืมครับลืม
4: หัวใจครับหัวใจมีครับ
5: นี่สิครับหัวใจนี่เลยครับ
4: โอ้ยไม่ต้องให้ผมครับนู่นให้เจ้าตัวเลยครับ
5: อ๋อเลยครับนี่คนเลย
4: คุณครับแต่ก่อนจะให้เนี่ยข้างในมันมีอะไรอ่ะต้องเปิดให้เขาดูก่อนนะครับ
5: คุณแบมอยากรู้ไหมครับว่าข้างในนี้มีอะไร
6: อยากรู้ค่ะ
5: เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะครับ
4: พร้อมนะครับ1 2

0: ายนะชายหนุ่มที่ไม่ถูกเลือกครับคุณซิเวอร์มีเจ้าของคบกับแฟนมานานหรือยัง
1: คบมา3ปีกว่าแล้วครับ
0: แฟนชื่อว่า
1: ชื่อเนเน่ครับ
0: ชื่อเนเน่นะฮะจากแฮชแท็กที่บอกว่าผู้ชายแต่งหน้าเนี่ยตกลงที่เล่ามันจริงไหม
1: จริงครับผมกับเน่ๆนะครับทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับการแต่งหน้านะครับเน่จะแต่งหน้าผมตอนที่ผมนอน
0: ใช่เขาจับเราแต่งหน้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วโพสต์คอนเทนต์ลงไป
1: ใช่
0: ปรากฏว่าม
1: ันแมสมากๆเลย
0: มันแมสมากๆอยากดูไหมฮะ
2: อยากดู
0: ไปดูคอนเทนต์นี้กันฮะ
3: โอ้โหแล้วแฟนเป๊ะมาก
4: เบ๊บเบ๊บตื่นตาเลยตื่นตาดีลืมตาหน่อย
0: เรียบร้อยหลังจากนั้นเลยกลายเป็นคอนเทนต์ที่ทำกันอยู่ประจำเลยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: นอนแล้วก็แต่งหน้ากันนะฮะวันนี้บอกรายการของเราเสียดายคุณเนเน่ไม่ได้มามีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคุณไหมฮะ
1: ตอนนี้คิดว่าน่าจะนั่งดูกันข้างๆกันแล้วกันก็เดี๋ยวหันไปจุ๊บทีนึง
0: ขอบคุณที่ร่วมสนุกทางรายการนะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณซีเวอร์ตื่นเต้นไหม
5: ยากนะเทปเนี้ย
2: ยาก
5: โหเอามีเจ้าของมา2เอาไม่มองหญิงมา1คุณโหดมากในรายการจะให้ชนะแดงเลยเหรอ
0: คุณรู้ได้ไงว่าเราเอามีเจ้าของมา2
6: ยังไง
5: แรงมากนั่นแหละมีเจ้าของ3เดี๋ยวนี้ไลฟ
0: ์พร้อมจะเจอกับชายหนุ่มที่คุณเลือกหรือยังฮะ
6: แป๊บนึงนะคะดูขอเนี่ยดมเสียงเขียวอยู่แป๊บนึงค่ะ
0: ต้องมีตัวช่วยพร้อมนะ
6: พร้อมเลยค่ะ
0: มั่นใจแค่ไหนว่าเขาจะโสด
6: จังหวะนี้ก็ต้องมั่นใจ 100% ค่ะ
0: ชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณกับคุณพัตเตอร์ด้วยการชูป้ายขึ้นมานะฮะตอนนี้ทุกคนพร้อมจะแอนเชียร์แล้วนะฮะและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณพัตเตอร์ก็คือโสดสูง 74% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 16% และไม่มองหญิงอีก 10% ด้วยกันเอ้าขอให้ค่ำคืนนี้สาวโสดของเราได้พบกับหนุ่มโสดนะฮะมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกันครับและนี่คือท่าแท้ของคุณพอตเตอร์ครับ
7: วันนี้ยังไม่กิน
8: ทำไมอ่ะ
7: พอดีต้องเก็บของไว้ไปกินดินเนอร์กับสาวโสดเก็บของไว้กินข้าวคุณแบม
9: เฮ้ยเดี๋ยวจะได้ไปจริงเหรอขนาดไม่ได้ไปก็ได้นะ
7: ไม่อยากจะโม้
9: โม้หน่อยเฮ้ยจะได้ไปจริงเปล่า
7: ไม่ไป
9: เขารู้หรือยังว่าสถานะเราสถานะอะไร
7: ไม่ร
9: ู้ไม่โสดก็ได้มั้ง
7: อยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไร
6: อยากรู้
7: สถานะของผมก็คืออ
0: าทิตย์หน้ามาเชิญแพ็คครับมา
1: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
10: อาทิตย์หน้ารู้ไหมใครโสด2026ครับลาถ้าคนไหนโส
11: ดมหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุน
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
13: ดีขึ้นไหม
12: แต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
15: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้

0: เด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
1: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทะวารีจันทาเพอสัง
1: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
4: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
6: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
7: ่กับครูทิม
8: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
9: มือมันดี
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
12: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
13: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
5: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี้
4: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
5: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
6: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
7: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
6: ไม่ชอบ
7: อึดอัด
8: รู้จักคนนี้ปะ
9: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
12: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าคุณแบมจะเสียหนุ่มโสดไปแล้ว1คนแต่เราอย่าเพิ่งหมดหวังมาใจช่วยให้คุณพอตเตอร์ออกมาสถานะโสดเพื่อให้คุณแบมได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปดูท่าแท้ของคุณพอตเตอร์กันเลย
13: มามอหน่อยมามอหน่อย
14: มามอซะหน่อย
13: มามอซะหน่อยเฮ้ยจะได้ไปจริงเปล่า
14: ไม่ไป
13: เขารู้หรือยังว่าสถานะเราสถานะอะไร
14: ไม่รู้นะ
13: ไม่โสดก็ได้ไหม
14: อยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไรสถานะของผมคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอกครับ
13: คนนี้เลย
14: นี่เลยคนนี้เลย
15: อย่าให้มีครั้งที่สาม
13: ครั้งมีครั้งที่สามอ่ะ
15: อย่าให้มีครั้งที่สี
14: ่ครั้งที่สี่อ่ะ
15: ไปเลย
14: สถานะของผมก็คือ

0: ู้สึกไงบ้างครับ
1: ตื่นเต้นอยู่เลย
0: ตื่นเต้นมันมีวิธีการทำให้เราหายตื่นเต้นจับมือกันวาดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
1: หนักกว่าเดิม
0: หนักกว่าเดิมเอ๊ะจำได้ว่าเหมือนตอนเริ่มต้นเขาเหมือนมีดอกไม้มาให
2: ้ใช
1: ่ยังไง
2: ผมลืมให้เลยหนึ่งนะครับ
3: นก
2: นี
0: ่ยินดีด้วยครับคุณได้ไปเด็กนักมายากลนะ
2: วิงกาเดียนเลวิโอต้าม
0: าเสกคาถาซะแล้วจับมือไว้ก่อนจับมือไว้ก่อนกับสาวสดของเรารู้สึกไงบ้างอ่ะ
2: ก็ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่เลย

0: นะครับ
1: เ
0: ขินเขินเขาสวย
1: ดอนเดินออกมาแวบแรกเห็นแล้วเราคิดอะไร
0: แวบแรกผมคิดว่าผมจะทำยังไงให้มองเห็นดีผมมองไม่เห
1: ็
0: น
1: อ๋อสายตาสั้นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้มองเห็นชัดไหม
0: ชัดเลยครับ
2: ไม่ชัดหรอกไม่ชัดหรอกไหนลองมองใกล้ๆกันอีกทีนึงสิ
1: มีอะไรจะบอกกับผู้ชายคนนี้ไหม
3: ก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบเลือกถูกนี่แต่ไม่รู้อะไรมีอะไรมีอะไร
2: เพราะมีเอฟเฟกต์ไม่ต้องมาเอฟเฟกต์เองนี
1: ่ไอ้น้องเราเหมือนจะกากันนะพอถึงเวลาจริงก็เขินอยู่เนี่ยเอาจริงๆเอาจริงๆหันไปบอกข้าให้บอกเขามีอะไรจะบอกเขาไม่พูดไม่ออกต้องเตรียมตัวอะไรไม่ไปเดทกับเราต้องเตรียมตัวอะไรไหม
3: ต้องเตรียมตัวยังไงไปต้องเตรียมเลยเป็นตัวเองได้เลย
4: ใส่ชุดนอนไปได้ไหม
3: ใส่ชุดนอนได
4: ้
3: ใส่ชุดนอน
1: คู่นี้เป็นแบบเอ็กโทรเวิร์ตคู่เลยมันต้องคุยกันเจี๊ยวจ้าวตลอดเดทแน่นอนนะฮะกับผู้หญิงคนนี้เลือกเราเนาะแล้วก็อยากจะไปดินเนอร์กับเราด้วยมีอะไรอยากจะบอกเธอไหมฮะ
0: ก็ยินดีที่ได้พบนะครับส่วนยินดีที่ได้จับก็ค่อยพูดอีกทีตอนไปเดทแล้วกันครับ
1: หวังว่านี่จะเป็นความรักเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีนะครับช่วงเวลาของการเดทก็เป็นช่วงเวลาของการศึกษาดูใจกันแล้วก็เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักดีๆของคู่คุณในอนาคตขอเข้าไปดินเนอร์หรือยัง
0: ไปดินเนอร์กับผมไหมครับ
3: ได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ไปดินเนอร์กันเลย

0: ยังไงดีมตรงผู้ชายที่เล็งไว้
1: จริงๆดีมชอบผู้ชายสูงค่ะ
2: สูง
1: ค่ะ
0: ได้อยู่แล้วแหละ
1: ผิวโผล่ยังไงไม่ติดค่ะก็แบบอยากได้คนดูแลเทคแคร์ใจใส่ค่ะ
0: เมื่อกี้กระซิบกับดีมอ่ะเมื่อกี้นั่งคุยกันเขาบอกว่าพี่ตูมอย่างพี่ลีได้เลยอย่างพี่ลีได้เลย
3: แท็กคุณผู้ชายคนนี้ไหม
0: คุณคุณนะ
3: ฝาแฝดของเขาคุณเคยเชียร์ให้สาวโสดเนี่ยเลือกแท็กสุดท้ายแท็กมีเจ้าของ
0: เชิญแท็กครับมา
4: เลยนี่มันแท็กคู่คุณภาพชัด
5: ๆขอบคุณที่เชียร์จนได้ไปดินเนอร์กับแฟนนะครับผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
0: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยถ้าคนไหนโส
6: ดที่ก็เธอเมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: เด็กเก่งที่จะมาชิงค่าเทอมในวันนี้เขาคือเด็กหนุ่มที่ต้องต่อสู้บนเส้นทางชีวิตที่ถูกฟ้าลิขิตไว
9: ้ทุกวันนี้นะครับผมก็ลำบากถึงขั้นไม่มีมือถือใช้ครับถ้าครูสั่งงานที่โรงเรียนนะครับผมก็ต้องขอยืมเพื่อนใช้ครับ
8: แต่ด้วยความฝันอนาคตไกลจึงไม่มีอะไรหยุดความตั้งใจใน

0: การเรียนของเขาได้และวันนี้เขามุ่งมั่นที่จะมาสู้กับโจทย์ปัญหาสุดหินในวิชาเคมีและฟิสิกส
1: ์เอา2วิชานี้มารวมกันเป็นเกมนะครับ
2: โอ้โหช่วยยังทำสกูลอยู่เลยค่ะ
0: เพื่อชิงค่าเทอม 100,000 บาทไปเป็นทุนเลี้ยงดูคนในครอบครัวเด็กหนุ่มจะทำสำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยเขาไปพร้อมกันได้เลย
3: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเรามีทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให
4: ้100,000บา
3: ทวันนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ
0: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2ดีเจและพิธีกรสาวสุดแซ่บสวยรวยเสน่ห์ดีเจดาด้าวรินดาดำรงผลและท่านสุดท้ายผู้อำนวยการการตลาดธุรกิจลูกค้าใหม่เติมเงินบริษัท Total Assets Communication จำกัดมหาชนหรือ D-TAC คุณหยกภูริโชติวงโกมลเชษฐ
3: ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราลูกเสือได้ไหมครับ
2: นี่แค่ใส่โบใหญ่ไม่ใช่โบจะแบบนางเอกลิเก
1: ครับท่านที่3ของเราวันนี้นะครับ
3: สวัสดีครับพี่หยกครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีจันครับฝากตัวด้วยครับ
3: เรื่องการเรื่องโทรศัพท์ตัวนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่หยกครับ
5: โปรโมชั่นเราคุ้มถูกดีทุกแน่นอนครับนี่จะให้ขายของเลยไหมฮะ
3: วันนี้นะชื่อน้องภูนะครับมาจาก
6: อ่างทอง
3: หิวทุเรียนเลยชื่อน้องภูนะน้องภูนะครับมาจากอ่างทองนะครับไปชมภาพชีวิตของน้องภู

0: สวัสดีครับผมนายกันพลพยัคฆ์เลืองอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิเกรดเฉลี่ย 3.79 ครับตอนนี้นะครับผมอาศัยอยู่กับอาย่าและก็น้องชายกับน้องสาวครับพ่อกับแม่ของผมนะครับพ่อผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุได้4ขวบครับจากอุบัติเหตุรถยนต์ขณะกลับบ้านครับส่วนแม่ของผมนะครับก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่จบงานศพพ่อครับก็หลังจากที่พ่อผมเสียชีวิตนะครับชีวิตของผมก็เริ่มลำบากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีพ่อครับพ่อก็จะช่วยเรื่องการทำงานหาเงินมาให้ครับตอนนี้นะครับอาเป็นเสาหลักของบ้านครับอาจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับได้แก่ค่าการศึกษาของผมของน้องสองคนค่ายาของย่าแล้วก็ค่าของกินของใช้ภายในบ้านครับอาจะดูแลทั้งหมดเลยครับย่านะครับก็อายุมากแล้วครับก็เป็นโรคคนแก่ต้องกินยาคอยไม่ให้อาการหนักนะครับส่วนน้องชายนะครับกำลังศึกษาอยู่กำลังจะขึ้นม.1ครับส่วนน้องสาวก็กำลังจะขึ้นม.3ครับอานะครับเมื่อก่อนนะครับทำงานเย็บผ้าครับแต่พอมีโควิดเชื้อโควิดแพร่ระบาดนะครับอาก็เลยไม่มีงานทำครับไม่มีใครมาตัดเสื้อผ้าครับ
1: อาก็เป็นเสาหลักที่บ้านค่ะอาก็ดูแลหลาน3คนแล้วก็ย่าของหลาน3คนนี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ขาดรายได้เพราะโควิดช่วงปีที่แล้วไม่มีรายได้เลยแย่ค่ะเราจะต้องใช้จ่ายเยอะเพราะไหนจะค่ายาย่าค่ายาย่านี่ก็หันมาหาตรงที่ถูกให้ย่ากินท้ออาท้อนะเพราะว่ามันขาดรายได้ค่ะเพราะเด็กต้องใช้เงินนะคะ
0: ถ้าถามว่าลำบากไหมสำหรับผมก็ถือว่าลำบากครับทุกวันนี้นะครับผมก็ลำบากถึงขั้นไม่มีมือถือใช้ครับถ้าครูสั่งงานที่โรงเรียนนะครับผมก็ต้องขอยืมเพื่อนใช้ครับหรือถ้าหนักจริงๆก็ต้องรอกลับบ้านมาบ้านปู่เพื่อส่งงานครับส่วนเวลาเรียนออนไลน์นะครับผมก็ต้องตื่นเช้าแล้วก็เดินเท้าระยะทาง100เมตรนะครับเดินไปใช้คอมบ้านปู่ครับเพราะว่าบ้านปู่มีคอมแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตครับสำหรับเรียนออนไลน์ส่วนบ้านผมไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ครับ
1: แม้ว่าร่างกายอาจะไม่แข็งแรงแต่อาก็จะพยายามส่งหลานให้ได้อาอยาก

อ่านได้ดีอยากให้เขามีอนาคตค่ะอยากให้เขาได้แบบมีวิชาติดตัวแล้วก็ได้มีแบบไปทำงานได้อะไรก็ได้ที่สุจริตอาอยากให้เขาได้ไปถึงตรงนั้นอาเหมือนว่าชีวิตอาเนี่ย

0: ับแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงครับถ้าผมได้เงิน 100,000 บาทนะครับผมก็จะเอาเงิน 100,000 บาทที่ได้ไปซื้อยาให้ย่าครับแล้วก็ใช้เป็นทุนการศึกษาของน้อง2คนใช้เป็นทุนการศึกษาของตัวผมเองในการเรียนปริญญาด้วยครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมจะตั้งใจเรียนแล้วก็สอบเป็นหมอให้ได้ครับ
1: อาก็ขอให้ภูสู้ๆทำให้เต็มที่
2: สวัสดีครับน้องภู
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมนายกันพลพยัคฆ์ทะเลืองครับอายุ16ปีครับชื่อเล่นชื่อภูครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับ
2: คุณอาชื่ออะไรครับ
4: อาชื่ออาออดครับ
2: บอกอาออดว่ามาถึงรายการเก่งจริงๆค่าเทอมแล้วไม่ต้องห่วงนะครับทำเต็มที่เอาอาดูอยู
4: ่ครับผมจะพยายามให้เต็มที่ครับ
2: วันนี้มากับอาจารย์คุณครูครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ครูชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อครูปิ่นนรีพานเข็มค่ะเป็นคุณครูของน้องภูค่ะ
2: เป็นไงครับลูกศิษย์คนนี
5: ้กตัญญูที่หนึ่งเลยค่ะใช่แล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความตั้งใจค่ะใช่ค่ะ
2: เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะมันเตือนตลอดเวลาว่าต้องทำฝันให้ดีที่สุดต้องทำให้ได้อย่าเป็นหมอ
4: ครับ
2: อาจารย์แปลงดูแล้วเป็นไงครับ
6: อยากจะชื่นชมทั้งหัวใจแล้วก็ความคิดทัศนคติของคุณอาออสจริงๆเพราะว่าคือถ้าไม่มีคุณอาออสนี่ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าสามพี่น้องนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะ
2: ครับ
6: อยากให้ภูฝ่าฟันไปถึงเป้าหมายให้ได้เลยอย่างน้อยวันนี้เอาแจ็คพอตกลับไปบ้านให้ได้ครับ
7: ครับผม
8: พี่ดาเอาใจช่วยนะขอให้ได้ 100,000 บาทกลับบ้านไปนะคะ
9: ขอบคุณครับ
2: คุณอานี่เป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งคุณแม่นะรายได้ทางเดียวคือเย็บผ้าเท่านั้นเองนะครับผมพี่หยกครับดูภาพชีวิตของน้องแล้วเป็นไงครับ
10: พี่เชื่อว่าน้องสู้มาได้ขนาดเนี้ยใจเราสู้มาได้ขนาดเนี้ยวันเนี้ยแจ็คพอตขนมกรุบเลยสำหรับพี่นะพี่คิดว่าน้องปูสามารถแตะแจ็คพอตได้แน่นอนครับพี่เอาใจช่วยครับสู้ๆครับ
9: ขอบคุณครับ
2: อาว่าไงบ้างออกจากบ้านมา
0: ก็อาบอกให้ตั้งใจดีๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับ
2: เอาให้ได้
0: ครับ
2: นะจะได้ชื่นใจนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับส่งกำลังใจมาให้น้องภูด้วยนะครับจากอ่างทองมาชิงทุนการศึกษาจากเรา 100,000 บาทจะได้ไปหรือไม่พักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
11: ชิงค่าเทอม
12: มีคำถามทั้งหมด20ข
11: ้
12: อมูลค่า 30,000 บาท
11: โอ้โห
12: จุดที่สามารถพบได้ในกระเพาะอาหารมีชื่อว่าอะไรครับจุดเยือกแข็งของน้ำมีกี่องศาเซลเซียสครับ
13: ข้ามไปก่อนครับ
14: ข้ามไปก่อนลูก
15: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
16: ดีขึ้นไหม
15: แต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
3: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
0: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
15: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: อิทาปิงคลาถุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
4: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
5: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
19: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
1: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
8: ่กับครูทิม
3: หมอไม่ต้องเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
12: มือมันดี
2: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
19: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
15: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
6: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
9: เจอกูแน่ไปตรงใหญ่

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 โทรออก

0: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
1: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
2: พ่อทำไงดีลูก
0: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
3: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: น้องภูเด็กเก่งยอดนักสู้วัย16ปีกับการต้องเผชิญโจทย์ในวิชาสุดโหดอย่างเคมีและฟิสิกส์เพื่อทุนการศึกษา 100,000 บาทในการต่อยอดอนาคตและต่อชีวิตคนในครอบครัวถึงเวลาไปเอาใจช่วยน้องภูให้ฝ่าด่านเกมแรกนี้เพื่อสะสมค่าเทอมไปให้ได้กันเลย
6: กลับเข้าสู่เก่งจริงๆค่าเทอมครับอยู่กับน้องภูนะครับมาจากอ่างทองนะครับผมวิชาที่จะมาชิงทุนกับเราคือ
7: วิชาเคมีกับวิชาฟิสิกส์ครับ
6: เคมีกับฟิสิกส์ก็เป็นวิชาย่อยในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเอง
8: ครับ
6: เกมแรกนี้นะฮะว่าด้วยเรื่องของวิชาเคมีพื้นฐานนะครับมีคำถามทั้งหมด20ข้อ
7: ครับ
6: มูลค่า 30,000 บาท
7: โอ้โห
5: เกมที่1เคมีลมกรดเกมนี้ว่าในเรื่องของความรู้ในวิชาเคมีน้องๆรู้หรือไม่ในชีวิตประจำวันเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีหลายชนิดและสิ่งที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำในทุกๆวันมากกว่า 90% มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้นเช่นสารปรุงอาหารสารทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับและกติกาเกมแรกนี้น้องครูจะต้องตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมีทั้งหมด20ข้อภายในเวลา200วินาทีถ้าน้องภูตอบได้ถูกทั้งหมดก่อนหมดเวลาก็รับค่าเทอมไปสะสมก่อนเลย 30,000 บาท
6: เข้าใจกติกานะครับ
7: ครับเข้าใจครับ
6: เวลาจะเริ่มจับทันทีที่พี่แชมป์อ่านโจทย์ข้อแรกจบนะครับ
7: ครับ
9: มาสู้ๆมา
7: ครับ
6: ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมแรกกันนะครับคำถามข้อแรกมีว่าอนุภาคมูลฐานของอะตอมที่มีประจุเป็นลบมีชื่อว่าอะไรครับ
7: อิเล็กตรอนครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสัญลักษณ์ของธาตุแคลเซียมคืออะไรครับ
7: Ca ครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่3ครับสัญลักษณ์ Fe คือสัญลักษณ์ที่แทนด้วยธาตุชื่ออะไรครับ
7: ธาตุเหล็กครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่4นะครับสูตรทางเคมีของน้ำตาลทรายคืออะไรครับ
7: C12H22O11 ครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่5นะครับ NaCl คือสูตรทางเคมีของสารที่ประกอบที่ว่าอะไรครับ
7: เกลือแกงครับ
6: เกลือแกงถูกต้องครับข้อที่6นะครับธาตุโลหะชนิดเดียวที่มีสถานะเป็นของเหลวคือธาตุอะไรครับ
7: ปลอดครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่7นะครับธาตุอะโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้คืออะไรครับ
7: แก้ไฟครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่8นะครับเพชรเป็นอัญมณีที่ประกอบด้วยธาตุอะไรครับ
7: คาร์บอนครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่9นะครับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช3ชนิดได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและอีกชนิดหนึ่งคืออะไรครับ
7: โพแทสเซียมครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่10นะครับสารที่มีสมบัติเป็นเบสจะมีค่า pH อยู่ในช่วงใดครับ
7: มากกว่า7ครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่11นะครับกรดที่สามารถพบได้ในกระเพาะอาหารมีชื่อว่าอะไรครับ
7: กรดเกลือครับ
6: กรดเกลือถูกต้องครับข้อที่12นะครับการแยกสีที่ผสมอยู่ในหมึกปากกาจะต้องใช้วิธีการใดครับ
7: วิธีการโครมาโทกราฟีครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่13นะครับการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สเรียกว่าอะไรครับ
7: การระเหิดครับ
6: ถูกต้องครับข้อที่14นะครับจุดเยือกแข็งของน้ำมีกี่องศาเซลเซียสครับ

0: 0องศาเซลเซียสครับ
1: ถูกต้องครับข้อที่15นะครับเจนเชียนไวโอเลตเป็นสารเคมีที่เอาไว้ใช้ในการทดสอบอาหารชนิดใดครับ
0: น้ำส้มสายชูครับ
1: ถูกต้องครับข้อที่16นะครับหากต้องการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีนจะต้องใช้สารเคมีชนิดใดครับ
0: ไบยูเลตครับ
1: ถูกต้องครับข้อที่17นะครับเมื่อหยดน้ำส้มสายชูลงในผงฟูทำให้เกิดฟองฟูฟองดังกล่าวคือแก๊สชนิดใดครับ
0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับ
1: ถูกต้องครับข้อที่18นะครับการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ที่เกิดจากยานพาหนะจะทำให้เกิดแก๊สชนิดใดครับ
0: แก๊สคาร์บอนมอนอ็อกไซด์ครับ
1: ถูกต้องครับข้อที่19นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบธาตุกัมมันตรังสีได้เป็นคนแรกมีชื่อว่าอะไรครับตอบไหมฮะหรือเลื่อนไปก่อนครับข้ามไปก่อนไหมฮะ
2: ข้ามไปก่อนข้ามไปก
1: ่
2: อน
1: ข้อที่20นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบการถนอมอาหารด้วยวิธีพาสเจอร์ไลซ์มีชื่อว่าอะไรครับ
0: ลุยส์พาสเตอร์ครับ
1: ถูกต้องครับข้อสุดท้ายนะครับน้องภูครับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบธาตุกัมมันตรังสีได้เป็นคนแรกมีชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอะไรครับ
0: องตวนองลี
3: ่แบคเทอเรีย
1: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ข้อสุดท้ายถ้าตอบถูกเกมแรกรับไปก่อน 30,000 บาทนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: แม่พัชไลท์นี่คำนี้ได้ยินบ่อยมากนะคือหลุยเลยนะ
5: หลุย
2: ส์ปาสเตอร์ครับ
5: หลุยส์ปาสเตอร
4: ์เออผมว่าเขาเป็นคนทำปูปาสเตอร
6: ์จริงๆข้อ19เนี่ยองตวนที่ต้องให้พี่ดาดาออกเสียงนะฝรั่งเศสองตวนนี่ฝรั่งเศสแน่นอน
5: ใช่ค่ะแต่ออกเสียงก็คือองตวนเนี่ยและองตวนที่ได้รู้จักคือองตวนนักมวยด้วยค
4: ่
5: ะ
4: องตวนโมบิโตโอ้โหเก่งมาก20ข้อถูกหมดเลย
1: ครับ
4: นี่เหมือนสอบปากเปล่าเลยนะ
2: ใช่ครับ
4: ไม่มีช้อยให้เลือกว่ากขงอนี่นะถ้าอยู่ในห้องสอบจะมีให้เลือกนะเอาละครับเกมแรกโอ้หายใจให้คอไม่ทันเลยครับไวเหลือเกิน
1: ครับ
4: ไวเหลือเกิน20ข้อแล้วแข่งกับเวลาซะด้วยนะครับรับไปเลยครับ 30,000 เดี๋ยวเราพักชมโฆษณาครู่กลับมาเอาใจช่วยน้องภูครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: ว่าในเรื่องของเคมีไปแล้วเกมนี้ว่าในเรื่องของฟิสิกส์กันหน่อยนะครับโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งครับกำหนดให้ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับจะขึ้นไปได้สูงที่สุดจากพื้นดินกี่เมตรครับ
5: ถ้าใครได้ตอบนะหลายเมตรค่ะโอ้โ
7: หสายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
8: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
7: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
9: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
10: ทีเล็กมึงพาใครมาก
11: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
9: เงา
10: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไปไหนอ่ะยังไม่บอกว่าไงครับหมา
12: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
13: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
15: ผู้รักที่มาจากวันไหนแต่จะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
14: ไม่ชอบอึดอัด
16: รู้จักคนนี้ปะ
13: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ส่งท้ายแม็กซ์ปวดรถทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
18: ผิวไม่หายเลยลูกจะทำอะไร
17: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง GMM 25
19: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
3: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
19: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
20: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
21: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
3: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
21: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
3: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
21: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
3: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
22: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
23: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมเรายังอยู่กับอนาคตว่าที่นายแพทย์ภูเด็กเก่งจากจังหวัดอ่างทองที่ตอนนี้งัดความรู้ในวิชาเคมีมาปิดเกมในด่านแรกและสะสมค่าเทอมไปได้แล้ว 30,000 บาทแต่ยังเหลืออีก2เกมให้สะสมเงินเพิ่มได้อีกเอาจะช่วยน้องภูชิงค่าเทอมกันต่อได้เลยครับ
4: กลับเข้าสู่เกมจริงๆค่าเทอมนะครับเข้าสู่เกมที่2นะครับกับน้องภูอ่างทองนะครับความฝันอยากจะเป็นคุณหมอนะครับ
1: เกมแรกว่าด้วยเรื่องของเคมีไปแล้วเกมนี้ว่าด้วยเรื่องของฟิสิกส์กันหน่อยนะครับวิชาฟิสิกส์เป็นเรื่องราวของการคำนวณนะหลักการคิดต่างๆคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบเรื่องที่เกิดขึ้นในธรรมชาติให้ได
6: ้มันคือ
1: เคลื่อนที
6: ่มันคือคณิตศาสตร์เชิงประยุกต
23: ์เกมที่2ไขรหัสฟิสิกส์ปริศนาเมื่อพูดถึงวิชาฟิสิกส์หลายคนมองเป็นเรื่องไกลตัวซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกเหมือนกันเพราะฟิสิกส์เป็นหลักการที่คิดขึ้นมาในการหาคำตอบของธรรมชาติหรือบางอาชีพก็ใช้สูตรฟิสิกส์ในการคำนวณหาค่าการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของมนุษย์ยานพาหนะหรือการเคลื่อนที่ของแสงและไฟฟ้ากติกาเกมนี้เราจะมีโจทย์ปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของบางสิ่งโดยน้องภูจะต้องไขปริศนาคำถามทั้ง3ข้อให้ถูกต้องทั้งหมดห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียวถ้าน้องภูทำสำเร็จก็รับกระเทิงไปสะสมเพิ่มอีก 30,000 บาททันที
1: เกมนี้นะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับน้องภูจะต้องตอบให้ถูกทั้งหมด3ข้อต้องถูกทุกข้อเท่านั้นถึงจะได้ 30,000
4: ครับ
1: ไม่มีเวลากำหนดนะฮะถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์ข้อแรกดีๆนะครับโจทย์ข้อแรกมาเลยครับโจทย์ข้อแรกมีอยู่ว่าน้องภูโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งครับจากดาดฟ้านะครับที่ความสูง160เมตรด้วยความเร็วต้น40เมตรต่อวินาทีกำหนดให้ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับและไม่คิดแรงต้านของอากาศคำถามคือลูกบอลที่น้องภูโยนขึ้นจะขึ้นไปได้สูงที่สุดจากพื้นดินกี่เมตรครับ
5: ถ้าให้ด้าตอบนะหลายเมตรค่ะ
1: โอ้โหตอบได้กว้างมากครับพี่ด้าต้องการไว้บอร์ดไหมพี่ด้า
6: ไว้บอร์ดไว้บอร์ด
5: ไว้บอร์ดก็ไม่ต้องเลยทุกวันนี้ยังไม่รู้ใช้สูตรอะไรคิดเลยเนี่ย
4: ไม่ไหวเนาะไอ้นี่มันห้อง A นะอาจารย์ต้องกอไก่ห้องกอไก่ห้อง A อ่ะอันเนี้ยเรามันห้องท้ายงองู
6: อันนี้จะเป็นพวกวิทย์คณิตนะฮะที่จะเรียน
24: คุณแชมป์บอกว่าทุกคำมีความหมายผมกำลังตีความบรรทัดแรกอยู
4: ่
24: เป็นนักกฎหมายต้องตีความ
1: ครับ
24: โยนลูกบอลกำลังคิดว่าไอ้สภาพการโยนลูกบอลแนวแดวดิ่งพี่ธงครับโยนยังไงครับ
4: โยน
1: แ
4: น
1: วดิ่งโยนอย่างนี้โยนขึ้นไปแล้ว
24: เขาต้องไปยืนอยู่บนตึกร้อยที่สูง
5: ร้อยหกสิบเมตรใช่จากดาดฟ้าตึกที่สูง160เมตร
1: ก็คืออยู่บนสูง
5: ตึกยืนอยู่บนตึกสูง
1: ใช่แล้วก็โยนไปอีกทีหนึ่งออกจากมือเราไปด้วยความเร็วเท่านี
6: ้มันจะไปได้สูงกี่เมตรมันจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวด้วย
5: ยืนบนดาดฟ้าแต่ยืนโยนบอลกับพื้นดินมันต่างกันไหมคะ
4: ต่างนะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงนะมันจะบวกแรงโน้มถ่วง
1: เพราะคำถามคือสูงจากพื้นดินกี่เมตรไม่ใช่สูงจากดาดฟ้านะครับ
4: ถ้าผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ทางข้าวทั้งครอบครัวได้เลยนะครับอีกคงอีกระยะหนึ่งเพราะว่าต้องบวกลบคูณหารกันเยอะ
1: เสร็จแล้วนะครับ
4: อะไรนะ
1: น้องภูได้คำตอบแล้วนะครับ
6: ผมถามคร
4: ับ โอ้นี่
6: เท่าไหร่นะกี่เมตรลูก
4: 240
6: เมตรครับ
1: มั่นใจไหมครับ
14: มั่นใจครับ
1: คำตอบข้อนี้คือ
14: 240เมตรครับ
1: 240เมตรนะครับนั่นคือความสูงของลูกบอล ที่โยนขึ้นไปแล้วสูงจากพื้นดินที่สูงที่สุดด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
24: เฮ
1: ้ยจริงอ่ะอ้าวทุกคนค่อยๆตั้งใจฟังดีๆนะครับนี่คือคำอธิบายจากน้องภูครับ
0: ครับจากโจทย์นะครับเขาให้หาความสูงของลูกบอลที่ขึ้นไปสูงสุดครับว่าจะสูงจากพื้นดินเท่าไหร่ครับเราก็แทนค่าเลยครับ u นะครับก็คือความเร็วต้นของลูกบอลที่โยนครับจะเท่ากับ40ครับส่วนความเร็วเมื่ออยู่จุดสูงสุดแล้วนะครับความเร็วจะเป็น0ครับ v ก็จะเท่ากับ0ครับส่วน g คือค่าน้ำท่วมครับเป็นค่าคงที่ก็เท่ากับ10ครับ
1: ครับ
0: จากที่โจทย์ให้มานะครับแล้วให้หาความสูงครับผมก็เลยเลือกใช้สูตรนี้ครับ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 gs ครับ v เป็น0ก็0เท่ากับ u กำลัง2 40กำลัง2บวก2คูณลบ10 s ครับที่ g ตรงนี้เป็นลบ10นะครับก็เพราะว่ามันเคลื่อนที่ส่วนทางกับความเร็วต้นของลูกบอลที่โยนครับ40กำลัง2ก็เท่ากับ 1,600 ครับเราย้ายมาอีกฝั่งนึงครับกลายเป็นลบ 1,600 ครับส่วน2คูณลบ10 s ก็จะได้เท่ากับลบ21ครับดังนั้นนะครับ S ก็จะได้เท่ากับ80เมตรนะครับอันนี้คือความสูงของลูกบอลจากยอดตึกถึงสูงสุดของลูกบอลนะครับแต่โจทย์ให้หาความสูงของลูกบอลจากพื้นถึงที่สูงที่สุดนะครับก็จะได้เอาต้องเอา160ก็คือความสูงของตึกนะครับมาบวกกับความสูงของลูกบอลที่ขึ้นไปสูงสุดจากยอดตึกนะครับก็จะได้บวกกันได้เท่ากับ240เมตรครับ
1: นี่คือการอธิบายจากน้องภูถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือต้องหาระยะความสูงของลูกบอลที่ขึ้นไปจากเหนือตึกก่อน
24: ที่โยนขึ้นไป
1: พอได้ระยะนี้ปุ๊บก็เอามาบวกกับความสูงของตึกมันก็จะได้ระยะของลูกบอลจากพื้นถึงจุดสูงสุดที่โยนไป
24: ข้อนี้เราจะใช้สูตรอะไรเราจะมันเรียกว่าการเคลื่อนที่ยังไงแล้วเราเลือกใช้สูตรอะไร
0: ครับมันเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบแนวดิ่งครับ
1: แนวดิ่ง
0: มันมีอยู่5สูตรนะครับอันนี้ผมเลือกมาใช้สูตรหนึ่งครับเพราะว่ามันจะใช้สามารถหาไอ
24: จะมีตัวแปรที่เราเอามาใช้ได้
0: ใช่ครับ
1: เอาข้อ1ผ่านไปครับน้องภูครับข้อต่อไปเป็นข้อที่2นะฮะเป็นตัวต่อเนื่องกันนะครับและคําถามคือหลังจากนั้นนะครับขณะที่ลูกบอลที่น้องภูโยนกําลังจะตกลงสู่พื้นพี่แชมป์ก็โยนลูกเทนนิสขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นใกล้กับตึกด้วยความเร็วต้น40เมตรต่อวินาทีนะครับคำถามที่2คือนานเท่าไหร่ครับที่ลูกบอลและลูกเทนนิสจะเคลื่อนสวนทางกันคำถามก็คือเวลานั่นเอง
24: ก
1: ็กี่วินาทีทำให้
24: มันใช้หลักการคิดเดียวกัน
1: ฟุตบอล
24: ใช้สูตรเขาก็ต้องเลือกสูตรที่มัน
1: เทนนิสสวนทางกัน
24: แบบตัวแปรที่เขามี
2: ผมอะอิมเมจินภาพของตึกแล้วก็โยนลงมาคนที่คนโยนสวนและจังหวะเนี้ยแต่วิธีการหาว่าข้างไอ้ลูกแรกที่ลงมากับลูกสองปึ๊บตรงไหนคงจะแบบอย่างเงี้ยครับพี่ครับยืนอยู่ระเบียงถ้าโจทย์ข้อแรกต้องเพิ่มเพราะว่ายืนอยู่ตรงระเบียงดาดฟ้าระเบียงปึ๊บแล้วก็ลงมาคนล่างก็โยนสวน

0: พื้นอ่ะแต่คนเยอะ
1: อ๋อแสดงว่าเขาโยนก็แสดงว่าเขาโยนขึ้นมาได้มันลง
0: ใช่ไหมก็เลยหรอก็เลย
1: ได้แล้วครับ
0: เห็นแล้วเหรอ
1: ครับ
0: โ
2: อ้ได้คำตอบแล้วนะครับตอนนี้หมาปากกาแล้วครับเชิญครับ
3: นานเท่าไหร่ครับที่ลูกบอลและลูกเทนนิสจะเคลื่อนสวนทางกันครับ
4: 6วินาทีครับ
3: 6วินาที
1: 6วินาทีแป๊บเดียว
3: และนี่คือคำตอบของน้องภูนะครับ
2: ครับ
3: คำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: 6วินาที
3: 6วินาทีจะทำให้ลูกบอลกับลูกเทนนิสที่พี่แชมป์โยนสวนทางกันแบบพอดิบพอดี
4: ครับ
3: ขอคำอธิบายหน่อยครับ
4: ครับจากโจทย์นะครับให้5ว่านานเท่าไหร่ลูกบอลที่จะถึงจะสวนทางกันนะครับก็มันมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับเหตุการณ์แรกก็คือลูกบอลที่กำลังตกลงมาครับแล้วก็กำลังขึ้นไปครับ

0: จึงต้องแบ่งเป็น2สมการครับในเวลาที่ลูกบอลมาสวนทางกันครับเวลามันจะค่าเท่ากันครับส่วนความสูงครับมันจะไม่เท่ากันครับเป็นความสูงของเหตุการณ์แรกกับเหตุการณ์2ครับเลยจึงต้องมี2สมการครับเหตุการณ์ที่1ครับใช้สูตร s เท่ากับ ut บวก c 1ส่วน2 gt กำลัง2นะครับ s 1นะครับเรายังไม่รู้ครับว่ามันสูงเท่าไหร่แล้วก็ติดตัวแปรไปครับเท่ากับ u ก็คือณความเร็วสูงสุดนะครับความเร็วจะเป็น0ครับดังนั้น u ก็จะเป็น0ครับบวก c 1ส่วน2 10 t กำลัง2ครับ s 1ระยะทางของ s 1ก็จะได้เท่ากับ5 t กำลัง2ครับเราก็ติดตัวแปรไว้เป็นสมการที่1ครับต่อไปนะครับหาเหตุการณ์ที่2ครับก็ใช้สูตร s 2 s เท่ากับ ut บวก c 1ส่วน2 gt กำลัง2ครับโดยเราก็จะหา s 2ก็ s 2เรายังไม่รู้ค่าครับเราก็ติดตัวแปรไว้เท่ากับความเร็วต้นก็คือความเร็วที่โยนขึ้นไปครับ40 t กำลัง2ครับ40 t ครับบวกกับเศษ1ส่วน2คูณลบ10ครับที่เป็นลบ10นะครับก็เพราะว่าวัตถุมันโยนขึ้นไปส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงโลกครับ t กำลัง2ครับดังนั้นนะครับ s 2เราก็จะได้เท่ากับ40 t ลบ5 t กำลัง2ครับแล้วก็เอาเป็นสมการที่2นะครับ
1: หมายความว่าลูกบอลเมื่อสักครู่นี้อยู่บนจุดสูงสุดแล้วมันนิ่งอยู่ใช่ไหมฮะแล้วมันกำลังจะตกลงมา
0: ครับ
1: ความเร็วปลายตอนที่มันนิ่งอ่ะมันจะเท่ากับความเร็วต้นก่อนที่มันจะตก
0: ครับโจทย์นะครับให้เราหาเวลาที่มันมาเจอกันครับแต่ว่ามันติดตัวแปร2ตัวแปรคือ t กับ s ครับโดย s 1ก็คือความสูงของอันนี้ครับส่วน s 2ก็คือความสูงของนี่ครับเราจะต้องกำจัดตัวแปร s ครับเพื่อที่จะให้เหลือตัวแปร t ไว้สำหรับหาค่าครับซึ่งตัวแปร s เนี่ยครับมันจะรวมกันได้240ครับดังเราก็ดังนั้นก็จะได้ s เอาสมการที่1บวกกับสมการที่2ครับก็จะได้ s 1บวก s 2เท่ากับ5 t กำลัง2บวก40 t ลบ5 t กำลัง2ครับก็จะได้เท่ากับ240เท่ากับ40 t ครับ t ก็จะได้เท่ากับ6วินาทีครับสรุปนะครับลูกบอลก็จะส่วนทางกันที่เวลา6วินาทีนะครับ
1: 6วินาทีที่ลูกบอลกับลูกเทนนิสจะสวนมาเจอกันแบบพอดิบพอดีเอ้าไปต่อนะ
2: ยังไม่หมดนะ
1: ยังเหลืออีก1ข้อนะเมื่อสักครู่นี้ลูกบอลกับเทนนิสสวนทางกันแล้วมาเจอกันแล้วนะครับคำถามที่3คือขณะที่ลูกบอลและลูกเทนนิสสวนทางกันลูกบอลและลูกเทนนิสอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร
3: โอ้
1: เมื่อกี้สวนกันตอนวินาทีที่เท่าไหร
4: ่ค่ะ
1: ตอนนี้ถามว่าไอ้ที่เขาสวนกันเนี่ยสูงจากพื้นเท่าไหร่เชิญหาคำตอบเลยครับ
2: ขอให้เจ็บที่เลยลูก
3: ลูกบอลลูกเทนนิสนี่หากินได้ตลอดเลยนะ
2: ก็ดีกว่าไปซื้อของโปรโมชั่นนะจ่ายเดี๋ยวได้ไหม
4: ใช่ได้ตอบเลยเขียนเป็นตารางแล้วหลับตาจิ้ม

0: ได้นะครับ
1: ได้คำตอบแล้วนะครับ
2: โอ้โหคำตอบคือ
0: 60เมตรครับ
1: 60เมตรนี่คือคำตอบของน้องภูนะครับและคำตอบข้อนี้สำคัญมากมากนะครับถ้าถูกเกมที่2รับไปอีก 30,000 นะครับบวกของเก่าอีก 30,000 เป็น 60,000 นะครับและคำตอบที่น้องภูตอบมานั้นเป็นคำตอบที่

0: ไปกันต่อที่ถูกต้องนะก็อย่างนั้นโอ้โหเอาสมวนท้องเลยน้องบอกงี้วนท้องเลย
1: อธิบายที่มาของคำตอบนะครับ
2: ครับจากโจทย์นะครับเขาให้หาค่าของวัดระยะทางที่วัตถุส่วนทางการครับว่าสูงจากพื้นดินเท่าไหร่นะครับซึ่งกำลังก็คือค่า S2 ครับเราก็เอาค่า T ที่หาได้นะครับจากข้อที่แล้วครับมาแทนในสมการที่2สมการนี้ครับก็จะได้ S2 เท่ากับ40คูณ6ลบ5คูณ6กำลัง2เท่ากับ S2 ก็จะเท่ากับ240ลบ180เท่ากับ60เมตรครับสรุปนะครับวัตถุส่วนทางกันสูงจากพื้นดิน60เมตรครับ
1: หลักง่ายๆเลยที่ทำให้เราหาคำตอบทั้งหมดได้คืออะไรครับ
2: หลักง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนครับแล้วก็การวาดภาพช่วยเยอะเลยครับสำคัญมากครับ
3: เห็นภาพ
2: จำสูตรเอาไว้ครับสูตรทั้ง5สูตรเลยครับแล้วค่อยเลือกมาว่าจะใช้สูตรไหนครับแล้วก็แทนตัวแปรให้ถูกครับ
3: สูตรนี้เหมือนกันทั่วประเทศทั่วโลกไหมอาจารย
4: ์ทั่วโลกครับ
3: ทั่วโลกเป็นแบบนี้เลย
4: สากลเลยครับ
1: สากล
3: ถ้ามาแบบนี้ใช้สูตรนี้สูตรนี้ทั้งหมด5สูตร
4: ภาษาสากลเลยครับ
1: เอาเกมนี้ 30,000 บาทได้นะครับและบวกของเก่าอีก 30,000 เงินสะสมตอนนี้ 60,000 บาทครับ
3: เดี๋ยวกลับมาเกมที่3พักชมกันสักครู่ครับเก่งจริงชิงกระทุ่ม
1: เกมแรกยากไหมที่สุดในเกม2ยากไหมเอา2วิชานี้มารวมกันเป็นเกมข้อที่3ครับข้อเดียว 40,000 บาท
4: โอ้พี่มหายากอ่ะสิ
5: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
6: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
5: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
6: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
7: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming สไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
8: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
7: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
9: ล้อกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
8: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราเดอร์เวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
6: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
6: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอาราเดอร์เวิร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: เรายังอยู่กับน้องภูเด็กหนุ่มจากอ่างทองที่มาชิงค่าเทอมด้วยวิชาเคมีและฟิสิกส์ผ่านไป2เกมน้องภูสะสมค่าเทอมไปได้ถึง 60,000 บาทกันแล้วและกับเกมสุดท้ายนี้ซึ่งถ้าน้องภูทำสำเร็จก็จะคว้าค่าเทอม 100,000 บาทไปได้ทันทีต้องอาจจะช่วยน้องภูกันให้หนักๆเพราะ 100,000 นี้เพื่อค่าเลี้ยงดูครอบครัวและเพื่อทุนการศึกษาของตนเองมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องครูเอาชนะโจทย์เกมสุดท้ายที่มีความยากคูณ10ให้ได้กันเลยครับ
8: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องครูนะครับอ่างทองนะครับผ่านไปแล้ว2เกมนะครับ
9: ลองคาดการณ์กันดูเคมีในเกมแรกยากไหมฟิสิกส์ในเกม2ยากไหมเอา2วิชานี้มารวมกันเป็นเกมข้อที่3ครับ
10: พับที่มหายากอ่ะสิ
7: เกมที่3ฟิวชั่นเพื่อฝันภูเกมสุดท้ายนี้จะท้าทายความรู้ในวิชาเคมีและฟิสิกส์ของน้องภูโดยเราจะมีโจทย์ปัญหากำหนดให้เพียงข้อเดียวเท่านั้นน้องภูจะต้องใช้ความรู้ในวิชาเคมีและวิชาฟิสิกส์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องทั้งหมดให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดถ้าน้องภูทำสำเร็จก็รับทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาทไปได้เลย
9: แล้วข้อเดียว 40,000 บาท
8: โอ้โห
9: ให้สมกับปังเก่ง
10: นี่ครั้งแรกของรายการเลยนะเนี่ยที
8: ่ข้อเดียว 40,000
10: ข้อเดียว 40,000 เนี่ย
8: โอ้ครั้งแรกจริงอาจารย์ไหวไหมภู
11: ต้องไหวครับไหว
12: ภูสู้ค่ะภูยิ้มหน่อยยิ้ม
8: บอกคุณอาที่เลี้ยงเรามาหน่อยสิ
11: ครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับผมจะพยายามให้เต็มที่ครับ
13: สู้ๆนะพี่เชื่อว่าก้าวกลับไปวันนี้แจ็คพอตข้อเดียวเลยสู้
8: อาจารย์ไอ้พี่หยกเล่นแทนไหม
12: ให้พี่หยกเล่นแทนหรือให้ด้านเล่นแทนคือน้องจะได้กลับบ้านไปศูนย์นะคะ
8: เอามาคุณแจ๊บพร้อม
9: ครับเกมนี้นะครับมีอยู่2คำถามด้วยกันนะครับโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าน้องภูยิงลูกปืนมวล100กรัมนะครับด้วยความเร็ว 1,000 เมตรต่อวินาทีไปยังก้อนน้ำแข็งซึ่งก้อนน้ำแข็งเนี่ยมีมวล1กิโลกรัม
14: สมเคมี
9: ซึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นระดับผิวลื่นที่ไม่มีแรงเสียดทานถ้าลูกปืนฝังอยู่ในก้อนน้ำแข็งจงหาว่าหลังจากที่ลูกปืนฝังในก้อนน้ำแข็งจะทำให้ก้อนน้ำแข็งละลายไปกี่กรัมและเหลือน้ำแข็งกี่กรัมกำหนดให้ค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะครับเท่ากับ334กิโลจูลต่อกิโลกรัมครับและค่าความจุความร้อนของน้ำเท่ากับ 1.487 กิโลจูลต่อกิโลกรัมต่อองศาเซลเซียสครับเป็นค่าโดยประมาณในการคำนวณนะครับน้องภูฮะขออภัยนะครับก่อนที่จะหาคำตอบพี่แชมป์ขออนุญาตถามนะถามจากคนที่ไม่ค่อยรู้เลยนะ
8: ฮะ
9: ตรงไหนคือเคมีตรงไหนคือฟิสิกส์ฮะโจทย์ข้อนี้
11: ครับเคมีก็คือหาว่าน้ำแข็งนะครับเหลือปริมาณกี่กรัมครับ
9: หลังจากที่กระสุนถูกยิงเข้าไปแล้ว
11: จากกระสุนยิงไปแล้วครับ
9: อ๋อ
11: ส่วนฟิสิกส์ก็คือตอนกระสุนยิงเข้าไปใส่น้ำแข็งนะครับ
9: อ๋อถ้าพร้อมแล้วเชิญหาคำตอบได้เลยนะครับ
15: จำไม่ได้นะ
8: ยาก
15: ผสมสองเรื่องเข้าด้วยกัน

0: ครูครับ
1: ครับ
0: โทษทีนะครับเห็นเขียนมาครึ่งกระดานแล้วอยากรู้จังเลยว่าฝั่งซ้ายสุดที่เขียนไปเนี่ย
2: อันนี้คือในส่วนของฟิสิกส์ครับ
0: อันนี้คือฟิสิกส
2: ์ครับฟิสิกส์ครับ
0: ก็คือการเคลื่อนที่แนวราบ
2: ครับ
0: ที่ยิงปืนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เราต้องใช้สูตรอะไรครับ
2: ใช้สูตรเกี่ยวกับการชนครับการชนแบบไม่ยืดหยุ่นครับ
0: ทำไมถึงต้องเป็นแบบไม่ยืดหยุ่นด้วยครับ
2: ครับก็เพราะว่าลูกกระสุนปืนครับชนเข้าไปในน้ำแข็งครับแล้วกระสุนปืนก็เข้าไปในน้ำแข็งครับ
0: อ๋อถ้าเป็นแบบยืดหยุ่น
2: ลูกบอลชนกับลูกบอลนะครับ
0: อ๋อชนปุ๊บแล้วมันก็แยกกันออกไป
2: ครับ
3: แรงปะทะมันเกี่ยวความร้อนใช่ไหมครับอาจารย
4: ์เป็นไปได้นะคร
3: ับ แรงปะทะนะมีแรงเสียดสีนะที่มันแหวกเข้าไปในน้ำแข็งนะอาจารย์นะ
0: ในความเป็นจริงถ้ามีการยิงปืนแบบนี้เขาไม่อยู่รอดูน้ำแข็งแล้วนะฮะหนีไปแล้วเนาะ
5: หนีแล้ว
0: น้องภูครับขออนุญาตขัดอีกหนึ่งรอบตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
2: ถึงขั้นตอนห้าพลังงานที่สูญเสียไปของน้ำแข็งครับ
0: ใกล้จะได้คำตอบยังครับ
2: ใกล้แล้วครับ
0: ใกล้แล้วนะฮะข้อนี้แสดงว่ายากจริงนะฮะใช้เต็มพื้นที่ของกระดานเลย
3: ยากสิข้อเดียวจะมีปีกย่อยเยอะมากอ่ะเอาละต้องเก่งจริงถึงจะเอาค่าเทอมอะไรไปได้ผิดไม่ได้นะคุณแชมป์เนาะ
0: ครับ
3: เลขตัวเดียวนี
0: ่โอ้โหแล้วค่าเดียวกำหนดมาให้นี่มีทศนิยม3ตำแหน่งด้วยนะอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับคำตอบไหม
4: โหนี่ต้องคิดสด
3: มีนี่เสร็จแล้วมีข้อ2อีกเหรอ
0: มีข้อเดียวครับเราถามไป2คำถามแต่ว่ามันอาจจะต้องคิดหลายคำตอบหน่อย

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้น้องครูจะได้คำตอบแล้วนะครับ
1: ได้แล้วครับ
0: คำถามที่ถามไปก็คือก้อนน้ำแข็งละลายไปกี่กรัมและเหลือน้ำแข็งกี่กรัมหลังจากที่กระสุนยิงเข้าไปในน้ำแข็งแล้วเอาคำตอบแรกก่อนนะครับก้อนน้ำแข็งละลายไปกี่กรัมครับ
1: 136กรัมครับ
0: 136กรัม
1: ครับ
0: แล้วเหลือน้ำแข็งกี่กรัมครับ
1: 864กรัมครับ
0: 864กรัมยากไหม
1: ยากครับ
0: แล้วคำตอบที่ได้มั่นใจไหมครับ
1: ก็ต้องมั่นใจครับ
0: ต้องมั่นใจ
2: ต
0: ้
2: องม
0: ั่
2: นใจ
3: ต้องม
2: ั่
3: นใจ
2: เ
4: พิ่งเคยได้ยินนะคำนี้นะคือมันยังไม่เท่าไหร่แต่ต้องมั่นใจอ่ะ
0: คือบอกตัวเองอยู่ว่าต้องมั่นใจใช่ไหม
1: คร
0: ับ โอ้และคำตอบที่น้องภูตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนเลยนะครับแต่ถ้าผิดเหลือแค่60,000นะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้100,000บาทและคำตอบที่น้องภูตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้โหเดียวยากเหลือเกินนะครับ 40,000 บาทนะครับในที่สุดน้องภูก็ทำได้ครับรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลค่า 100,000 บาท
0: โอ้โหผมเชื่อว่าทุกคนคาใจที่มาของตัวเลขมาจากไหนผมเองนี่อยากรู้มากๆผมขออนุญาตนะฮะขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อย
2: และ
0: ให้น้องภูอธิบายให้เราฟังทีละขั้นตอนเนื่องจากว่ามันมีทั้งเคมีมันมีทั้งฟิสิกส์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เอาอันดับแรกเลยครับน้องภูครับเริ่มต้นจากอะไรครับข้อนี
1: ้เริ่มต้นจากการชนแบบยืดหยุ่นครับโมเมนตัมครับ
0: การชนแบบยืดหยุ่น
1: ไม่ยืดหยุ่นครับ
0: ไม่ยืดหยุ่นหรือว่าโมเมนตัม
1: ใช่ครับ
0: ในที่นี้ก็หมายถึงกระสุนกับน้ำแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็โมเมนตัมก่อนชนนะครับจะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะครับ
0: ทำไมถึงเท่ากันครับ
1: ก็มันติดกันไปครับ
0: อ๋อมันติดกันไปเดินต่อเลยครับ
1: ครับก็ต้องใช้สูตรของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นครับ m1u1 เท่ากับ m2u2 บวก m1 บวก m2 คูณ v ครับที่ v ที่ได้ลูก
0: v 1กับ2นี่หมายถึงอะไรครับ
1: 1ก็คือมวลของกระสุนปืนครับส่วน m2 ก็คือมวลของน้ำแข็งครับ
0: อ๋อ1แทนปืน2แทนน้ำแข็ง
1: ใช่ครับก็มวลของลูกปืนนะครับ100กรัมครับ100กรัมก็เท่ากับ 0.1 กิโลกรัมครับแล้วก็แทนไปเลยครับแล้วก็ U1 1,000 เมตรต่อวินาทีครับก็แทนไปเลยครับส่วนน้ำแข็งนะครับหนัก1กิโลกรัมครับส่วนมันไม่ได้เคลื่อนที่นะครับ U ของมันก็จะเท่ากับ0ครับ
0: อ๋อมันวางนิ่งๆอยู่
1: ใช่ครับเท่ากับ 0.1 บวก1คูณ V ครับเราต้องหา v ก่อนครับฝั่งนี้ครับก็จะได้100
0: ครับ
1: ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเท่ากับ 1.1 v ครับเพราะฉะนั้น v ก็จะเท่ากับ90ประมาณ 90.90 เมตรต่อวินาทีครับ
0: v ในที่นี้หมายถึง
1: v ของหลังชนนะครับ
0: ตอนที่มันไปด้วยกันใช่ไหมฮะเป
1: ็
0: นความเร็วตอนที่กระสุนกับน้ำแข็งอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ไปด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: พี่แชมป์สงสัยอย่างหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้ตรงมวลนะครับตัว m อ่ะเราจำเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกิโลกรัมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ถือว่าต้องเป็นจุดที่ต้องระวังด้วยไหม
1: ต้องระวังมาก
0: เพราะโจทย์หลอกมาอาจารย์ให้กรัมมาน้องต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมอีกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เราได้ความเร็วแล้วนะครับความเร็วของกระสุนกับน้ำแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปครับ
1: เราได้ความเร็วมาแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาพลังงานที่สูญเสียครับ
0: เป็นพลังงานอะไรครับ
1: เป็นพลังงานจลครับ
0: พลังงานจล
1: ครับ
0: พลังงานจลคืออะไรครับ
1: คือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ครับ
0: อ๋อ
1: โดยพลังงานก่อนชนนะครับของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับพลังงานก่อนชนมันจะมากกว่าหลังชนครับ
0: อันนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับเราต้องหาพลังงานมาก่อนครับพลังงานที่น้ำแข็งสูญเสียไปครับก็จะได้สูตรเดลต้า EK เท่ากับ E ข้างหลังลบกับ E ข้างหน้าครับก็คือพลังงานจนหลังชนลบกับพลังงานจนก่อนชนครับ
0: ส่วนต่างของพลังงานนะ
1: ใช่ครับส่วนต่าง
0: เอาหลังชนลบก่อนชน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็แทนเลยครับสูตรของพลังงานจนนะครับ1ส่วน2 MV กําลัง2ครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นมวลของวัตถุที่อันที่2ครับเราต้อง
0: หลังชน
1: ครับหลังชน
0: V
1: ก็ด้วยครับส่วน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนะแสดงว่ามวลหลังชนก็คือ
1: มวลของน้ำแข็งกับปืนรวมกัน
0: น้ำแข็งกับปืนรวมกันแล้วเพราะว่ามันไปด้วยกันแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: ลบกับ เศษ1ส่วน2 M1 ก็คือมวลของลูกปืนครับ
0: ครับ
1: V กำลัง2ก็คือความเร็วของลูกปืนครับ
4: อืม
1: แล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยครับ V เราใช้จากข้อเมื่อกี้ได้ครับ V ของอันที่2ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัดแล้วก็หากันไปครับ
4: อืม
1: ผลต่างพลังงานเราก็จะได้เท่ากับลบ 45,455.55 จูลครับ
0: ผลต่างพลังงานเป็นลบนี่หมายความว่าอะไรอะครับ
1: สูญเสียพลังงานไปครับ
0: อ๋อสูญเสียพลังงานหลังจากที่ชนกันแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็เราก็ต้องมาเข้าสู่นะครับว่าเราจะหาว่าน้ำแข็งอะครับละลายไปกี่กรัมครับ
0: ครับ
1: เราต้องมาหามวลของน้ำแข็งที่ละลายไปครับก็ใช้สูตรเดลต้าคิวเท่ากับ ML ครับเดลต้าคิวก็คือผลต่างของพลังงานนะครับก็คือพลังงาน ที่หาได้จากข้อเมื่อกี้ครับM ก็คือมวลที่น้ำแข็งที่จะละลายไปครับเราที่ก็เรากำลังจะหาครับส่วน L ก็คือค่าความร้อนแฝงจำเพาะครับ
0: ซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับโจทย์กำหนดมาให้ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็แทงเข้าไปเลยครับในสูตรก็จะได้ 45,455.55 จูลเท่ากับ M คูณ334กิโลจูลครับอันนี้มันเป็นจูลครับไอ้หน่วยข้างหลังของความร้อนแฝงจำเพาะมันเป็นกิโลครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนข้างหน้าให้เป็นกิโลไปด้วยครับก็จะได้เปลี่ยนเป็นกิโลก็คือหารพันครับ
0: ครับ
1: ประมาณ 45.45 กิโลจูลเท่ากับ M คูณ334กิโลจูลต่อกิโลกรัมต่อครับแล้วก็จะได้ M เท่ากับ136กรัมครับเพราะว่าย้ายข้างแล้วก็มาตัดกันครับ
0: ครับ M ในที่นี้ก็คือ
1: M ก็คือค่าของน้ำแข็งที่ละลายไปครับ
0: ที่ละลายไปและเกิดจากความร้อนแฝงตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: ท
1: ีนี้เราก็มาหาของข้อ2เลยนะครับก็คือน้ำแข็งจะเหลือเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: น้ำแข็งตอนแรกมีอยู่1กิโลกรัมครับแต่เราจะเอาเป็นกรัมครับแล้วก็ทำให้กิโลกรัมกลายเป็นกรัมก็คือคูณพันเข้าไปครับ
0: ครับ
1: ก็จะได้เท่ากับ 1,000 กรัมครับลบกับ136กรัมที่เสียไปครับก็จะเหลือ 864.00 กรัมครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของตัวเลขน้ำแข็งที่เหลือ
1: ครับ
0: เอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความสามารถของน้องภูนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีข้อกังขาอะไรในตัวเขาแล้วแหละมีแต่ตัวเราเนี่ยแหละที่ไม่เข้าใจ
4: ครับ
3: ดูเทปนี้แล้วผมก็รู้สึกภูมิใจกับตัวคุณนะภูแล้วก็ภูมิใจกับครอบครัวกับทางโรงเรียนด้วยนะว่าที่เขาสามารถเพาะบ่มเด็กที่มีความรู้ความสามารถขนาดนี้ขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอย่าท้อถอยจงมีกำลังใจอยู่เสมอแล้วก็ผ่านบททดสอบในชีวิตของคุณไปเรื่อยๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอาจารย์เชื่อแบบนั้นภู
5: วันนี้ดีใจกับน้องภูด้วยนะคะเรียนเก่งขนาดนี้นะคะให้กำลังใจน้องภูค่ะแล้วเงิน 100,000 บาทที่ได้ไปเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจกับน้องภูตั้งใจเรียนและพี่ขอให้น้องภูประสบความสำเร็จนะคะตามที่น้องภูหวังก็คือเป็นหมอในอนาคตนะคะดีใจด้วยค่ะ
6: พี่มั่นใจว่าวันนี้ที่น้องภูเดินก้าวออกจากบ้านอ่ะพี่มั่นใจว่าน้องภูคิดอยู่แล้ว 100% ว่ายังไงวันนี้น้องภูทำได้แน่นอนน้องภูก็ทำสำเร็จจริงๆพี่ว่าวันนึงผ่านอุปสรรคไปได้น้องภูก็จะเดินก้าวเข้าไปในแพทยศาสตร์จุฬาได้และก็ก้าวออกจากแพทยศาสตร์จุฬาเป็นคุณหมอที่ดีได
4: ้
6: พี่มั่นใจนะครับคร
4: ับ เราจะคอยดูนะครับ
6: ครับ
4: เอาละครับวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยจริงๆนะครับเราได้มีโอกาสเจอเด็กเก่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจากเทวิตี้เซคันด้วยครับ
4: ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: เก่งจริง
0: จริง
4: ครับเธอบ๊ายบาย
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: สองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
9: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
8: ้
9: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
8: ลดอ่ะ
9: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
8: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
9: โอ้นี่ชอบ
8: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่ง ฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
9: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
8: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
9: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
8: ้
9: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
8: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
9: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
8: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
9: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
8: ้
9: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
8: ้
9: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ๊กไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ต่อ
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากนี่

0: ใครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาครัวนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบครัวเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงครัวหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวครัวเอ้ยนะครับแล้วก็พริกครัวนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: ลูดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์หนึ่งที่มะเหมี่ยวชอบที่
1: ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่นๆๆๆๆ
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้าวให้

0: ามีอุ่นไม่ทานกันเองอะไรเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: นะคะว่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
4: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
3: ถูกต้อง
4: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของหนุยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
3: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
4: ไปไกลมาก
3: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
4: แต่จริงๆไปได้อีก
3: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
4: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
3: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
4: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
3: มันแตก
4: มันแตก
3: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
4: ถูก
3: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วน

0: ของผ้าสับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้าสองชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกัน

0: ็นสีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างเราก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบใครมีน้องมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคาแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เล
0: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ 6,000
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
2: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่าหุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
3: เออมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
2: เลิศมากคุณนะ
3: จริงๆซาบีน่า
2: ผ่านกันไหม
1: ผ่านแน่นอนเต็มเลยตัวนี้
3: เซ็ตนี้ก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
2: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ SXS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส
1: ่
0: ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้น
0: เนื้อผ้ายัง
1: มาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีคีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหรอ
0: 3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซา

0: ของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทร

0: าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป่ะ
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ทัน
0: จ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์44ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: คัดทำไมน้องไม่พูดหมดอ่ะโอ้ยไอ้หอยไปดูดิไอ้หอยไอ้บอมไปไหนกันบอกว่าเนี่ยโอ้ยทำไรวะเนี่ยฮะนี่น้องทำไมไม่พูดหมดหรือว่าจำคิวไม่ได้เฮ้ยถามแล้วทำไมไม่พูดเฮ้ย
1: ฝันแล้วเนี่ย

0: กุ้งขนาดนี้ต้องสุกรแล้วค่ะ
1: ไอ้ผ้านอกเลยยังสุฮะ
2: เอ้ยไม่ได้เล่นอะไรเล่นสาระนะพี่ผมจะบอกอะไรให้
1: อะไร
2: คือหมวกนี้ไม่มีประโยชน์เรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งไง
1: จังไ
2: รนี่ก็ปีกหมวกมันเนี่ยมันกางออกมาขนาดนี้มันทำให้คนอื่นเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้เชอจะได้ปลอดภัยจากโควิด
3: ใช่ก่อนระวังคนระวังขอท่านเปาก่อนดีกว่าโอ้ยหนักร้ายเหรอ
1: คือว่าในพุงน่าจะหนักกว่าหมวกนะลูกปาดปาดปาดปาดฝนสิบตกน้ำสิบถั่วอีกบ่บักวินตื่นเศร้าป่ะนี
4: ่ตื่นเศร้ายังหมดท่านในนอนอยู
1: ่ฮะขึ้นยังอยู่ทำงาน
4: บ่โอ้ฝันได้สะดุ้งตื่นเมื่อคืน
2: เฮ้ยผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าพี่วินเนี่ยไปกำกับหนังผีมาเมื่อวานแน่ๆพี่กลัว
5: เอ้าตัวเองก็กลัวผีไปรับงานแบบนี้ได้ยังไงน้อง
4: จะต้องรับแล้วครับช่วงนี้โควิดงานน้อยก็ต้องรับไปก่อนอ่ะ
3: แล้วท่านพี่ฝันเรื่องอะไรหรือ
4: เฮ้ยผีปอบวุ้นจิ้นเข้าสิงเรื่อยเนี่ยดูแต่งตัวก็ฝันถึงห้องเรียนที่ผมไปถ่ายแหละครับแต่ว่าผมเจอผีแต่ว่าผีที่เจอนี่คือมันน่ากลัวกว่าที่ถ่ายเยอะเลยครับพูดแล้วขนคิงลุกยามๆเลย
5: ในฝันมีผีกี่ตัว
4: ตัวเดียวครับ
5: แล้วมีคนกี่คน
4: ผมคนเดียวครับ
5: ชัดๆเลย1-1งวดนี้มาแน่เลขเบิ้ล
4: โอ้ย
1: ใช้เวลามาตีเลขไหมเนี่ยบักวินนี่บ่มียังดอกซิได้ไอ้ว่าเจ้าเนี่ยย่านผีจนคืนสมองก็เลยเก็บไปฝันร้าย
0: ก็ไม่แน่นะคะคุณเอิร์ธผีจริงๆอาจจะตามมาหลอกคุณวินก็ได้คุณวินนิ่งปากเสียอยู่ด้วยอะค่ะอาจจะเผลอแบบว่าเขาโดนไม่รู้ตัว
4: บ้าพี่คนผมไม่เคยลบหลู่ผีอยู่แล้วใครจะไปกล้า
1: แม่นบ
4: ่ดูว่าจะเป็นตอนนั้นวะ
2: นั่นไงตอนไหนตอนไหน
4: ตอนนั้นผมพูดว่าเล่นเป็นผีแบบเนี้ยมันยังน่ากลัวแต่ไอ้ที่น้องเล่นเนี่ยพี่ว่าไม่น่ากลัววะเหมือนหมากินคลี่มากกว่า
6: ขอโทษครับ
4: นะเข้าใจภาพนะเห็นภาพนะ
6: ครับ
4: โอเคมาลองดูอู้ช่างไม่มียังผมเป็นตาที่แตก
6: ต้องทำตาแตกด้วยเหรอครับ
4: โอ้ยบ้าเอ้ยไม่ใช่แต่ถึงว่าเล่นไม่ได้เรื่องไปรีบซ้อมเลย
6: ครับ
4: นี่แต่เช้าโอ้ยผีปัญญาอ่อนผีติ้งตองแบบนี้ใครเขาจะไปกลัววะ
5: เห็นไหมไปปากพร่อยไว้จริงๆด้วยน้องอ่ะ
4: เฮ้ยแต่ผมไม่ได้ด่าผีนะครับผมด่านักแสดงนะ
2: เฮ้ยถ้าพี่พูดลอยๆไงพี่แล้วพี่ไม่ได้ระบุอ่ะว่าพี่ด่าใครอ่ะผีที่อยู่แถวนั้นเขาอาจจะรับไปก็ได้พี
0: ่ใช
2: ่หูยขนลุกเลยอ่ะคืองี้สมมุตินะถ้าผมด่าใครไม่รู้อ่ะเช่นไอ้นาคิงคองไอ้ลิงไอ้เหี้ยถูกเนี้ยพี่รู้ไหมผมด่าใคร
1: ไม่รู
2: ้เออ
1: ไม่รู้ก็บ้าแล้ว
5: ใจเย็นลูกเดี๋ยวเล่นอะไรเนี่ย
0: ทัวร์เลยพอลล่าว่าชัวร์ชัวร์เลยค่ะคุณวินอ่ะโดนผีเข้ามาเอาคืนแล้ว
4: เฮ้ยโอ้พี่พูดงั้นดิกลัวอยู่เนี่ย
3: ถ้าท่านพี่กลัวเนี่ยวันนี้ให้เต่าไปอยู่เป็นเพื่อนก็ได้เน
4: า
3: ะ
4: โอ้โหหยุดเลยท่านเต่าผมขับหยุดเลย
7: จัดโชว์พูดเรื่องจริงนะคะตอนเธอเป็นเด็กอ่ะพ่อก็มานอนกับเธอแบบนี้แหละค่ะตอนเธอฝันร้าย
4: โอ้ยเธอไปไหนแล้วแค่เรามานอนกับพี่เนี่ยนะจะช่วยอะไรได
7: ้เอ้าอย่างน้อยพี่วินก็จะได้อุ่นใจไงคะ
4: โอ้ยพี่กลัวจะเป็นแบบนี้มากกว่า
8: คัด
4: น้อง

0: หอยไปดูดิไอ้หอยบอมเป็นไงกันวะเนี่ยฮะ
1: ไม่อยู่ค่ะอยู่แต่เชอร์แต่พี่วินไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเชอร์บุญจิ้นเนี่ยจะอยู่ช่วยพี่วินเอง
0: มาทำไมเนี่ยฮะพี่ทำงานอยู่ไม่เห็นหรือไงหลบไปหลบไปนี่น้องทำไมไม่พูดบทหรือว่าจำคิวไม่ได้เฮ้ยอ่ะนิ่งทำไมถามแล้วทำไมไม่ตอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแ
2: หละโอ้ยพี่วินก็พูดเวอร์ไปอย่างเชอเนี่ยไม่มีวิ่งหนีหรอกครับขาสั้นขนาดนี้นะไม่ต้องวิ่งหรอกกิ้งเอาง่ายกว่าน
3: ี่น้องวิน
4: ครับ
3: ถ้าน้องวินกลัวว่าจะนอนฝันร้ายเอาพระน้าไปใส่ไม่ล่าจะได้อุ่นใจ
4: ผ้าอะไรครับ
3: ลุงพ่อคมวัดบางผีน้อยศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะจ๊ะในเรื่องไร่ผีเนี่ยนี่มีเพื่อนนายอยู่คนนะไปเช่าที่โรงแรมนอนน่ะเจอผีอำทั้งคืนเลยกระดิกตัวไม่ได้เลยขยับได้แต่แขนนี่ๆๆไปเกี่ยวเอาผ้ามาคล้องคอเท่านั้นแหละ
2: หนีเลยครับ
3: แขนข้างนั้นก็กระดิกไม่ได้แล้วแต่เขาก็ยังมีความพยายามนะกระดึบกระดึบตัวเองออกจากเตียงพอมาถึงขอบเตียงเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเจ็บเป๊ะที่ท้ายทอยเนี่ยผีกะเซียนต่ำแต่เขารวบรวมสติมาทำให้เขาเนี่ยเริ่มขยับเนื้อขยับตัวได้แล้วแต่ดันลุกเท่าไหร่ลุกไม่ขึ้นสักทีเหมือนกับว่ามีอะไรมาล้างคอไว
2: ้ผีเหรอครับ
3: สร้อยหลวงพ่อเกี่ยวขอบเตียงไว
5: ้นะเลิกเล่านะครับไม่พ้นขอบเตียงสักที
3: หลังจากหลุดจากขอบเตียงมาได้เชื่อไปว่าเพื่อนน้าเนี่ยคล้องห้อยพระนี่ตลอดเวลาเลยนี่หลังจากนั้นน่ะไม่มีผีตัวไหนโผล่มาทำอะไรได้สักตัวหนึ่งเลย
0: โอ้โหแล้วหลวงพ่อของน้าได้ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับ
3: ลองดูสิน้องลองดูเลยเอาไปลองดูเอาไปเถอะน้องเอาไปลองดูมันไม่เห็นเสียหายอะไรเลยน้องวินเนอะ

ขอให้ผมเจอผีเลยนะครับสาธุเอาวะอย่างน้อยเตียงเราก็ไม่มีเสี้ยน

0: เฮ้ยน้องทำไมถามไม่ตอบอ่ะน้องเฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยฉันมีพระด้วย
1: กูก็มีใหญ่กว่ามึงอีก
0: แต่เห็นท่านเนี่ยหลวงพ่อคมจากวัดบางผีน้อยด้วย
1: ของกูหลวงพ่อขู่วัดบางผีใหญ่

0: ขอขึ้นครับ
1: ถ้าหลวงพ่อช่วยไม่ได้ลองข้ายันวัดเนินหมาหอนไหมน้อง
0: พอแล้วครับแค่ฟังชื่อวัดผมก็หลอนแล้วครับผม
2: ก่อนหาของขลังเนี่ยหาของบำรุงก่อนดีไหมคะดูสภาพสิยังกับแพนด้าเมายาคุมอ่ะอย่างนี้จะไปทำงานยังไงไหวคะ
0: โอ้โหพี่มันก็ต้องไปทำงานเลยพี่ก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนช่วงเนี้ย
2: เอางี้ไหมคะคุณวินคะก่อนไปทำงานก็แวะไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่วัดก่อนเขาจะได้เลิกตามลงควานคุณวินสักที
0: โอ้ก็อยากไปเลยพี่แต่ผมไม่มีเวลาไปเลยพี่ต้องรีบทำงานให้เสร็จอ่ะ
3: งั้นเอางี้วินก่อนนอนเนี่ยแกก็ลองหาหนังสือมาอ่านหรือไม่ก็ลองฟังเพลงดูจะได้ผ่อนคลายไงจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านมานอนหลับฝันเรื่องผี

0: มึงช่วยได้เหรอ
1: ได้
2: เฮ้ยผมว่ามันก็น่าช่วยได้นะพี่เพราะพี่เอิร์ธเนี่ยก็ฟังเพลงพิจินาก่อนนอนทุกคืนเลยพี่เอิร์ธไม่เคยฝันร้ายเลยนะอย่างมากก็แค่ละเมอเต้นนะพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีแล้วหรือเปล่า
1: หมดพวกทิพย์ไม่เคยละเมอเต้น
2: โอ้ยเห็นอยู่
1: ไม่เชื่อหรอก
3: ไม่จริงค่ะพี่สันพูดมั่ว
1: เห็นไงเป็นไงเป็นไงฟังน้องไว้ฟังน้องไว้น้องเชอเถียงแทนพี่ทีสิลูก
3: พี่เอิร์ธฟังนิวจิ๋วมากกว่าพี่รักไม่ต้องมาแข่ง
1: พอแล้วค่ะน้องเชอร์มันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะลูกน้องเชอร์ครับเพลงผู้ชายพี่เอิร์ธก็ฟังก็เล่าให้เขาฟังดีลูก
4: ใช่ค่ะผู้ชายแบบอปองสักนะคะ
5: ได้แต่มองเธอทั้งวัน
0: เศร้าเศร้าเศร้าเศร้า
1: เราผ้าน้องเต้นไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเฮ้ยวินอย่าไปเชื่อพวกนั้นเชื่อฉันที่ฉันเตือนแกเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงแกนะเว้ย
2: ไม่ต้องห่วงฉัน
1: พอใจยัง
2: พอใจยังทำไมเอื้อนเหมือนกันเลย
1: เอาหล่อเพ่งมวนเนาะสรุปว่าก่อนนอนแกควรจะหาหนังสือมาอ่านหรือไม่ก็เปิดเพลงฟังโอเคนะ
5: โอเคนะคะ
1: จะใจสักแป๊บนึง
6: พอเขาล้อเล่นนะหมอที่แล้วเธอก็
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
17: โทรออก
18: โอ๊ยโ
19: อ๊คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
3: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนด์จะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
20: ไม่ชอบอึดอัด
21: รู้จักคนนี้ป่ะ
22: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
23: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
24: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
25: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
26: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
27: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
26: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
27: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
26: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันทร์เขามั้งล่ะ
27: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
22: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
28: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
29: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
30: เดินระวังหน่อยดิวะ
31: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
30: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
32: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
31: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
30: อะไรนะ
31: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
22: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ทำกูหวั่นไหวทำเช่นไร
1: หักคอไหมเธอ
2: เดี๋ยว
3: ผีเอียง
2: มาสิมาลองเพลงให้มึงฟัง
4: ผีได้ฟันกูเนี่ยละแถมมันยังร้องท่อนทุกอีกนะหากขอไหมเธอแอบเงี้ยโอ้ยพี่ลุงยามยาวเลยวะ
5: เฮ้ยแล้วประเด็นเนี่ยคือพี่จะเลือกเพลงช้าให้มันบองเวงยังไงล่ะพี่พี่ก็เลือกเพลงที่มันแบบบีบมันเด
4: ้ฉันเลือกแล้วไหมฉันเลือกเพลงกาของปามี่เลยกาอย่างนี้เลย
5: แล้วเป็นไง
4: โอ้โหผีบินมาเป็นกระหังเลยกาตลกไหมตลกไหมผมไม่ตลกด้วยนะเฮ้ยซีเรียสอยู่โอ๊ยชี้อะไร
6: นี่นี่แต่เราก็ทำมาสารพัดวิธีนะไม่เห็นเวิร์กสักอย่างนึงเลยอ่ะ
3: เฮ้ยดูบินฉันว่าแกควรไปหาจิตแพทย์ดีไหม
4: โอ้ยไม่ไปหรอกกูไม่พี่บ้า
3: เอ้าคนบ้ากับไปหาได
4: ้กูเอา
3: ล่องไปเบิ้ง
4: บ้า
7: คุณวินเดี๋ยวคุณวินแค่อยากจะนอนหลับใช่ไหมคะพอลล่ามีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
4: อะไร
7: หลับตาก่อนหลับตาแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะคะ
3: มามุกไหน
7: ก็จะปลุกให้สงบคราวนี้ก็หลับยาวไม่มีฝันเลยค่ะ
4: โอ้ยในการคอยเนี่ยเฮ้ยไม่นี้เลย
7: ฝันจะช่วย
6: เนี่ยน้าว่าอย่างนี้ดีกว่า
4: ครับ
6: ไปหาหลวงพ่อให้ท่านลดน้ำมนต์ให้เธอจะดีนะน้อง
4: ผมว่าไม่น่ารอดครับขนาดผมห้อยพระหลวงพ่อข่มนะครับนี่เอาหลวงพ่อขู่มาสู้เลย
5: นี่ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ได้ผมว่าปล่อยให้พี่วินนั่งบื้อๆไปแล้วก็เดี๋ยวก็เผลอหลับเองอ่ะ
4: ไอ้นี
5: ่พาไปทุกคนไปเถอะ
4: เฮ้ย
5: เสียเวลาพี
3: ่เฮ้ยเดี๋ยวช่วยพี่คิดก่อน
5: ไม่ต้องช่วยแล้วไปหาอะไรทำของตัวเองดีกว่าครับเสียเวลาละไรไปครับเชิญมานี่
3: อะไรก็
5: มาเลยมาเลยเร็ว
3: ๆนั่งนี่ก็ไม่ได้
5: น
3: ั่
5: งที่แหลมเลย
3: เ
5: รื่องมาก
3: เดี๋ยวๆไปคิดกัน
4: เ
3: ด
4: ี๋ยว
3: ไปคิดกันไปคิดกัน
4: อะไรเนี่ยเฮ้ย
3: เดี๋ยวคิดออกสิมาบอกเด้อ
5: ไปเลยเชิญไปเชิญไป
4: โอ้โหสิเห็นจังไหนระบาด
8: ค่ะณเดชน์คอนเฟิร์มให้พนักงานเข้าไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำตอนบ่ายสองนะคะ
9: อ๋อจ้าๆๆมาได้เลยนะอยู่ร้านตลอด
8: ค่ะช่างชื่อหวานนะคะ
9: ชื่อหวานด้วยเหรอโอ้ยคนนี้น่ารักไหม
8: ก็น่ารักนะคะขาวๆหุ่นดี
9: โอ้ยอยากจะซื้อสัก10เครื่องจะได้มาติดทุกวันเลย
7: ช่างเขาติดเครื่องกรองน้ำเสร็จแล้วนะ
10: เรียบร้อยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรอีกก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับ
9: มีปัญหาเดียวนี่แหละอยากจะถามว่าใครเป็นคนตั้งชื่อให้หวานไอ้เราก็คิดว่าช่างสาวสาวโถ
10: พอดีตอนเด็กๆหน้าหวานนะครับแม่เลยตั้งชื่อนี้ให้งั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
11: กลับไปซะไป
7: แหมแหมเบาได้เบาเมียก็มีอยู่แล้วยังอยากจะเจอผู้หญิงสวยอะไรอีกนะ
9: โอ้ยมันก็ต้องมีบ้างให้ชุ่มชื่นหัวใจ
7: แล้วฉันไม่สวยเลยไงอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยฮะ
9: ไอ้สวยน่ะยอมรับแต่ปากเนี่ย
7: อยู่ห่างกันนิด

0: ิดตะมิดอยู่นะจ๊ะ
1: โอ้ยน้อยเฮ้ยนี่แหมทีฉันเนี่ยนะด่าเอาด่าเอาที่พอผู้ชายบ้านนี้มาแหมมิดอยู่นะคะมิดอยู่นะคะ
0: ก็บอกแล้วไงเขาว่าผู้ชายบ้านนี้รีได้หมดค
1: ่ะการครอบครัวไปเลยไปน้องซันวันนี้จะกินอะไรดีครับ
2: นะครับคือผมจะให้นาเนี่ยช่วยทำให้พี่วินเนี่ยเลิกกลัวผีครับ
1: เอาเลิกกลัวผีแล้วใส่ไข่ดาวไหมครับนี่อะไรของน้องซันเนี่ยน้องงงไปหมดแล้ว
2: ผมเนี่ยจะแกล้งหลอกผีพี่วินจนให้พี่วินเนี่ยเลิกกลัวผีไปเลยครับ

0: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
1: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
0: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
2: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
0: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
3: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
4: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
5: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
4: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
6: ดาราล้อกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
5: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
8: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
7: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
9: ทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
10: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
9: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
3: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: ามาเลยเข้ามาโอ้โหของเยอะแยะยังเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ยังดีอยู่เลย
1: นั่นอะไรครับ
0: อะไรอ่ะ
1: ที่นี่เหรอครับที่จะให้ผมมาขนของอ่ะ
0: ก็ใช่นะสิ
1: ผมว่ากลับเถอะครับกลางวันเขาไม่เอาใหม
0: ่น้องวินมาถึงที่นี่แล้วนี่เพื่อนน้าบอกว่าให้รีบมาขนของเลยเพราะพวกนี้เขาจะโลกของพวกนี้ทิ้งหมดแล้ว
1: อะไรครับเอาตรงๆนะครับบรรยากาศบางเมนแบบนี้ผมไม่ไหวหรอกครับ
0: เฮ้ยนี
1: ่มันอะไร
0: นี่มันไม่เห็นจะวางเวงตรงไหนเลยไอ้ที่เขาปล่อยล้างเนี่ยก็เพราะว่าปัญหาเรื่องหลังคามันรั่วจ้ะเอาช่างมาซ่อมกี่คนก็ไม่เสร็จสักที
1: มันซ่อมยากครับ
0: ช่างตกหลังคาลงมาตาย
1: ฮะสุดที่ตัวตายตัวแทนด้วยผมไม่ไหวแล้ว
0: ถึงเขาจะตายนะแต่ที่นี่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องผีสักหน่อยยังเลยนี่พอเขารู้ว่าช่างตายนะเขาก็สืบจนรู้ว่าโอ้มันมีปัญหาจากโครงสร้างของอาคารนี่เองเขาก็เลยปล่อยให้มันล้างรอทุบทิ้งอะจ้ะ
1: นั่นอะไรครับแต่ยังไงมันก็มีคนตายครับ
0: อุ้ยน้องวินที่ไหนมันก็มีคนตายทั้งนั้นแหละแล้วที่นี่เออนะเขาก็ทำพิธีปัดเป่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่กับน้าไม่ต้องกลัวนะอันนี่ช่วยดูหน่อยสิว่าตู้ไหนมันยังใช้ได้อยู่นี่ไปนี่ดู
1: ไม่ต้องดัน
0: ดูเลยที่ดูหน่อยจ้าตู้ไหนที่มันใช้ได้น้องขนไปให้หมดเลยนะขนไปให้หมดเลย
1: ครับ
0: ดู
1: นั่นอะไรจะให้ผมขนนั่นอะไรเอ้าโอ้ยนั่นอะไรครับนั่นอะไรประตูมันล็อกกันนั่นอะไรอยู่ข้างนอกวะครับนั่นอะไรคิดอะไรว่าไม่มีอะไรว่ามันไม่มีอะไรไอ้บิ๊กมันไม่มีอะไรไอ้บิ๊กมันต้องไม่มีอะไรเฮ้ยอะไรบ้างครับอะไรตอบผมสินั่นอะไรไม่เล่นแบบนี้ดิผมไม่ตลกกันอะไรผมไม่ตลกนะ

0: อย่าเข้าด้วย
1: กูกลัวกูจริงเปล่าวันนี
0: ้เอาดิไปสู้ด้วยเข้าเลยเด็กหญิงเข้ามา
2: ไม่นานสามไม่บอก

0: ามคิวพี่ออกไปก่อนเลยลูก
1: บ้านน้องสันเพื่อไปแต่งแล้วแต่กันพอดีคุณมีถือไหมนี่สามขนาดนั้นอ่ะน้องสันนั่นแหละค่ะเอาไปนะ
0: เฮ
1: ้
0: ยเสียงอะไรเฮ้ยใครอ่ะนั่นไหลรับสีนั่นไหลเฮ้ยนั่นไหลรับสีเข้าเลยเฮ้ยใครอ่ะใครอยู่ตรงนั้นอ่ะออกมาเลยถ้าไม่ออกมาจะหัวให้ยับเลยพี่แมวด้วยเหรอ

0: านนุ้ย
1: จับที่เลยจับที่เลย
2: จะไปเอายาดมมาเลย
3: ใครได้เอ
2: าดมให้เดี๋ยววางอย่างนี้ดีกว่าครับวางอย่างนี้วางอย
4: ่าง
2: น
4: ี้มีลมครับมาค่อยๆ
2: เอ้ยเดี๋ยวครับน่าเสียฟ้าดีกว่าครับน่าจะดีกว่าไปเลยครับ
1: คุณเอิร์ธมาเลย
2: พี่พนาไปเอาถังน้ำภาชนะ
1: นี่นะโซฟานี่นะ
4: เบาๆนะเบาๆเบา
2: ๆอ่ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนว่าตัวนั้นดีกว่าครับให้เขานั่งก่อนโอ้ย
4: จะดวกันเนี่ย
1: มานั่งเลยนั่งเลย
2: เดี๋ยวว่านอนดีกว่าขอโทษทีขอเปลี่ยนรอบครับ
1: นอนนะนอนนะโอเคนอน
2: โอเคนอนเลยครับนอนเลยครับ
1: นอนนอนนอนนอนนอนเลย
2: เดี๋ยว
1: นอน
2: นะไม่ใช่ให้น้านอนให้พี่บินนอนเนี่ย
1: นี่น้านอนบอกตรงน้ารำคาญมากเลยนะสันนะเจ้ากี้เจ้าการชี้นู่นชี้นี
2: ่นอน
1: โอ้ยน้ำไม่ไหวแล้ว
4: นอนดีๆนอนดี
1: ๆคุณบินนอนดีๆเอ้ยโอ้โหนี่ก็ตัวหนักจังเลย
4: แกคิดได้ยังไงของแกวะเนี่ยฮะพาไอ้วินไปหลอกผีแล้วมันจะหายกลัวผีได้ยังไง
2: โอ้ยก็ผมใช้วิธีโบราณไงพี่หนามย่อหนามบ่งไงนี่ผมเคยมีเพื่อนแพ้กุ้งคนนึงเขาแพ้กุ้งตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วพอไปทะเลกับผมอ่ะเขาซัดกุ้งไปเลยคนเดียว5โล
5: ไม่เป็นไร
2: ตาปูเป็นตูดหมาเลยนั่นเป็นการแพ้กุ้งครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาแหละหลังกลับจากหัวหินเท่านั้นแหละเขาไม่เคยแพ้กุ้งอีกเลย
4: แต่การแพ้กุ้งกับกลัวผีนี่มันคนละแบบกันไงไอ้ซานเข้าใจไหมฮะเกิดมันหัวใจวายตายขึ้นมาจะทำยังไง
3: เอ้าก็ปั๊มหัวใจแบบในหนังไงคะ
5: เคลียร์เคลียร
4: ์ไม่เคยครับมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนในหนังก็ได้นะคะลูกเกิดมันช็อกตายขึ้นมาที่พวกเราแย่เลยนะคะ
2: โอ้ยเอาหน่ะพี่เอิร์ธพี่ก็พูดเกินไปพี่วินเขาก็ไม่ได้ช็อกอะไรซะหน่อยและอีกอย่างนะถ้าเกิดเขาช็อกขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมเตรียมการไว้หมดแล้วโรงพยาบาลที่อยู่ข้างๆโรงเรียนเลย
4: มีหน้ามาแถเลยซันฮะ
1: เอานะน้องวินไม่เป็นไรหรอกก็แค่สลบไปอ่ะนะไม่แน่นะบางทีฟื้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะหายกลัวผีก็ได้ครับ
4: วิน
1: เฮ้ยทำไมโดนแต่กูนี่ถามมึงกลัวจริงเปล่าวะนี่นี่ทุกคนแกล้งหลอกผีผมเหรอ
6: โอ้น้าไม่ได้หลอกผีนะน้าแค่หลอกไปที่ตรงนั้นเท่านั้นเองจ้ะ
1: คุณเล่นแรงขนาดนี้เลยครับถ้าผมช็อกตายไปทำไงอ่ะ
3: ไม่ต้องห่วงค่ะพี่สันเขาคิดไว้แล้วโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆถ้าไม่ตาย
1: โอ้โหถ้าพี่ตายจริงล่ะ
5: วัดอยู่ใกล้กว่าโรงพยาบาลอีกค่ะนี่พอล่าไม่ได้เล่นมุกนะคะพอล่าเสิร์ชใน Google Map แล้วอะ
2: เอาหน่ะพี่วินคือที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าหวังดีกับพี่อะผมก็อยากให้พี่เลิกกลัวผีไงและที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเขาพยายามช่วยพี่เลิกกลัวผีหมดทุกวิธีแล้วอะมันก็ยังไม่สำเร็จอะผมก็เลยต้องใช้วิธีโบราณไงหนามย่อกับหนามบ่ง
1: บ่งหัวมึงไหมล่ะว่ายน้องวินมันก็ถูกของเขาอะนะถึงวิธีมันจะเพี้ยนๆนะแต่ทุกคนเขาก็เป็นห่วงน้องวินจริงๆนะ

0: แล้วทำไงครับทุกคนทำผมร้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยผมจะนอนหลับไหม
1: เอาละผมว่าทุกคนนะไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวก่อนไปส่วนเอวินมากับฉันฉันคิดวิธีช่วยแกได้ละ
0: วิธีอะไรอีกอะ
1: บอต้องถามตามมา

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: ลูกทุ่งวานวันนี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: วัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
3: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
4: พ่อทำไงดีลูก
2: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
5: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
0: ไปพบกับความวุ่นวายแบบวายป่วงของดิกเกอร์และความสนุกสนานแบบป่วนๆจากเจ้าแมวตัวนี้
7: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: ก่งจังเลยน้องเชอร์
1: ค
0: ่ะทุกวันนี้เราต้องทำตามคำแนะนำนะคะลูกกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวของเรานี่เตรียมช้อนกลางไว้ให้4คนเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: นี่คนละอันเลยนะคะระวังลูกระวังและที่สำคัญที่สุดต้องล้างมือบ่อยๆด้วยโอเคถ้าเราทำแบบนี้จนเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วเนี่ยเราก็จะห่างหายจากโรคโควิด-19 นะคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อเหรอคะโอเคนี่ต้องวางด้านขวามือนะคะลูกอ้าว
2: พี่เอิร์ท
0: ลูกอะฮะ
2: แล้วเมื่อคืนเนี่ยสรุปพี่พาพี่วีไปทำอะไรมา
3: เออนั่นสิคะไปไหนกันตั้งนานอะเพราะเราอุตส่าห์นั่งร
4: อนั่งรอหรือว่านอนหลับคะเมื่อคืนอะเชิญลงมากินน้ำเห็นพี่พาร่าทำเงี้ย
3: พี่ไม่ได้นั่งหลับค่ะน้องเชอร์พี่นั่งดูทีวีค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าชอบ
0: โอ้ย
2: ไม่ได้นะ
5: แพ้ไปทั่วไปทีบ
2: เ
5: ฮ้ยอ้าวมาโอ้ยสดชื่นสดชื่นเป็นไงมือพี่นอนแสบป่ะ
6: โอ้ยแสบหลายรับสนิทโอ้โหมันไล่แล้ว
3: ไม่น่าเชื่อคุณเอิร์ททำอะไรกับคุณวินกันแน่ค่ะ
0: ก็ผมแค่พามันไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไงพี
6: ่
0: โดยการไปจุดธูปขอเข้ามาที่สตูดิโอที่มันด่าผี
2: ฮะอะไรทำแค่นี้ก็ผีก็หายโกรธเลยเหรอ
6: เฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นด้วยพอฉันจุดธูปไหว้เสร็จใช่ไหมก็มีลุงยางคนนึงเดินมาแล้วก็เป็นลมล้มชักไปเลย
7: เฮ้ย
6: แล้วก็ลุกขึ้นมายืนตาแข็ง
7: เฮ้ย
6: แล้วก
7: ็
6: ยางหยอกอารมณ์ดีอารมณ์ดีหยอกเฉยแอน
4: ขอโทษนะคะคือเชิญตื่นเต้นนะคะ
6: เออโอเคฟังต่อมาถึงไหนนะ
5: มียาม
6: พอเขาลุกขึ้นมาเว้ยเสียงเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็ชี้หน้าแล้วก็ถามฉันว่าเองใช่ไหมที่เป็นคนมาลบหลู่ข้าฉันก็เลยตอบกลับไปว่าเออ
0: แมนบ
2: อฉันพนมมือบอกใช่ครับนี่เอาจริงพี่โม้ป่ะเนี่ยพี่เห็นคนผีเข้าต่อหน้าต่อตาพี่เหรอไง
6: ฉันจะโม้ทำไมวะฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่คุณลุงแล้วเนี่ยเขาตาแข็งเสียงก็เปลี่ยนโอ้ยนึกภาพได้โอ้โหขนขี้ลุงยามหยาบโอ้โห
3: แล้วยังไงต่อคะ
6: ผมก็รีบขอเข้ามาครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงเขาก็แค่นั้นแหละ
4: โอ้ยแล้วเขาเชื่อไหมคะพี่วิน
6: เขาก็บอกผมว่าทีหลังเนี่ยอย่าพูดจาพร่อยๆอีกนะแล้วเขาก็เป็นลมล้มไปเลยแล้วผมก็กลับมาบ้านนอนหลับไม่ฝันได้อีกเลยโอ้ช่วงว่าช่วงว่าไปคลีกก่อน
0: บอกทำไม
6: ไม่ไหวแล้วไ
0: อ้ลักษณะท้องเสียเนาะ
3: จริงเหรอคะที่มีผีเข้าต่อหน้าต่อตาคุณวินอ่ะโอ้ยฟังแล้วยังขนลุกอยู่เลยอ่ะ
2: ต้องกลัวผี
3: ปวดครีมอ่ะคะช่องทำไมเนี่ย
2: ก็ช่องกันได้นึกว่าปูมาแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผีที่สตูเนี่ยเขาโกรธพี่วินจริงๆหรอ
0: ไม่จริง
2: อ้าว
3: แต่คุณเอิร์ธก็เห็นผีเข้าลุงยามต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่ใช่ผีจริงๆพี่แต่เป็นผีที่ผมจ้างมาแล้วลุงยามคนนั้นที่เขาเล่นดีก็เพราะว่าเขาเป็นนักแสดงมาก่
2: อ
0: นผม

0: ก็เลยให้ไอ้หอยเนี่ยหามาให้ไง
1: แล้วคุณเอ๋ยทำแบบนั้นทำไมอ่ะ
0: คืออย่างนี้พี่คือผมคิดว่าที่ไอ้วินฝันร้ายเนี่ยนะเพราะว่ามันฟุ้งซ่านไปเองผมก็เลยใช้แผนนี้หลอกมันเพื่อให้มันสบายใจขึ้นไงผีเผลอไม่มีหรอกพี่นี่แต่จิตเรานี่แหละปรุงแต่งขึ้นมาเอง
2: จิตปรุงแต่งคืออะไรอะคะเหมือนเวลาที่เราปรุงอาหารหรือเปล่าคะแบบใส่น้ำปลาลงไป
3: จิตค่ะน้องเชิงไม่ใช่โจ๊ก
0: ไม่ใช่ครับจิตปรุงแต่งก็หมายถึงว่าความรู้สึกของจิตใจเราที่สร้างขึ้นมาเองนะคะลูกเหมือนเชอเห็นไก่ทอดแล้วหนูอยากกินทั้งที่หนูเพิ่งกินข้าวอิ่มมานึกออกไหมคะ
4: เอ๋อจ้
0: าอะไร
4: ทำเป็นพูดที่ผมหลอกพี่บินเนี่ยว้าวว้าวดูที่ตัวเองทำดิต่างกันมากเลย
0: ก็ฉันใช้แค่เสียงไงแต่แกน่ะมันหลอกผี
4: นะก็ได้ก็ได้ได้ยอมก็ยอมสรุปตอนนี้เนี่ยที่พี่บินเลิกฝันร้ายเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาเลิกหลอนเพราะเขาไปขอขมาผีที่สตูดิโอแล้วถูกไหมผมว่ามันน่าเช็คนะไปเช็คหน่อยดีกว่าว่าหายหลอนจริงเปล่า
0: อะไรอีก
5: ออกมานะนี่มันที่ขี้ของข้า
6: โอ้ยผียังเมื่อยหันดอกผีปัญญาอ่อน
4: เฮ้ยนี่พี่ลบหลู่ผีแล้วเหรอปากเสียงเราปากเคยอีกแล้วบักวีน
0: ปิดไฟปิดไฟปิดไฟ
6: โอ้ยช่วยมานะไปไปไปไปไป
7: ส่งท้ายกับน้องเชอร์จอมป่วนชวนสมาร์ท
2: โหพี่เอ๋
0: ฮะ
2: วันนี้จะไปดินเนอร์กับพี่แพรเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่งตัวซะหล่อเชียว
0: ธรรมดาม
2: องทางขวาเนี่ยนึกว่าพี่หมอฤทธิ์มองทางซ้ายเนี่ยนึกว่าพี่หมอเหน่ง
0: แล้วด้านหน้าล่ะ
2: หมอปลาปราบผี
0: พี่เชอร์รู้จักหมอปลาด้วยเหรอคะ
2: ไม่รู้จักหรอกค่ะพี่สันฝังมุกมา
0: โอ้ยสันอีกแล้ว
2: อ๋อพี่เอิร์ธคะ
0: ค่ะลูก
2: เวลาพี่เอิร์ธออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าลืมพกแอลกอฮอล์เจลด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราเนี่ยจะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะ
0: ไม่เคยลืมอยู่แล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากค
0: ่
2: ะ
0: นี่ลูกเชอร์แล้วหนูเห็นช่อดอกไม้พี่เอิร์ธไหมคะ
2: ช่อไหนอะคะไม่เห็นเลย
0: ก็ช่อดอกไม้สีแดงๆที่พี่เอิร์ธซื้อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ
2: ้ทำไมคะพี่เอิร์ธ
0: โอ
2: ้เฮ้ยทำไมดอกกุหลาบคอตกงั้นนะคะ
0: พี่เอิร์ธลืมไว้บนรถนะคะลูกแล้วก็อบทั้งวันเลยมันก้านก็เลยเหี่ยวคอตกแบบนี้กะจะซื้อไปฝากแพรรถเหี่ยวแบบนี้จะไปฝากยังไงเนี่ย
2: ในห้องพระค่ะมีดอกบัวอยู่เอาไปแทนได้ไหมคะ
0: พี่แพรนะคะไม่ใช่พระจะได้ซื้อดอกบัวไปถวายโอ้แล้วตั้งหลายร้อยเหี่ยวคอตกแบบเนี้ยดอกยังสวยอยู่เลยนะเนี่ย
2: พี่เอิร์ธคะเชิญคิดวิธีทำให้ดอกกุหลาบคอไม่ตกได้แล้วค่ะ
0: ยังไงคะ
2: นี่ค่ะอย่างแรกเชิญก็ใช้กรรไกรตัดตามแนวยาวอย่างนี้เลยนะคะ
0: สุดเลยนะคะโอเคไงต่อคะลูก
2: ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะพี่เอิร์ธเนี่ยก็เอาไปครอบกับก้านกุหลาบนี้ค่ะกุหลาบเนี่ยก็จะกลับตรงเลยค่ะ
0: จริงหรือเปล่าโอเคครอบตรงที่มันเหี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะลูก
2: ค่ะลองทดสอบดูเลยค่ะ
0: ทดสอบดูหน่อย
2: เป็นไงคะ
0: ตั้งตรงเลยดูเหมือนไม่เหี่ยวจริงๆด้วยค่ะลูกเก่งมาก
2: ค่ะ
0: สมาร์ทมากค่ะเก่งมากนะคะ
2: แต่เปลี่ยนจากคำชมเป็นค่าขนมได้ไหมคะ
0: นี่จะเก่งนะเนี่ยยังหัวหมออีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวพี่เอิร์ธลองทำให้มันหมดก่อนนะคะ
7: โอวันตินสมาร์ทไวท์มอลวานิลาน
8: ี่ใช่น้องแอนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยหน้าตาน่ารักจังเลยเล่นอะไรอยู่คะพี่เล่นด้วยได้ไหม
9: งั้นดีเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอายเพิ่งบอกว่าอยากได้เป็นช่างตัดผมนะครับอายลุยเลย ไม่รู้ว่าแม่อายเขาเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดที่ให้อายเอาเชอร์เป็นแบบอย่าง
2: นี่พี่พันเนี่ยดูถูกเชอร์นะคะเชอร์ก็เป็นแบบอย่างให้น้องอายได้เหมือนกันอายเรา ป็นเด็กเนี่ยเราต้องกินผักเยอะๆรู้ไหม

0: ของพี่ไปกินด้วย
1: อะไรกันเชิญมาคงมาเขี่ยผักทิ้งไม่ได้เชิญต้องกินผักไม่งั้นจะไปสอนอายเขาได้ยังไง
2: ไหวไหมเนี่ยน้องเชอเริ่มตัวเป็นพี่มันก็ไม่ง่ายแล้ว

0: อบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมียวได้นะคะอย่างมะเหมียวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ้อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยว่า

0: เราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างนี
1: ้
0: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยาก

0: จีบเมื่อไหร่ก็เอามาจีบ
1: จีบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอแรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ย3,000 ที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อ
0: ะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียบให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: ดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เราชอบแก
1: ไปไหนป้าไปไหนอ่ะ

0: เฮ้ย
1: ฮะ
0: เมื่อกี้กูไปเจอมาว่ะ
2: เอาละ
0: เดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง
1: มาอย่าลืม
0: ขอน้ำหน่อย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวหายอยู่ไหม
0: คือเรื่องเป็นอย่างนี้

0: เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเว
1: ้
0: ย
1: โว้ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เอง
0: เวลาช่วยได้ทุกอย่างโอ้ยกว่าจะร้อนมาได้แทบตาย
1: ไม่เป็นไร
0: อยู่ตรงนั้นหัวใจแทบวายไม่เป็นไรพอกลับไป

0: แบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มก้มเงยเงยค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่

0: 1,070 บาท
1: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925 ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
2: ี
1: ท
2: ั
1: ้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
2: ย
1: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
2: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
1: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐาน
2: ยังไง
1: ล้อให้ด้วย
2: อ้าว
1: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
2: ้
1: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
2: โอ้โห
1: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
2: ยังไง
1: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
2: อยาก
1: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
2: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
1: แล้ว
2: ไม่ต้องมาน
1: ั่
2: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
1: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
2: เนี่ยเหนียว
1: นี่
2: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
1: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
1: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
2: อาจจะ
1: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
2: 1 2 3 4 5
1: สะอาดเลย
2: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
1: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
2: จ้า
1: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
2: อยู่ตรงนี้
1: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
2: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
2: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
2: นี่
1: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
2: ่
1: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
2: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
2: ไหมและอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
2: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
2: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
2: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
2: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
2: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
2: มากมาก
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
2: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
2: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
2: ้
1: ต่อมาแม
2: ่จ้า
1: ห้องเนี้ย
2: เฮ้ยมันเลอะ
1: ค
2: ุ
1: ณม
2: ี
1: คน
2: จ้างดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะ

0: อัดกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่ๆพ่อๆหลายคนน่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สารซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเพราะเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
2: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิสซาแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
2: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
2: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะ

0: 2แถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
2: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวีทคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊วออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: โอ
1: เ
0: วอร
1: ์ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: ที่สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีได้หรอนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: อุ้ยเป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเอามาหารกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บนี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพล่านเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆนานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: ว่างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์คเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์คเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป็นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่วๆรุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เ
1: ตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
2: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้ครับ
0: และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ฟแม็กกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระดูกหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงเลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่าง
1: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090 บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090 บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราให้จ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะ
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
2: รังนกเราก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้

0: ร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
1: งามไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้เ
0: รา
1: ก็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ก็
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อย่างและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายาจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
1: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

โกให้หน่อยอป๋าบอกอาม่าให้ช่วยดลใจไม่มีรักต้องทำยังไงบอกเหล่าเอี๊ยช่วยเชียร์ผมด้วยให้ถูกหวยในเรื่องหัวใจ

0: น้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาร์ไลท์ HD
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
0: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2 in 1 Polarize HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
1: 999บาทดูทีได้ถึง2ชิ้น
0: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
0: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABSฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญมันน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
1: โอ้เท่เลย
0: ไม่กดหูเลย
1: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
0: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนแบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
1: นี่เขาว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
0: ซ้อนนี่
1: เห็นปะ
0: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
1: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
0: ร
1: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรทุกคนดูดีๆนะ
0: นะมีรถอยู่เหรอ
1: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
0: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
1: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านสื่อที่เป็นบูไลท์
0: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรซ์ SD แว่นกระดาษ 2 in 1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
1: า
0: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

างเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีกหนึ่งอย่างคือเอาแล้วแสงแรงทำไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างนี้

0: มีจริงนะ
1: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆสองข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่สองแว่นแบบนี
0: ้
1: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
0: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
1: แว่นหนังสือนะ
0: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
1: แต่ก็กัน UV 400ด้วยหรอ
0: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
1: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
0: ้
1: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
0: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
1: อันนี้เล็กแล้วมองไม่เห็น
0: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
0: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
1: ที่เป็นแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
0: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะ อันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของ Polarize เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
1: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
0: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
1: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์ Polarize ในการตัดแสงให้
0: จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
1: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ
0: ่ะ
1: เรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
0: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
1: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยออกมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่านี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับ

0: ันนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
1: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทรขึ้น

0: 4ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 3มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทิมแม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616612ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83บาท
0: อายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้

0: ็น XL
1: 2XL
0: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู่รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
1: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
0: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
1: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
0: ่โอ้โ
1: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
0: 12ชั้นก็เอาอยู่ อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
1: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
0: นี่

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรุ่นเดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโปกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบรักพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกและชมความงดงามของพระอุโบสถที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พร้อมกราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพร้อมกับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อความหมายของคำว่าสวัสดีจากพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์หรือนามว่าส.ศรียวนพระนักเทศวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
1: ประวัติศาสตร์ก็เลยจารึกบันทึกว่าคำว่าสวัสดีเป็นคำของพระยาอุปกิจศิลประสานนิ่มกาญจนาชีวะแต่แท้จริงนั้นหารู้ไม่ว่าคำว่าสวัสดีเป็นคำพระมาตั้งนานแล้วเคยได้ยินไหมสัทธาโสธีพระวันตุเตนี่อยู่ตรงนี้คำว่าสวัสดี
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำอาราธนาศีล5มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาถ้ารับศีลคนเดียวให้เปลี่ยนมะยังเป็นอาหังเปลี่ยนยาจามะเป็นยาจามิการอาราธนาศีลเป็นการกล่าวขอศีลแก่พระภิกษุเพื่อตั้งจิตรักษาศีลของตนให้มีความบริสุทธิ์งดเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งปวงเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่นานที่จะต้องอาราธนาก่อนพระสงฆ์จึงจะให้ศีลวิธีอาราธนานี้นิยมกันว่าถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสนะยกสูงเจ้าภาพและแขกนั่งบนเก้าอี้ผู้อาราธนาเข้าไปยืนระหว่างเจ้าภาพกับแถวพระสงฆ์ตรงกับรูปที่3หรือที่4แล้วยืนประนมมือตั้งตัวตรงกล่าวคำอาราธนาถ้าพระสงฆ์นั่งอาสนะต่ำธรรมดาเจ้าภาพและแขกอื่นนั่งกับพื้นผู้อาราธนาต้องเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าแถวพระสงฆ์ตรงหัวหน้ากราบที่โต๊ะบูชา3ครั้งก่อนแล้วประนมมือตั้งตัวตรงกล่าวอาราธนาร
2: ู้ธรรมคำบาลี

0: เด็กส์ขับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ลูกทุ่งหวานๆวันนี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: งวดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
3: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
4: พ่อทำไงดีลูก
2: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
5: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
7: ไปพบกับความวุ่นวายแบบวายป่วงของดิกเกอร์และความสนุกสนานแบบป่วนๆจากเจ้าแมวตัวนี
8: ้คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
9: ที่มันมีฟันนี่หว่า
10: ทีเล็กมึงพาใครมาก
11: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
9: ที่เล็กเงา
10: ไอ้เดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงหมา
12: จะคุย
13: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
6: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
15: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
16: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
17: รู้จักคนนี้ปะ
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีวัดโพชื่อเดิมว่าวัดโพธารามเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาซึ่งขึ้นครองราชระหว่างปีพุทธศักราช2231ถึงปีพุทธศักราช2246มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่าหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้วทรงมีพระราชดำริว่ามีวัดเก่าแก่ขนาบพระบรมมหาราชวัง2วัดด้านเหนือคือวัดสลักหรือวัดมหาธาตุด้านใต้คือวัดโพธารามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุนนางเจ้ากรมช่าง10หมู่ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ใช้เวลา7ปี5เดือน28วันและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฉลองเมื่อปีพุทธศักราช2344พระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปลี่ยนนามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดโพได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกในระดับเอเชียแปซิฟิกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกในระดับนานาชาติเมื่อวันที่27พฤษภาคม2554วันนี้รายการพบพระพบธรรมจะพาคุณผู้ชมมาชมความงดงามของวัดโพเริ่มจากซุ้มประตูทางเข้าวัดกันเลยเมื่อท่านผู้ชมเดินเข้าสู่ภายในวัดจะผ่านซุ้มประตูที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นสวยงามจับใจซุ้มประตูเป็นทรงมงกุฎประดับกระเบื้องซึ่งตัดเป็นรูปกลีบดอกไม้เรียงกันลดหลั่นสีสันสดงดงามซุ้มประตูเขตพุทธาวาสมีทั้งหมด16ประตูเกร็ดประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่างานสถาปัตยกรรมเครื่องยอดทรงมงกุฎนี้เป็นรูปแบบที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นพิเศษและเมื่อลอดซุ้มประตูทรงมงกุฎเข้าไปจะพบตุ๊กตารูปสลักศิลานักรบจีนขนาดใหญ่ในมือถือศาสตราวุธยืนเฝ้าด้านซ้ายและขวาของประตูนั่นเรียกว่าลั่นถันหรือนายทวารบาลทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในวัดซึ่งมีอยู่ทั้งหมดรวม32ตัวและภายในวัดโพเราจะเห็นรูปสลักหินเรียงรายอยู่มากมายซึ่งรูปสลักหินทั้งหลายนั้นนำเข้ามาจากประเทศจีนเพราะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3การค้าสำเภารุ่งเรืองมากและทรงมีพระราชนิยมในศิลปกรรมจีนจึงทรงสั่งตุ๊กตาศิลาจีนและรูปสลักหินแบบต่างๆจำนวนมากเพื่อนำมาประดับตกแต่งตามวัดที่สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ตุ๊กตาจีนและศิลาจำหลักนำกลับมาพร้อมกับเรือสำเภาในฐานะเครื่องอับเฉาใส่ไว้ใต้ท้องเรือสำเภาเพื่อถ่วงน้ำหนักเรือไม่ให้โคลงเคลงเรือสำเภาของไทยที่เดินทางกลับมาจากการค้ากับประเทศจีนแม้จะบรรทุกสินค้ามาเต็มลำเรือแต่ก็มีน้ำหนักเบาเพราะส่วนใหญ่เป็นพวกผ้าแพรผ้าตวนใบชาถ้วยชามต่างๆดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรือโคลงเคลงจึงถ่วงน้ำหนักเรือด้วยอับเฉาประเภทของตุ๊กตาศิลาจีนที่เราเห็นในวัดโพมีทั้งตุ๊กตาหินที่ปั้นเป็นขุนนางจีนรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายเต็มยศตามธรรมเนียมขุนนางจีนและปั้นเป็นรูปคนต่างๆมีทั้งนักบวชผู้หญิงผู้ชาย
และเด็กนอกจากนั้นยังปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นเต่าม้าลิงสิงโตหมูอีกทั้งยังมีสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณเช่นแท่นบูชาซึ่งรูปสลักหินจากจีนที่เห็นนอกจากจะเป็นตัวแทนของศิลปกรรมแบบจีนแล้วยังบ่งบอกถึงฝีมือช่างปั้นและช่างแกะสลักในสมัยโบราณอีกด้วยเมื่อชมความงดงามภายนอกของวัดโพแล้วต่อจากนั้นเราจะพาท่านผู้ชมมาชมความงดงามของพระอุโบสถซึ่งพระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยสร้างตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายและต่อมาได้ขยายพระอุโบสถให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสาพระอุโบสถด้านนอกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแต่งมุมเป็นรูปเล็บมือปลายสอบเล็กน้อยไม่มีบัวหัวเสาและตีนเสาหลังคาพระอุโบสถมี3ชั้นลดหลั่นกันตามลำดับและบนหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงพระอุโบสถวัดโพมีลักษณะเด่นคือมีพระระเบียงคดที่สร้างล้อมพระอุโบสถถึง2ชั้นด้วยกันโดยพระระเบียงคดเชื่อมต่อกับพระวิหารทั้ง4ทิศซึ่งภายในพระวิหารทั้ง4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญปางต่างๆเช่นทิศเหนือประดิษฐานพระป่าเลไลหรือเดิมเรียกว่าพระพุทธป่าลิไลเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งบนก้อนศิลามีความสูง8ศอก5นิ้วส่วนทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธมาลวิชัยประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หน้าตาของพระพุทธรูปมีความกว้าง3ศอกพระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกอัญเชิญมาจากเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยและห้องด้านหลังของพระพุทธมาลวิชัยยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโลกนาถเป็นพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทร์อยู่ในอิริยาบถยืนห้อยพระหัตถ์ขวาลงด้านข้างส่วนฝ่าพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นตามตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้เรียกกันว่าพระอกแตกสาเหตุที่เรียกพระอกแตกเป็นเพราะว่าเดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดพระศรีสรรเพชรกรุงศรีอยุธยาและก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกได้มีลางร้ายเกิดขึ้นคือพระอุระหรืออกขององค์พระพุทธรูปได้ปริแตกออกจากกันจนชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงพากันเรียกว่าพระอกแตกต่อมาทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธชินสีหรือเรียกว่าพระนาคปกด้านหลังองค์พระพุทธรูปได้สร้างพญานาคแผลงฤทธิ์แผ่พังผานขนาดใหญ่โตเพื่อปกป้องพระเศียรซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกอัญเชิญมาจากเมืองลพบุรีนับว่าเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกที่ค่อนข้างแปลกสักเล็กน้อยคือเป็นปางมารวิชัยแทนที่จะเป็นปางสมาธิตามที่เคยเห็นกันทั่วไปส่วนห้องด้านหลังของพระพุทธชินสีเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัยและเป็นห้องจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าที่ขุดค้นพบจากพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ถึง4ถึงรัชกาลที่4อันได้แก่พระพิมพ์โคนสมอพระพุทธรูปบู่เงินพระพุทธรูปพระศรีอริยะเมตไตรเป็นต้นเมื่อกราบสักการะพระพุทธรูปในพระวิหารทั้ง4ทิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดมาด้านนอกเป็นพระระเบียงโดยพระระเบียงมี2ชั้นพระระเบียงชั้นในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน150องค์ส่วนพระระเบียงชั้นนอกประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน244องค์
นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามตามยุคสมัยต่างๆนอกจากนั้นตามเสาพระระเบียงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกเพลงยาวและตำราฉันต่างๆไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย

และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถของวัดโพมีนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตากว้าง5ศอก4นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามหาที่เปรียบไม่ได้เดิมพระพุทธรูปองค์นี้เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงสร้างวัดโพขึ้นพระองค์ได้เลือกพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามสมควรที่จะมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถเมื่อทรงพบพระพุทธรูปองค์นี้จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานพร้อมกับถวายพระนามว่าพระพุทธเทวปฏ

0: ติมากรต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ไว้ในฐานชั้น1ของพระพุทธเทวปฏิมากรเพื่อให้ประชาชนได้มากราบสักการะนอกจากนั้นภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามเป็นอย่างมากเมื่อกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวัดโพยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนนิยมมาชมและนำพวงมาลัยมากราบไหว้บูชานั่นก็คือยักษ์วัดโพการสร้างรูปยักษ์รักษาประตูวัดโพมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ยักษ์ปูนปั้นที่เฝ้าประจำประตูทั้ง4ประตูชำรุดจึงโปรดให้รื้อแล้วนำลั่นถันหรือรูปตุ๊กตาศิลาจีนมาตั้งแทนและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อรูปยักษ์ขนาดเล็กสูงประมาณ175เซนติเมตรจำนวน8ตนตั้งไว้ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปทั้ง4ด้านด้านละ1คู่เพื่อให้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาหอพระไตรปิฎกปัจจุบันรูปยักษ์วัดโพที่ซุ้มพระมณฑป2คู่แรกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส่วน2คู่หลังอยู่ที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้รายการพบพระพบธรรมในวันนี้ขอแนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างอยากให้มาเที่ยวชมความงดงามของวัดโพมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างเป็นมรดกตกทอดมาสู่คนรุ่นหลังซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไปช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องความหมายของคำว่าสวัสดีจากพระครูวินัยธรกิติศักดิ์หรือนามว่าส.ศรียวนพระนักเทศวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
1: ถ้าอยากจะได้ความสวัสดีจะต้องมี4ประการนานยัตตระโพชาตปัสสานานยัตตระอินทริยสังวราตปัสสาสัพพนิสสัคคาโสถิงปัสสามิปานินันติโสดทิ้งอีกแล้วไหมโสดทิ้งโสดถีโสดทิแต่อย่างเดียวกันว่าสวัสดี

0: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
1: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
0: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
2: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
0: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
3: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
4: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
5: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
4: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
6: ล้อกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
5: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
8: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
7: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอ

0: ราะห์ที่วัดพระยาสุเรนทร์14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ต้องทานแม็กซ์โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลส่งตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
2: คิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
1: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะคะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
6: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
7: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
8: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
5: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
8: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
5: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
9: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
5: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
10: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
11: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
12: เดินระวังหน่อยดิวะ
13: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
12: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
14: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
13: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
12: ้อะไรนะ
15: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
4: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25

ขอเจริญพรท่านผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านรายการพบพระพบธรรมได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังผู้ที่ฟังธรรมะก็คือฟังสิ่งดีงามเมื่อฟังสิ่งดีงามก็จะเป็นบุคคลดีงามนั้นสิ่งดีงามไปอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนก็จะทำให้สิ่งนั้นดีงามไปด้วยมีคำคำหนึ่งชื่อว่าคำสวัสดีเราก็คงจะผ่านตามาเมื่อไม่นานมานี้เขาบอกว่า22มกราเป็นวันที่ใช้คำสวัสดีทักทายในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามคนก็อ่านกันแล้วก็แชร์กันไปเยอะอ่านแล้วก็คงนึกว่าท่านจอมพลป.ท่านเป็นคนคิดคำนี้แท้จริงท่านเป็นคนประกาศเฉยๆคำว่าสวัสดีเป็นคำของพระยาอุปกิจศิลปสารท่านเป็นคนคิดขึ้นมาคือท่านเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีคำทักอยากจะให้มีคำทักนี่ในฐานะของท่านเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์คนในสมัยก่อนนั้นเคารพครูอย่างมากเชื่อถือครูท่านปยาอุปกิจศิลปสารท่านสอนอยู่จุฬาลงกรณ์ก็บอกลูกศิษย์ที่เป็นนิสิตว่าพรุ่งนี้เรามาเรียนให้ทักทายเพื่อนทักทายผ่านโรงทักทายใครก็ตามที่อยู่ที่เจอในมหาวิทยาลัยว่าสวัสดีนะแม้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจชื่นชอบทักกันเกลียวกราวเป็นที่แฮปปี้กันละว่าไง

คณะอื่นๆพอทราบข่าวก็พอใจมากไปทักกันว่าสวัสดีกันทั้งมหาวิทยาลัยขณะนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีพอมาเห็นคำนี้ก็ประทับใจแหละถูกจริตให้ประกาศว่าให้คำนี้เป็นคำทักทายเริ่มจากข้าราชการตั้งหน่วยงานอำเภอจังหวัดผู้ว่าอำเภอใครก็ตามถ้าประชาชนมาให้มาขอบริการให้บริการต้องทักก่อนนะสวัสดีก่อนยกมือไหว้ด้วยแล้วก็สวัสดีประวัติศาสตร์ก็เลยจารึกบันทึกว่าคำว่าสวัสดีเป็นคำของพระยาอุปกิจศิลประสานนิ่มกาญจนาชีวะแต่แท้จริงนั้นหารู้ไม่ว่าคำว่าสวัสดีเป็นคำพระมาตั้งนานแล้วมานับไม่ถ้วนว่ามันกี่ปีกี่ร้อยปีเพราะเวลาพระท่านให้พรว่าสวัสดีท่านใช้คำภาษาบาลีคนฟังไม่คุ้นกับภาษาบาลีเลยมองไม่ออกมองไม่เห็นฟังไม่ออกฟังไม่เป็นว่าท่านว่าสวัสดีตั้งแต่เมื่อไรเวลาเรานิมนต์พระไปสวดมนต์เนี่ยมันมีแค่สองงานเท่านั้นอ่ะเอ้าทำไมมีสองงานก็งานเยอะแยะไม่ใช่หรอคือมันจัดประเภทเป็นสองงานงานหนึ่งงานมงคลงานสองงานอวมงคลแต่อัศจรรย์นักบทสวัสดีสวดทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคือบทอะไรเป็นบทที่ปิดหรือสรุปการสวดไม่ว่าจะยาวนานขนาดไหนก็ตามพอขึ้นบทนี้ก็แปลว่าจะจบละเรียกว่าบทประวัติศัพท์โดยคำว่าสวัสดีอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายเวลาจะจบเนี่ยเราก็จะรู้ด้วยว่าจะจบแล้วเพราะท่านจะยืดๆยันยานยืดๆยันยานเหมือนเราขับรถไปสักเหยียบไปสัก140เวลาเราจะจอดมันจอดปุ๊บปั๊บไม่ได้นะต้องชะลอก่อนนี่ก็เหมือนกันท่านสวดมาจังหวะเร็วจังหวะช้าไงก็ช่างอ่ะแต่ว่าพอถึงตอนนี้ท่านจะช้าสุดเคยได้ยินไหมสัทธาโสธีภะวันตุเตนี่อยู่ตรงนี้คำว่าสวัสดีนี่มาดูหามาพิสูจน์กันว่าอยู่ตรงไหนเตคือบาลีนี่ลองดูตรงนี้นะแปลถอยหลังเตแปลว่าท่านเรียกเราท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายคุณทั้งหลายเนี่ยเรียกเราหนูทั้งหลายนะถ้าเป็นนักเรียนฟังอยู่รับพรอยู่ก็นักเรียนทั้งหลายนะแล้วก็แปลต่อไปตัวต่อไปอะไรพระวันโตแปลว่าจงมีอะไรแล้วก็มาดูตัวต่อไปที่มันใกล้ๆแปลต่อไปว่าโสธีแปลว่าสวัสดีตรงเนี้ยที่แปลว่าสวัสดีพระพูดมาให้มาให้พรมาตั้งนานแล้วให้มีความสวัสดีเฉพาะวันนั้นที่มาทำบุญเท่านั้นหรือไม่ใช่เพราะมีคำว่าศรัทธาด้วยศรัทธาแปลว่าตลอดการทุกเมื่อให้มีความสวัสดีตลอดการทุกเมื่อให้มีความสุขได้ละสวัสดีเนี่ยให้มีความสุขสดชื่นตลอดวันสุขสันต์ตลอดเดือนสุขมาเยือนตลอดปีสุขสวัสดีตลอดไปอ่ะนี่มาดูว่าสวัสดีแปลว่าอะไรเพราะว่าบางคนก็ใช้มามากแล้วก็ให้คำจำกัดความโดยไม่แปลถ้าด้วยซ้ำไปคนก็เลยไม่ได้ทราบซึ้งคำว่าสวัสดีเท่าไหร่ยกมือไหว้ก็สวัสดีหรือพิมพ์ไปตามเฟซตามไลน์อ้าวสวัสดีนะสวัสดีปีใหม่เราก็พิมพ์กันไปอย่างนั้นนะมันปีใหม่จีนปีใหม่ไทยเมษาปีใหม่ไทยเราก็ยังสวัสดีกันอยู่นะว่าสวัสดีเอาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเนี่ยเราต้องไปดูต้นฉบับคือโสถีนี่มาจากสุกับอัฐิต้องเขียนให้ถูกว่าออ่างอากาศต่อเต่าทอถุงสลิไม่ใช่ทอฐานทอฐานก็จะแปลว่ากระดูกใช่ไหมอัฐิต่อเต่าก็จะหายไปมาอันนี้มีต่อเต่าด้วยทอถุงแปลว่ามีอยู่สุนี่ภาษาบาลีจะเอาสระอุเป็นสระโอแล้วเอาสระโอเป็นอะกับวอแหวนเรียกว่าอวะได้ก็นี่เอาสระอุเป็นสระโอก็เป็นโสถีตัวสุเนี่ย

ได้ว่าอะไรบ้างสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยรวมกับอัตถิหรือสุอัตถิหรือโสถีหรือสวัสดีเต็มๆบริบูรณ์ก็จะแปลว่าดีงามง่ายรุ่งเรืองปลอดภัยจะเป็นพระเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นใครก็ตามที่กล่าวคำนี้กับเราเท่ากับให้พรเราทุกครั้งไปให้พรถึง5อย่างดีงามง่ายรุ่งเรืองปลอดภัยนี่ให้ดีก็พอรู้ให้งามยิ่งชอบใจใหญ่คนเราก็อยากงามอยากหน้าตางดงามนะจะหล่อจะสวยอะไรก็ตามนะเราก็ชอบใจละแต่นี่ให้ง่ายนี่มันก็จะฟังแปลกๆว่าทำไมให้เราง่ายให้ผู้ชายง่ายก็ไม่มีปัญหาให้ผู้หญิงง่ายก็จะมีปัญหาแท้จริงแล้วคำว่าให้ง่ายในตัวของสุเนี่ยง่ายอะไรเราสังเกตไหมเวลาเราทำอะไรเนี่ยคนไทยเราก็ชอบมีเทศทำบุญด้วยกล้วยบ้างอะไรบ้างบอกว่ามันจะได้ทำอะไรด้วยกล้วยง่ายแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตนี่ทำบุญด้วยแอปเปิลนะแอปเปิลให้นักศึกษาใส่บาตรด้วยแอปเปิลใส่กันอย่างเดียวเลยแอปเปิลนะแต่เทศกาลก่อนสอบเพราะว่าแอปเปิลมันตัวเอตัวแรกจะได้ติดเอกันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใส่ลำไยเท่าไหร่เพราะกลัวจะเป็นพวกลำไยลำเลยอะไรเนี่ยว่าก็มีเพชรกันอันนี้ง่ายเนี่ยก็คือหมายความว่าแบบทำอะไรแล้วสำเร็จง่ายสอบเข้ามหาลัยได้ง่ายๆสอบเข้างานได้ง่ายๆไม่มีอุปสรรคเราสังเกตไหมเวลาไปรักษาโรคหลายครั้งนะคนที่เรารักเราเคารพแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งรักษาไม่หายก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันหายยากงั้นเมื่ออะไรมันเกิดความง่ายขึ้นเนี่ยมันดีทั้งนั้นน่ะโอ้หายง่ายจังแป๊บเดียวหายแล้วเราก็ไม่เสียงานเสียการใช่ไหมอันนี้เรียกว่าง่ายง่ายจึงเป็นความสำคัญยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในคำว่าสวัสดีมีความหมายมากตกลงคำว่าสวัสดีแปล5อย่างคือดีงามง่ายรุ่งเรืองปลอดภัยเราเคยสังเกตไหมว่าเราได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่จากพระที่เคารพนับถือพระที่น่าเคารพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่ากลับได้พรไม่ครบเช่นไปกัน10คนไปกัน5คน2คนก็ตามแต่ว่าเรากลับมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดีแบบนั้นงามอย่างนั้นง่ายอย่างนั้นรุ่งเรืองแบบนั้นหรือว่าปลอดภัยอย่างที่ให้พรอาจจะนึกทักเอาว่าพรไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือยังไงเอ๊แต่ก็ไม่เชิงพอไปเหลียวดูเพื่อนเขาประสบความสำเร็จเขาปลอดภัยแต่ทำให้เราไม่เหมือนเขามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้มีคำตอบคำตอบก็ไม่ได้ตอบเองพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้เองว่าทำไมถึงสวัสดีไม่ครบเหมือนอย่างคนอื่นหรือไม่พร้อมเพรียงไม่พร้อมกันมาดูตรงนี้ก่อนว่ารุ่งเรืองปลอดภัยกับปลอดภัยไม่รุ่งเรืองคืออะไรรุ่งเรืองหมายความว่าเวลาเราไปสอบเข้าเรียนเข้างานสอบเข้าได้ง่ายๆพอไปทำงานแล้วยศขึ้นง่ายๆตำแหน่งขึ้นง่ายๆเงินเดือนขึ้นง่ายๆรวยก็รวยง่ายไม่รวยยากรวยยากนี่ก็จนถาวรอยู่งั้นหรอมะพยายามหลายครั้งหลายหนทำไมมันยากเย็นอย่างนั้นอันทุกคนก็อยากจะให้มันรุ่งเรือง 100% ยังไงก็อยากจะได้ให้มันครบเอาตรงลงว่ารุ่งเรืองหมดทุกอย่างรุ่งเรืองหมดแต่ว่าไม่ปลอดภัยคืออะไรป่วยทั้งปีเลยป่วยก็เป็นอุปสรรคในการทำงานในการเรียนป่วยเนี่ยมันทำให้ร่างกายไปไม่รอดไปไม่ไหวเดินไปไม่ไหวคิดก็ไม่ไหวยกมือยกไม้ก็ไม่ไหวอุปสรรคหมดทุกอย่างทั้งตำแหน่งหน้าที่จะเจริญรุ่งเรืองป่วยก็จะเป็นมารพระเจ้าถือว่าการป่วยเป็นมารชนิดหนึ่งมี5มารนะที่จะคอยขัดขวางไม่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

ตรงนี้เรียกว่าพอรุ่งเรืองแล้วไม่ปลอดภัยก็คือป่วยตลอดนะป่วยตลอดหรือไม่ป่วยนะแต่ประสบอุบัติเหตุรถเฉียวรถชนรถคว่ำไฟไหม้มันต้องมีด่านอันใดอันหนึ่งที่จะทำให้ไม่ปลอดภัยนี่เรียกว่ารุ่งเรืองแต่ไม่ปลอดภัยแต่บางคนปลอดภัยแล้วไม่รุ่งเรืองคืออะไรคือไปตรวจสุขภาพร่างกายใหญ่ทุกปีเลยขยันไม่กลัวว่าหมอจะบอกว่าเป็นอะไรนะคนนั้นไม่อยากตรวจหรอกไม่เป็นอะไรแย่ๆก็ไม่ไปหาหมออยู่แล้วแล้วตรวจทุกวันตรวจทุกปีไม่ใช่ตรวจทุกวันหมอเขายังงงตกใจมาตรวจอีกแล้วไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพดีจังเลยออกกำลังกายตลอดบอกว่างั้นไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแต่ตกงานตลอดเงินทองไม่ค่อยมีใช้นี่ลำบากมันไม่สมบูรณ์และทำไมสวัสดีไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่เห็นใครจะสวัสดีได้ถ้าขาดเหตุสี่อย่างนี้พระเจ้าบอกเองเลยสัตว์ในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความสวัสดีทั้งนั้นใครเดินทางไปไหนเราจะอวยพรว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพถ้าอยากจะได้ความสวัสดีจะต้องมี4ประการ4ประการเป็นไฉน4ประการนั้นท่านบอกเป็นภาษาต่างประเทศคือไม่ใช่ภาษาไทยนานยัตระโพชาตภาษานานยัตระอินทริยะสังวราตภาษาสัพพนิสสคาโสดถิงปัสสามิปานินันติโสดถิงอีกแล้วมั้ยโสดถิงโสดถีโสดถิแต่อย่างเดียวกันว่าสวัสดีเหตุ4ประการนั้นที่เป็นอุปสรรคทำให้คนสวัสดีไม่ครบถ้าเราไปไหว้พระเก่าวัดหรือไปไหว้หรือไปสวดมนต์หรือไปวิงวอนหรือไปขอร้องอะไรก็ตามให้เราเกิดให้มีขึ้นไปมาทุกคนทุกแห่งที่ว่าดังๆดีๆแล้วก็จะมีความหมายในการกราบการไหว้เราก็อุตส่าห์ไปนะหมดเวลาเป็นวันๆไปเลยนะวันนี้ไปไม่ครบไปวันอื่นนะให้มันครบ9วัดแต่พอกลับมาแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีลทานภาวนาอะไรก็ไม่เคยมีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีให้ก็ไม่เคยให้อะไรใครเลยเนี้ยเราก็เป็นจ่าเฉยไปยืนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่มีความหมายอะไรเลยบางคนก็เอาสีไปทาเอาบุหรี่ไปใส่ปากเอาอะไรสนุกสนานไปก็หมดสภาพไปไม่ได้อะไรนั้นการที่เราจะได้สำเร็จนั้นทำไงการที่เราไปขอพรหรือใครให้พรก็เหมือนกับเป็นรีโมทให้เรานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นรีโมทให้ความสะดวกในการสร้างความเย็นของพัดลมของแอร์พระให้พรผู้ใหญ่ให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรอะไรที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ให้พรก็เป็นพัดลมแต่สิ่งสำคัญที่สุดแม้จะมีรีโมทแต่ถ้าพัดลมกับแอร์ไฟไม่เข้าหรือไม่มีไฟกดเท่าไหร่มันก็ไม่ทำงานไฟก็คือบุญทั้งหลายที่อยู่ในตัวเราบุญเกิดจากศีลบุญเกิดจากการให้บุญเกิดจากการสวดมนต์จากการปฏิบัติกรรมฐานเราไม่มีเลยเนี่ยการให้พรก็จะไม่ทำงานฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงมีคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนหลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนกลอนเก่งและท่านเป็นปราชญ์เวลาท่านเขียนกลอนแล้วท่านจะใส่ธรรมะเอาไว้ในกลอนนั้นบอกว่าการพึ่งตนนั้นพึ่งได้ในบางสิ่งพึ่งพิงใครก็ตามไม่ว่าจะพึ่งพิงผู้นำพึ่งพิงญาติพี่น้องพึ่งพิงเพื่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาสอนให้ขี่จักรยานแต่เราไม่เคยได้ทดลองขี่เองเขาสอนท่าว่ายน้ำแต่เราไม่

เคยว่ายน้ำเองพอสอนว่าต้องเขียนอย่างนี้สอนก็จบไปเราไม่เคยไปเขียนเขาสอนให้พูดภาษาอังกฤษอย่างนี้สอนเสร็จแล้วก็จบไปเราก็ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยกับชาวต่างประเทศเราไม่เคยพูดกับเขาเลยวิชาการที่ได้มามันก็จะดับจะสูญแล้วก็จะหายไปเราไปรับศีลกลับมาเราไม่ได้ปฏิบัติศีลที่เรารับมันก็จะตายซากไปเองแห้งเหี่ยวไปเองเหมือนกับกล้วยคาต้นมันไม่ให้กินนกก็ไม่กินคนก็ไม่กินมันก็เน่าหล่นลงมาเราก็ตายไปเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรรับไปงั้นน่ะแล้วตั้งแต่มารับประจังเลยว่าทำอะไรรับศีลทั้งนั้นแหละนะงานจัดก่อนเทศก่อนสวดก่อนทำทั้งกฐานาศีลกันศีลกันแม่นทั้งนั้นนะแต่รับไปแล้วเฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะไรเขาให้ปลามาเขาให้ผักมาให้เนื้อมาไปวางไว้มันก็เน่าบูดไปแต่ศีลมันไม่บูดไม่เน่าหรอกแต่คนรับไปก็จะเน่าก็จะบูดแล้วก็จะหมดอายุไม่ว่าจะทำอะไรในเชิงวิงวอนขอร้องก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะการเข้าหาพระการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เสียหายทำให้จิตใจดีให้มีพลังมีใจเป็นกำลังใจแต่สิ่งที่ต้องมองให้ชัดมองให้ลึกลงไปว่าไม่ใช่นั่งรอแล้วก็นอนรอโบราณบอกว่าการรอวาสนาเหมือนหมารอน้ำข้าวบ้านไทยเราต้องเห็นบ้านไทยนี่จะมีใต้ถุนนะโอ้ก็สร้างชาญฉลาดมากมีใต้ถุนทำไมมีใต้ถุนน่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่เดือดร้อนคนนะเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่มาตอนหลังเนี่ยเราเอาชั้นล่างอยู่ด้วยพอน้ำท่วมเราก็อยู่ไม่ได้ขนก็ไม่หวาดไม่ไหวขนขึ้นข้างบนขนกันไม่ทันแล้วก็ใต้ถุนก็เป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงคอยดูแลขโมยคอยอะไรแล้วก็เลี้ยงง่ายสมัยก่อนนะปีจอนี่เลี้ยงง่ายมากเขาก็เอาน้ำข้าวมาวางให้มาแผลบๆเรียบร้อยอิ่มน้ำสำราญนะถ้าไม่ได้หากินไม่เป็นไม่ไปหากินได้อื่นนะรอน้ำข้าวอย่างเดียวนั่นสำคัญที่สุดก็คือไม่ต้องไปรอชีวิตคนนี่สำคัญไม่ต้องไปรอดวงดีไม่ต้องไปรอวันดีว่ามันจะมีวันไหนทำได้เลยทำทันทีได้เวลาก็ทำเลยลงมือทำทันทีพอทำแล้วก็จะเห็นผลว่านั่นคือผลจากการกระทำฝีมือของเรามันเป็นการกระทำของเราเจริญพร

0: คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายเกิดขึ้นสมัยพระยาอุปกิจศิลปสารหมายถึงความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองเป็นการอวยพรให้มีความสุขสดชื่นตลอดวันสุขสันต์ตลอดเดือนสุขมาเยือนตลอดปีสุขสวัสดีตลอดไปรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสารธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์วิธีดับโกรธนี่นะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าให้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะเช่นร้อนเอาเย็นแก้อะไรเงี้ยเนาะนะไฟก็เอาน้ำแก้อะไรพวกเนี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันโกรธท่านให้เอาความเมตตาแก้นะเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีคนไทยเรานี่ถูกฝึกให้แผ่เมตตาอยู่เป็นประจำประจำนะทุกวันนะเราจะสอนเราจะถูกสอนนี่ต้องแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองด้วยนะให้แก่ผู้อื่นด้วยการกระทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะถ้าเกิดเราไม่มีภูมิคุ้มกันนี่นะบางทีเนี่ยมันมีคนมาทำให้โกรธเฉพาะหน้านี่เบรกไม่

อยู่นะเมื่อคนที่มันเบรกไม่ดีอ่ะนะจะเบรกดีท่านต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะนั่นคือส่งความปรารถนาดีต่อเนื่องนะเมื่อเรามีความปรารถนาดีต่อเนื่องมันก็มองโลกในแง่ดีนะมองโลกด้าน

0: สั่งสมเมตตาธรรมมันถึงจะทำให้ใจของท่านเกิดความชุ่มเย็นแม้ใครมายั่วนะใครมาปลุกให้ท่านโกรธท่านก็จะยับยั้งชั่งใจได้บางครั้งบางคราเนี่ยมันโกรธมีระดับนะไอ้โกรธระดับแบบแย่ที่สุดก็คือว่ากระทบปุ๊บเนี่ยก็ตูมตามเลยยิงโป้งปังเนี่ยอันนี้ก็แย่สุดเลยนะระดับที่สองนี่นะคือไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ใช้ทุบใช้ตีนะไม่ถึงฆ่านะทุบใช้ตีระดับที่ดีอยู่ในเกณฑ์ดีก็คือว่าโกรธอยู่นะหน้าดำหน้าแดงเนาะหน้าเขียวแต่ว่าไม่ด่าไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่าเนี่ยระดับนี้เนี่ยแสดงว่าเริ่มคุมได้แล้วนะเริ่มคุมได้แล้วนะจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายกระทบก็จริงอะแต่ตัดได้นั่งกระทบตัดได้อันนี้พวกนี้ไม่ไหวแล้วพวกนี้นี่สามารถที่จะขจัดความโกรธได้มีสติรู้เท่าทันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคนที่เขามีภูมิคุ้มกันดีแล้วก็สามารถที่จะละความโกรธจนกระทั่งมาให้ชีวิตนั้นเป็นปกติไม่มีปัญหากับใครยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกกาเมื่อภัยมีนี่คืออุบายวิธีในอันที่จะละความโกรธสร้างภูมิคุ้มกันเสียแต่วันนี้นะเพราะเมื่อถึงที่เราประสบกับสภาวะการในปัจจุบันไม่มีภูมิคุ้มกันบางครั้งบางคราอาจจะสู้มารไม่ได้นะกิเลสมารคือตัวโกรธเนี่ยจะสู้ไม่ได้นะการสร้างภูมิคุ้มกันกิเลสมารนะคือชีวิตเราเนี่ยมันต้องสู้ประมาณหลายมารนั่นแหละแต่กิเลสมารนี่เป็นตัวหลักเลยล่ะที่ทำให้คนเราเนี่ยกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในกิเลสมารมันเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเนี่ยที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยเราแผ่ด้วยกายนะด้วยกายด้วยวาจาด้วยกายก็คือไม่เบียดเบียนด้วยวาจาก็คือว่าเราแสดงความจำนงผ่านทางวาจาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขในขณะเดียวกันก็ตั้งจิตปรารถนาเช่นนั้นนะให้จิตของเราเนี่ยมุ่งต้องการที่สัตว์ทั้งหลายมีความสุขอันนี้คือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอันหนึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันอีกอันหนึ่งก็คือว่าฝึกตัวเองให้มองโลกในแง่ดีให้มองโลกในแง่ดีมีตัวอย่างท่านอาจารย์นาวาเอกพิเศษอ่อนบุญพันธ์ท่านบอกว่าใครด่าท่านก็ไม่โกรธคนก็ถามว่าท่านอาจารย์เนี่ยใช้วิธีการยังไงผมก็ถามมันว่ามึงด่าใครมันก็บอกว่าด่ามึงด่ามึงไม่เป็นไรอย่าด่ากูก็แล้วกันว่างั้นนะอันนี้ก็คือว่าสรุปแล้วก็คือด่าไม่ถึงท่านนะเพราะว่ามันด่ามึงไม่ด่ากูอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันนะคือมองโลกในแง่ดีไงมองโลกในแง่ดีก็เลยทำให้ภาวะแห่งความโกรธไม่ครอบงำจิตเมื่อภาวะความโกรธไม่ครอบงำจิตมันก็ไม่มีอาการที่ออกมาในทางที่เสียหายบางผู้บางท่านใช้วิธีนับนะใครมาทำให้โกรธก็นับ1ถึง100อย่างงี้นะนะใช้วิธีนับก็สามารถยับยั้งความโกรธอันนี้ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอีกอันหนึ่งซึ่งอยากจะฝากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยลองไปฝึกใช้ดูต้องฝึกนะไม่ใช่รู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติทำท่าแล้วไม่ฝึกปฏิบัติเนี่ยเราก็จะไม่ได้ผลอย่างที่เราที่กล่าวข้างต้นหรอกต้องฝึกปฏิบัติเพราะร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งปฏิบัติลองปฏิบัติดูด้วยวิธีการที่ท่านใช้นี่แหละเราก็จะสามารถยับยั้งความโกรธได้เจริญพร
1: จิตบริสุทธิ์

0: ับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนมั้ยล่ะ
1: นี่อะไรอ่ะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี
0: ่ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนน
0: ี้
1: ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ
0: ่
1: ะพ
0: ี่นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิ
1: อุ๊ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทานอ่ะ
0: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต
1: ้
0: องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: มาไหนมีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
0: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง

0: พราะว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอ
0: พอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: ของแถมที่ให้ไปมันดีขนาดนี้เลยนะกระทะใบใหญ่เครื่องบังสติ๊กอย่างดีเตาแก๊สหัวแรงไฟแรงมากๆของแถม2ชิ้นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะให้เฉพาะคนโทรทันเท่านั้นคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาหายไปเป็นปีวันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าว
5: วันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925ย้ำ02-817-9925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้เยส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเยส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ มันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินได้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้าดิบ
4: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
11: เ โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี
1: ้
0: มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925 ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี
1: ้มือ

0: ี่ยวนี่ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
1: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
1: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเลยนะคะ
0: อาจจะ
1: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
0: 1 2 3 4 5
1: สะอาดเลย
0: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
1: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
0: จ๊ะ
1: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
0: อยู่ตรงนี้
1: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
0: นี่
1: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
0: จะ
1: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
0: ่
1: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
0: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
0: มากๆ
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มๆเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
0: ้
1: ต่อมาแม่
0: จ้า
1: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ดี
1: คน
0: จ้าดิฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
0: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี
1: ้
0: เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
0: ้โอ้โห
1: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
0: ่ะ
1: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
0: ้เราชอบตรงที
1: ่
0: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
1: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซัก
1: ที
0: ่
1: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
0: ใช่ใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: แต่นี่คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3

0: ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันยาเสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
1: ี
0: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร
1: ์
0: ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่านะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ย

0: ตื่นเต้นโอ้โห
1: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
0: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
1: ้
0: ไปแยงซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
1: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
0: ค
1: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
0: ้
1: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
0: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
1: ู้
0: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
1: ุ
0: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
1: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
0: ้
1: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 10,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรไหมมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนนี้มันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เด็กส์คลับการ์ตูน
1: อุลตร้าแมนเมบิอุสมาแคทมอนสเตอร์เหรอ
2: ใช่แล้วมันคือการจำลองสัตว์ประหลาดโดยใช้ข้อมูลของเหล่าสัตว์ประหลาดในอดีตที่ทางศูนย์บัญชาการใหญ่ของกายได้บันทึกเอาไว้ยังไงล่ะ
3: นี่แปลว่าอะไร
4: มันคือนาโนเมชีที่บรรจุไว้ในแคปซูลแล้วใช้โมเลกุลพลังแรงสูงที่ส่งมาจากฐานฟีนิกซ์เนสสร้างเป็นตัวสัตว์ประหลาดแบบเดียวกับที่มีในฐานข้อมูลยังไงล่ะครับ
2: ในที่สุดข้อเสนอของฉันก็ได้ผ่านความเห็นชอบสักทีด้วยเมทัลที่แสนวิเศษยังไงล่ะ
1: เมทัลนี่ทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหรอครับ
5: เขาพอใช้ได้ไหมคะ
3: ทำงานได้ดีมากครับ
2: แล้วก็ตามข้อเสนอของฉันมาร์เก็ตมอนสเตอร์หมายเลขหนึ่งที่ถูกเลือกก็คือ
6: ได้เลยหมายเลขหนึ่งอะไรนั่นฉันขอลองเอง

0: คลาสนี่นะ
1: ใช่นี่รายงานว่าในสมัยก่อนมันจะโผล่มาเป็นบางครั้งบางคราว
2: ดูท่าทางอ่อนแอจัง
1: แถมหน้าตาก็อัปลักษณ
2: ์น่ารักจัง
1: น้องมิคลาสตัวนี้มีรายงานระบุว่ามันแสดงตนเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างเปิดเผยเพียงแต่ว่าไม่มีข้อมูลบันทึกเอาไว้ว่ามันเคยปราบสัตว์ประหลาดได้
2: เริ่มกันเลยดีไหมคะ
1: จริงด้วยนะครับ
3: ภาพโฮโลแกรมนะครับ
4: เฮ้ยนิโคลัส
5: มันชื่อมิคลาสครับ
4: มิคลาสจัดการเจ้าดิโนซอร์นั่นเลยโอ้รีบลุกขึ้นมาแล้วว้า
2: วได้หายไปซะแล้ว
1: อย่าลืมว่าไปเธออ่อใช้ได้แค่1นาทีเท่านั้น
6: ตอนชาร์จอัตโนมัติชิ้นใหม่ครับ
3: รออีก60นาทีนะครับ
4: นานขนาดนั้นเลยเหรอ
7: ท่าดีที่เลวหัวล้มที่ไม่เป็นท่าเหมือนนายเปียบเลย
4: สัตว์ลูกเตะดาวหางเลยอามิโก
3: ส่งเสียงร้องขู่ศัตรูด้วยตั้งแต่สัญชาตญาณของมันก็เหมือนจริงเด็กออเนี่ยสุดยอดเลยแฮะ

0: โอ้ยเจ็บจัง
1: ไหวไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: อืมนี่ครับมีอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
0: ฉันเหรอมีคลาสจ้าไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องกลัวหรอกสู้ค่ะนะจ๊ะนะ
2: โอ้โหดีมากไอ้นี่ยูขึ้น
1: คุณโคโนมิ
0: เ
1: นี่ยคลาสเขาเชื่อคุณโคโนมิหันไปตั้งใจสู้แล้วนี่ครับ
2: เชื่อฟังแล้วยังไงอ่ะทางศูนย์ใหญ่นี่จริงๆเลยส่งไอ้ตัวพันไปมาได้นายเมื่อกี้ใครบ่นช็อตๆใครอ่ะอ้าวเฮ้ยฉันเหรอฉันเหรอแม่แย่เลยเนาะแ
3: ม่ตอนที่4สายสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยบาดแผล

0: ได้แล้ว
1: เอาแหมขอบคุณขอบคุณ
2: อะไรกันเนี่ย
3: เศษประหลาดจากนอกโลกปรากฏตัวเหนือน่านฟ้าญี่ปุ่นค่ะ
4: พวกกาสเปซี่มัวไปทำอะไรอยู่นะ
3: เป็นช่องโหว่ที่เกิดจากการที่ดาวเทียม V77 ถูกทำลายไปนะคะชื่อรหัสของมันก็คือเฮลบีนค่ะ
4: ไกเซลิโก

0: เคลบีมครับ
1: รู้แล้วนะเจ้าเคลบีมนั่นเทมันพ้นลูกไฟออกมาอีกนะ
2: ไม่ต้องรอให้สั่งลบหน้ากันฟินิกซ์บิเตอร์

0: ถึงตามพี่คลาสออกโรงแล้วครับ
1: อะไรนะจะใช้พี่คลาสสู้รบจริงกลางเมืองเนี่ยนะ
2: อุตส่าห์ได้รับอนุมัติทั้งทีไม่ใช่เหรอครับ
1: คิดว่าใครต้องเป็นคนเขียนหนังสือรายงานศูนย์บัญชาการใหญ่ล่ะคิดถึงหัวอกฉันมั้ง
2: เดี๋ยวผมจะช่วยเขียนให้นะครับ
0: ผมจะดึงความสนใจมันเองระหว่างนั้นคุณอมิก็ใช้พี่คลาสนะครับ
3: เอ๊ะ

0: News
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop Up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
3: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจากญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 3-15 พฤศจิกายนนี้ริวพาชั้น G

0: ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.nextclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาน
1: ิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
3: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจากญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 3-15 พฤศจิกายนนี้ริเวอร์พาร์คชั้น4ไอคอนสยาม
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคม

0: ายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
2: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
3: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
4: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
5: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
2: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
5: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
2: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
4: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
2: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
8: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
7: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
9: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
7: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวลาดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
8: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
10: อุลตร้าแมนเมบิอุส
11: ยังดีนะที่เจ้าตัวนั้น
12: มันชื่อเคลบีมครับ
11: เคลบีมนั่นมันมุ่งหน้าไปทางทะเลญี่ปุ่นละแต่บ้านเมืองเสียหายยับเยินซะขนาดนี้เธอจะรับผิดชอบกันยังไงเนี่ยฮะ
13: ขอโทษค่ะคือฉันกลัวจะทนไม่ไหวก็เลย
11: ยิ่งไปกว่านั้นคนของหน่วยกายวิ่งหนีศัตรูซะเองแบบนี้มัน
14: ที่ปรึกษาครับวุฒิขามารอกันแล้วนะครับ
11: รู้แล้วล่ะนะ
14: ก็เร็วสิครับ
11: ทำไงดีล่ะนี่จะทำไงดีจะต่อยังไง
14: โดนชุดใหญ่แน่ครับ
15: เอานะอย่าคิดมากไปเลยถึงมาร์เก็ตมอนสเตอร์จะใช้ไม่ได้แต่หน่วยกายของเรายังมีปีกของพวกเราอยู่นี่
16: จริงด้วยสัตว์ประหลาดถึงยังไงมันก็เป็นแค่สัตว์ประหลาดไม่ใช่ความผิดเธอหรอก

0: ามิครับ
1: มิไรคุง
0: ดูวอช
1: ทำอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้จักหรอครับเป็นมนต์เรียกความกล้าไงล่ะครับ
1: ดูวอชอุ้ย
0: เป็นไรไหมครับ
1: นี่มิไรคุงหน่วยกายน่ะคงไม่ต้องการฉันแล้วเหรอมั้งตัวฉันเป็นแบบนี้มีคลาสเอกโสเพฉันแน
0: ่ตอนที่อุลตร้าแมนเมบิอุสมาสู้ครั้งแรกคุณดิวคงเล่าให้ฟังแล้วสินะครับ
2: เจ้าบ่าวเอ้ยแกดูสภาพรอบๆสิแกปกป้องรักษาอะไรไว้ไม่ได้เลยดิมนะ
0: เมบิอุสเองทีแรกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็นะเพราะว่ามิคลาสเขาเก่งกว่าด้วยซ้ำ
1: เอ๊ะ
0: ก็ดูสิเขามีเวลาน้อยกว่าเมบิอุสมีเวลาต่อสู้จำกัดได้เพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับรู้อะไรเพิ่มแล้วเหรอครับ
3: สิ่งที่เคลบีมพ่นออกมาจากปากนั่นครับ
2: จะลูกไฟนั่นน่ะเหรอ
3: มันจะพ่นโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ระยะไกล
2: หมายความว่าถ้าเราใช้กันฟินิกซ์เข้าไปสู้กับมันก็เสี่ยงที่จะโดนมันพ่นลูกไฟนั่นออกมาใส่อีกงั้นสินะ
0: ความเสียหายก็จะมากตามไปด้วยสินะครับ
4: แล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็พูดได้เต็มปากว่าเจ้าเคลบีมนั่นจะใช้หางเล่นงานศัตรูที่เข้าไปใกล้มันอย่างแน่นอน
5: เราต้องคอยหลบหางแล้วเข้าไปสู้ในระยะประชิดเท่านั้น
0: เราทำได้ครับมีคลาสไงเราก็เรียกมีคลาสออกมาในระยะประชิดแล้วให้เขาลุกตีเข้าไป
3: ถ้าทางจะมีแค่ทางนี้ทางเดียว
2: นายก็เพี้ยนตาหมอนี่ไปด้วยหรือไง
3: เราคิดดูแล้วครับมีคลาสที่เคยปรากฏตัวในอดีตทำมาถึงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูได้โดยไม่หนีเป็นต้นว่าอาจจะเป็นคนที่สามารถควบคุมดูแลมีคลาสได้อย่างยอดเยี่ยมอยู
0: ่หมายถึงอุลตร้าเซเว่น
6: อย่างน้อยในกลุ่มของพวกเธอคนที่น่าจะทำแบบนั้นได้มากที่สุดคือใครเอ่ย
5: โคโนมิดูนี่สิพวกเด็กๆนะช่วยกันวาดขึ้นมาจ้ะแบบนี้ต่อไปอีกหรือไง
1: คุณมารีนะ
5: เธอหนีไปจากหน่วยไกส์หนีไปจากเด็กๆทุกคนแล้วคราวหน้าจะหนีจากอะไรอีกดีล่ะ
1: แต่ฉันน่ะไม่ได้เก่งเหมือนคุณมารีนานี่คะไม่ได้ดูดีเหมือนคุณด้วย
5: คนวิจังเนี่ยนิสัยเหมือนกระต่ายเลยนะขี้ขลาดไหนจะขี้แยเอาแต่หนีเป็นอย่างเดียวแต่ว่าพออยู่ด้วยแล้วทุกคนก็รักใคร่เอ็นดูฉันว่าเป็นบุคลิกที่น่าอิจฉามากเลยนะ
4: อย่างโคโนมิเนี่ยนะขี้ขลาดนี่เธอคงจะไม่ลืมใช่ไหมที่เขาเสี่ยงตายมาปกป้องเจ้าพวกนี
1: ้ขอร้องนะคะให้ฉันเข้าไปที่โรงเรียนอีกทีเถอะนะคะคุณตำรวจ
3: แล้วพอสัมผัสถึงบางสิ่งในตัวคุณโคโนมิได้มีคลาสถึงได้เปิดใจให้กับคุณ
1: มีคลาสกับฉันงั้นเหรอคะ
0: รู้สึกว่าคุณดิวมีอะไรจะบอกด้วยครับ
2: นี่ปล่าซะหน่อยนะนายราชมาเองเจ้าเคลบีมนั่นถ้ามันพ่นลูกไฟอีกบ้านเมืองก็จะเสียหายเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นทางเดียวที่เราทำได้ก็คือจัดการมันจากวงในเพราะงั้นก็เลยจะว่าไงดี
0: ก็น่าคุณโคโนมิกับมีคลาสมาช่วยยังไงล่ะครับ
7: Massey!
2: แล้วยายจี

0: คนเหรอเฮ้ยแล้วโคโนมิล่ะอย่าบอกนะว่าเกิดกลัวขึ้นมาอีกเนอะ
1: โคโนมิครับมิคลอสเนอะเขาเลือกคุณแล้วนะครับคุณก็คือแม่ของมิคลอสเขานะครับ
2: ใช่นั่นเหรอคะแม่ของเขาน
3: ี่นี่เองอะภาพจำฝังใจไงล่ะ
2: ภาพจำฝังใจเหรอ
1: มิคลอสเนอะตอนที่ถึงกำเนิดครั้งแรกในศพไทยของคุณโคโนมิเราจะจำว่านั่นคือแม่ของตัวเองครับ

0: ไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: เว้นยูบัส
0: ที่ปรึกษาครับ
2: พูดนะมันง่ายผลก่อนก็เหลวที
3: เอาอนุมัติ
2: เอาสักคนไม่สื่อนี่คุณ
3: ทุกอย่างผมรับผิดชอบเองครับผมสุรายงานผมจะเขียนเองครับ

0: อย่าร้องไห้สิตัวฉันเองก็จะไม่หนีอีกแล้วนะฉันจะอยู่สู้กับมิคลาสจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นมิคลาสก็ต้องสู้นะมิคลาสต้องทำได้แน่ๆเลย
1: มโนมิครับ

0: หางแล้วเจอลูกไฟพอเข้าใกล้ก็เจอหางฟาดพอประชิดก็เจอเขาก็มันอีกอ่ะ
1: จัดการเขานั่นได้แล้วก็
2: เขาใช่ไหม

0: เรียกเก็บคืนเหรอทำไมล่ะคะนี่คลาสก็อุตส่าห์ตั้งใจสู้และแท้ๆนะคะ
1: เพื่อนำไปปรับปรุงใหม่นี่เป็นคำสั่งจากศูนย์ประชาการใหญ่ด้วยนี่จริงสิหัวหน้าสคอมิส
2: ครับ
1: หนังสือรายงานที่คุณเขียนเนี่ยแหมมันเขียนให้ถูกใจผมจริงๆอะนะโดยเฉพาะบรรทัดที่ว่าเป็นการตัดสินอย่างเฉียบขาดของที่ปรึกษาเนี่ยแมน
2: แล้วประเด็นที่จะพูดคืออะไรครับ
1: คือจากนี้ไปการอนุมัติใช้เมเทออร์เนี่ยผมขอมอบให้เป็นการตัดสินใจของคุณเลยนะหนังสือรายงานก็ขอประมาณเนี้ยประมาณนี้นะนะช่วยทีนะ
3: คุณคนมิครับเสียใจด้วยนะครับ
0: นี่ตอนสุดท้ายนั่นเบบีอุสเขาทำท่าเหมือนจะบอกอะไรกับฉันด้วยเขาจะบอกอะไรของเขากันนะ
3: ขอบคุณเขาคงเดี๋ยวจะบอกแบบนั้นแน่ๆครับขอบคุณครับแล้วคุณแท้ๆสู้ได้ถึง4นาที
4: ฉันยิงตรงเป้าแล้วแน่ๆ
5: แล้วทำไมมันถึงไม่โดนล่ะ
4: สงสัยฉันคงไม่พอที่จะอยู่ร่วมทีมกับใครจริง
3: ๆถ้าผมรับลูกเตะดาวหางของคุณจอร์ดได้แล้วก็ผมจะอยู่ที่หน่วยไกด์ต่อนะครับข้อต่อไปยิงพลิกสถานการณ์
6: จังหวะนี้ล่ะ
4: ยังก่อน

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากมากเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโบใช่ไหมมักกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน

0: คือใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรด

้แบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้สังเกตหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เ
1: อ
0: ๊
1: ะโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหม
1: ทำอาหารต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดเอาไว้เคี่ยวเอาไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปใครอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ

0: ซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างหนึ่งที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างหนึ่งคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
1: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
0: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วลองให้อีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
1: ู
0: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
1: โอ้โห
0: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
1: ชอบ
0: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
1: แล้วเงามาก
0: ใช่
1: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
0: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
0: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
1: อยากเห็น
0: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
1: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
0: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
0: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
1: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
0: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
1: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
0: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
0: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ในทุกโมเมนต์
1: สวัสดีครับ
2: อย่างเงียบสิ
3: ต้อนรับหน่อย
1: เข้ารายการหน่อย
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วศ
1: ุ
2: กร์ที่2ตุลาคมเจอกับคุณจอย
1: ค
2: ุณเดีย
1: คุณโจ
2: วันนี้มาแทนน
1: ะครับ
2: แล้วก็จะแทนตลอดไป
3: เฮ้ย
2: เจ้าของที่เขาสั่นสะเทือนแล้วเฮ้ยเรามาแบบนี้เนี่ยมาเจอกันมันสุกเนี่ยไม่อยากให้เหมือนสุกที่แล้วนะ
3: ทำไมอ
2: ่
3: ะ
2: สุกที่แล้วฝนตกแช่ไง
3: ผู้ประสบภัยกลับบ้านไม่ได้เลยอ
2: ่
3: ะ
2: ก็ไม่ต้องกลับแต่วันนี้กลับได้
3: วันนี้กลับได้
2: เพราะว่าถึงแม้ว่าฝนตกแต่มันก็ตกแล้วมันก็ผ่านไปแล้วต
3: ้
2: องบอกงี้นะครับว่าฝนหลังจากนี้เนี่ยฝนที่ตกทางโน้นมันก็หนาวถึงคนทางนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันตกหลายที่อยู
3: ่
2: แล้วก็มันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะครับดูกันหน่อยว่ามีที่ไหนบ้างกรุงเทพบ่ายๆนี่ฝนมาน
3: ะ
2: ไม่ได้รับเชิญด้วยไม่ได้อยากให้มาตอนนี้ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ดูสภาพท
3: ั้
2: งลมทั้งฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าจอยหรือว่าเดียไปยืนอ่ะไม่ปิวหรอกเพราะตัวหนัก
3: อุ้ยแรงมากนะ
2: ลมมันหนักลมมันแรงนี่ทั้งลมทั้งฝนมาหมดแล้วคือในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่ชั้นในปทุมวันราชเทวีป้อมปราบศัตรูพ่ายพวกนี้โดนกันท
3: ั่
2: วหน้าหลายคนบอกอุ้ยฝนก่อนเลิกงานจะดีไหมเนี่ยแต่อย่างน้อยตอนนี้เบาใจได้นะ 6:47 ไม่มีฝนนะครับแล้วก็กรมอุตุก็บอกแบบนี้นะครับบอกว่าอันนี้อาจจะต้องระวังกันต่อเนื่องถึงอาทิตย์หน้าแล้วพื้นที่ลุ่มต่ำดีกว่าชาวชุมชนเคหะคลองจันตอนเนี้ยน้ำที่เคยท่วมสูงมันก็แห้งหมดแล้วใช่ไหมก
1: ็
2: เลยกลายเป็นว่าเขาก็เบาใจได้แต่เห็นไหมน้ำไปอะไรผุดขยะเต
3: ็
2: มไปหมดเลยอันนี้ต้องขอบคุณท่อซิ่งท่อซิ่งไปดูดคือซิ่งซ่ามากดูดแป๊บเดียวแห้งหมดเลยนะครับและ ตอนนี้ท่อซิ่งเนี่ยกำลังย้ายไปที่เคหะร่มเกล้าแล้วป
1: ั
2: ญหาคือนี่รถเสียรถจอดจมน้ำต้องไปซ่อมต้องไปอะไรกันนะครับก็มีคนเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนี่เห็นไหมยังเหลือน้ำบางส่วนมันอาจจะยังไม่หมดซะทีเดียวแต่มันดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก็สะท้อนมาแบบนี้บอกว่าสิ่งที่มันมีปัญหาก็คือน้ำไฟมันยังไม่กลับมาปกติน้ำประปาก็ไหลอ่อนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยด้วยชาวแฟลตชาวชุมชนเคหะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าน้ำท่วมนะรู้ป่
1: ะ
2: เขาเรียกน้ำล้อมมันท่วมได้ยังไงอ่ะคือท่วมอันนี้ท่วมรถแต่ไม่ได้ท่วมบ้านไม่ได้ท่วมห้
1: อง
2: น้ำมันล้อมพื้นที่ไปหมดเลยใต้ถุงใต้ถุนเนี่ยล้อมไปหมดเลย
1: ออกไปไหนได้
2: ออกไปไหนไม่ได้ติดอยู่บนห้องติดอยู่บนเคหะติดอยู่บนแฟลตนี่แหละถามว่าได้เยียวยาไหมอย่างนี้เมื่อเช้าอ่ะให้ทีมไปคุยให้นักข่าวไปคุยกับรัฐมนตรีนะครับร
1: ั
2: ฐมนตร
1: ี
2: ช่วยพี่เจก็คือคุณเจเศษเนี่ยก็บอกงี้อยากให้ทุกคนใจชื้นไว้ว่าถ้าเป็นกรณีติดน้ำล้อมอยู่ข้างบนชั้น2ห้องไม่เสียหายหรอกแต่ชีวิตคุณไม่ปกติเด
1: ี๋
2: ยวเขาจะให้ค่าเยียวยาครัวเรือนละไม่ใช่คนนะครัวเรือนละ 5,000 บาทเด
1: ี๋
2: ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยพยายามผลักดันผ่านที่ประชุมครม.ให้ได้พอจะได้คือโอเคมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ได้เง
1: ิน
2: เยียวยาเนี่ยเผื่อไปซ่อมรถหรืออะไรที่มันเสียหายไปนะคะ
3: ใช่สภาพบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยอีกนะคะคือหลายพื้นที่เนาะอย่างที่พี่โจบอกไปว่าจริงๆสถานการณ์มันอาจจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะความเสียหายนอกจากขยะเมื่อกี้ที
2: ่
3: บอกไปโอ้โหมันปริมาณมหาศาลมากๆแต่ขณะเดียวกันทรัพย์สินค่ะทรัพย์สินที่บางคนอาจจะสะสมมาทั้งชีวิตของเขาเลยอะเนาะซึ่งเราไม่รู้บางคนเขาอาจจะมีของรักของสะสมอะไร
1: คุณค่าทางจิตใจ
3: ใช่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะไออย่างที่ผ่านมาเราเห็นรถและรถนี่หลายคนบอบช้ำมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างท่านนี้ค่ะอาจารย์โมนามนฤดีอาจารย์นี่คือบอบช้ำใจมากเพราะว่าหนังสือค่ะคือหนังสืออ่ะสะสมมาทั้งชีวิตแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นหนังสือหายากเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสอายุ78ปีแต่ตอนนี้เกษียณไปแล้วก็จริงคืออาศัยอยู่หลังแฟลตคลองจันเนี่ยคือตอนนี้หนังสือมันเสียหายไป200เล่มเพราะอาจารย์เนี่ยเดินทางไปปารีสไปต่างประเทศก็ซื้อกลับมาใช
2: ่
3: มั้ยคะซ
1: ื้
3: อกลับมาเพื่อที่จะเอามาสอนนักเรียนนะคะแล้วก็ตลอดชีวิตการทํางาน30 40ปีคือเรียกได้ว่าอาจารย์เขาจะสะสมหนังสือดีๆมาตลอดจนหนังสือทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วมูลค่าประมาณแบบหลายแสนนะแล้วพอน้ำท่วมแบบนี้เสียหายอาจารย์บอกเออมันต้องจำใจทิ้งมันใช้งานต่อไม่ได้จริงๆแล้วถึงแม้ว่าทรัพย์สินอื่นๆในบ้านเสียหายแต่อาจารย์บอกว่าเรื่องหนังสือเนี่ยทำใจยากที่สุดค่ะ
4: มันรับไม่ได้อะเพราะว่าตอนเย็นอะไม่แห้งหมดเลยแต่พอตอนเช้าขึ้นมาน่ะน้ำครึ่งขาแล้วอะไม่เคยมีท่วมเลยอยู่มา45ปีไม่เคยท่วมหนังสือนี่เป็นแสนนะคะซื้อมาไม่รู้จะทำยังไงกลัว

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจ

0: เลยค่ะเหมือนคนไม่ได้ประสบไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นยังไงอะ
1: ค่ะโอ้ยคือของบางอย่างมันมีคุณค่าทางจิตใจจริงๆนะ
2: แล้วเผื่ออาจารย์ดูอยู่นะก็คือเนี่ยน้องกิ๊กไปทำข่าวแล้วพอช่องวันเอาข่าวนี้ไปนำเสนอปรากฏว่ามีคนติดต่อมาบอกว่ามีเครื่องดูดความชื้นหนังสืออาจารย์อย่าเพิ่งทิ้งนะอาจารย์อย่าเพิ่งทิ้ง
1: ความหวังนะ
2: แล้วก็น้องกิ๊กอ่ะก็ไปนะเนี่ยรีบกลับไปหาอาจารย์นะเพื่อจะบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่าเรามีคนเขาเหมือนกับเขาเสนอความช่วยเหลือมาเดี๋ยวจะมาช่วยดูดความชื้นให้นะครับก็ยังมีหวังว่ามันคงจะไม่ได้เสียหายอะไรมาก
1: ใช่เผื่อบางเล่มยังใช้งานได้อยู่เนาะอาจารย์เนาะช่วยๆกันตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีทางออกอื่นอะไรก็ลองเสนอมาได้นะคะมาดูอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสร้อยสุดาคุณสร้อยสุดาเนี่ยเป็นไรเดอร์นะคะอายุ26ปีคนนี้อ่ะคุณผู้ชมคำว่าไรเดอร์สิ่งที่เขาใช้ทำมาหากินคืออะไรอะ
2: รถสิจ๊ะ
1: รถถูกต้องแล้วพอรถอะเห็นไหมว่าหลังจากน้ำท่วมโอ้โหคือเสียหายเยอะมากนะคะคุณสร้อยสุดาก็เป็นชาวแฟลตคลองจันทน์20นะคะคือหลังน้ำรถเสร็จปั๊บเนี่ยแหละเห็นสภาพรถยนต์คันแรกในชีวิตของตัวเองจมน้ำเสียหายทั้งคันเธอบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่รถพังไงมันคือค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่มีประกันภัยคุ้มครองน้ำท่ว
2: ม
1: ซึ่งเบื้องต้นมีค่าแหละค่ารถลากถูกไหมคะเธอบอกว่าขั้นต่ำ 2,500 บาทแล้วก็ค่าตรวจเช็คสภาพอีก 3,000 บาทยังไม่รวมค่าซ่อมเลย
3: ซ่อมเลยเน
1: ี่
3: ย
1: ใช่ที่ยังไม่รู้เลยว่าน
2: ั่นหนักไอ้ตัวซ่อมนี่แหละ
1: ใช่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหูยดูดิโอ้โหอันนี้คือไหลออกจากใต้ท้องรถไปแบบหลายทางมากๆนะคะคือตัวเธอเนี่ยมีอาชีพอะเธอบอกว่าเนี่ยเขาก็เป็นแค่คนขับไรเดอร์ต้องหาเลี้ยงลูกอีก2คนด้วยช่วงน้ำท่วมก็ขาดรายได้พออยู่แล้วแล้วรถมาเสียหายอีกเธอกังวลว่าอาจจะต้องนำรถเนี่ยไปรีไฟแนนซ์นะคะเพื่อที่จะหามาซ่อมทั้งที่อีก3ปีก็จะผ่อนหมดแล้วค่ะ
4: เราจะไม่ได้รับผลกระทบน้ำเราไม่ได้ยินดีที่จะให้รถพังครับผม
5: พอมาถึงจะมีของรถคือเหมือนทั้งชีวิตของเราไม่มีประกันด้วย
4: ใช่แล้วมีลูก2คนทำงานคนเดียวครับมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะก็คนธรรมดาคนหนึ่งหากินทุกวันแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันไปกัน
1: เอาจริงๆนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่มีพวกประกันภัยหรือว่าไม่มีเงินสำรองในชีวิตอย่างเงี้ย
2: ควักเองจ้ะ
1: ใช่อันนี้คือลำบากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาก็ขาดรายได้พออยู่แล้วแล้วหลังจากเนี้ยจะทำยังไงอีก
2: คือมันจะกลายเป็นว่ามันกลายเป็นหนี้เพิ่มอ่ะ
1: ค
2: ือเงินรายได้ก็ไม่มีแล้วเงินออมที่มีอยู่ก็ต้องเอามาซ่
1: อม
2: รถพวกนี้ถ้าไม่มีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าส่วนมากก็ต้องไปซ่อมเองทั้งนั้นให้กำลังใจนะคุณผู้ช
1: ม
2: แล้วกำลังใจของพวกเรานะครับคือพวกเรา3คนแล้วก็ทีมงานแล้วก็ช่องวัน31นะครับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งกำลังใจด้วยการส่งมอบวันสร้างสุขถุงวันสร้างสุขนะครับก็มาจากเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมนั่นแหละวันนี้ก็มีการแพ็คของนะครับเพราะว่าคนที่ติดน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือมีอีกเยอะมาก
1: ๆ
2: เนี่ยทุกคนก็คนละไม้คนละมือเดียไปตั้งแต่เช้าจอยไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงทำกันจนชนิดที่ว่าหลังขดหลังแข็งไปหมดเลยนะครับแล้วเนี่ยต้องขอบคุณกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศส่งถึงมือคุณผู้ชมที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู
1: ่
2: กรุงเทพต่างจังหวัดหลายที่นักข่าวเราไปเอาถุงวันสร้างสุขไปด้วยเห็นนะปลากระป๋องเต็มเลยนะครับแล้วก็มีอะไรบ้าง
1: บะหมี่
2: มีตั้งแต่นม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รถเธอไปแต่เช้าเธอเล่าซิมีอะไรบ้าง
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2: โต๊ะแรกคืออะไร
1: เป็นหลายกระป๋องเลย
2: นม
1: ยูโรด้วย
2: ขนม
1: ใช่
2: น้ำดื่มมีข้าวที่เขาแบบพร้อมกิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็มีกระดาษทิชชู่มีถุงดำมียารักษาโรคนะครับ
3: อุปโภคบริโภคจำเป็นทั้งนั้นน่ะ
1: นี่ศิลปินผู้บริหารทั้งหลายนี่ไงพี่
2: ดารา
3: พี่ดารา
2: พระเอกใหม่
3: พ
2: ี่
3: ดาราที่ใส่แล้ว
2: ทีมเอ็มโฟกัสสั่งโฟกัสสั่งอ้าวก็มีผู้บริหารของเราคนเดียววรตั้งตระกูลนะครับพี่สมศรีพฤติพันธ์นี่ก็ไปนะครับและที่สำคัญพี่แพทสุทธาสินีนี่พี่เดียวนะครับแล้วก็พี่แพทนี่พี่แพทก็ไปส่งกำลังใจมาให้ด้วยครับ
6: มีหลายคนที่ต้องมาประสบภัยมาเจอน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่ที่บ้านแล้วก็ลำบากคือไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็มีทั้งเห็นจากข่าวหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กๆด้วยค่ะที่บอกว่าทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้เราก็อยากจะทำให้เขาให้ได้มากที่สุดอะค่ะก็เราร่วมแรงร่วมใจกันทำทุกอย่างให้ได้ดีขึ้นให้ได้มากที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือทุกคนให้เข้าถึงให้ได้มากที่สุดค่ะก็ขออย่าเพิ่งท้อนะคะแล้วพวกเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ช่วยให้คุณได้มากที่สุดค่ะ
2: ตอนนี้ใครมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยช่วยมากก็ได้ช่วยน้อยก็ได้นะครับแล้วกระทั่งส่งกำลังใจก็ช่วยอีกทางหนึ่ง